0: การศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช
4: ้ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น. ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: ร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะวันนี้หลายคนบอกว่ารัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเพิ่งจะทำงานได้จริงๆแล้วถ้านับตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภา3เดือนกว่าๆเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่เหมือนทำงานมาอย่างยาวนานเพราะประเด็นที่ประดังประเดเข้ามาในช่วงนี้ทำให้เริ่มมีการวิเคราะห์ว่ามีโอกาสหรือเปล่าว่ารัฐบาลชุดนี้จากเดิมที่คิดว่า4ปีน่าจะไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้น่าจะยากละเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยมี3ประเด็นหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยพาสปอร์ตไทย AI พาสปอร์ตเรื่องของแชทหลุดเรื่องของคดีความเรียกว่าถาโถมพาภัยใน1สัปดาห์เลยนะคะ
1: ครับนี่ยังไม่รวมเคสที่มันถึงลูกถึงคนคุณเสรีพิสุทธิ์ไปเยือนถิ่นบุรีรัมย
0: ์
1: นะครับพี่ประจักษ์นี่ถือว่าถึงลูกถึงคนมากเลยนะเส
2: ีย
1: แต่ว่าเจ้าบ้านไม่ได้ออกมาต้อนรับนะครับ
2: ครับที่จริงเจ้าบ้านน่าจะออกมาต้อนรับเชิญชวนเข้าไปในบ้านหน่อยก็ดีนะฮะ
1: ครับ
2: แต่ว่าการแสดงท่าทีของพลตํารวจเสรีพิสุทธิ์ครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องคดีเขากระโดงเนี่ยกลไกของหน่วยงานภาครัฐหรือทางซีกรัฐบาลควรจะต้องเร่งดำเนินการได้แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกมาขยับเนี่ยมันก็เป็นการจุดประกายความหวังของผู้คนที่เฝ้าสงสัยว่าตกลงเรื่องคดีเขากระดูกเมื่อไหร่จะขยับครับ
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่าในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนมันคงจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณในทีครับว่าทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมที่ดินเนี่ยต้องเร่งดำเนินการครับหาไปแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ตามหลอกหลอนรัฐบาลของคุณอนุทินครับ
1: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับเคสถึงลูกถึงคนคุณเสรีพิสุทธิ์ไปเยือนถึงถิ่นบุรีรัมย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีเคสช่วยน้ำเงินด้วยตอนนี้จะถึงขั้นร้องเรียนกันแล้ว
0: ร้องเรียนแล้วก็เรื่องน่าจะถึงขั้นตอนการตรวจสอบเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะที่เป็นอดีตกกต.ด้วยเพราะเริ่มมีการตั้งคำถามว่าตอนนี้เนี่ยคดีเรื่องของการพิจารณาการเลือกตั้งว่าเป็นโมฆะหรือไม่ที่เกี่ยวข้องกับ QR โค้ดเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญถ้ามีประเด็นนี้เพิ่มเติมขึ้นมามันมีโอกาสไปเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นฟืนในการพิจารณาครั้งนี้ด้วยหรือเปล่า
1: โอ้มันจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะครับและก่อนอื่นเลยครับขอเริ่มที่ Thai AI Passport ก่อนนะครับมูลค่า 1,600 ล้านบาทคุณผู้ชมชวนคุยก่อนเลยมีใครที่ใช้ AI ในชีวิตประจำวันบ้างถ้าคุณใช้ทำอะไรนะฮะคุณใช้ AI ทำอะไรคุณเป็นใช้เป็นแชทบอทพูดคุยธรรมดาใช้สืบค้นข้อมูลใช้แปลภาษาอะไรชวนกันคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาแล้วที่คุณใช้เนี่ยคุณจ่ายหรือเปล่าหรือคุณใช้แบบฟรีนะครับคือบางคนหลายคนแบบฟรีก็พอแล้วอ่ะ
0: คือดิฉันเนี่ยเป็นคนใช้ AI แบบฟรีก็จะใช้แบบที่คุณบอกนี่แหละมีการสอบถามข้อมูลให้ช่วยสรุปเรื่องราวหรือว่าประเด็นต่างๆบ้างเรื่องของการตอบคำถาม ดูดวง
1: ดูดวงด้วย
0: ตอนนี้คนเขาก็ใช้ AI ดูดวงกันแต่ใช้แบบฟรีถามว่ามีประโยชน์กับการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพหรือเปล่าอาจจะยังไม
1: ่
0: แต่สำหรับคุณเนี่ยใช้เยอะแล้วก็ใช้ในการทำมาหากินการประกอบอาชีพใช่ไหม
1: คือผมจ่ายบางตัวแค่บางตัวผมก็ใช้ฟรี
0: ะ
1: นะครับมันก็เลยพอจะเห็นความต่างคือถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ AI แล้วคุณผู้ชมใช้แบบจ่ายเมมเบอร์ซื้อ plus ซื้อพรีเมียมเนี่ย
0: ค
1: ุณผู้ชมคิดยังไงถ้าคุณชัยชนกชิดชอบเขาจะออกเงินซื้อให้คุณ1ปีเพราะโครงการ Thai AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทจะมีโครงข่ายประชาชน5ล้านคนที่สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้ AI ตัวแบบเขาใช้คำว่า Frontier ครับ คือ AI ตัวแถวหน้าชื่อดังทั้งหลายเนี่ยฟรีแบบโปรนะ1ปีแต่โปรจริงไหมเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องนี้นะครับจะคุณชัยชนกเขาบอกว่าจะเป็นการยกระดับทักษะดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะฮะเขาบอกว่าใช้เงินจากกองทุน DE Fund กองทุนผมเทียบง่ายๆมันก็คล้ายๆกับกองทุนพัฒนาสื่อที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าจะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยคล้ายๆกันคือเป็นกองทุนที่งบประมาณแยกต่างหากจากงบประมาณบริหารราชการแผ่นดินแยกจากงบกระทรวงกรมกองนะครับมันใช้งบนอกงบประมาณนอกระบบการตรวจสอบของสภาคือสภาไม่เกี่ยวปรากฏว่าพอโครงการนี้ถูกนำไปทวงถามในสภาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโอ้โหเข้มนะฮะสไปซี่คุณรักชนกสีนอก คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ2หัวเรือใหญ่พรรคประชาชนลุกขึ้นทวงถามเรื่องนี
0: ้
1: พรรคประชาธิปัตย์เขาก็ตามเรื่องนี้ครับมีคุณกรจาติกาวนิชคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาก็ตั้งคำถามเยอะในเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะแน่นอนคำถามมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่รัดกลุ่มหรือเปล่าการตั้งเงื่อนไขใน TOR มันเป็นการเอื้อให้กับกลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม
1: ่
0: ซึ่งกลุ่มนั้นก็ถูกตั้งข้อสังเกต ว่ามีความเชื่อมโยงกับการรับโครงการในหลายๆโครงการของรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยเข้ามาดูแลแล้วก็มีการมาบริหารจัดการในช่วงระยะหลังนี้นะคะนอกจากนี้ถามว่าโครงการนี้จะหวังผลได้จริงมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าประชาชนคนไทยจริงๆแล้วใช้ AI ให้เกิดประโยชน์มากเท่าไหร่นักเรียนนักศึกษาบุคคลที่ประกอบอาชีพและใช้ AI เกิดประโยชน์กับการทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างคุณค่าในการแข่งขันในการประกอบอาชีพได้จริงหรือไม
1: ่
0: ส่วนช่องทางที่3ที่เขามองว่าเป็นช่องโหว่ก็คือเรื่องของการใช้ AI โปรเนี่ยโปรคือโปรแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้ว AI แต่ละค่ายก็มีความโปรที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะ
1: โปรไม่เท่ากันนะฮะทีนี้เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าทีมงานทำกราฟิกไว้หรือเปล่าผมรบกวนเช็คนะครับผมก็เมื่อวานสื่อสารไม่ชัดต้องขออภัยทั้งทีมงานและคุณผู้ชมด้วยแต่ผมจะเทียบให้เห็นคือเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุน
0: ะ
1: เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงด้วยคุณภาวุฒิเนี่ยเขาเอากราฟิกตัวนึงซึ่งผมเข้าใจว่า AI เจเนเรตขึ้นมาให้ผมดูเทียบกันแพลตฟอร์มไทย AI Passport ไปเทียบกับแอป AI แบบโปรจริงๆนะครับคือโมเดลที่เข้าถึงเนี่ยของเราไทย AI Passport เนี่ยจำกัดโมเดลการเข้าถึงนะครับ เดี๋ยวอธิบายให้นะ Deep Research ไม่มีต้องทำเอง Deep Research นี่เป็นทีเด็ดเลยนะสำหรับคนที่ใช้ AI เพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ Deep Research นี่สำคัญการทำ Canvas ไม่มีนะครับcustom agent GPT Gem อะไรต่างๆคือมีตามพื้นฐาน TOR ที่ระบุไว้operator ควบคุมคอมพิวเตอร์ควบคุมเว็บไซต์ไม่มีนะครับ image generation ตาม TOR ไม่ได้เต็มสูบ video generation ไม่มี voice mode ไม่มีหรือมีจำกัดนะครับโค้ด data analysis การวิเคราะห์อะไรต่างๆก็มีตาม TOR เป็นระดับพื้นฐานคือทั้งหมดเนี่ยพอเราไปเทียบกับตัว Frontier ที่เขาบอกไม่ว่าจะเป็น Chat GPT Plus Gemini AI Pro หรือว่า Claude Pro คือถ้าเกิดซื้อ Pro จ่ายเงินซื้อจริงเนี่ยโอ้โหมันได้หลากหลายกว่านั้นเยอะครับ generate ภาพ generate วิดีโอเสียงนะครับวิเคราะห์ข้อมูล deep research ซึ่งสำคัญมากอย่างที่ผมบอกคุณภาวุฒิก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันโปรไม่จริงอ่ะไอ้ที่คุณชัยชนกพูดในสภาเนี่ยว่าโปรเนี่ยมันโปรไม่จริง
0: อ้
1: าวแล้วทำไมรัฐบาลบอกว่าดี
0: ม
1: ันก็เป็นคำถามอีกว่ารัฐบาลมองในแง่มุมไหนถึงออกแบบโครงการ
0: คือมุมมองของรัฐบาลที่เขามองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ยืนยันเรื่องของการเดินหน้าต่อนะคะปัจจัยหนึ่งก็คือรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีเรื่องของ AI เพราะว่าปัจจุบันการเข้าถึง AI ของแรงงานไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 10.7% เท่านั้น 10.7% ใน 100% ของกลุ่มแรงงานของไทยเนี่ยถือว่ามีจำนวนน้อยนะคะแล้วเขาก็มองว่าการเข้าถึงที่น้อยแบบนี้ทำให้เป็นอุปสรรคกับการแข่งขันเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามมีกลุ่มแรงงานที่เข้าถึง AI แล้วถึง 23.5% ในขณะที่สิงคโปร์มีกลุ่มแรงงานเข้าถึง AI สูงถึง 60.9% รัฐบาลก็เลยเชื่อนะคะว่าเมื่อทุ่มงบประมาณเข้าไปจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของดิจิทัลได้เพราะว่ามีผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้ AI Pro แบบฟรีเป็นปกติและพอ AI ในระดับโปรเนี่ยปกติแล้วถ้าคุณจ่ายค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าเราจ่ายเองจะสูงถึงประมาณ700บาทถึง 1,000 บาทต่อเดือน
1: ผมขออนุญาตนิดเดียวอันนี้คือภาพที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณทีมงานนะทำมาให้แล้วคุณผู้ชมก็ดูเทียบได้นะระหว่างที่คุณปวีณาอธิบายว่ารัฐบาลทำไมมองเป็นข้อดีแต่เรามองแบบนี้แล้วเราก็ตั้งคำถามไงหลายคนก็ตั้งคำถามเห็นไหมไทย AI อันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มี
0: ใช่ก็คือจะเป็นสีแดงเนี่ยคือที่เราไม่มีแล้วไม่สามารถใช้ได้แต่ในขณะที่3เครือข่ายใช่ไหมคะที่สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วอย่างดิฉันเนี่ยเคยเห็นอย่างคนรุ่นใหม่ที่เขาทำคอนเทนต์ในโซเชียลคลอสโปใช่ไหมคะ
1: คลอสใช่
0: คลอสเนี่ยตอนนี้เขาให้คลอสเนี่ยออกแบบวางแผนการทำคอนเทนต์ในแต่ละวันอะ ให้ประเมินตั้งแต่คืนเมื่อคืนแล้วให้ส่งเมลเข้ามาในเช้าวันนี
1: ้
0: คุณตื่นมาตอนเช้าคุณมาดูเลยว่าวันนี้เทรนด์ที่คุณควรจะทำคอนเทนต์มีอะไรสคริปต์ควรจะเขียนแบบไหนภาพควรจะถ่ายแบบไหนคือเขาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำคอนเทนต
1: ์
0: สร้างรายได้การประกอบอาชีพได้แต่ถ้าเราไม่สามารถทำได้ถามว่าต่อให้จ่าย27บาทต่อเดือนอะจากปกติที่ถ้าคุณจ่ายเอง
1: ประมาณ700
0: ถึง 1,000 บาทแล้วถ้ารัฐจ่ายเหลือ27บาท50สตางค์ต่อเดือนมันถูกลงไปเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่คุ้มค่าหรือเปล่า
1: เออมันจะคุ้มไหมหรือใช้ฟรีก็ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วแต่คุณผู้ชมพิจารณาถึงไหนแล้วนะโมเดลเลย
0: มีโมเดลใช่ค่ะ
1: อันนี้ผมเห็นเขาขายมากเลยนะครับคุณผู้ชมคุณปวีณาบอกว่าพอได้ AI มาเนี่ยมันจะเป็นคือมันไม่ใช่การแจกฟรีอะแบบหวานแหมันจะมีการดึงเอาภาคประชาชนเข้ามาอบรมพัฒนาทักษะ AI ฝึกทดสอบก่อนถึงจะได้สิทธิ์ใช้งานคือไม่ใช่ไปแย่งกันเหมือนไม่ใช่แย่งไม่ใช่ไปแห่กันลงทะเบียนเหมือนไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีสิทธิ์แจกเหลือเฟือขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครจะใช้ต้องผ่านการอบรมก่อนให้เขามั่นใจก่อนว่าคุณเอาไปใช้นะคุณใช้ได้จริงแล้วใช้ได้คุ้มเขาจะร่วมมือกับค่ายักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับอันนี้เขาว่านะ GoogleMicrosoft และ OpenAI ตัวรัฐบาลเขามองว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ในประเทศไทยข้อมูลจะเป็น Anonymous ครับทำเป็นนิรนามไม่ให้ต่างชาตินำข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยไปใช้แล้ว DE ยังมองว่านี่เป็นการปูทางไปสู่การพัฒนา AI ของไทยเองด้วยซึ่งเราพัฒนาอยู่แล้วนะชื่อว่าไทย LLM นี่เป็น AI ของเราอยู่แล้วนะฮะเป็นโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่เพื่อให้เรามี AI ของตัวเองในอนาคตร่ายข้อดีมาเนี่ยมันน่าซื้อมากเลยโอ้โหอุตสาหกรรม AI อุตสาหกรรมเทคของเราคือ AI มันช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในหลายๆอุตสาหกรรมได้จริง
0: ๆค่ะ
1: ปรากฏฝ่ายค้านมาอ่าน TOR อ่านนู่นอ่านนี่ฝ่ายค้านบอกว่าเดี๋ยวก่อนคิดดูอีกทีอะไรต่างๆที่ขายมาเนี่ยอย่างเช่นตัวเลข5ล้านคนมาจากไหน
0: ค่ะ
1: เมื่อวานผมคุยกับคุณภาวุฒิพูดแบบนี้เป๊ะเลยบอกว่า5ล้านคนไม่ได้ตั้งมาโดยคิดวิเคราะห์จากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่คุ้มค่าในเชิงอุตสาหกรรมเลยแต่เป็นการนำงบประมาณมาตั้งแล้วมาหารค่าเฉลี่ยดูว่างบก้อนนี้เอามาหารดูซิจะได้ผู้ใช้กี่คนนะครับกรรมาธิการงบประมาณเขาบอกว่าเกิดจากการเอาเงินกองทุนเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 1,500 ล้านไปหารด้วยค่าหัว AI นะครับเขาก็ได้เลข5ล้านมาก็เท่ากับว่ามี5ล้านคนได้ใช้สิทธิ
0: ์ค่ะ
1: คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความต้องการใช้จริงนะสิแล้วคนส่วนใหญ่ใช้แค่เวอร์ชันฟรีก็เพียงพอแล้วตอนแรกผมฟังผมก็ไม่แน่ใจไงเพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนคนส่วนใหญ่ไม่ได้เนาะอย่างผมยังใช้บางตัวผมก็จ่ายบางตัวผมก็ฟรี
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายคนก็บอกใช้ฟรีนะ
0: ใช
1: ่เออเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนส่วนใหญ่นะใช้ฟรีเนี่ยก็ถือว่าช่วยยกระดับศักยภาพแล้วก็เพียงพอแล้วด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปซื้อโปร
0: แน่นอนดังนั้นมันก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ามีการซื้อแบบโปรแล้วก็แจกให้คน5ล้านคน5ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ย มีการคัดกรองยังไงเอาตัวเลขมาจากไหนแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือเป็นมองว่ามีเงินที่อยู่ในโครงการ 1,600 ล้านบาท
1: ครับ
0: ก็เลยมาหารเป็นจำนวนตัวบุคคลหรือเปล่า
1: เขามองประมาณว่าเนี่ยจะใช้ให้หมดอ่ะได้กี่คนอ๋อได้5ล้านอะไรอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เขามองนะฮะ
0: และประเด็นที่สำคัญเขามองเรื่องของการจัดทำโครงการค่ะที่ใช้เวลาประมาณ34วันในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมาเท่านั้นในการประมูลโครงการนี้นะคะเขามองว่ามีความรวดเร็วผิดปกติและที่น่าตกใจก็คือบริษัทที่ร่วมกำหนดราคากลางกลับกลายเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประมูลแล้วก็ชนะการประมูลอีกด้วย
1: แล้วก็เงื่อนไข TOR ครับกำหนดให้คนที่รับโครงการไปคนชนะนั่นแหละต้องโฆษณาผ่านจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอเขาก็บอกว่าไอ้แบบนี้เดี๋ยวก็ไปเอื้อให้กลุ่มทุนบางกลุ่มอีกที่มีเครือข่ายสื่อโฆษณาในร้านระดับใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วถึงแม้จะบอกว่าเป็น AI ตัวโปรตัวพรีเมียมแต่พอเจาะลึกระบบหลังบ้านอาจรองรับผู้ใช้งานได้พร้อมกันแค่139คนต่อวินาทีเองอันนี้สำคัญคุณผู้ชมคือเมื่อวานผมคุยกับคุณภาวุฒินะฮะบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เขาตามเรื่องนี้มันเหมือนกับเราซื้อเทคโนโลยีซื้อขุมพลังประมวลผลของเขามาครับแต่เราต้องมาสร้างหน้ากากครอบก็คือคล้ายๆสร้างแอปครอบสร้างเว็บครอบอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะกึ่งๆเหมือนเป็นซิงเกิลเกตเวย์ในตัวมันเลยจำกัดคนที่เข้าไปใช้เนี่ยเยอะมาก139คนต่อวินาทีถือว่าน้อยมากสำหรับตัวโครงการนี้นะครับที่สำคัญถ้ามีคนใช้พร้อมกันระบบมันจะล่มหรือเปล่ามันจะล่าช้าหรือเปล่า เงินกว่าพันล้านใน 1,500 ล้านที่จะไปเป็นค่าโทเค็นไหลออกนอกประเทศ ขออภัยคุณผู้ชมเขามองว่าสัญญามี1ปีจ่ายไปแล้วก็หมดกันองค์ความรู้อะไรก็ไม่ได้แถมเสี่ยงทุจริตอีกทำไมถึงพูดว่าเสี่ยงทุจริตเมื่อวานคำถามนี้มีคำตอบจากคุณภาวุฒิครับคุณภาวุฒิกำลังกังวลว่าไทย AI Passport มีแนวโน้มที่จะมีเงินทอน
3: สูงมากมีแนวโน้มสูงมากเพราะมันมีช่องโหว่โครงการ Thailand AI Passport ไอเทมใหญ่หรือว่าหัวข้อใหญ่คือการซื้อ AI 1,500 ล้าน
1: ครับ
3: นะครับ1,500 ล้านคำถามคือเราจะรู้ได้ไงเขาซื้อ 1,500 ล้านจริงคำตอบคือเราไม่รู้เลยเพราะใน TOR ไม่มีการเขียนระบุไว้เลยว่าคุณต้องเอาเงินไปซื้อ AI ซึ่ง AI เนี่ยถ้าเกิดผมเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับรถยนต์จะวิ่งได้ต้องมีโทเค็น
1: ครับ
3: โทเค็นเหมือนน้ำมันนะครับฉะนั้นวันนี้โครงการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องซื้อรถยนต์นะ1คันแต่ไม่ในโครงการนี้ไม่ระบุเลยครับว่าต้องซื้อน้ำมันเท่าไหร
1: ่ครับ
3: นั่นหมายถึงเรามีแต่รถแต่เราไม่มีน้ำมันครับมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างว่าผมให้คุณรถคุณรู้นะคุณมีรถแล้วครับที่รถเนี่ยสามารถรับคนได้5ล้านคนแต่รถคันนี้สามารถวิ่งพาคน5ล้านคนไปทุกจุดได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่รู
1: ้ครับ
3: เพราะไม่มีการเขียนอะไรไว้เลยและสำคัญคือในกลไกของ TOR หรือว่ากรอบเนี่ยนะครับสามารถทำให้เจ้าของโครงการสามารถสร้างกำไรเท่าไหร่ก็ได้เช่นมีคนเข้ามาใช้เยอะคนใช้น้อยไม่เป็นไรผมก็กำไรผมไม่ต้องซื้อน้ำมันเยอะซื้อโทเค็นเก็บไปเยอะ
1: ครับ
3: แต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามาใช้เยอะปุ๊บใน TOR เขียนระบุไว้เลยว่าเฮ้ยระบบเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องรองรับได้ประมาณ 500,000 คนต่อชั่วโมงดูเยอะนะ
1: ครับ
3: หารกลับมาต่อวินาทีประมาณ139คน
1: หมายถึงคนเข้าลงโครงการ
3: ใช้พร้อมๆกัน
1: Search, ไม่ใช่คุยกับ AI พร้อมกัน
3: ใช่โหดู5ล้านคนดูอลังการนะ
1: ครับ
3: แต่ในระบบ TOR บอกว่าเฮ้ยต้อง 500,000 คนต่อชั่วโมง
1: เดี๋ยวก่อนเราไปซื้อบริการจากต่างชาติแล้วทำไมยังมีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้อยู่ฮะ
3: ซื้อมาเสร็จเนี่ยเราต้องมาคือซื้อมาเสร็จมันซื้อมาไว้ข้างหลังครับ
1: ครับ
3: เวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราใช้ตรงๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีการกระบวนการรับทุกคน5ล้านคนเข้าไปใช้เนี่ยผมบอกได้เลยเจ้าของโครงการเจ๊ง
1: ครับ
3: เพราะว่าเหมือนกับทุกคนจะพยายามไปสูบน้ำมันออกมาถูกไหมครับเขาก็ต้องซื้อน้ำมันเติมไปเรื่อยๆเพราะโครงการนี้ไม่ได้เขียนกรอบของการเติมน้ำมันเอาไว้หรือมีโทเค็นเอาไว้ฉะนั้นวิธีการที่เขาจะทำก็คือเขาต้องบีบครับฉะนั้นพอคนเข้ามาเยอะเพราะ TOR ระบุชัดว่าเฮ้ยคนเข้ามา1ชั่วโมง 500,000 คนนะแต่พอหารกลับมาต่อ1วินาทีเนี่ย1วินาทีที่คนใช้พร้อมๆกันเน
1: ี่
3: ยได้แค่139คนฉะนั้นพอ139คนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาคนที่200 300 400รอไปครับเพราะอะไรฮะถ้าเกิดปล่อยคนเข้ามาเยอะคุณก็มาสูบน้ำมันไปหมดสิกำไรที่ผมควรจะได้ก็หายไปสิไอ้นี่แหละคือการช่องการเอาเงินออกผมบอกได้เลยว่าโครงการนี้เนี่ย
1: ผมถามคุณภาวุฒิว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปคุยกับแชทบอทบ้างไหม
0: ค่ะ
1: AI
0: อ
1: ่ะก็บอกคุย
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยเข้าท่าก็เลยไปคุยบ้าง
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เอามาให้คุณผู้ชมดูเอาตัวแรกก่อนครับจาก Open AI นะฮะ Chat GPT ผมจริงๆเขาตอบยาวนะใช้ AI ใครใช้ AI จะรู้ว่าเขาตอบยาวแต่ผมเอาตัวข้อสรุปของเขามานะผมถามด้วยคำถามเดียวกันทั้ง3ตัวเลยนะว่าโครงการไทย AI Passport มีความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนนะเมื่อเทียบกับสัดส่วนงบประมาณที่ใช้ Chat GPT จาก OpenAI เขาบอกว่าโครงการนี้จะคุ้มค่าต่อเมื่อ DE ผลักดันให้เกิดการใช้จริงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใน1ปีทำไมต้อง1ปีคุณผู้ชมก็โครงการเขาเขียนไว้1ปีสามารถผันข้อมูลการใช้งานที่จัดเก็บแบบ Anonymous ซึ่ง DE เขาบอกแล้วว่าเขาจะจัดเก็บแบบไม่ระบุตัวตนไปพัฒนาต่อยอดโมเดลของไทยเองอย่างไทย LLM ได้ตามที่อ้างแต่ถ้ากระบวนการอบรมมันล้มเหลวประชาชนลงทะเบียนทิ้งไว้แล้วไม่ใช้โครงการก็อาจจะกลายเป็นการนำเงินไปอุดหนุนบริษัท Big Tech ต่างชาติโดยที่เราไม่ได้โครงสร้างพื้นฐานอะไรเหลืออยู่เลย อันนี้ Chat GPT เอาของ Google บ้างฮะ Gemini ครับ Gemini หน่อยเจมินายบอกว่าเมื่อหมดสัญญา1ปีไทยจะเหลืออะไรคำตอบคือมีคนใช้ AI เป็นหลายล้านคนมีแรงงานที่ผลิตภาพสูงขึ้นมี SME ใช้ AI ทําธุรกิจจริงก็อาจจะถือว่าคุ้มแต่ถ้าหมดปีแล้วเหลือแต่บัญชี AI หมดอายุมันจะกลายเป็นโครงการแจก Subscription ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศเท่านั้น
0: ประเด็นนี้ล่ะค่ะก็เลยทำใหจริงๆแล้วหลายคนก็อยากจะสอบถามในข้อเท็จจริงเพราะว่าตัวของคุณชัยชนกเองก็พยายามที่จะเดินหน้
1: าน
0: อกจากนี้คุณยังไปถาม
1: โน้ตบุ๊ก LM อันนี้เป็นของ Google เหมือนกันครับแต่เป็นโน้ตบุ๊ก LM นี่จะเชี่ยวชาญเรื่องของการ วิเคราะห์สังเคราะห์ซึ่งผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะแล้วให้เขาสรุปมาเขาบอกว่าถ้ามองในแง่การซื้อสิทธิ์ให้คนเข้าถึงจำนวนมากด้วยราคาถูกมันก็คุ้มค่าในเชิงปริมาณแต่ถ้ามองในแง่การลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนและอธิปไตยทางดิจิทัลโครงการนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการใช้จ่ายที่สร้างผลลัพธ์แค่ชั่วคราวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยอย่างแท้จริงอันนี้ไปคุยกับตัวแชทบอท2แชทบอทแล้วก็ตัว AI กึ่งวิเคราะห์มาตัวนึงเอามาฝากกันคุณผู้ชมก็ลองคุยดูได้นะฮะ
0: แต่สิ่งสำคัญอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามด้วยการตั้งคำถามที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องแต่การตั้งคำถามบางอย่างอย่างปัจจุบันที่วัยรุ่นเนี่ยนิยมที่จะไปปรึกษา AI มากกว่าจะไปปรึกษาพ่อแม่หรือว่าจิตแพทย
1: ์
0: ก็เริ่มมีคำเตือนออกมาว่าบางทีเนี่ยการที่เราถามกับเรื่องบางเรื่องและ AI ตอบเข้ามาให้เราเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาดังนั้นการตั้งคำถามถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญการใช้ AI
1: เคยถามอะไรที่มันแบบเทาๆดำๆอ่ะไม่ได้จะทำ
0: ค
1: ือพูดถึงข่าวเขาบอกผมว่าอย่าทำนะผมไม่ๆๆผมไม่ได้จะทำ
0: คือก็มีคำเตือนกลับมาเหมือนกัน
1: มีคำเตือนมีคำเตือน
0: ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยววันนี้สัปดาห์นี้ต้องจับตาเพราะทางกรรมาธิการปปงสภาผู้แทนราษฎรจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลประมาณวันที่4มิถุนายนวันที่4นี่คือเชิญเข้ามาให้ข้อมูลนะแล้วก็จะมีการพิจารณากันว่าเรื่องนี้มันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนแต่วันที่5มิถุนาเขาจะเปิดโครงการละจะเปิดให้ลงทะเบียนกระทรวงดีอีเขาก็ยืนยันคุณชัยชนกก็ยืนยันตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะว่าเขามองว่าไม่ได้มีความผิดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชะลอและคิดว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างจริงๆด้วย
1: วันพฤหัสกรรมาธิการเรียกวันศุกร์เปิดลงทะเบียนลงไหมคุณผู้ชมแต่หลายคนก็ใช้นะเนี่ยแฟนข่าวเราเนี่ยหลายคนก็ใช้นะ
0: ถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์เดี๋ยวฉันมองว่าเป็นโครงการที่ดีจริงแต่อาจจะต้องมาดูกันเรื่องการใช้งบประมาณจริงๆแล้วมันคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหน5ล้านคน คุณคิดว่าคนใช้ถึงไหม
1: ไม่กล้าการันตีเลยแต่อย่างเมื่อวานคุณภาวุฒิซึ่งเขาก็อยู่ในสายเทคนะเขาก็แนะนำว่าเจาะกลุ่มไปเลยดีกว่าเพราะว่าบางสาขาอาชีพอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้โปรเพราะฉะนั้นเจาะกลุ่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อัน
1: นี้เรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของทางกรรมาธิการในสภาเหมือนกันผมว่าเรื่องนี้ยาวช่วยน้ำเงินด้วย
0: ใช่
1: มันจะเป็นน้ำเงินช่วยด้วยหรือเปล่าไม่รู
0: ้คือตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นเพราะว่าแชทเนี้ยถึงแม้ว่าหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของรายชื่อที่มีการส่งไปเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับชื่อของบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเอ๊ะตกลงมันเป็น AI ที่เจนขึ้นมาหรือเปล่ากับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการตอบเนี่ยตกลงแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรนะคะแต่ยังไงก็ตามในฝ่ายการเมืองค่ะอย่างพรรคประชาชนคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรเองก็จะเตรียมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดกับสมาชิกพรรคค่ะยื่นเรื่องต่อปปช.และกกต.นะคะให้มีการตรวจสอบกรณีของแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยค่ะในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมาตัวคุณวิโรจน์บอกว่าในทางเทคโนโลยีเนี่ยบัญชี LINE สามารถล็อกอินได้หลายเครื่องจริงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์คุณผู้ชมก็น่าจะเข้าหลายๆเครื่องเหมือนกันถ้ามีบุคคลอื่นแอบมาใช้งานหรือว่าพิมพ์ข้อความแทนคุณวิโรจน์บอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีระบบที่เด้งขึ้นมาแบบเรียลไทม์อะ
1: ค่
0: ะว่าเราเนี่ยไปเข้าเครื่องที่เครื่องไหนบ้างเราก็จะรู้ดังนั้นการที่คุณนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องดังกล่าวเนี่ยทางเทคนิคมองว่าเป็นไปได้ยากค่ะยิ่งเป็นข้าราชการระดับอธิบดีไม่ควรให้เกิดการเผลอไผลขนาดนั้นนอกจากนี้บัญชีไลน์มักผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งก่อนหน้านี้คุณวิโรจน์บอกว่าคุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนได้ลองได้เอาเบอร์โทรศัพท์มือถืออะค่ะที่ทางทนายอั๋นให้มาไปเสิร์ชปรากฏว่าไปขึ้นว่าเป็นไลน์ของบุคคลดังกล่าวที่ถูกอ้างจริงๆดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำไปเสนอต่อปปช.และกกต.ด้วย
1: ปรากฏว่ามีการร้องก่อนแล้ว
0: ะ
1: นะครับคุณศรีสุวรรณจันยาครับผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจับไมค์เลยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ

0: ปชนะฮะขอให้ตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีเผยแพร่แชทไลน์ที่มีข้อความช่วยน้ำเงินด้วยว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นะครับซึ่งคุณศรีสุวรรณเขาอ้างกฎหมายที่กำหนดให้ข้าราชการต้องเป็นกลางนะครับห้ามไม่ให้ใช้อำนาจให้คุณให้โทษทางการเมืองแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองไหนอย่างเปิดเผยนะครับซึ่งมันมีความผิดทางวินัยและความผิดทางอาญาด้วยคุณศรีสุวรรณบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงทำได้ไม่ยากหรอกถ้าจะทำเพราะข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์บัญชีไลน์และประวัติการสื่อสารมันย้อนหลังได
1: ้
0: ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วก็ตรวจได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างบัญชีผู้ใช้งานกับหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
1: คือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มองเป็นเพียงแค่เรื่องของตัวคุณรุ่งเรืองซึ่งเป็นอดีตปลัดอบจ.ปลัดจังหวัดนะคะที่ภูเก็ตเท่านั้นแต่ถูกมองไปเป็นเรื่องของค่ายสีด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าศึกวันแดงเดือดมุมแดงคือรุ่นเล็กก็คือคุณรุ่งเรืองสิทธิ์จอมแฉท้าชกรุ่นใหญ่มุมน้ำเงินคือคุณนฤชาสิทธิ์เมืองภูเขาคือตัวของอาจารย์สมชัยบอกว่าถ้าเป็นลายจริงเนี่ยใครควรร้องใครใครควรตั้งกรรมการสอบนะคะประเด็นแรกอาจารย์สมชัยบอกว่าปลัดจังหวัดภูเก็ตต้องร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนในฐานะผู้บังคับบัญชากรณีที่เชื่อว่าอธิบดีนฤชาเนี่ยสั่งการทางไลน์ให้สนับสนุนฝ่ายการเมืองผิดกฎหมายเลือกตั้งประเด็นที่2ปลัดจังหวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดภูเก็ตก็สามารถร้องกับกกต.ได้ว่ามีข้าราชการเนี่ยวางตัวไม่เป็นกลางผิดเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเช่นเดียวกันเพื่อให้กกต.เข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงและประเด็นที่3อาจารย์บอกว่าปลัดจังหวัดหรือว่าประชาชนทั่วไปไปร้องกับปปช.ได้เลยค่ะกรณีที่ข้าราชการระดับสูงเนี่ยทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในราชการประเด็นที่4กรณีที่อธิบดีนฤชายืนยันว่าไลน์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนพิมพ
0: ์
1: อันนี้ควรมีการตั้งกรรมการขึ้นสอบหาผู้กระทำผิดน่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนใกล้ชิดหรือเปล่าที่สามารถเข้าถึงแล้วก็ไปพิมพ์ข้อความได้แทนเนี่ยควรจะหาตัวให้ได้จากนั้นไล่ออกหรือว่าปลดออกจากราชการ
0: โอ
1: ้
0: แล้วถ้าเห็นว่าข้อความเป็นเท็จอ่ะ
1: ค่ะ
0: แจ้งความฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเห็นถ้าอย่างอธิบดีเนี่ยถ้าท่านเห็นว่าข้อความนี้มันเป็นเท็จมันเฟกไปแจ้งความฐานหมิ่นประมาทฐานเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เข้ากฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยที่ผมเซอร์ไพรส์นะคือมันควรเป็นเรื่องของค่ายส้มตรวจสอบค่ายน้ำเงินแต่มันกลายเป็นว่าค่ายสีแดงโดนดึงเข้ามาเอี่ยว
1: คือก่อนหน้านี้เขามีการเท้าความนะคะบอกว่าถ้าจำกันได้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วงที่ออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนหลังจากมอบนโยบายไม่กี่วันมีการเด้งข้าราชการค่ายน้ำเงินออกก็คือตัวคุณชัยวัฒน์รุธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองกับคุณนฤชาซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในตอนนั้นไปเป็นผู้ตรวจราชการค่ะปรากฏว่าเหลือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ยังคงอยู่ในตำแหน่ง
0: ครับ
1: หลายคนก็มองว่าอ้าวนี่คือแดงที่ปัดน้ำเงินออกจากกระทรวงมหาดไทยพอทีนี้พอคุณอนุทินเนี่ยกลับมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งข้าราชการสีน้ำเงินก็กลับมาซึ่งรวมถึงอธิบดีนฤชาหรือว่าอธิบดีพวงด้วยกลับมานั่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองและทีเนี้ยหลายคนมองว่าความแค้นนั้นมันยังอยู่หรือเปล่า
0: โอ้โหนานแล้วนะ
1: ก็เลยไปร้องถ้าคุณจำกันได้ก่อนหน้านี้อะค่ะทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.เขาวินิจฉัยว่าคุณภูมิธรรมกับคุณอันสิทธ
0: ์
1: อะยกย้ายไม่เป็นธรรม
0: ครับ
1: นั่นก็คือคุณนฤชาเป็นคนไปร้องคุณอันสิทธ
0: ิ
1: ์และมีข่าวว่าคุณนฤชาจะมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าข่าวเนี้ยยังไม่ทันจบเลยและไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันหลุดออกมา
0: ไปกันใหญ่เลย
1: ทั้งที่คุณนฤชาเนี่ยควรจะขึ้นปลัดได้ง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่ามีอายุราชการอีก1ปี
0: ครับ
1: พอไลน์หลุดออกมามันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ตัวของอธิบดีนฤชาไม่ได้นั่งปลัดแล้วหรือเปล่า
0: ไปกันใหญ่เลยทีนี
1: ้ค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้จบอยู่แค่ในระดับท้องถิ่นกับ ในระดับอธิบดีเท่านั้นแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงไปหลายๆสีดังนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะกับทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคุณอรชัยคุณปวีณาสวัสดีครับ
1: อาจารย์ค่ะตอนนี้ถูกดึงเรื่องกลายไปเป็นเรื่องที่น่าจะไม่ได้จบง่ายๆมุมมองของอาจารย์ถ้าอาจารย์เสนอมา5ประเด็นใครร้องใครใครฟ้องใครถ้าดำเนินการตามนั้นมันจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องของลายหลุดครั้งนี้ได้ไหมคะ
2: คือถ้าหากว่าเรื่องมีการสั่งการให้ช่วยดำเนินด้วยนะครับเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับต้องให้ความเห็นแบบนี้ก่อนนะครับว่าใหญ่มาก

0: จังหวัดดูแลในอำเภอและทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลไกในการที่จะไปสนับสนุนกกต.ในการจัดการเลือกตั้งและที่เราทราบนะครับว่ากกต.คราวนี้เนี่ยก็ได้ใช้กลไกของทางมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการจัดการเลือกตั้งแล้วก็เห็นว่าคนของมหาดไทยเนี่ยจะเป็นปลัดอำเภอเป็นในอำเภอเนี่ยเข้าไปเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตน่าจะทั้งหมดเลยนะฮะจะเช็คว่าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งสมมตินะครับว่ามีการสั่งการจริงหรือมีการใช้ข้อความจริงนะครับในไลน์เพื่อสั่งไปยังประจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้การสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมันก็จะกระทำได้โดยหลายฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายที่หนึ่งก็คือกกต.นะครับว่ากกต.เนี่ยเป็นฝ่ายที่จะรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งแล้วก็คนเป็นคนซึ่งดูแลไอ้ตัวที่เป็นพระราชบัญญัติว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.นะครับเพราะฉะนั้นถ้าก็มีคนร้องที่กกต.เนี่ยกกต.ก็ต้องสืบสวนข้อเท็จจริงครับว่ามีการกระทำผิดในเรื่องนี้จริงหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับมีข้าราชการที่วางตัวไม่เป็นกลางจริงหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการทำตามเป็นการดูแลตามกฎหมายของพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.นะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะครับว่าถ้ามีคนไปร้องกกต.กกต.ก็ต้องดำเนินการส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็นการร้องต่อผู้บังคับบัญชานะครับข้าราชการท่านนั้นนะครับก็คือเป็นการร้องต่อคือตัวทิพดีเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยดังนั้นก็อาจจะต้องมีการร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งการร้องดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการร้องนะทั้งในกฎหมายเลือกตั้งทั้งในกฎหมายข้าราชการพลเรือนนะพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนทั้งในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา157นะครับในหลายกรณีได้นะครับอธิบดีกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลในเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้ในอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการร้องต่อปปช.เพราะปปช.เนี่ยจะดูแลเกี่ยวกับการที่ว่าข้าราชการระดับสูงเนี่ยประพฤติมิชอบนะครับใช้ตำแหน่งหน้าที่นะประพฤติมิชอบก็สามารถร้องกับทางปปช.ได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปก็สามารถร้องได้ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นที่สาม
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ในทางกลับกันเนี่ยสมมตินะว่าถ้าว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นจริงเมื่อกี้เราพูดสองด้านนะ
1: ครับ
0: ด้านที่หนึ่งคือถ้าข้อความดังกล่าวเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยจะเป็นกกต.ปปช.หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นจริงขึ้นมานะครับเช่นมีการปลอมแปลงข้อความต่างๆนะครับทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมว่าตัวท่านอธิบดีเองเนี่ยก็ต้องดำเนินการในการที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะกับทางผู้เผยแพร่ด้วยนะครับว่าคุณเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นการรู้กันทั่วทั้งประเทศอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร้องดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายน่าจะแก่เจ้าตัวด้วยแก่ตัวทิพดีด้วยก็ต้องฟ้องในคดีหมิ่นประมาทด้วยถ
1: ูกไหมครับ
0: หมิ่นประมาทด้วย
2: ค่ะ
0: ทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ากรณีซึ่งว่าสมมติว่าท่านอธิบดีก็ยอมรับว่าเป็นรายของท่านแต่ใครไม่รู้เป็นคนที่ไปพิมพ์ข้อความดังกล่าวท่านไม่รับรู้ด้วยนะท่านบอกว่าท่านอาจจะมีเครื่องมือในการสื่อสารหลายเครื่องซึ่งอันนี้เนี่ยคุณอรชัยผมก็ไปดูเครื่องของผมเองนะว่าผมสามารถล็อกไลน์นะครับทำโปรแกรมไลน์เนี่ยในโทรศัพท์มือถือสองเครื่องได้หรือไม
2: ่
0: ได้ครับได
1: ้
0: นะครับผมใช้ไอโฟนนะผมก็สามารถใช้ Android อีกเครื่องหนึ่งนะเป็นเครื่องเสริมนะครับที่จะได้รับข้อความส่งข้อความทางไลน์ได้เหมือนกันแล้วผมก็ยังสามารถที่จะไปเข้า iPad นะอีกเครื่องหนึ่งสามารถจะทำผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อีกเครื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าเรามีอุปกรณ์ถึงสี่อุปกรณ์ที่สามารถใช้ไลน์ในพร้อมๆกันได้แต่ว่าการที่เราจะใช้ไลน์พร้อมๆกัน4เครื่องนะฮะโดยปกติคนทั่วไปนะเขาไม่ให้คนอื่นใช้หรอกครับเขาต้องใช้เองแต่ว่าเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อความสะดวกใช่ไหมครับนะอันนี้แค่นั้นแต่ว่าถ้าว่าเป็นการที่ท่านไปมอบให้คนอื่นใช้นะครับคือเป็นคนลูกน้องเลขาถือเครื่องมือดัง

0: ดาวหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราช่วยตอบแชทด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมอบหมายได้ท่านก็ต้องรู้ว่าท่านมอบหมายใครในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอันเนี้ยก็ต้องดําเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวนะครับว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการนะอาจจะเป็นเลขานะอาจจะเป็นปลัดปลัดอำเภอที่มาช่วยราชการมาเป็นหน้าห้องท่านอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: ก็ต้องสอบสวนอะว่าเฮ้ยทำไมคุณไปเขียนข้อความแบบนั้นใช่ไหมฮะมันทำให้ผมเสียหายอ
2: ัน
0: นี้ก็ต้องตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงขึ้นมา
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาถ้าเกิดว่าเรามองแต่เฉพาะประโยคของที่บอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่ตัวของอธิบดีนฤชาแต่ถ้าเรามองถึงต้นทางก็คือตัวของทางปลัดจังหวัดอะค่ะทั้งเรื่องของลายที่เป็นลายชื่อของบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมันไม่ได้ตรงกับลายชื่อที่เขาส่งมากับอีกส่วนหนึ่งที่เขาตอบกลับมาว่า 100% ครับนายมันจะส่งผลกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหรือว่าส่งผลกับเรื่องของการเลือกตั้งด้วยไหมคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องชื่อที่ไม่ตรงกันทั้งหมดนะฮะถ้าถามผมเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่เป็นข้อที่จริงที่ไม่ได้เป็นสาระหลักละกันไม่ได้เป็นสาระหลักของประเด็นนี
2: ้
0: ประเด็นนี้ก็คือการที่ว่ามีการสั่งการนะครับว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยนะครับส่วนไอ้รายชื่อต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความไม่รอบคอบน
2: ะ
0: ภาษาชาวบ้านคือเป็นความช่วยนะครับคือคุณรายงานประเภทไม่ตรวจสอบนะเอาชื่อใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าชื่อต้นๆเนี่ยถ้าดูในส่วนของชื่อผู้สมัครหลักนะครับคือถ้าเราดูว่าพรรคการเมืองหลักที่แข่งขันกันในพื้นที่นั้นมีพรรคใดบ้างนะก็จะเห็นชัดๆอันหนึ่งพรรคประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม2ภูมิใจไทยซึ่งเป็นสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: แล้วก็3คือกล้าทำนะครับซึ่งเป็นตัวแทรกขึ้นมานะครับหรืออาจจะมีประชาธิปัตย์สมมตินะฮะอีกสักพักหนึ่งในตัวหลักๆทั้งหมดเนี่ยประชาธิปัตย์มีผิดนะฮะแต่ว่าตัวหลักๆ3พักเนี่ยถูกต้องหมดนะครับซึ่งก็คือสาระหลักนะของการที่จะรายงานส่วนไอ้ชื่อที่ประเภทผิดเพี้ยนหลุดอะไรเข้ามาเนี่ยก็ต้องไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องถามปลัดจังหวัดว่าท่านทำอย่างไรหรือมั่วมาหรือว่าทำประเภทว่าไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยสมบูรณ์มาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชื่อผิดเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่สาระสำคัญ
2: คะ
0: นะครับเป็นเรื่องย่อยส่วนประเด็นที่ว่า 100% ครับนายนี่นะก็แสดงถึงการสนองนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าถึงการสนองแล้วก็สิ่งที่ท่านปลัดบอกว่าได้ใช้วิธีต้องคิดนานตกใจคิดนาน
2: อ
0: ันนี้ผมก็บอกว่าไม่จริง
2: ตอบโดยอัตโนมัติอะค่ะอาจารย
0: ์ตอบโดยใน1วินาทีบางครั้งอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าท่านก็อาจจะมีส่วนในการที่จะสนับสนุนนะครับมีส่วนในการที่จะร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วยนะเพียงแต่ว่าในช่วงจังหวะหลังอาจจะมีประเด็นขัดแย้งกันก
2: ็
0: เลยนำมาเปิดเผยนะเพราะนั้นถ้าผมมองโดยหลักของสามัญสำนึกนะผมคิดว่าใน2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือรายชื่อผิดไม่ใช่สาระสำคัญ
2: อ
0: ันที่2 100% ครับนายจะแก้ตัวว่าตกใจแล้วก็รีบตอบหรือว่าตกใจแล้วเลยตอบไปนะครับทั้งที่จริงไม่ได้สนับสนุนอะไรนี้เป็นต้นนะฮะ
2: ค่ะ
0: ก็คงจะฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วคดีที่ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอยู่อะค่ะถึงแม้ว่าเรื่องของการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยหลักๆมันเป็นประเด็นของบัตรเลือกตั้งถ้ามีกรณีนี้เพิ่มเข้ามามันสามารถมีส่วนในการไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องของคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วยไหมคะ
0: ผมคิดว่าไม่นะครับ
2: ค่ะ
0: คืออาจจะลึกๆอาจจะอยู่ในความคิดของศาลบางท่านนะครับก็เป็นไปได้แต่ว่าในประเด็นของการวิจัยทางข้อกฎหมายเนี่ยศาลก็ต้องวิจัยตามคำร้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับบัตรนะครับว่าบัตรมีบาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นความลับหรือไม
2: ่
0: นะครับส่วนประเด็นของการจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องไปร้องกกต.นะครับศาลไม่น่าจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ
1: อาจารย์เจ้ากระทรวงต้องเทคแอคชั่นยังไงในเรื่องนี้ให้เหมาะสมที่สุดครับ
0: เจ้ากระทรวงหมายถึงตัวรัฐมนตรีใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: คือผมคิดว่าท่านต้องเปิดโอกาสให้ใครต่อใครที่อยากจะดำเนินการเรื่องนี้หรือมีบทบาทในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยดำเนินการอย่างจริงจัง
1: คร
0: ับก็ที่ท่านพูดมาก็ดีแหละครับว่าจะให้ทางกระทรวงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของฝ่ายประจำที่จะดูแลกันเองแต่ถ้าว่าท่านเป็นฝ่ายที่ไปตั้งเอง โดยที่ใช้อำนาจของรัฐมนตรีไป

0: ตั้งเนี่ยคนก็จะเครือบแคลงสงสัยอยู่ดีนะครับว่าเออท่านก็ภูมิใจไทยที่นาสีน้ำเงินนี่นาแล้วท่านมาตั้งกรรมการสอบในเรื่องพวกนี้เนี่ยคนจะไว้วางใจได้หรือนะครับว่าจะเป็นการสอบโดยตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเพียงแค่แสดงท่าทีแล้วก็ไฟเขียวให้กับทุกหน่วยที่ต้องการจะสอบข้อเท็จจริงในบรรยากาศดังกล่าวอย่างเต็มที่ผมว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาละครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้รบกวนอาจารย์สมชัยเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะต้องดูสัปดาห์นี้จะมีการเทคแอคชั่นยังไงนะคะเพราะจริงๆอาจารย์ก็บอกช่องทางไว้ครบหมดแล้วที่สามารถให้ทั้งกกต.ปปช.เข้ามาตรวจสอบแต่สุดท้ายจะส่งผลกระทบแรงกระเพื่อมยังไงบ้างเนี่ยอาจจะต้องรอดูด้วย
1: นี่แค่2เรื่องเองนะ
2: ค่ะ
1: ที่เราคุยกันคุณว่ามี3ใช่มั้ยสัปดาห์นี
2: ้
1: 3ในสัปดาห์นี้ต้องฮอตมากเพราะว่าอีก1เนี่ยอดีตผบ.ตำรวจนะครับอดีตผู้เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองคุณเสรีพิสุทธิ์จัดการเองไปเผาขนบ้านใหญ่บุรีรัมย์พี่ประจักษ์ครับอย่างที่เกริ่นช่วงต้นรายการเสียดายอย่างเดียวคือเจ้าบ้านไม่ได้มาต้อนรับไม่งั้นไม่รู้ว่าภาพจะออกมายังไงนะ
3: ครับการสวมบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชณครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเจ้าบ้านอาจจะไม่พร้อมในการที่จะต้อนรับหรือไม่อย่างไรแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือเป็นการกระตุกเป็นการกระตุ้นหรือเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าเรื่องเอาคืนที่ดินเขากระดงต้องเริ่มต้นได้แล้วอย่าปล่อยให้มันยืดเยอะคาราคาซังนะครับต้องบอกว่าตัวของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองขนาดเล็กครับพรรคเสรีรวมไทยนะครับแต่ว่าขยับแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ธรรมดาครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นครับล่าสุดนี้ไปเขย่าบ้านใหญ่บุรีรัมย์นะครับโดยลุยเดี่ยวบุกลงไปถึงในพื้นที่เลยนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องเขากระโดงครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปเฝ้าติดตามกันมายาวนานนะครับว่าตกลงจะไปอย่างไรก็ไม่ลืมนะครับที่จะแวะผ่านบริเวณทางเข้าหน้าบ้านของคุณเดวิดที่ชอบครับนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าไปพบการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยทางเจ้าที่นะครับรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาทีเดียวครับและก็เข้าใจว่าคุณเดวินท่านไม่ได้อยู่ที่บ้านครับก็เลยไม่มีโอกาสได้พบกันสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทำได้ก็คือถ่ายภาพครับถ่ายภาพบริเวณหน้าปากทางเข้านั่นแหละแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเดินทางมาถึงเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับไปเจอกับผู้การสอบสวนนะครับซึ่งข่าวว่าทางตัวอดีตผบ.ตร.เนี่ยต้องนั่งรอเกือบร่วมชั่วโมงครับกว่าที่รองผู้กำกับสืบสวนนะครับของทางสภ.บุรีรัมย์ครับรองผู้กำกับสอบสวนนะครับขออภัยรองผู้กำกับสอบสวนของเมืองบุรีรัมย์เนี่ยซึ่งจะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้รวมทั้งทีมงานนะครับกว่าที่จะมาเจอท่านเพื่อมารับทราบนะครับรับการแจ้งข้อกล่าวหาลงทุกข์ครับซึ่งทางผบ.ตร.ในอดีตครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้ร้องทุกข์กล่าวหาคุณเนวินชิดชอบและคุณกรุณาชิดชอบภรรยานะครับรวมไปจนกระทั่งถึงบุคคลอื่นที่บุกรุกครอบครองที่ดินการรถไฟบริเวณเขากระโดงในพื้นที่2ตำบลนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีการมอบเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งให้เขาให้ด้วยนะครับนี่เป็นสัญญาณนะครับอย่างที่เรียนไว้มันเป็นการส่งสัญญาณว่าน่าจะถึงจุดเริ่มต้นในการที่จะเดินหน้าเป็นการกระตุกเตือนครับทุกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เดินหน้าได้แล้วอย่าปล่อยให้เรื่องมันยืดเยื้อคาราคาซังโดยไม่ได้ขยับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยย้ำนะครับในประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปทราบกันดีอยู่แล้วครับคือเรื่องนี้ศาลมีคำพิพากษานะครับอย่างน้อยที่สุดศาลหลักๆเนี่ย3ศาลมีคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ศาลฎีกาชี้ขาดนะครับว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินของการรถไฟครับถัดมาก็เป็นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค3ครับรวมทั้งศาลปกครองกลางครับที่สั่งให้กรมที่ดินตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพื่อเพิกถอนโฉนดที่ดินนะครับโดยคดีฟ้องขับไล่และการเพิกถอนโฉนดเป็นรายแปลงก็อยู่ในระหว่างการทยอยตัดสินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ในส่วนของการรถไฟครับได้มีการออกแถลงการครั้งสำคัญครับเมื่อปลายปี2567ครับประมาณปีครึ่งที่ผ่านมายืนยันว่าที่ดินเขากระโดงเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ ย้ำว่ามีเอกสารมีข้อมูลพร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างครับเพื่อจะเอาคืนที่ดินคืนกลับมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ว่าในทางปฏิบัติครับน่าเสียดายเรื่องมันยังคงยืดเยื้อยังคาราคาซังอยู่อย่างต่อเนื่องครับสาเหตุด้านหนึ่งอาจจะเกี่ยวพันเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางราชการครับยังไม่ได้เร่งดำเนินการจะติดขัดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือผู้คนที่ถือครองเอกสารสิทธิ์นะครับในพื้นที่ที่ว่านี้นะครับประมาณ900ครอบครัวได้มีการรวมตัวกันครับแสดงเอกสารสิทธิ์แสดงโฉนดซึ่งออกจากกรมที่ดินถูกต้องตามกฎหมายครับประกาศจุดยืนพร้อมจะสู้ถึงที่สุดครับแล้วก็พร้อมที่จะขอทวงถามถึงจุดยืนของทางรัฐบาลต่อเรื่องนี้ครับยืนยันแนวทาง3ไม่ครับไม่หนีไม่ย้ายไม่ออกครับแต่ประเด็นนี้มันถูกเชื่อมโยงมาว่ามันกลายเป็นคดีทางการเมืองเพราะอะไรครับเพราะว่าแกนนำสำคัญนะครับในบ้านใหญ่บุรีรัมย์บางส่วนบางคนนะครับปรากฏว่ามีที่พักอาศัยมีทะเบียนบ้านรวมทั้งเป็นที่ตั้งของธุรกิจสำคัญสำคัญครับที่ก่อให้เกิดมรรคผลในเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและยังส่งผลมาถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยครับอย่างเช่นสนามแข่งรถนานาชาติก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เขากระโดงด้วยเช่นเดียวกันครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีรายชื่อของท่านครับอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในฐานะผู้อาศัยในครอบครัวของบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์แม้ว่าตัวคุณอนุทินเนี่ยจะยืนยันนะครับว่าท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆเลยนะครับเรื่องการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะเรื่องเกี่ยวข้องกับการสมัครส.ส.เท่านั้นเองครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างอื่นนะครับแต่มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไปเพิ่มดีกรีความร้อนแรงของเรื่องนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะระดับนายกรัฐมนตรีครับระดับผู้นำของประเทศเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่ถูกโยงถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มบุกรุกที่ดินหลวงครับทั้งนั้นที่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับการขยับของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมันกลายเป็นการปลุกความหวังของประชาชนส่วนหนึ่งครับที่ยังสงสัยยังค้างคาใจและยังกังวลใจครับว่าเรื่องคดีเขากระโดงทำไมมันไม่คืบหน้าทำไมยังไม่มีหน่วยงานไหนดำเนินการทั้งที่ศาลเนี่ยอย่างน้อย3ศาลนะครับได้มีคำพิพากษาตัดสินเรื่องนี้ไปแล้วส่งผลให้ความรู้สึกของคนจำนวนไม่น้อยครับปฏิเสธไม่ได้ครับอดที่จะคิดไม่ได้ว่าเอ็นนี่มันเป็นเรื่องของคนใหญ่เรื่องของคนดังที่มีอำนาจมีบารมีจนกระทั่งไม่มีใครไปกล้าแตะแม้แต่หน่วยงานของทางราชการอย่างกรมที่ดินหรือการรถไฟครับเพราะว่าก็เป็นหน่วยงานในสังกัดและอยู่ใต้อนัตของฝ่ายการเมืองครับเพราะฉะนั้นการขยับของอดีตผบ.ตร.ครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการดับบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับไปดึงเอาเรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับไปดึงเรื่องนี้กลับมานะครับให้มีข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับหลังจากที่เรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันเริ่มที่จะเงียบหายไปนะครับถึงแม้ว่าอาจจะติดขัดในเรื่องขั้นตอนและกระบวนการที่บางหน่วยงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะอ้างถึงก็ตามทีนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มเงียบไม่ต่างไปจากคดีหัวเลือกสว.ครับถึงขณะนี้ก็เงียบหายไปพักหนึ่งเช่นเดียวกันครับไม่ใช่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะไปกระตุกจะลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวครับก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นเรื่องยื่นหนังสือต่อปปช.ยื่นเรื่องยื่นหนังสือต่อกกต.ครับเรียกร้องให้เอาผิดคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีรวมทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดินครับข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับกรณีที่ไม่ดำเนินการนะครับเพิกเฉยต่อเรื่องของที่ดินเขากระโดงครับทั้งในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับย้ำว่าเรื่องมาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่เป็นประเด็นหลักนะครับที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นดูจะให้น้ำหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับหลังจากที่ช่องทางการเปิดทางให้ส.ส.และหรือส.ว.ครับ1ใน5เข้าชื่อร่วมกันร้องครับ ปมสอบจริยธรรมทางการเมืองไม่ได้รับการสนองตอบแม้แต่พรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จึงจัดใหญ่แบบจัดใหญ่ไฟกับพริบนะครับหลังจากนี้ไปสิ่งที่น่าสนใจครับมันมีทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนเดินหน้าต่อทนายอั๋นคุณพัทรพงศ์สุภักษรนี่เป็นทนายความเป็นนักเคลื่อนไหวที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็คงจะรับบทเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการในเรื่องนี้เห็นมีข่าวว่าจะไปร้องที่ DSI ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับส่วนตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับในฐานะอดีตผบ.ตร.ครับหลายคนคงจะจำก็ได้ครับย่อมต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการทำคดีมาอย่างโชคโชนนะครับจึงมองว่าคดีนี้มันง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตำรวจทำคดีนี้ได้ง่ายกว่าทำคดียาเสพติดง่ายกว่าคดีฆ่าคนตายด้วยซ้ำไปต้องไม่ลืมนะครับว่าตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นในอดีตได้รับการยอมรับว่าเป็นมือปราบระดับพระการครับปราบมาแล้วหลายคนครับปราบกำนันป๊อครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกเมื่อครั้งที่ท่านไปเป็นผบ.ตำรวจภาค2นะครับทั้งเรื่องคดีทุจริตที่ดินทิ้งขยะที่เขาไม่แก้วครับคงจะจำกันได้อีกคดีหนึ่งก็คือคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนครับพอท่านย้ายเข้ามาที่ส่วนกลางมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ปรากฏว่ายังไปปราบบ่อนปอประตูน้ำอีกครับซึ่งเป็นบ่อนการพนันที่ได้ชื่อว่าทางตำรวจเข้าไปทลายเข้าไปถึงในพื้นที่นั้นยากมากครับเพราะถูกรายล้อมไปด้วยชุมชนครับและผู้คนเปรียบเป็นผนังทองแดงนะครับในการที่จะเป็นที่ปกป้องและคอยคุ้มกันให้นะครับทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับในฐานะบทบาทของการเป็นนายตำรวจครับที่ผ่านมาอย่างโชคโชนท่านก้าวเข้าสู่เวทีทางการเมืองนี้ก็เรียกได้ว่าโชคโชนเช่นเดียวกันครับในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับในวันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังเลือกตั้งเมื่อเดือนปี 62ครับปรากฏว่าเกิดการปะทะฝีปากปะทะคารมเดือดถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องครับนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารครับเมื่อตู่ตำรวจไปกล่าวหาตู่ทหารนะครับบอกว่าโกงการเลือกตั้งสุดท้ายโดนท่านประธานเนี่ยให้ออกจากห้องประชุมครับและข้อเรียกร้องให้มีการถอนคำพูดที่บอกว่าโกงการเลือกตั้งทางพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมถอนครับนะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถัดมาในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ไปยื่นฟ้องร้องต่อปปช.ครับให้เอาผิดคุณเศรษฐาในฐานะประธานกตร.ครับและกรรมการกตร.รวมแล้ว10คนครับเรื่องกรณีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบ.ตร.โดยไม่ยึดระบบอาวุโสครับถัดมาในรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรครับครั้งแรกได้ประกาศสนับสนุนรัฐบาลครับก่อนที่ในเวลาต่อมาก็แถลงถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยอมรับว่าน้อยใจครับที่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้สืบทอดตามเจตนารมณ์ของพรรคครับขอออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระดีกว่าท่ามกลางกระแสข่าวในอีกมุมหนึ่งครับที่ตอนนั้นบอกว่าเป็นเพราะไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้เพราะว่ามีส.ส.เพียงแค่คนเดียวนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังสร้างเรื่องนะครับสนั่นในพื้นที่สื่อนะครับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ปมเข้ามาแทรกแซงพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณรวมไปจนกระทั่งถึงบอกว่าท่านเนี่ยเคยไปเยี่ยมคุณทักษิณครับที่พักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครับถัดมาในรัฐบาลของคุณอนุทินครับท่านนี่คัดค้านมาตั้งแต่แรกครับบอกว่าขาดความเหมาะสมเพราะว่ามันมีเรื่องคดีความและเรื่องที่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้คนนะครับก็คือเรื่องที่ดินเขากระโดงและเรื่องคดีหัวเลือกสว.นอกจากนี้ท่านยังไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับให้ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อวินิจฉัยเอาผิดปมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงคุณอนุทินครับกรณีที่ตั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีครับเฮี้ยนรอบแรกไม่พอครับตอนนี้มาเฮี้ยนรอบที่2ครับสมัยรัฐบาลของคุณอนุทิน2นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกรณีที่ดินเขากระโดงครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายต้องบอกก็ต้องย้ำนะครับบอกว่าทั้งหมดเนี่ยขณะนี้มันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนการกล่าวหานะครับรวมทั้งเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับขยับขับเคลื่อนเรื่องนี้ในทางปฏิบัติอาจจะยังมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทางราชการต้องไปดำเนินการถ้ายังมีนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหลายคน มองว่าถ้าไม่มีพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ออกมาจะขยับขับเคลื่อนครั้งนี้ไม่แน่คดีเขากระดมอาจ

0: แต่เงียบหายไปเหมือนกับเรื่องคดีทุนเทาจีนครับพอหมดแรงของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เรื่องปราบทุนเทาจีนตอนนี้ก็เงียบหายไปเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามครับ
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับคุณผู้ชมนี่คือ3เรื่องที่เรามองว่าเป็น3เรื่องร้อนข้ามสัปดาห์เลยนะครับจริงๆมีอีกเรื่องนึงนะเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแววๆว่าจะมีการปะทะกันหรือจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ต่อตอน 10:00 นครับรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับเราคุยกับเสนงพลโทพงศกรรอดชมพูสำหรับวันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันอังคารที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารครับอยู่กับน้องยุ้ยชมพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธิธนันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ไทย PBS.or.th และ TikTok Live ไทย PBS ค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ
1: ทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันอังคารที่2มิถุนายนแล้วนะครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงผ่านไปแล้วหลายเรื่องเมื่อวานเป็นยังไงได้พักผ่อนกันแล้วซักผ้าทันไหม มีผ้ามีชุดใหม่แบบไม่อับใส่ทำงานกันวันอังคารหรือเปล่า
0: แต่ความสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของการจะซักผ้าจะตากผ้าทันไหมใดๆหรือวันหยุดหรือนอนพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าตอนนี้อยู่ว่ามันมีข่าวกระแสหลายต่อหลายอย่างนะพี่ต๊อบพี่ทำให้คุณผู้ชมหลายท่านไม่สบายใจอย่างเช่นโควิดที่กำลังกลับมาระบาดหรือแม้กระทั่งโรคใหญ่อีโบลาด้วย
1: อีโบลาเนี่ยเราจะได้ยินกันมาตั้งนานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเรื่องของการแพร่ระบาดนะหลายคนมองว่ามันก็มีอยู่แล้วในปีนี้รอบนี้มีอะไรที่เราต้องระวังล่ะจากสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมที่ต้องพูดกันไม่ใช่แค่ในประเทศนะต่างประเทศเองนะครับองค์การอนามัยโลกหรือใครก็ตามที่เฝ้าระวังเรื่องนี้ก็เป็นห่วงแล้วครับว่ามันอาจจะแพร่กระจายเนื่องจากความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะตกลงอีโบลาที่เราได้ยินเนี่ยมันอันตรายก็จริงแต่การติดเชื้อของมันรุนแรงแค่ไหนเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการไม่ให้สร้างความเข้าใจผิดหรือตื่นตระหนกเกินไปครับรู้ทันกันได้อยากจะนำเสนอเรื่องนี้ว่าอีโบลากลับมาระบาดอีกครั้งประเทศไทยและคนไทยต้องกังวลแค่ไหนไหนรู้ทันกันได้ครับ

0: รู้ทันกันได้ค่ะอย่างกระแสข่าวล่าสุดนะคะกับการกลับมาของการแพร่ระบาดอีโบลาค่ะอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงที่ติดต่อผ่านเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อแล้วก็อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการรักษานั่นก็คือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังมีความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดและแน่นอนอาจจะส่งผลต่อการควบคุมโรคค่ะพาไปดูกันหน่อยค่ะว่าอีโบลาอันตรายแค่ไหนติดต่ออย่างไรประเทศไทยมีแนวทางเฝ้าระวังโรคนี้อย่างไรร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางนายแพทย์ทางแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะคะแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะสวัสดีค่ะ
1: หมอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้คุณหมอครับเราก็ทราบถึงการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นแล้วเราเองเนี่ยในฐานะคนไทยต่อให้ยังไม่มีการแพร่ระบาดมากมายเนี่ยแต่เราก็อยากจะหาความรู้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ที่ไม่ตื่นตระหนกคุณหมอครับอธิบายให้ฟังหน่อยว่าอีโบลาคืออะไรและมันอันตรายมากน้อยกับมนุษย์มากแค่ไหนครับ
2: อ๋อค่ะคืออีโบลานะคะก็จะเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยอะค่ะมีอาการเหมือนคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแล้วก็อาจจะมีอัตราการเสียชีวิตได้สูงในระดับหนึ่งนะคะทีนี้ณตอนนี้ค่ะมันก็จะมีการระบาดของตัวอีโบลานะคะอยู่ที่ประเทศดีอาร์คองโกนะคะที่เป็นฮอตสปอตแล้วก็เริ่มแพร่ไปที่ตรงอูกันดาค่ะจึงเป็นเหตุให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะในโรคนี้ค่ะทีนี้สำหรับโรคนี้นะคะต้องเรียนว่าอีโบลาที่ระบาดรอบนี้นะคะจะเป็นอีโบลาสายพันธุ์ที่ไม่เคยคือไม่ได้ระบาดบ่อยคือมีการระบาดมาก่อนในแอฟริกาแต่ว่าไม่บ่อยนะคะซึ่งเดิมเนี่ยสายพันธุ์ที่ระบาดบ่อยๆในแอฟริกานะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ไซอีนะคะส่วนสายพันธุ์ล่าสุดอันนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ชื่อว่าบันดีบูเคียวนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็สายพันธุ์ล่าสุดที่ระบาดอยู่เนี่ยค่ะมันยังไม่มียาแล้วก็ไม่มีวัคซีนนะคะจึงเป็นเหตุที่ทางองค์การอนามัยโลกถึงได้ยกระดับว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะทีนี้ถามว่าอีโบลาติดต่ออย่างไรนะคะอีโบลานี่จะไม่ได้ติดต่อเหมือนทางโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีการติดต่อทางระบบทางเดินหายใจทางการไอจามลดกันประมาณนี้นะคะแต่อยู่ใกล้กันในประมาณสัก1เมตรอะไรประมาณอย่างนี้นะคะส่วนอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสที่สัมผัสกันโดยการสัมผัสค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่หลักๆคืออยู่ที่เลือดนะคะที่สิ่งคัดหลั่งนะคะจะเป็นพวกน้ำลายนะคะหรือว่าเป็นอาเจียนของผู้ป่วยอุจจาระปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นทางเข้าของทางแพร่ระบาดของอีโบลาคือไม่ใช่ทางการหายใจรดกันมันคือทางที่บางทีผู้ดูแลสัมผัสใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวอาจจะมีเป็นแผลนะคะรอยแตกอะไรที่ผิวหนังแล้วก็ไปสัมผัสกับเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยอีโบลาแล้วเชื้อก็จะเข้าทางรอยแตกเหล่านี้หรือถ้าไม่เข้าทางรอยแตกหรือรอยแผลทางผิวหนังนะคะก็จะเป็นทางที่บางทีมือค่ะของผู้สัมผัสเนี่ยค่ะจะปนเปื้อนเชื้อและบางทีไปขยี้ตาขยี้จมูกนะคะหรือรับประทานอาหารโดยที่อาจจะไม่ได้มีการล้างมือก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เชื้ออีโบลาสามารถที่จะแพร่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแพร่ไม่ได้เก่งเหมือนตัวโควิดเหมือนตัวไข้หวัดใหญ่เป็นเหตุที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าภาวะฉุกเฉินอันนี้เนี่ยยังไม่ถึงระดับของแพนเดมิกเลเวลนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ประมาณนี้แต่ว่าโดยประเทศไทยก็คือเราจะต้องเตรียมการไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีเคสอีโบลาในบ้านเรานะคะแล้วก็เราก็ต้องเริ่มมีการคัดกรองที่สนามบินนะคะโดยที่เราประกาศว่าอีโบลาเป็นคือเราประกาศเขตติดโรคของอีโบลาค่ะ
0: คือ
2: ต้องแจ้งว่าอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่ในลิสต์ของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาที่มีการระบาดต่างประเทศอะค่ะเราจะต้องระบาดประกาศเขตติดโรคนะคะซึ่งตอนนี้เราประกาศเขตติดโรค2ประเทศก็คือดีอาร์คองโกนะคะแล้วก็ตัวอูกันดานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกาศเขตติดโรคแล้วอะค่ะเราจะสามารถมีมาตรการที่จะควบคุมที่ด่านนะคะอย่างเช่นล่าสุดที่เราเพิ่งดำเนินการยกระดับไปเมื่อวานนะคะ27พฤษภาคมเริ่มไฟล์ตั้งแต่6โมงเย็นก็คือทุกเคสนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเดินทางมาจากดีอาร์คองโกหรืออูกันดาเนี่ยค่ะจะต้องถูกกักกันคือถ้าเขาถึงแม้เขาจะสบายดีนะคะไม่ได้มีอาการป่วยก
1: ็
2: จะถูกกักกันส่งไปที่อาคารควอรันทีนการกักกันที่บำราณราดูนแต่ถ้าป่วยไม่สบายนะคะก็จะถูกแยกกักนะคะที่ห้องแยกโรคติดเชื้อค่ะที่สถาบันบำราณราดูนเช่นกันซึ่งจะมีการกักตัวเนี่ยนะคะไป21วันนะคะตามระยะฟักตัวของอีโบลาค่ะ
1: ครับครับคุณหมอครับในไทยเองตอนนี้เนี่ยเราต้องระวังหรือกลัวอะไรแค่ไหนจากเลเวลความตื่นตระหนก1ถึง10เนี่ยคนไทยมั่นใจได้แค่ไหนหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องระวังแล้วก็เปราะบางกับช่วงสถานการณ์แบบนี้ไหมครับคุณหมอครับ
2: ถ้าเรตติ้ง10เป็นต้องตื่นตระหนกตกใจมากหมออยู่อาจจะอยู่ประมาณ5นะคะคืออยู่กลางๆ
1: คือ
2: ประมาณว่าติดตามสถานการณ์ข้อมูลจากต่างประเทศเพราะว่ามันยากค่ะที่อีโบลาจะมาไทยเพราะว่าผู้ป่วยก็จะมีอาการหนักนะคะแล้วเขาก็ไม่น่าจะสามารถเดินทางได้แล้วมันจะมีการสกรีนนิ่งที่ต้นทาง

0: แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสกรีนนิ่งไม่ให้คนป่วยเดินทางมาได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการยากที่ทีมล่าจะเดินทางมาถึงไทยนะคะ
1: ยัง
0: ไงก็ตามเราก็ไม่ประมาทค่ะคืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองอะก็ได้มีมาตรการการคัดกรองซึ่งจริงๆแล้วเราเริ่มตั้งแต่วันที่21พ.ค.นะคะที่ผู้ที่เดินทางมาเนี่ยต้องคุมมีการคุมไว้สังเกตอาการติดตามซึ่งตอนนี้เราก็ยังติดตามอยู่นะคะซึ่งจะเห็นว่ามาตรการนี้ค่ะคือจริงๆจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศถึงกับแบนเลยก็คือไม่ให้ผู้เดินทางจาก2ประเทศนี้เนี่ยเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้ค่ะแต่ของเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะของเราเริ่มจากเต็มว่าคุมไว้สังเกตอาการก่อนแล้วก็หลังจากนั้นล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือมีการยกระดับขึ้นเป็นกักกันซึ่งคือเริ่มเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะคะ
2: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงอย่างสถานการณ์เนี่ยนะคะอย่างที่คุณหมอจุไรได้บอกไว้ว่าสถานการณ์โอเคให้ระดับ5ดูแล้วเนี่ยมันยังมันคืออยู่ในสภาวะการที่อาจจะดูห่างไกลจากเมืองไทยแต่แน่นอนว่าในภาคของทางสาธารณสุขไทยเราก็ไม่ได้ประมาทนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงมันมีอยู่ข้อมูลชุดนึงค่ะคุณหมอคะนั่นก็คือว่าผู้เสียชีวิตจากอีโบลาจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำศพกลับไปประกอบพิธีบางรูปแบบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือเคสที่เสียชีวิตจากอีโบลาเนี่ยค่ะคือเชื้อไวรัสค่ะอาจจะอยู่ที่ศพเนี่ยค่ะอยู่ได้อีกประมาณสักหลายวันอยู่อาจจะถึงสัปดาห์นะคะทีนี้เวลาที่ถ้าเกิดว่าประชาชนอันนี้มาถึงที่ดิอาคองโกอะค่ะบางทีโดยพิธีกรรมที่เขาไปจัดการศพอะค่ะมันอาจจะทำให้เขาอะรับเชื้อจากศพได้นะคะจึงเป็นมาตรการว่าการจัดการศพอะค่ะก็ต้องจัดการภายใต้มาตรการการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดนะคะก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงแล้วก็โดยที่ DR คองโกเองเนี่ยการจัดการศพอ่ะเป็นทางหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อค่ะเพราะอย่างที่ได้เรียนไปก็คือว่าเชื้อจะอยู่ที่ศพเป็นระยะเวลาที่หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วบางทีประชาชนหรือประชาชนที่ดิอาคองโกอะค่ะที่เขาไปจัดการศพไปใกล้ชิดแต่ค่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้มีมาตรการป้องกันก็รับเชื้อจากพิธีฝังศพอะไรเงี้ยได้ทางการของดิอาคองโกเขาก็เลยออกมาตรการว่าห้ามยุ่งกับศพประมาณนี้นะคะค่ะต้องมีมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าตอนนี้ครับคุณหมอจุไรครับมาตรการในการป้องกันทั้งเข้าและออกของไทยเนี่ยอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เรามั่นใจแล้วก็วางใจในเรื่องนี้ได้เลยใช่ไหมครับท่าน
0: คิดว่าได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองวางมาตรการที่รัดกุมนะคะยิ่งพอเรายกระดับเป็นกักกันหมายถึงว่าถ้าเดินทางมาจะถูกกักตัว21วันเนี่ยนะคะไฟล์เมื่อคืนแทบไม่มีเดินทางเข้ามาเลยค่ะรู้สึกผู้เดินทางจาก2ประเทศนี้จะเป็นศูนย์เลยนะคะเพราะคนก็จะเดินทางมาประเทศเราเนี่ยน้อยลงอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าเดินทางมาก็ต้องถูกกักกันแต่สถานการณ์ใน DR คองโกเองอ่ะก็ยังคงระบาดอยู่ค่ะอันนี้เขาก็จัดการกันไปนะคะในส่วนที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศเราแล้วขณะนี้เราก็ยังติดตามคุมอาการอยู่ค่ะมีการตามทุกวันว่าเขาเดินทางไปไหนแล้วก็ต้องรายงานตัวทุกวันวัดไข้นะคะถ้าเขาเริ่มไม่สบายเราก็จะจับเข้าสู่ระบบเตรียมพร้อมในเรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งได้มีการวางแนวทางในการรักษานะคะการตรวจวินิจฉัยทางห้องประเดี๋ยวกันห้องแยกอะไรไว้ประมาณแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าก็ต้องเรียนย้ำว่าอีโบลาค่ะมันจะไม่ได้มียารักษาแล้วก็ไม่ได้มีวัคซีนอันนี้หมายถึงสายพันธุ์นี้นะคะที่ระบาดอยู่บุนดิบิเกียวเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะเป็นการประคับประคองตามอาการนะคะค่ะ
2: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดคนที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปยังภูมิภาคดังกล่าวนั้นนะคะจะมีวิธีเรื่องของการดูแลตนเองยังไงคะ
0: ค่ะก็คือเราแนะนำอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้ถ้าจะเดินทางไปดีอาร์คองโกกับอูกันดานะคะอันนี้ไม่แนะนำแน่นอนนะคะแล้วก็ประเทศโดยรอบๆนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าศูนย์ป้องกันควบคุมโรคของแอฟริกาเองเนี่ยเขาจะประกาศมีอยู่10ประเทศรายชื่อ10ประเทศที่จะอยู่รอบๆกับดีอาร์คองโกกับอูกันดาเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยง10ประเทศเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีประกอบด้วยหลายประเทศเหมือนกันนะควรจะงดเดินทางไปนะคะถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นจริงๆต้องเดินทางไปนะคะก็จะต้องระวังนะคะในเรื่องของอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเชื้อติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเดินทางไปเราอย่าไปสัมผัสใกล้นะคะกับผู้ป่วยนะคะที่แสดงอาการนะคะผู้ที่ไม่สบายทั้งหลายแหล่นะคะควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็การที่เราใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะการปฏิบัติสุขอนามัยอย่างถูกต้องนะคะการที่ไม่ไปทานอาหารอะไรแปลกๆอาหารดิบๆสุกๆน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างนะคะรักษาความสะอาดเต็มที่อันนี้เราก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับพวกสัตว์ป่าค่ะเพราะจริงๆแล้วตัวอีโบลาเองเนี่ยเริ่มต้นมันเป็นโรคจากสัตว์สู่คนนะคะจากลิงจากข้างคาวอะไร

0: เนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นมันมาแพร่จากคนสู่คนเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าก็อาจจะยังเป็นแหล่งโรคได้แล้วเมื่อเดินทางกลับมานะคะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอะค่ะมันก็ต้องมีกล่องเอกสารก่อนเข้าประเทศเนาะเขาจะถามอาการป่วยก็ทำตามนั้นแล้วเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยแล้วค่ะสังเกตอาการตัวเอง21วันนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเหมือนกับว่าไม่สบายอะไรก็ตามมีไข้หรือมีคลื่นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยค่ะให้รีบพบแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติว่าไม่มีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอะนะคะค่ะเพื่อแพทย์จะได้ดูแลอย่างเป็นระบบค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจะได้ทำความเข้าใจกับสถานการณ์นะคะโรคอีโบลาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงมาตรการในการป้องกันด้วยนะคะจากทางกรมควบคุมโรควันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทางแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ค่ะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นอะไรที่ต้องมาย้ำกันคือไม่ได้มีการแพร่ระบาดในไทยนะ
2: ใช่เพราะบางทีมันมีข้อมูลเฟกนิวไงแล้วถูกส่งไปแล้วก็กลายเป็นว่าโอ้ตื่นตกใจไปกันใหญ่เลย
1: วันนี้มาทำความรู้จักกันอีโบลาจริงๆแล้วถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นที่คุณหมอจุไรบอกเนี่ยคือมันมีวัคซีนแต่ว่าสายพันธุ์ที่มันเป็นข่าวเป็นการแพร่ระบาดตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันใหม
2: ่เขามาแบบสับแบบใหม่
1: มาแบบใหม่แบบสับแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ทำได้คือการประคองอาการและควบคุมไม่ให้แพร่กระจายดังนั้นคุณผู้ชมเองอาจจะต้องประเมินถ้าเป็นคนที่ต้องไปเนี่ยคุณหมอแนะนำแล้วไม่ควรไปแต่ต่อให้ลำเป็นหรืออะไรเนี่ยตอนนี้เว้นไว้ก่อนส่วนกรณีที่จะมีผู้เดินทางจากตรงนั้นมาที่เนี่ยคุณหมอบอกว่าเมืองไทยนั้นน้อยมากถ้ามีก็คือมีมาก่อนที่มันจะเกิดการแพร่ระบาดเท่านั้น
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีมาตรการในการดูแลกันอย่างเข้มงวดแล้วก็มาตรการที่รองรับเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
1: มากันที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้สายสุขภาพสายสวยสายฝอที่ต้องเติมคอลลาเจลคอลลาเจลมีส่วนสำคัญกับผมผิว
2: เราทำเสียงเจนซีเหมือนกันนะขออีกทีได้ไหม
1: คอลลาเจลเจลนะฮะคุณผู้ชมอาจจะต้องเคยกินเคยรับประทานกันแหละอาหารเสริมเพื่อบำรุงผิวบำรุงข้อต่อกระดูกเนี่ยครับปกติแล้วอนุพันธ์มันเนี่ยก็เป็นเปปไทด์ชนิดหนึ่งแหละครับที่ก็มีหลายรูปแบบมีเป็นเจลลี่มีแบบชงแบบน้ำแบบอะไรก็ว่าไปแต่ในกรณีนี้ครับมาเตือนภัยสายสุขภาพกันหน่อยนะครับมีลูกค้าครับร้องเรียนซื้อคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่งครับแต่กลับพบก้อนสีดำในคอลลาเจนและทางบริษัทชดเชย 25,000 บาทแต่ผู้ร้องมองว่าไม่คุ้มถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเกิดอันตรายกว่านี้จะทำยังไงติดตามเรื่องนี้และเรื่องในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะถ้าบริษัทขอเยียวยาเรา 25,000 บาทแต่ว่าเราซื้อคอลลาเจนไปแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะหลายๆคนต้องตั้งคำถามแล้วล่ะค่ะว่าจะรับหรือไม่รับเพราะหากเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคตบริษัทจะถือว่าเยียวยาไปแล้วหรือไม่ข้อกฎหมายสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างสำหรับผู้บริโภคเรื่องนี้ติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: าน้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือมีปัญหาเรื่องของผู้บริโภคซื้อของไปแล้วไม่ตรงปกหรือว่าวันนี้เป็นวันที่2นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ใครที่เจอกับปัญหาว่าแหมราคาข้าวของมันมีราคาแพงขึ้นนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ027902111นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอเลยหรือพิมพ์เพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS admin พร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะป่ะป้ายแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาใน LINE @ร้องทุกไทย PBS เช่นเดียวกันมีผู้บริโภคท่านหนึ่งค่ะเขาไปซื้อคอลลาเจนแบบชงขอใช้แบบพี่ต๊อบนะว่าคอลลาเจลนี่คอลลาเจลยี่ห้อหนึ่งแบบชงแต่ปรากฏว่ากระปุก2กระปุกแรกไม่มีปัญหากระปุกที่3กลับพบว่ามีก้อนสีดำๆในคอลลาเจนค่ะบริษัทขอเยียวยา 25,000 บาทจะรับหรือว่าไม่รับดีคะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่สูตรชาโคนะขอเน้นย้ำนี่เขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่มีการผสมผสานของรังนกด้วยเขาบอกแบบนี้ให้ดูดีๆนะว่าใช้ตะกอนน่ะแบบว่าใช้ตะแกรงร่อนแบบนี้แต่ว่าก็เพราะว่ามันมีก้อนสีดำๆอะค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนด้วยนะคะนี่เป็นคลิปที่ผู้ร้องเรียนคุณเอค่ะส่งมาทางไลน์แอสไซร้องทุกไทย PBS เล่าแบบนี้คุณผู้ชมทำไลน์ก็คือว่าเธอเนี่ยไปติดต่อซื้อคอลลาเจนกับทางเพจ Facebook หนึ่งปรากฏว่าสั่งซื้อไป5กระปุกจำนวนเงิน 1,000 บาทเปิดทานไป2กระปุกแรกไม่พบปัญหาอะไรสีและรสชาติตามปกติเลยแต่หลังจากนั้นเธอเริ่มมาสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเริ่มปัสสาวะมีฟองเริ่มมีปัญหาทีนี้ก็เลยไปพบกับแพทย์ก็บอกว่าไม่พบความผิดปกติอะไรนะหลังจากนั้นเธอก็เลยหยุดรับประทานคอลลาเจนไปหลังจากที่อาการดีขึ้นค่ะเธอก็เลยเอาเลยเปิดกระปุกที่3พอเปิดกระปุกที่3ปุ๊บพบเลยค่ะว่าในคอลลาเจนมันเริ่มจับตัวและพอเอาตะแกรงมาร่อนก็พบว่ามีสีดำๆเป็นก้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเจอแบบนี้กล้ารับประทานเข้าไปไหมทีนี้ค่ะเขาก็เลยติดต่อไปที่เพจ Facebook ต้นทางเพจ Facebook บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกับทางบริษัทให้บริษัทติดต่อกลับมาบอกว่าจะขอเยียวยาเป็นเงิน 25,000 บาทแต่ตอนนั้นผู้บริโภคเขาไม่รับค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตเขารับเงินตรงนี้มาแต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพบริษัทยังจะรับผิดชอบหรือไม่เธอก็ไม่ย่อท้อนะคะส่งทั้ง3กระปุกที่เหลือไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าจากผลการตรวจสอบค่ะไม่พบความผิดปกติอะไรเลยแต่พบว่ามีการจับตัวเป็นก้อนจริงนะคะซึ่งเรื่องนี้เธอบอกว่ากังวลมากๆเพราะว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคสามารถเยียวยาอะไรได้บ้างมันเป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพราะว่าต้องรับประทานเข้าไปคนที่จะไขคำตอบเรื่องนี้ได้ค่ะพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคพี่มิ้งอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องอ้อมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: พี่มิ้งค่ะจริงๆแล้วสิทธิผู้บริโภคพอเปิดกระปุกมาแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้สามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ
1: อ๋อแน่นอนครับสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยถูกกำหนดอยู่ในมาตรา4ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522อยู่แล้วนะครับว่าการใช้สินค้าและบริการเนี่ยต้องได้รับความปลอดภัยแล้วนี่เกี่ยวข้องไปเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติอาหาร2522อีกเกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่บริสุทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่ผู้ประกอบการนะครับผิดในแง่ของตัวมาตรการดูแลในแง่ของตัวบรรจุภัณฑ์หรือมีสิ่งแปลกปลอมในอาหารเนี่ยนะครับต้องได้รับโทษนะครับซึ่งก็มีทั้งโทษจำ2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับ
0: ค่ะแต่ทีนี้ด้านของข้อกฎหมายค่ะพี่มิ้งสิ่งที่ติดใจผู้บริโภคเลยคือทางบริษัทเขาก็ยินดีที่จะรับผิดชอบมอบเงินเยียวยาให้ 25,000 บาทนะคะแต่ทางผู้บริโภคเขามีความกังวลค่ะว่าจริงๆแล้วถ้ารับเงินส่วนนี้ไปในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพทางบริษัทจะถือว่าเป็นการเยียวยาไปแล้วหรือไม่จริงๆถ้ารับเงินมาแต่ในอนาคตมีปัญหาด้านสุขภาพยังสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้ไหมคะ
1: อ๋อแน่นอนครับการเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะตัดสินให้ผู้บริโภคจะไม่ได้รับการช่วยเหลือกรณีที่เกิดปัญหาในอนาคตนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้พิสูจน์ทราบมากกว่าว่าในแง่ของประเด็นเนี่ยเท่าที่ดูจากวิดีโอคลิปเนี่ยมันมีประเด็นของเรื่องหมดอายุหรือเปล่าเนาะแล้วก็การเก็บในแง่ของตัวคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นไปตามสุขลักษณะหรือเปล่าเพราะมันถึงจับตัวเป็นก้อนในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีข้อผิดพลาดประการใดทำไมมีความชื้นที่จะสามารถทำให้ตัวผิดพันเนี่ยมันมีการรวมตัวของ ผิดพันธุ์ได้ที่เป็นก้อนครับอันนี้สิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการต่อเนาะไม่ใช่ว่าเฉพาะรายนี้รายเดียวเป็นการเฉพาะตัวว่าจบกันไปเนี่ยสิ่งที่สภามองอยู่เนี่ยทางผู้บริโภคเนี่ยควรจะต้องเรียกร้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบในแง่ของกระบวนการผลิตเลยครับ
0: อยากให้พี่มิงแนะนำหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่รักสุขภาพอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์นะคะทั้งคอลลาเจนเองโปรตีนยาเสริมสุขภาพต่างๆจริงๆแล้วควรที่จะเลือกซื้อแบบไหนหรือต้องระมัดระวังแบบไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องผิดพันธุ์อาหารหรือพระราชบัญญัติตัวอาหารเนี่ยมันมีถูกกำหนดเรื่องการโฆษณาของสินค้านะแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ทำงานเนี่ยอาหารนะหรือยาหรือคลินิกเป็นความงานต่างๆซึ่งมันมีกฎหมายควบคุมในการเรื่องโฆษณาต่างๆเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตหรอกครับในการที่ซื้อขายออนไลน์ดังนั้นควรจะเตือนผู้บริโภคนะครับซื้อกับแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบในแง่ของตัวอย.วันผลิตวันหมดอายุนะครับแล้วก็ขอใบเสร็จรับรองมาด้วยว่าสินค้าเนี่ยมันมีผ่านการที่จะซื้อจากนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนจริงนะครับแล้วก็เอาเลขทะเบียนอย.เนี่ยไปตรวจสอบกับทางอย.นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นอาหารที่ผ่านการอย.จริงเพราะเราเคยเห็นนะครับว่ามีการแอบอ้างเลขอย.ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทางผู้บริโภคจะต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: ค่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วสามารถร้องเรียนไปที่สภาผู้บริโภคได้ไหมคะ
1: แน่นอนครับการที่ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคสามารถที่จะร้องเรียนมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภค1502ได้ครับแล้วก็หน่วยงานตรงเองก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับ
0: โอ้ครบถ้วนแล้วก็กระจ่างจริงๆค่ะเบื้องต้นขอพระคุณนะคะคุณภัทรกรที่บุญรัตน์รองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคหรือว่าพี่มิงค่ะอยู่เคียงข้างผู้บริโภคจริงๆเน้นย้ำแล้วนะว่าสามารถที่จะรับเงินเยียวยาจากทางบริษัทได้แต่หากในอนาคตเกิดปัญหาก็สามารถเรียกร้องได้เพิ่มเติมนะคะส่วนผู้บริโภคเองก่อนที่จะซื้อสินค้าอะไรก็ควรที่จะต้องตรวจสอบวันหมดอายุสถานที่การผลิตนะคะที่สำคัญเลยก็คือตรวจสอบอย.ดูซิว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมเองด้วยนะคะปะปิดท้ายกันที่ป้ายที่สองค่ะอยากจะให้ชวนดูภาพนี้หน่อยถ้าเป็นคุณผู้ชมจะใช้ไหมถ้าน้ำสีขุ่นขนาดนี้ชาวบ้านค่ะร้องเรียนมาเป็นชาวบ้านที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเขาบอกว่าเป็นปัญหา100ครัวเรือนด้วยกันนะคะพบว่าน้ำเนี่ยโอ้โหมันเป็นสีขุ่นเลยถ้าจะใช้แต่ละทีต้องเอาสารส้มไปแกว่งความทุกข์ใจค่ะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเสื้อสีขาวซักออกมากลายเป็นสีส้มเลยให้ดูหน่อยว่าขุ่นและสีเข้มขนาดไหนค่ะให้ดูก่อนนะอันนี้คือเพิ่งไหลออกมาจากก๊อกน้ำเลยนะคุณผู้ชมจากสีเหลืองอ่อนๆ อันนี้ไม่ได้ผสมสีนะคะหรือว่าไม่ใช่เกลือแร่รสส้มนะคะมันเป็นสีเหลืองอ่อนๆไหลไปจนเป็นสีเข้มสีส้มสีน้ำตาลขุ่นเลยนี่เป็นคลิปร้องเรียนค่ะที่ชาวบ้านตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเขาส่งมาร้องเรียนผ่านทางไลน์แอสไซร้องทุกไทย PBS ค่ะบอกว่าชาวบ้านกว่า100ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เวลาที่น้ำมันไหลผ่านท่อคุณผู้ชมดูสีนะท่อเป็นสนิมล้างจานก็ไม่กล้าที่จะล้างเพราะว่าต้องมีคราบตะกอนเนี่ยติดไปที่ภาชนะปลายช้อนมีสนิมติดไปด้วยเวลาซักผ้าชาวบ้านเขาบอกว่าเสื้อสีขาวกลายเป็นสีส้มเลยคุณผู้ชมไม่สะอาดเรื่องนี้ก็ร้องเรียนไปทางเทศบาลเมืองท่าบ่อแล้วทางเทศบาลก็เข้ามาตรวจสอบค่ะพบว่าไส้กรองมีปัญหาก็ดำเนินการแก้ไขไปแล้วแต่โอ้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ร้องเรียนเขาก็เลยบอกว่าอยากจะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคได้หรือไม่แต่ตอนนี้การที่ชาวบ้านเขาใช้น้ำเป็นประปาของทางเทศบาลนะคะมีปัญหาอุตส่าห์เคลียร์ให้ค่ะติดต่อไปที่กองประปาเทศบาลเมืองท่าบ่อให้ข้อมูลว่าจากปัญหาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ระหว่างการดำเนินการจริงๆบ้านหลังนี้ได้แก้ไขไปแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนเลยก็คืออยากจะให้ทางเทศบาลเนี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จตอนนี้ค่ะเขาก็ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงและประสิทธิภาพระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคงบประมาณ26ล้านบาทที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลกองประปาเนี่ยเขาล้างทำความสะอาดบ่อซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะในการผลิตน้ำประปาในเทศบาลทีนี้ตอนนี้เนี่ย โครงการในการปรับปรุงระบบน้ำประปาทั้งทำให้สะอาดแล้วก็ในช่วงที่น้ำขาดแคลนก็จะได้มีน้ำไว้ใช้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะได้หน่วยงานนะคะหรือว่าบริษัทที่เข้ามาจัดการเนี่ยไม่เกินวันที่30กันยายน2569ซึ่งระหว่างนี้ถ้าบ้านไหนที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปได้โดยตรงนะคะที่กองเทศบาลเมืองท่าบ่อกองประปาเทศบาลเมืองท่าบ่อแล้วระหว่างนี้ค่ะหลังจากที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นที่ตามมาที่เขากังวลเลยก็คือว่าบางช่วงนะคะมันก็จะมีน้ำที่ไม่ไหลเพราะว่าต้องอยู่ระหว่างการก่อสร้างใช่ไหมทางเทศบาลเขาก็ชี้แจงมาบอกว่าก็เตรียมแผนแล้วแหละที่จะมีรถน้ำสำรองค่ะไปให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้และเดี๋ยวเราจะส่งทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ประจำจังหวัดหนองคายนะคะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยเพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเราเองน้องอ้อมยอมรับตามตรงนะว่าเราก็ไม่กล้าใช้แล้วชาวบ้านเขาต้องทนกับปัญหาอยู่แบบนี้ก็เลยอยากจะมาสะท้อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกนะคะให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นว่าถ้าเกิดใครเจอกับปัญหาแบบนี้สามารถแจ้งไปได้ทั้ง2ช่องทางเลยติดต่อมาได้ที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้หรือว่าติดต่อไปได้ที่ทางเทศบาลโดยตรงได้เลยนะคะส่วนหลังจากนี้เราไม่ปล่อยค่ะเราจะตามปัญหานี้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ยุ้ยขาดูจากสภาพแล้วกล้าใช้ไหมคะน้ำที่มีสีขุ่นสีส้มแบบนี้
2: ก็ไปคุยกับคอลลาเจนก่อนหน้านั้นได้เลย
3: หรือว่ามัน
0: กล้าผสมคอลลาเจนไปนะคะสีคล้ายกันเลย
3: หรือว่ามันมาจากที่เดียวกันไม่แน่ใจแต่คือทั้ง2ที่2เรื่องวันนี้ก็ไม่ได้จริงๆนะคือน้ำอย่างนั้นทำใจใช้ไม่ลงจริงๆต่อให้แกว่งสารส้มเนี่ยก็น่าจะเอาไม่ลงนะน้องอ้อมนะ
0: ถูกต้องค่ะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อนะคะ
3: ครับวันนี้ขอบคุณอ้อมนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่สีสันวาไรตี้ครับวันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันเลยครับ

0: อยู่กันตอนในช่วงสีสันไรตี้นะครับใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดพาไปเที่ยวที่อุทัยธานีเชื่อว่าหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นมาในใจเป็นชื่อมาเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือวัดท่าสุง
0: วัดท่าสุงนะครับหลายๆคนนั้นเคยไปมาแล้วไม่ว่าจะไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความสงบอยู่ครับวันนี้จะพาไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วก็จะพาไปดูวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงที่นั่นเนี่ยจะมีวิหารหนึ่งวิหารแก้วครับวิหารร้อยเมตรคนที่น่าจะเรียกอย่างนั้นสวยเหมือนสวงสวรรค์เลยเราเองก็มีโอกาสได้ไปมาหลายครั้งแล้วปราสาททองคำคุณยุ้ยจำได้ไหมตอนสมัยย้อนไป6-7ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เรายกกองกันไปที่นู่นเลย
1: ถูกต้องค่ะก็มีความสวยสดงดงามไม่แพ้กันนะคะแต่ว่านี่คือแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดอุทัยธานีที่หลายคนไปเที่ยวและยุ้ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าใครจะไปเราต่างมีวิธีแล้วก็มีมุมมองต่อหนึ่งสถานที่ที่มีความแตกต่างกัน
0: วันนี้ใครยังไม่เคยไปหรือใครไปแล้วแล้วคิดถึงสถานที่แห่งนี้นะครับเราสองคนและทีมงานจะพาไปเที่ยวที่วิหารแก้ววัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีไปดูกันเลยครับ

ู้ชมครับและตอนนี้ครับถ้าเกิดใครเคยมีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้จะรู้เลยนะครับว่านี่คือวัดท่าสุงครับวัดท่าสุงนั้นมีสถานที่เด่นๆเนี่ยหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดมาให้อาหารปลาก็ไปวางมัจฉาใช่ไหมครับแต่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาถึงในวัดก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับพระประธานในวิหารแก้วก็คือพระพุทธชินราชนะครับก็จำลองมาจากที่จังหวัดพิษณุโลกเลยองค์ที่อยู่ในนี้สวยเหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับสวยงามไม่แพ้กันข้างในนี่ก็จะประดับตกแต่งเห็นไหมฮะนี่เป็นกระจกเยอะๆเลยเมื่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นถึงความสวยงามของวิหารแก้วร้อยเมตรแห่งนี้เป็นกระจกเล็กๆครับประดับโดยที่วัดเนี่ยสร้างแล้วก็มีกุศโลบายจำลองความสวยงามของสวนสวรรค์ครับเขามีกิมมิคนี้เขาต้องการให้เราเนี่ยได้จินตนาการภาพว่าเมื่อจิตสุดท้ายและวาระสุดท้ายชีวิตเรามาถึงกันครับสิ่งที่เราจะควรจะนึกถึงก็คือสิ่งงดงามและความงดงามของวิหารแห่งนี้นะครับที่จะทำให้เราสวยแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์สวยๆแบบนี้ได้เหมือนกันดังนั้นใครมีโอกาสเดินมาเที่ยวบ่อยๆจำภาพให้ได้เยอะๆเมื่อเรามีโอกาสที่จะต้องนึกถึงอะไรที่สวยงามก็จะเป็นวิหารแก้วแห่งนี้วัดท่าสุงนะครับในวัดเนี่ยช่วงที่ผมมาตอนนี้เนี่ยก็มีญาณุสิทธิ์เดินทางมาสักการะทั้งไทยต่างชาตินะครับรวมถึงพระจากวัดอื่นๆเนี่ยก็มาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เขาจะมีถวายสังฆทานเดี๋ยวเราไปดูกันถวายสังฆทานที่เนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยครับเตรียมแค่ปัจจัยมานะครับมีน้ำมากทำมากมีน้อยทำน้อยได้เลยไล่ไปตั้งแต่ชุดละ100บาทไปถึง 2,000 บาทถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสังฆทานเวียนไหมแต่เวียนของที่วัดท่าสุงเนี่ยจะมีกุศโลบายนะครับอย่างชุดละ 2,000 นี่ชุดใหญ่จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนี่เป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดใครได้ชุดใหญ่เนี่ยแล้วเราอยู่ในวงรถเงินเราไม่พอเงินเราไม่ได้เยอะเราอาจจะพกมา20บาท5บาท10บาทก็ทำบุญได้เหมือนกันครับก็มาร่วมบุญกับคนที่เขาเป็นเจ้าภาพนะถวายชุดใหญ่ได้เลยนะครับในวัดเนี่ยนะครับก็จะมีน้องๆนะครับจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละครับมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาทำบุญด้วยนะครับส่วนองค์ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นสรีระสังขารนะครับของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับหรือหลวงพ่อพระราชพรหมยานพระมหาวีระถาวโรนะครับก็มากราบสักการะได้จริงสวยมากครับใครที่อยากมาถ่ายรูปก็เผลอลืมถ่ายรูปเลยว่าหัวแต่มองเพราะมันสวยจริงๆนะครับบรรยากาศในนี้เนี่ยพอเข้ามาก็จะความสงบเลยและก็ฉากหลักเนี่ยข้างนอกเนี่ยก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นฝีมือจากน้องๆนะครับก็คือเป็นยาหมองวัดท่าสุงคุณผู้ชมจะเป็นสีเขียวถ้าอยากมาเช้าไปกลับเนี่ยก็มาไหว้พระเดินเที่ยวรอบวัดเนี่ยทั้งวันเลยมีจุดต่างๆนะครับให้ไหว้สักการะกันนะฮะมาให้ได้สักครั้งเชื่อเลยครับคุณผู้ชมจะอยากมาซ้ำอีกรอบแน่นอนและนี่ก็คือภาพรวมของวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีครับ

0: นี่คือมังคุดเอาพาไปดูนะคะที่ชุมพรกันหน่อยเขาจัดสรรคุณภาพมังคุดที่พื้นที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเขาบอกว่าแตกต่างจากปีก่อนๆค่ะนี่ค่ะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านพะโต๊ะเขาก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี2546แล้วนะคะสมาชิกอยู่400รายด้วยกันค่ะเขาเดินหน้าสร้างมาตรฐานการเพาะปลูกมังคุดยกระดับคุณภาพผลไม้ท้องถิ่นสู่ตลาดโลกโดยช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มเขาก็ส่งเสริมควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลผลิตสามารถขายได้รายได้สูงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วยนะคะมีการเปิดรับซองประมูลผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะทำให้ผู้ประกอบการนั้นเข้ามารับซื้อกันอย่างต่อเนื่องและมังคุดที่นี่ได้รับการคัดเลือกคุณภาพแล้วนะคะส่งออกไปยังจีนเวียดนามเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของที่นี่อยู่กึ่งกลางระหว่างอ่าวไทยและอันดามันล้อมรอบด้วยภูเขาแน่นอนผลไม้ทุกชนิดถ้ามาจากที่นี่จะได้ทั้งคุณภาพขนาดแล้วก็รสชาติด้วยค่ะ
1: เราลงเครื่องไม้ถ้ามาชิคแกทำปลูกมังคุดเนี่ยให้ทำคุณภาพถ้ามาตรงไปต่างประเทศและภายในประเทศเราคัดด้วยมือคัดทำเพื่อทำให้ดีทำให้มีคุณภาพและค่าได้มีราคาคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ดินน้ำแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ครับมันไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่ทำให้เกิดมลพิษนะครับทำให้ผลไม้ของเรามันจะมันรสชาติดีแล้วก็ผลผลิตออกมาสวยแล้วก็มันเกือบเหมือนกับว่าอำเภอพะโต๊ะเนี่ยเป็นจุดกลางของทะเลอันดามันและอ่าวไทยเลยทำไมเมื่อหมอช่วงเมื่อลมมาเรื่อยอะไรฝันก็มันจะมากระทบกับตรงนี้ทำไมคนตกเรือว่าอากาศมันเย็นสบายครับไม่เหมือนจังหวัดอื่นอำเภออื่นคือเราได้เปรียบตอนนี้ได้เปรียบแค่เรามีปลาเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจรักเลย
2: ก็ถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างมูลค่าให้กับคนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ก็มีอีกด้านนึงที่เกษตรกรหลายฝ่ายในอำเภอพะโต๊ะเนี่ยเขากังวลใจต่อไม่กับโปรเจกต์หรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนั้นเขามองว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อที่อยู่อาศัยรวมถึงสวนมังคุดและก็สวนทุเรียนที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีความห่วงใยต่อแนวโน้มการเกิดนิคมอุตสาหกรรมครับที่อาจจะนำไปสู่การแย่งชิงน้ำที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการทำการเกษตรรวมถึงปัญหามลพิษที่จะส่งผลต่อคุณภาพผลไม้มาตรฐานส่งออกและเศรษฐกิจชุมชนที่ต้องพึ่งพาการทำเกษตรและสวนผลไม้เป็นรายได้หลักครับ
3: สิ่งที่ชาวพะโต๊ะกำลังกังวลสุดๆก็คือเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะพาดผ่านของอำเภอพะโต๊ะแล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อสวนมังคุดซึ่งเป็นผลผลิตของการส่งออกแล้วก็สวนทุเรียนจะได้รับผลกระทบก็คือ1การแย่งยึดน้ำเพราะมังคุดเนี่ยช่วงฤดูการที่มันออกดอกเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูแล้งเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการให้น้ำที่มากเป็นพิเศษถ้าเมื่อไหร่น้ำถูกแย่งยึดไปเพื่อส่งให้กับอุตสาหกรรมก็จะมีผลทันทีเมื่อไม่มีน้ำรดก้นของมังคุดเนี่ยมันจะจีบทำให้ราคาของมังคุดเนี่ยตกต่ำลงแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยการส่งออกเนี่ยผิวมันต้องสวยลูกมันต้องใหญ่แล้วก็ต้องไม่มีตำหนิอะไรทั้งสิ้นของมังคุดของการส่งออก
0: โอ้โหนี่แหละค่ะผลผลิตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้เราต้องขอบคุณนักข่าวพลเมืองของเราคุณกันนิกาแพแก้วนะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะรายงานมาแล้วค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวท้องถิ่นอยากจะนำเสนอกับเราในช่วงสีสันวาไรตี้นะคะช่วงพิกัดพลเมืองบอกเล่ากันมาได้เลยค่ะผ่านทางซีไซต์ไทย PBS สแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ
2: จากมังคุดมาต่อกันที่ทุเรียนดีกว่าไม่จบ
0: ทีมงานนี่ก็ทำเรื่องต่อกันเลยนะ
2: เขาดีเขาวางแผนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันถึงฤดูทุเรียนนะจะมีทุเรียนอีกหลายสายพันธุ์ที่พิษณุโลกเองคุณผู้ชมครับก็มีพันธุ์ทุเรียนของเขาด้วยเหมือนกันนะชื่อพันธุ์หลงพันธุ์ทุเรียนพันธุ์หลงคุณเคยเห็นเคยกินไหม
0: หลงรับแลหรอ
2: ไม่ใช่หลงเลย
0: หลงเลยหรอ
2: ทุเรียนพันธุ์หลงเลยคุณผู้ชมครับ
0: จากส่งโลเคชั่นผิดหรอ
2: ไม่แน่ใจว่ามันหลงฤดูหรือหลงที่ไปดูความเป็นมานะครับคือมันมาจากเทือกเขารักไทยที่พิษณุโลกครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากรู้จักทางเจ้าของสวนก็เปิดสวนเปิดพื้นที่ให้เข้าไปทำความรู้จักกับพันธุ์ทุเรียนดีแล้วครับ
0: นี่ก็คิดหลายอย่างมากหลงเพราะอะไรอร่อยจนหลง
2: เดี๋ยวมาอ่านเดี๋ยวมาอ่านด้วยกันนะเดี๋ยวมารู้ไปด้วยกันเอามาดูกันนะครับบรรยากาศช่วงนี้หน้าสวนทุเรียนที่เห็นอยู่นี้ครับก็คึกคักเป็นพิเศษแหละครับเพราะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวหนึ่งในนั้นก็มีทุเรียนสวนหลงรักไทยที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเนินมะปรางนั้นดินดีนะปลูกอะไรก็ขึ้นไปหมดน
0: ะ
2: คุณภาพของดินและธาตุนั้นมันดีที่พิษณุโลกก็มีทุเรียนครับคุณผู้ชมนี่คือทุเรียนพันหลงอายุกว่า30ปีฮะที่กำลังทยอยตัดสดจากต้นส่งขายนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันหลายคนตั้งใจเดินทางเข้ามาครับเพื่อมาชิมทุเรียนพันธุ์นี้เลยที่ขึ้นชื่อเรื่องของความหอมหวานเนื้อละเอียด แล้วก็ลูกเล็กเปลือกบาง

0: ที่สำคัญมันบอกง่ายครับปลอกง่ายๆเลยจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปฝากกันทุกๆปีราคาขายมีตั้งแต่กิโลกรัมละ150ไปจนถึง400บาทขึ้นอยู่กับขนาดและก็รูปทรงของลูกส่วนใครสายพรีเมียมเขาก็มีทุเรียนครับทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับลูกละ 1,000 บาทที่ตอนนี้มียอดสั่งซื้อออนไลน์ไปแล้วกว่า 1,000 ลูกเจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าทุเรียนพรีเมียมของเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยคือ1กิโล4ขีดกับ1กิโล6ขีดเท่านั้นนะจ๊ะเพราะถือว่าเป็นช่วงที่รสชาติมันกำลังเจ้มจนเข้มข้นสุดถ้าลูกใหญ่เกินไปอ่ะจะดูสวยแต่รสชาติไม่แน่นก
1: ็
0: จะถูกลดเกรดลงทันทีครับ
1: นี่แหละค่ะจุดเด่นที่นี่ก็คือสวนมาใช้แนวทางปลอดสารเคมีเต็มรูปแบบหลังจากทยอยลดการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นจึงทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนมั่นใจเดินทางมาซื้อทุเรียนถึงสวนมากขึ้นนะคะแล้วไม่ใช่แค่มาชิมอย่างเดียวค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เดินชมต้นทุเรียนอายุ30ปีที่มีลำต้นสูงใหญ่ต้องใช้คนชำนาญปีนขึ้นไปตัดผลลงมาทีละลูกนั่นกลายไปอีกหนึ่งภาพที่หลายคนตื่นเต้นและอยากจะเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ค่ะส่วนเคล็ดลับความอร่อยเจ้าของสวนแนะนำว่าทุเรียนพันหลงไม่ควรกินทันทีหลังตัดนะคะพักเอาไว้หน่อยประมาณสัก 2-3 วันเนื้อเซตตัวรสชาติก็จะหวานมันกำลังดีแต่จะแตกต่างจากหมอนทองนะคะว่าถ้ากินห่ามจะไม่อร่อยรสชาติมันจะยังไม่เข้มข้นอู้ช่วงนี้ในทุเรียนมีมาหลายสายพันธุ์นะพี่ต๊อปมีหลายพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะใครที่เป็นสายทุเรียนช่วงนี้จังหวะพอเหมาะพอดีเลยค่ะได้ชิมทุเรียนสดๆจากต้นสัมผัสบรรยากาศสวนบนเทือกเขารักไทยแบบใกล้ชิดและใครอยากได้แบบพรีเมียมเอาไว้ฝากใครบอกเลยต้องรีบจองนะคะมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้
2: แพ็คเกจจิ้งดีมากเลยนะทุกคนดูสิ
1: ใช่
2: งานแบบให้หนามไม่ต่ำ
1: คุณเคยปอกทุเรียนไหมคุณกระต๊อบ
2: ไม่เคยเลยครับผมเกิดมาแล้วมีวาสนาให้ที่บ้านปอกให้อย่างเดียว
1: อ๋ออย่างวันก่อนเนี่ยก็คือทางพี่ปูพี่ปูใช่ไหมช่างแต่งหน้านะคะก็แบบคอยดูแลเสบียงคุณกระต๊อบ
2: ใช่แล้วนะฮะ
1: นี่แหละทีมดีทุกอย่างดีค่ะนะคะนี่แหละคุณผู้ชมใครสนใจนะคะนี่คือทุเรียนพันหลงใครเคยลองกินพันนี้ส่งมาคุยมาบอกเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยนะคะ
2: อยู่พิษณุโลกยังไม่เคยกินเลย
1: เห็นไหมหนุ่มพิษณุโลกยังไม่เคยกินเลยอ๋อทุเรียนพันหลงแล้วคุณนี่พาหลงไหม
2: ผมกลัวให้คุณมาหลงผมมากกว่าผมไม่พาหลงกับผมมาพาหลง
1: พาหลงก็คือเพราะว่าคุณน่ะปักหมุดไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร
2: ่ถึงแม้จะใช้ Google ก็ยังพาหลงอยู่ดีนะฮะนี่คือพันของผมครับ
1: โถเอ้ยเอาพาไปดูที่จังหวัดตราดกันหน่อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมที่ท่าโสมนะคะเขาเดินหน้าต่อยอดประมงอย่างเต็มที่นำหอยนางรมแล้วก็หอยแมลงภู่มาปรับเป็นเมนูใหม่เพิ่มมูลค่ากับผลผลิตค่ะดูหน้าตาชาวบ้านกันก่อนเลยเขาตั้งอกตั้งใจนะคุณผู้ชมเขาจัดขึ้นที่วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมบ้านสลักตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมงส่งวิทยากรลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สอนขั้นตอนการแปรรูปหอยนางรมและหอยแมลงภู่ให้กลายเป็นเมนูต่างๆเช่นหอยแผ่นอบกรอบและซาโมซ่าหอยแมลงภู่ค่ะ
2: ขั้นตอนการทำครับเขาจะเริ่มจากการนำเนื้อหอยมาล้างให้สะอาดครับก่อนเอาไปปั่นละเอียดและผสมเครื่องปรุงจากนั้นก็รีดเป็นแผ่นบางๆนำไปนึ่งให้สุกแล้วตากแดดจนแห้งก่อนตัดเป็นชิ้นสำหรับนำไปทอดเพื่อกินกันส่วนซาโมซ่าหอยแมลงภู่จะใช้เนื้อปั่นนะฮะเป็นเนื้อหอยปั่นหยาบนำไปผัดกับเครื่องปรุงก่อนห่อด้วยแผ่นแป้งแล้วก็ทอดจนกรอบนอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกกับผู้บริโภคแล้วครับยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มมูลค่ากับหอยนางรมและหอยแมลงภู่ของชุมชนด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งหอยนางรมท่าโสมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าประจำพื้นที่ของทางจังหวัดตราดเขาที่ก่อนหน้านี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ล่าสุดจะได้รับรางวัลพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะการอบรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสอนทำเมนูใหม่เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการต่อยอดสินค้าชุมชนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตราดต่อไปด้วยค่ะ
2: เป็นของขึ้นชื่อนะ
1: อันนี้ต้องไปทอดนะ
2: มันปั่นออกมาแล้วต้องไปปรุงนี่เขาไปทำไส้ซาโมซ่าไง
1: นี่แหละนะคะ
2: น่ารับประทานทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
2: ใครไม่เคยลองใครเคยลองเคยบอกหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
2: อ้าวเงินทองต้องคิดคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องคิดสักหน่อยใครที่จะซื้อรถต่อให้กระแสการซื้อรถช่วงนี้อาจจะซบเซาเคยได้ยินไหมว่าใครเคยซื้อรถแล้วโชว์รูมหรือเซลล์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีโปรโมชั่นช่วยซับดาวนะคะ
1: ค่ะ
2: เข้าใจคำว่าซับดาว
1: ซับดาวคือช่วยออกเงินดาวหรอ
2: ถูกต้องอย่างเช่นรถคันนึงล้านบาทเนี่ยนะครับเราจะดาว 25% นี่ก็คือ 250,000 บาททางมาร์จิ้นเซลล์เนี่ยเขาก็จะมีเงินก้อนนี้เอามาให้เราใช้อยู่แล้วทีเนี้ยหลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะ 250,000 บาทที่เขาบอกจะช่วยซับดาวเนี่ยสมมติว่าเขาช่วยเรา 250,000 จริงเราได้เต็มๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเขาช่วยซับ

0: ดาวน์จริงแต่มันมีภาษีที่แฝงเอาไว้ดังนั้นวันนี้ใครจะซื้อรถแล้วได้โปรโมชั่นได้ข้อเสนอมาเป็นเงินช่วยซับดาวน์ต้องฟังดีๆและภาษีที่ว่าคิดยังไงทำไมต้องจ่ายติดตามได้เลยครับ
1: ซื้อรถคันใหม่เซลบอกว่ามีส่วนลดให้ต้องระวังให้ดีเพราะอาจโดนเสียภาษีเพิ่มโดยไม่รู้ตัวพูดไปใครจะเชื่อได้ส่วนลดจากการซื้อรถมาทั้งทีใครจะไปนึกว่าต้องเอาส่วนลดตรงนี้ไปเสียภาษีเพิ่มด้วยซึ่งคำว่าภาษีในที่นี้ไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% นะคะแต่นุ่นหมายถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คนทั่วๆไปทำงานมีรายได้ต้องยื่นแบบภาษีกันอย่างน้อยปีละครั้งนั่นแหละค่ะนุ่นเองตอนที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นครั้งแรกบอกเลยว่าแทบไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันเพราะเราก็ซื้อของลดราคามาตลอดชีวิตปกติส่วนลดก็ต้องเป็นส่วนลดสิส่วนลดก็คือส่วนลดไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ส่วนลดจะไปเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้แล้วทำไมล่ะทำไมส่วนลดที่เราได้จากการซื้อรถคันใหม่ถึงไปเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ของเราได้ด้วยความสงสัยนุ่นก็เลยไปตามหาคำตอบมาพร้อมอธิบายให้ทุกคนแล้วค่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นเลยไม่ใช่ทุกส่วนลดนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บางส่วนลดก็คือส่วนลดจริงๆค่ะที่ไม่ต้องยุ่งอะไรเกี่ยวกับภาษีเลยแต่ส่วนลดที่ไปเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้คือส่วนลดที่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเงินช่วยเหลือเงินดาวหรือเงินซับดาวนั่นเองค่ะคือเวลาที่เราไปซื้อรถใหม่ด้วยความที่รถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาแพงมีมูลค่าสูงก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอเก็บเงินให้ครบก่อนแล้วถึงค่อยไปซื้อรถส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการขอไฟแนนซ์หรือว่าเป็นการกู้สินเชื่อเพื่อนำไปซื้อรถซึ่งเงินก้อนแรกที่เราจ่ายให้กับผู้แทนจำหน่ายเงินก้อนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเงินดาวยิ่งถ้าเราดาวเยอะก็จะทำให้มียอดหนี้สินที่เราจะต้องไปกู้เพิ่มเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะซื้อรถใหม่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็อยากจะเก็บเงินดาวให้ได้เยอะๆและทางผู้แทนจำหน่ายเองก็เล็งเห็นในจุดนี้ค่ะก็เลยออกเป็นโปรโมชั่นเป็นแคมเปญเป็นส่วนลดให้กับคนที่จะมาเป็นลูกค้าของเราด้วยการให้ส่วนลดสำหรับในส่วนที่เป็นเงินดาวที่เรียกว่าเงินซับดาวเช่นถ้าทางลูกค้าบอกว่าอยากจะดาวสัก 200,000 บาททางผู้แทนจำหน่ายก็อาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเตรียมเงินมาแค่ 150,000 ก็พอเดี๋ยวอีก 50,000 บาททางผู้แทนจำหน่ายจะให้เป็นเงินช่วยเหลือเงินดาวหรือเงินซับดาวให้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากซื้อรถมากขึ้นนั่นเองและส่วนลดเงินดาวหรือซับดาว 50,000 บาทตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทางผู้แทนจำหน่ายจะออกหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายหรือใบ50ทวิมาให้ถ้าเราได้รับใบนี้มาเมื่อไหร่แสดงว่าในทางภาษีแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก 50,000 บาทและเราจะต้องนํา 50,000 บาทตรงนี้เนี่ยแหละค่ะไปรวมกับเงินได้ประเภทอื่นๆเพื่อทำการยื่นภาษีประจำปีค่ะซึ่งในใบ50ทวิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางผู้แทนจำหน่ายเขาก็จะระบุไว้ว่าเราได้มีการหักภาษีณที่จ่ายไปแล้ว 3% ถ้าเป็นตัวเลขอย่างที่นุ่นยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าถ้าเราได้เงินซับดาว 50,000 บาทเท่ากับว่าเราได้มีการหักภาษีณที่จ่ายหรือมีการเสียภาษีไปแล้วเนี่ย 3% ของ 50,000 บาทหรือคิดเป็น 1,500 บาทและประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนที่เรายื่นแบบภาษีประจำปีเราสามารถยื่นขอเงิน 1,500 บาทตรงนี้คืนกลับมาได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีรายได้แล้วจำเป็นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วอันนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เราจะต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มด้วยค่ะถ้าเราเสียภาษีขั้นสูงสุดอยู่ที่ขั้น 5%เราจ่ายภาษีไปแล้ว 3% แปลว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 2% หรือจ่ายเพิ่ม 1,000 บาทแต่ถ้าเราเสียภาษีขั้นสูงสุดอยู่ที่ 35% เราจ่ายไปแล้ว 3% เท่ากับว่าอีก 32% เนี่ยเราจะต้องจ่ายเพิ่มหรือคิดเป็นจำนวนเงินแล้วอาจสูงถึง 16,000 บาทเลยทีเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้อื่นๆที่เราได้รับด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปซื้อรถใหม่แนะนำให้สอบถามทางเซลให้ชัดเจนค่ะว่าส่วนลดที่เราได้รับเนี่ยเป็นส่วนลดจริงๆที่ไม่ต้องไปยื่นภาษีหรือเปล่าหรือว่าเราได้รับมาเป็นส่วนลดเงินดาวหรือว่าเงินซับดาวและถ้าเราไม่ประสงค์จะได้รับส่วนลดเป็นเงินซับดาวแนะนำให้แจ้งกับทางผู้แทนจำหน่ายให้ชัดเจนอีกทีนึงค่ะเพื่อที่ทางผู้แทนจำหน่ายเนี่ยจะได้ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อออกเอกสารให้เราได้อย่างถูกต้องหรืออีกวิธีนึงคือเราก็เก็บเงินให้

0: ครบก่อนแล้วเราก็ซื้อรถด้วยเงินสดเต็มจำนวนไปเลยจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับภาษีเงินได้ค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: ฟังแล้วพอจะเห็นภาพกันไหมคือสรุปง่ายๆเวลาเราซื้อรถเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องเลือกเอาระหว่างจะเอาเป็นซับเงินดาวหรือซับตัวรถเข
0: ้
1: าใจไหมอย่างเช่นเรามีเขาบอกว่าเนี่ยมีส่วนลดให้คุณท็อปเนี่ยหนึ่งแสนบาทเราก็เลือกเลยคุณผู้ชมก็อาจจะเลือกว่าเอ้ยเอาแสนหนึ่งเนี่ยไปลดเงินดาวหรือเปล่าแต่อย่างที่คุณรุ่นบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเอาแสนหนึ่งไปลดเงินดาวเนี่ยมันต้องมีเสียภาษีน
0: ะ
1: เพราะมันมีทวี50มาให้เพราะถือว่าเป็นรายรับของเราเป็นรายได้เราแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะพูดกับลูกค้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเอาแสนหนึ่งเนี่ยไปลดราคาตัวรถเลยลดล้านหนึ่งเอาส่วนลด100,000ไปใส่แปลว่ายอดที่เอาไปคำนวณในค่างวดไฟแนนซ์เนี่ยจะคิดแค่ 900,000 บาทก็เลือกเอาเราก็จะผ่อนต่องวดเนี่ยถูกลงไงก็เลือกเอาว่าตอนนั้นบริบทชีวิตเป็นยังไงเงินดาวพอไหมถ้าไม่พอก็เอาไปซับดาวแต่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าไม่อยากเสียภาษีมีเงินดาวพอสมควรเอาไปลดตัวรถก็จะได้รถที่ถูกลงครับ
0: อ๋อนี่แหละเอาอธิบายเข้าใจง่ายๆนะคะคืออย่างที่บอกกันไปทุกอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วมันมีสิ่งที่เราต้องแลกแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเหมาะสมกับบริบทและสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า
1: ใช่นะครับจากเรื่องรถเรื่องการเป็นหนี้กับการดาวรถต่างๆไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะชวนผู้ชมย้อนวันวานกันหน่อยเปิดประสบการณ์ใหม่กับงานฉลองครบรอบ48ปีที่ไม่ได้มีแค่การดูสัตว์ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในตอนนี้หลายคนไม่ได้จดจำทุกคนจำหมูเด้ง
1: จะเจนหน้าเปล่าในพ่อเขาน
0: ะคะนี่บรรยากาศความคึกคักกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆงานเขาอ่ะจัดตั้งแต่เมื่อวันที่1ที่ผ่านมาแล
1: ้
0: วนะคะวันนี้วันที่2พรุ่งนี้อีกวันนึงวันที่3แล้วนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีเขาจัดงานฉลองครบรอบ48ปีนะคะคาราวานขอบคุณจากใจค่ะเพื่อขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มาเป็นส่วนหนึ่งตลอด48ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: คุณณรงค์วิชชดช้อยครับผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยท่านก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่1เนี่ยถือว่าเป็นวันครบรอบการเปิดให้บริการของสวนสัตว์ครับและปีนี้ก็ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่อยากจะชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมหลากหลายครับทั้งคาราวานอาหารของสัตว์ป่าที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมให้อาหารของเล่นแล้วก็สัตว์ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นตัวคาปิบารานี่เขียวหมุบหมับเลยหน้าเหมือนกันไปหมดเลยอ
0: ่ะ
1: คุณเชอร์สารนั้นคุณไม่มาอ่านข่าวหรอ
0: ประเด็นคือที่งงกว่าไม่ใช่สิคุณไม่
1: หน้าเหมือนคุณเชอร์สาร
0: นั่นคาปิบาร่าคุณบูลลี่เพื่อนนะ
1: สล็อต2นิ้ว
0: ใช่ไหม
1: เมื่อกี้ตัวนี้ตัวสมเสร็จไหมตัวกินมดใช่ไหมฮะตัวกินมดนะครับหรือจะเป็นสล็อต2นิ้วนะแล้วก็นี่นกฟามิงโก้นะครับฮิปโปโปเตมัสก็มีก็เป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างความใกล้ชิดกับสัตว์ป่าที่น่ารักเหล่านี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะมีโซนดนตรีในสวนให้ได้นั่งฟังเพลงท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะคะมุมถ่ายภาพกับแก๊งมาสคอตสัตว์ป่าแฮปปี้ซูค่ะโซนสินค้าโอท็อปบูธนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ถ่ายทอดความสำเร็จของงานวิจัยให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือไนท์ซูค่ะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสพฤติกรรมของสัตว์ยามค่ำคืนในบรรยากาศที่แตกต่างจากช่วงกลางวันอย
1: ่
0: างสิ้นเชิงเลยค่ะตอนนั้นน่ะเคยไปหาคุณปู่สล็อตอ่ะตอนนั้นคุณปู่นะยังไม่มีแฟนเลยนะตอนนี้มีแฟนมีลูกไปแล้ว
1: ดูสิแฟนเหรอ
0: ใช่
1: แฟนเหรอ
0: คุณปู่แฟนเขามีแฟนมีลูกล่าสุดอ่ะอันนี้นี่ค
1: ุ
0: ณ
1: ไฮยีน่า
0: หาพี่เลี้ยงเราหรือยัง
1: มี
0: ชื่อน้องจุ๊มเหม่งไง
1: อ๋อเหรอ
0: เออน้องจุ๊มเหม่งเป็นไฮยีน่า
1: โอ้นี่คุณเป็นแฟนคลับนะจริงๆก็จะเห็นว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งแต่ช่วงโควิดมานั้นกลับมาคึกคักเลยนะ
0: แล้วเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะใครเกิดเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณกระต๊อบ
1: คนเกิดเดือนมิถุนายนเนี่ยผมว่าแม่ผมเกิดเดี๋ยวผมจะลากแม่ไปดีกว่าว่าโปรดิวเซอร์เราก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันนะ
0: ใคร
1: เกิดเดือนนี้ฟังดีๆจ้าเขาลดค่ารถเนี่ยค่าเข้าชมเนี่ย 20% และในวันที่3มิถุนายนวันเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้เด็กอายุไม่เกิน12ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปชมฟรีเอ้าแม่ผมเข้าฟรีทั้งนั้นการเฉลิมฉลองครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การครบรอบครับแต่เป็นการชวนทุกคนกลับมาสร้างความทรงจำใหม่ๆไปพร้อมกับธรรมชาติและสัตว์ป่าตอกย้ำบทบาทของสวนสัตว์ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เรียนรู้ของคนทุกวัยครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะนี่เน้นย้ำเผื่อใครแบบอยากจะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่เป็นขบวนนกเพนกวินออกมานะคะเพนกวินเขาโชว์ตัวนะคุณผู้ชมนะคะเนี่ยมีหลายอย่างเลย
1: นี่หมีหมา
0: คือสิ่งสำคัญอย่างนึงนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากให้ใส่รองเท้าผ้าใบไปเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงเราที่มีโอกาสไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหลายรอบเนี่ยก็คือด้วยความที่พื้นเขาค่อนข้างขรุขระนะคุณผู้ชมด้วยธรรมชาติที่ให้เหมาะกับการอยู่ของสัตว์แล้วมันเป็นเขาอะค่ะแนะนำแบบนี้เพราะว่าอย่างตอนยุ้ยพี่ต๊อปไปอะล่าสุดอะเจอผู้สูงวัยล้ม อูต่อหน้าต่อตาเลยค่ะคือโอเคทางสวนสัตว์มีมาตรการในการดูแลแหละแต่เชื่อว่าหลายคนอยากจะแบบเดินเหินได้แบบสะดวกสบายแล้วคือระยะทางเชื่อเถอะจะไปโซนเดียวไม่มีอยู่จริงแนะนำใส่รองเท้าผ้าใบไปนะคะนี่อันนี้ชัยพรเองเพื่อนชัยพรนกฟลามิงโก้นี่นะคะนี่อ่ะจากเรื่องราวของที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดภาพเดินๆไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยหลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปอ่ะเพราะมันดูแล้วมันแบบเงียบๆครึมๆเอาพาไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายเขาบอกว่าปรับปรุงครั้งใหญ่เพิ่มสีสันเพิ่มเทคโนโลยีนะคะที่จะเชื้อเชิญต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาดูโฉมใหม่กันหน่อยค่ะของที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวร่วมกันเปิดตัวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายหลังจากปรับปรุงอาคารจัดแสดงเทศกาลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีภายในงานมีหน่วยงานท้องถิ่นผู้แทนด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสะท้อนความสนใจต่อแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำคัญแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: คุณเบญจวรรณพลประเสริฐครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายก็เล่าให้ฟังว่าการปรับปรุงครั้งนี้ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนแล้วเสร็จในปัจจุบันครับก็ครอบคลุมทั้งอาคารจัดแสดงหลักและพื้นที่บริการโดยมีการปรับนิทรรศการให้ทันสมัยการอัปเดตข้อมูลทางวิชาการให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ล่าสุดไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ครับทำให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เรื่องราวของเมืองพิมายตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงอารยะเขมรโบราณได้อย่างเข้าใจง่ายและสนุกมากขึ้นนอกจากนี้ครับก็ยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: ที่เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวได้
0: ตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนและหน่วยงานต่างๆมาใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปลี่ยนบทบาทพิพิธภัณฑ์จากที่เก็บของเก่ายุบว่ามันเป็นสำคัญมากนะการเปลี่ยนมิติใหม่ๆจากพื้นที่เก็บของเก่าสู่พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตนะคะแล้วปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นะเขาแบ่งการจัดแสดงออกไป2อาคารหลักค่ะภายในอาคารจัดแสดงหลักยังถูกออกแบบเป็น9ห้องที่เรียงร้อยเรื่องราวตั้งแต่ภูมิศาสตร์วิถีชีวิตความเชื่อพัฒนาการของชุมชนไปจนถึงความรุ่งเรืองของเมืองพิมายในอดีตอีกหนึ่งความสนใจคือโบราณวัตถุบางชิ้นที่นำมาจัดแสดงไม่เคยเปิดให้ประชาชนชมมาก่อนเพิ่มมิติใหม่ในการชมทั้งเชิงความรู้และประสบการณ์ด้วยนะคะชมัยพรชอบไปพิพิธภัณฑ์ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการจบประวัติศาสตร์มาไว้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างตอนไปอังกฤษเนี่ยคือวันพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะที่อยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยเขามีการจัดผังเมืองนะพี่ต๊อบคุณผู้ชมก็คืออยู่ใจกลางเมืองกระจุกอยู่ในพื้นที่เดียวกันและให้เข้าชมฟรีแต่อย่างนี้ค่ะจะมีโซนทั้งให้เข้าชมฟรีแล้วก็มีโซนเสียตังค์แต่ว่าให้เข้าชมฟรีเหมือนเป็นการดึงคนเข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาถ้าเกิดใครจะดูโซนไหนศิลปินท่านไหนเป็นพิเศษเขาดึงศิลปินดังๆไปจัดงานข้างในด้วยนะ อันนี้คุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะ
1: แต่นี่คือดูฟรีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะมีค่าธรรมเนียมในแต่ละพื้นที่ไม่กี่สิบบาทหรอกในไทยอ่ะ
0: ยุ้ยพูดเลยนะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอ่ะจ่ายเงินถูกที่สุดในโลกแล้วค่ะแค่ไปญี่จ่ายเงินคิดเงินเป็นเงิน400บาทไทยแล้วนะคะ
1: ถ้าที่ผมไปบ่อยๆเนี่ยก็จะมิวเซียมสยามตรงแถวนู่นน่ะที่อยู่ทางฝั่งติดท่ารุ่นน่ะทางไปท่ารุ่นเนี่ยคร
0: ับ ค่ะจริงๆน่ะถ้าเกิดเราไปส่วนใหญ่เขาให้เปิดพื้นที่ให้เราเข้าชมฟรีนะคะถ้าเกิดสนใจจะซื้องานเทศกาลก็ไปกันเพิ่มเติมยุ้ยเดี๋ยวนี้หลายคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทศกาลมากยิ่งขึ้นแนะนำพิพิธภัณฑ์เพิ่มไปเพื่อการเรียนรู้อีกหนึ่งพื้นที่ละกันค่ะ
1: นี่ก็คือทุกอย่างที่เรานำมาฝากกันนะครับในเช้าวันอังคารนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้ก็พักผ่อนกันนะครับแล้วอย่างที่บอกกันพรุ่งนี้ก็ยังคงต้องตื่นตาตื่นขึ้นมาสู้กันใหม่อ่ะและแน่นอนพรุ่งนี้วันหยุดนะครับเราทางเราแต่มันมีรายการมาให้คุณผู้ชมได้ดูติดตามกันจะได้ไม่คิดถึงกันนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่ครั้งหน้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: พี่เตอร์กับพี่แคทมาดูโค้ดได้ยังไงครับ
2: ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอน
3: คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
4: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
3: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ Rock and Dance
1: นักประจนเพลง Free Play วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

0: เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ
1: ขอบใจจ้ะแม่สร้อยไม่กลับหรือเรือนใหญ่น่ะ
0: คุณอ่อน
1: จะยุใครอีกล่ะ
0: อีฉันไม่ได้จะยุแยงอะไรนะเจ้าค่ะแค่จะบอกกล่าวให้สติคุณอ่อนนะเจ้าค่ะคือคุณอ่อนไม่เห็นพี่สาวหรือเจ้าค่ะว่าท่าทางดูชอบกล
1: พี่วาดเขาไม่เหมือนใครดอกไม่มีใครรักฉันเท่าพี่วาดแล้วก็ไม่มีใครรักพี่วาดเท่าฉัน
0: อุ๊ยตายช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยคุณวาดรักคุณเลิศ
1: แม่ซอยเห็นอย่างนั้นหรือ
0: เห็นไหมล่ะเจ้าคะอีฉันว่าแล้วว่าคุณน่ะต้องไม่เชื่ออย่างคุณน่ะตามคุณวาดไม่ทันหรอกเจ้าค่ะอีฉันเห็นนะเจ้าค่ะเวลาคุณวาดมาถึงก็รีบเข้าครัวรีบทำกับข้าวให้พวกคุณรับทาน
1: ก็พี่วาดมีหน้าที่ทำกับข้าวเหมือนอย่างฉันแต่ตอนนี้ฉันทำเองไม่ได้พี่เขามาช่วยก็ถูกแล้วนี
0: ่อีฉันอยากจะฝากให้คุณคิดให้ดีนะเจ้าคะตอนนี้คุณทำกับข้าวเองไม่ได้คุณวาดมาช่วยแล้วมีอะไรอีกที่คุณทำให้คุณเลิศไม่ได้คุณวาดก็อยากจะมาช่วยอีกกระมัง

ตอนนี้คุณทำกับข้าวเองไม่ได้คุณวาดมาช่วยแล้วมีอะไรอีกที่คุณทำให้คุณเลิศไม่ได้คุณวาดก็อยากจะมาช่วยอีกกระมัง

0: ออกมาทำอะไร
1: พี่ท้องเสียเดี๋ยวจะออกมาเอายามากินนี่ยาฝรั่งพี่เอากลับมาด้วยพี่ทำให้น้องทั้งสองคนต้องตื่นด้วยพี่ขอโทษด้วย
0: ออด
1: น้องออนน้องออน
0: ออน
1: เจ็บท้องด้วย
2: ปวดมากเลยพี่วาด
3: น้องออนรีบกลับไปขึ้นเตียงเร็วว
1: าดฝากดูน้องออนด้วย
0: ค่ะ
1: พี่ไปตามหมอเอาเดี๋ยวออกเลย
4: น้องจะคลอดแล้ว
0: แม่ออนจะเห็นทั้งลูกฉันไม่ไหวแล้วค่ะ
3: ไม่ไหวลูก
0: นี่ขนาดแล้วทำไมคุณพ่อหมอยังไม่มาอีกล่ะฮะ
3: โอ๊ยลูก
0: ท้องแรงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะมันจะเจ็บหน่อยมันจะคลอดลำบากอดทนไว้นะลูกนึกถึงคุณพระคุณเจ้าเอาไว
5: ้ทำไมคุณพระหมอไม่มาสักทีนะเจ้าค่ะคุณอ่อนจะหมดแรงอยู่แล้ว
0: พี่วาดน่ะแล้วพี่เลิศน่ะพี่วาดกับพี่เลิศไปไหนอ่ะ
5: คุณวาดกำลังเตรียมน้ำร้อนเจ้าค่ะส่วนคุณเลิศก็ไปตามคุณพระหมอจริงเจ้าค
0: ่
5: ะ
0: แม่อ่อนอดทนเอาไว้นะลูกสวดมนต์เอาไว้นะแม่อ่อนสวดมนต์เอาไว้ลูก
6: ฉันจะไปดูแลพี่เลิศด้วยนะคะ
0: แม่อ่อนไม่พูดแล้วนะแม่บอกให้สวดมนต์ไงลูกสวดมนต์นึกถึงคุณพระคุณเจ้าเอาไว
3: ้นางสร้อยมีอะไรคุณเลิศกลับมาแล้วเจ้าค่ะ
7: ออกแรงเบ่งเลยครับออกแรงครับ
8: แรงบีบตัวของมดลูกไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมฉีดยาช่วยกระตุ้นการคลอดก่อนละกัน
1: ครับ
0: ไม่เอาไม่ฉีดไม่เอาไม่ฉีด
1: น้องอ่อนน้องอ่อนน้องอ่อนทำใจดีๆไว้น้องอ่อนน้องอ่อนคุณหมอเก

0: รอสักพักหนึ่งยาถึงจะออกฤทธิ
1: ์เชิงการคนไข้ค่อนข้างจะแคบเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับถ้าเด็กออกไม่ได้อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยคีบออกมาด้วยผมก็เตรียมมาแล้ว
2: บีบมือไม่ไว้นะ
1: แรงครับ
0: แรงครับ
3: ต้องบีบอีกครั้งนะ
1: เอาเลยครับออกแรงเบ่งเลยครับเบ่งอีกครับ
3: ทางนี้เจ้าค่ะทางนี้ไม่เสนอหน้าอะไรตรงนั้นมาแน่
4: เจ้าค่ะแม่ออกเป็นยังไงบ้างคะเข้าหรือยัง
5: ผู้หญิงหรือผู้ชาย
4: อะแม่อ่อนทำใจดีๆนะลูกนะพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกไม่ต้องกลัวนะแม่อ่อนด้วยขอให้แม่อ่อนปลอดภัยขอให้ลูกแม่อ่อนคลอดออกมาครบ32ด้วยเถอะ
6: ทำอย่างคะแล้วบทสวดองคุลีมาล่ะคะ
4: โอ๊ยแม่ทองสำลีฉันลืมไปหมดเลยอ่ะมัวแต่ตื่นเต้นฉันอยากให้แม่อ่อนปลอดภัยอ่ะ
0: ทุกคนออกจากห้องไปก่อนนะครับกรุณาออกจากห้องเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ขอประทานโทษนะครับเชิญขอรับทุกท่าน
0: นอกจากคุณพระหมอแล้วผมจะให้อยู่ได้อีกเพียงคนเดียวเท่านั้น
4: แม่อ่อนให้แม่อยู่ด้วยมีลูก
7: ให้พัดอยู่ด้วยไหมเจ้าคะ
8: เดี๋ยวผมอยู่กับอ่อนเองขอรับ
9: ฉันอยากให้พี่วาดอยู่กับฉันค่ะ
1: ได้ยินกันแล้วใช่ไหมขอรับเชิญครับ

0: อะไรครับนี่ครับออกแรงนี่หน่อยครับแรงนี่ครับ
1: สายแล้วยังไม่คลอดอีกเหรอฮะ
2: ยังครับ
1: ถ้าจะไม่ดีแล้วล่ะลูกแฝดซะด้วยเมียแกก็ตัวเล็กบอบบาง
2: ไม่หรอกครับคุณพ่อหมอฝรั่งอเมริกันของผมเก่งมาก
1: แม่ช้อยฉันขอโทษฉันขออโหสิกรรมแต่ช้อยจะโกรธฉันฉันไม่ว่าหรอกแต่ขอให้แม่ช้อยได้ช่วยดูแลลูกอ่อนให้คลอดได้โดยปลอดภัยด้วยเถอะนะ
3: คุณช้อยช่วยลูกอ่อนด้วยนะคะหลานแฝดของเราและลูกอ่อนจะต้องปลอดภัยนะคะคุณช้อย

0: ู้หญิงนะ
1: เสียงนี้น่าจะเป็นเด็กผู้ชายนะฉันว่า

0: ฉันรู้ตั้งแต่ที่พ่อเลิศตัดฟืนไม้มะขามแล้วว่าต้องได้ผู้ชายคนผู้หญิงคน
1: เขาว่าถ้าตัดท่อนฟืนยาวจะได้ลูกชายท่อนฟืนสั้นก็จะเป็นลูกสาวไง
0: ใช่แล้วพ่อเลิศก็ตัดฟืนสั้นๆยาวๆไม่เท่ากันค่ะ
2: แต่ฉันดูที่สะดือค่ะถ้าสะดือคว่ำจะได้ลูกชายแต่ถ้าสะดือหงายจะได้ลูกสาวแต่ของแม่อ่อนนี่ไม่คว่ำไม่หงายอีฉันก็เลยคิดว่าจะต้องได้ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวเลยค่ะ
3: ดูหน้าเจ้าล้ำนี่สิยิ่งดูนี่ยิ่งมีเขาเหมือนตาของมัน
1: คุณพระดูสิเหมือนปู่ตังหากล่ะ
3: ส่วนแม่เลื่อนเนี่ยนะดูแล้วเข้าหน้าก็เหมือนแม่ช้อยเขา
0: เหมือนฉันตั้งหากค่ะ

0: ทั้งแน่นทั้งตันเลยจริงเนี่ยหลังปูเนี่ย
1: ไหนเรียกอาปางสิลูกอาปางอาปาง
2: เด็กยังเล็กอยู่เจ้าค่ะยังเรียกไม่ได้เจ้าค่ะ
1: เออจริง
3: เป็นฝาแฝดแต่หน้าไม่ยักษ์เหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ไหนไหนไหนมานี่มาให้ตาดูใกล้ๆหน่อยสิน่ารักน่าชังจริง
4: ๆแม่อ่อนเดี๋ยวก่อนทำพิธีเนี่ยนะพาลูกไปที่ธรณีประตูก่อนนะ
5: เอออีฉันว่าเอาลงไปตรงชานบันไดเลยดีกว่านะคะคุณหญิงแม่อ่อนเดี๋ยวให้ลูกเอาเท้าแตะดินสักสามหนนะ
4: เอาไปให้แม่นางธรณีช่วยดูแลให้ไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านไว
0: ้มันนี่มาตาอุ้มเองตาพาไปเอง
5: คุณพระคุณพ่อคุณพระนั่งก่อนค่ะคุณพระนั่งก่อนค่ะ
0: ใครมีพวกยาลมยาหอมบ้างฮะไปถามมาทีซิไป
1: ฉันมีค่ะ
5: คุณพระนี่ค่ะคุณต้องยากันนะคะเป็นยังไงคะคุณพระ
6: ฝากพระแม่ธรณีปกป้องดูแลหนูด้วยนะ

0: มาทันเวลาพอดีคุณสิทธิ
1: ์กระผมจะเป็นพ่อทูนหัวให้เด็กๆกระผมก็ต้องทำหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องสิขอรับ
0: เป็นเกียรติมากที่ลูกๆฉันเนี่ยจะได้พ่อทูนหัวที่เป็นเจ้าสัวที่ร่ำรวยที่สุดในพระนครแห่งนี้

0: แต่ทางที่ดีก็ควรจะมีแม่ทุนหัวเสียก่อน
1: คนนี้ชื่อเจ้าล้ำเจ้าล้ำเป็นชายขอให้โตขึ้นทำราชการรับราชการเป็นเจ้าขุนหมู่นายเป็นเจ้าพญานาหมื่นเป็นหลักชัยที่พึ่งกับครอบครัวทหารนะชื่นใจจริงเจ้าคุณเจ้าเรื่องเจ้าเรื่องเป็นสาวเป็นนางนี่โตขึ้นขอให้เป็นเบญจกัลยาณีเป็นกุลสตรีมีน้ำใจงดงามอ่อนหวานมีจิตใจที่เมตตากรุณาแล้วอย่าลืมต้องทำครัวให้เก่งๆให้เหมือนแม่แล้วก็เหมือนยายๆของเจ้าซะด้วยนะ

0: ขอบพระคุณคุณพ่อมากนะคะที่กรุณามาเยี่ยมพี่กล้าอย่าลืมให้คุณพ่อพบแพทย์ด้วยนะคะ
1: โอ้ยพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกเวียนหัวนิดหน่อยนิดเรื่องปกติ
2: ไว้เดือนหน้าทำขวัญเดือนแม่จะมาใหม่นะ
3: โกนผมไฟแล้วมาใหม่นะคะ
0: ค่ะ
4: เดินทางปลอดภัยนะคุณพระ
1: ขอบคุณที่คุณขอรับมาให้พ่อกอดทีสิลูก

0: ค่ำนี้คุณเลิศคงมาคนเดียวเพราะคุณอ่อนล้มหมอนนอนเสื่อไปเสียแล้ว
1: ถ้าฉันล้มหมอนนอนเสื่อได้บ้างก็คงจะดี
0: คุณวาดพักได้เลยนะขอรับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกับข้าวกับปลาผมว่าคนที่ตลาดไว้แล้วพอเห็นว่าที่บ้านคุณวาดบริวารก็น้อยเต็มที
1: พวกทาสคุณพ่อก็ปล่อยไปหมดแล้วพวกไพร่สมคุณพ่อก็บอกให้กลับบ้านเมืองไปจนเกือบหมดเหลือแต่ข้าเก่าเต่าเลี้ยงไม่กี่คนแล้วถ้าคนที่ตลาดที่คุณจ้างมาทำกับข้าวต้องการอะไรบ้างก็บอกบ่าวให้ช่วยได้แต่ก็คงไม่ต้องทำอะไรมากดอกเพราะตั้งแต่ที่คุณพ่อป่วยออดๆแอดๆแล้วต้องออกมาอยู่ที่บ้านเพื่อนข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาก็หายไปเสียบ้างงานศพก็คงจะมีแต่คนในครอบครัวกับญาติญาติเท่านั้นเอง
0: ขอรับ
1: เดี๋ยวแล้วกับข้าวที่คุณว่าจะให้เขามาทำมีอะไรบ้าง
0: ก็มีหล่นเต้าเจี้ยวต้มกะทิสายบัวกับปลาทูแกงเหลืองมะละกอกุ้งแกงปูใบชะพลูหมูหวานกุ้งหวานขอรับ
1: มีแต่ของที่คุณพ่อชอบทั้งนั้นเลย

0: างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำเองไม่ให้ใครช่วย
1: คุณวาดคุณทำไม่ไหวดอกขอรับ
0: ฉันทำไหวฉันจะทำ
1: ว่าจะเอาอะไรขอรับ
0: มะพร้าวในสินฉันต้องเอามะพร้าวหลายลูกต้องทำหล่นทำต้มกะทิทำแกงคั่วฉันต้องใช้มะพร้าวต้องกี่ลูกดีแล้วไหนจะขนมอีก
1: ขนมเป็นมันเชื่อมกับเปียกปูนขอรับ
0: ใช่ต้องใช้หัวกะทิต้องใช้หัวกะทิสำหรับหยอดหน้านะแล้วเปียกปูนต้องใช้เปียกปูนต้องใช้มะพร้าวทึนทึกสำหรับขูดด้วยฉันต้องใช้มะพร้าวหลายลูกในสินไปขึ้นมะพร้าวให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันต้องใช้หลายลูกในสินเรียกไปขึ้นมะพร้าวมา
1: คุณว่าใจเย็นๆขอรับเดี๋ยวผมให้คนจัดการมาให้
0: มันก็รีบไปสิฉันบอกจะเอามะพร้าวไงในสินเอามาหลายลูกไปในสินฉันบอกว่าจะเอา
1: คุณวาด

0: มมีเรื่องอยากจะเรียน
1: บ้านนี้เป็นของพ่อกล้า
0: ถ้าคุณแม่ทองสำลีจะอยู่ที่นี่ผมขอให้อยู่ไปเช่นเดิมเพราะที่ดินทุ่งนาและสวนอัมพวาทั้งหมดนี้คุณพ่อก็ยกให้คุณแม่ทั้งหมด
1: แม่จะอยู่ได้อย่างไรบ้านที่ไม่มีคุณพ่อตัวกล้าเองก็จะกลับมาได้เฉพาะวันหยุดเท่านั้น
0: งานยุ่งมากจริงๆระยะนี้ผมต้องไปจันทบุรีของฝรั่งเศสอยู่บ่อยๆยิ่งทำให้กลับน้อยลงไปอีก
1: แม่อยู่คนเดียวไม่ได้แม่ทนไม่ได้หรอกพ่อกล้า
0: ผมกำลังซ่อมบ้านที่คลองสารบ้านเก่ามรดกของคุณแม่ช้อยของผมถ้าสร้างเสร็จผมก็จะไปอยู่ที่นั่นถ้าคุณแม่กับหน่อยจะไปอยู่ด้วยผมก็ยินดีครับ
1: จริงหรือพ่อกล้าจะให้แม่ไปอยู่ด้วยจริงๆหรือ
0: ถ้าคุณแม่อยากอยู่นะครับจะได้ใกล้อ่อนกับวาดด้วยแล้วบ้านนี้ถ้าไม่มีคนอยู่ผมก็จะให้พวกบ่าวที่ไม่มีที่ไปอยู่ทำมาหากินเก็บพืชผลต่างๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีดีไหมครับคุณแม่
1: ผมจะต้องขึ้นพาพ่อกล้าแล้วนะ
0: ผมยินดีที่สุดครับคุณแม่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆผมก็รักเหมือนแม่แท้ๆของผม

0: น้ำขิงจ้ะแม่เอมแม่ผินเรียกน้ำนมช่างงัดเชียวล่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะแม่พัด
2: กับข้าวแม่พัดอร่อยทุกอย่างเลย
0: กินให้มากๆนะเดี๋ยวให้น้ำนมคุณหนูเสร็จก็ต้องกลับไปให้น้ำนมลูกตัวเองอีกจะได้ไม่เพลียไง
1: ลูกฉันกินเก่งอย่างอะไรตัวใหญ่กว่าคุณหนูมาก
0: แหมก็แม่เอมน่ะนมดีน้ำนมไหลได้ทั้งวี่ทั้งวัน
1: สงสัยได้มะละกอขิงหัวปีบ้านนี้นี่แหละท้องคราวก่อนน้ำนมก็ไม่มากขนาดนี
2: ้ฉันก็เหมือนกันท้องนี้น้ำนมไหลทั้งวันนี่ถ้าไม่มาเป็นแม่นมนะน้ำนมก็ไหลเปื้อนเสื้อเปื้อนผ้า
0: อย่าไปกินของขมของเผ็ดหรือว่าไอ้พวกที่มีกลิ่นแรงๆนะเดี๋ยวน้ำนมเสียหมดแล้วก็เหล้ายาเนี่ยนะอย่าไปซดเข้าเชียวนะ
1: ไม่จ้าไม่จ้าไม่กินอยู่แล้วจ้า
2: ฉันน่ะรับเป็นแม่นมเขา

0: นี้น้องอ่อนต้องเรียกพี่ว่านายเสนองานประพาสหุ้มแพร
1: นายเสนองานประพาสหุ้มแพร
0: จ้ะ
1: น้องเอาแต่นอนป่วยไม่ได้ช่วยงานอะไรใครเลย
0: น้องอ่อนตอนนี้น้องอ่อนร่างกายอ่อนแอมากขึ้นไปบ้านนู้นบ้านนี้ทีไปวัดไปสถานที่ต่างๆร่างกายน้องจะทรุดลงได้นะ
1: น้องเป็นคนอาภัพเกิดมาแม่ก็ตายแล้วพอพ่อถึงแก่กรรมน้องก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะไปทำหน้าที่กับลูกก็ไม่มีน้ำนมให้แม้เพียงสักหยดต้องให้ลูกไปอาศัยนมคนอื่นกิน
0: นี่ต้องอ่อนพี่ก็กินนมแม่นมเหมือนกันแม่ของพี่ก็ไม่ได้มีน้ำนมให้พี่มันไม่ได้เรียกว่าอาภัพดอก

0: Lord.
1: คุณพี่ลุกมาทำไมคะ
0: ก็น้องยังไม่นอนจะให้พี่นอนได้อย่างไรเล่า
1: แต่พรุ่งนี้คุณพี่มีตามเสด็จแต่เช้านะคะ
0: ใช่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างพระพลาที่ราชวังสวนดุสิตแล้วน่าจะประทับเพื่อวางแผนก่อสร้างพระตำหนักต่างๆที่นู่นด้วยต้องมีการขุดสระถมดินแลดูตัดถนนอีกทั้งหมดทรงโปรดให้ทำทางระบายน้ำแล้วก็การวางท่อประปาไฟฟ้าท่านทรงเร่งให้เสร็จเร็ว
1: ทรงกลับจากอีรอบมาได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชวังของเขาดูสวยงามหรูหราแล้วก็ทรงเห็นว่าของเดิมๆเก่าๆที่เรามีมันคร่ำคร่าสุดโทรมก็เลยต้องทรงสร้างวังตั้งเมืองใหม่เพื่อที่จะให้สง่างามโอ้ทัดเทียมพวกฝรั่งนั่น
0: ไม่ดีหรอกหรือเวลาที่น้องอ่อนเนี่ยกลับเข้าไปถวายงานเสด็จของน้องอ่อนน้องอ่อนก็ได้ไปเจอพระตำหนักใหม่ๆสวนสวยๆดอกไม้งามๆมีบ่อน้ำกว้างๆมาให้เที่ยวเล่นด้วย
1: ตำหนักใหม่แต่ก็จะไม่ใช่เรือนทรงประเคนอีกต่อไปไม่ใช่ห้องเครื่องที่มีกลิ่นที่เคยคุ้นไม่ใช่เรือนที่น้องเคยซุกหัวนอนสุขสบายมานานมันจะเป็นที่ใหม่แปลกหูแปลกตากลายเป็นที่ที่ไม่มีความทรงจำใดๆอีกต่อไป
0: อ่อนไม่ร้องไห้สิ

เศร้าเหลือเกินพ่อตายแล้วน้องไม่เหลือใครแล้วเกิดมาอาภัพทำให้แม่ต้องตายแล้วก็ยังเป็นต้นเหตุให้พ่อต้องมาตายอีกน้องบาปหนาเหลือเกิน

ำไมน้องถึงไม่ตายไปเสียตั้งแต่คราวที่คลอดลูกเหมือนอย่างคุณแม่จะได้สิ้นเวรสิ้นกรรมกันสักที

0: บ่าวสงสารคุณเลิศเหลือเกินเจ้าค่ะ
1: รักเมียหลงเมียไม่อยากจะห่างเมียไปข้างใดเลย
0: ตั้งแต่คุณเลิศกลับมาจากอีหลอกคุณอ่อนคลอดลูกแล้วหลังจากที่คุณพ่อของเธอเสียคุณอ่อนแลดูอ่อนแอลงไปทุกทีทุกทีคุณหญิงว่าไหมเจ้าคะ
1: ใช่แม่อ่อนดูไม่ดีขึ้นเลยหนำซ้ำยังดูย่ำแย่ลงอีก
0: คุณอ่อนป่วยกายป่วยใจไม่เลิกเช่นนี้คุณเลิกก็ห่อเหี่ยวไปด้วยสินะเจ้าคะ
1: อะไรนะ
0: คุณหญิงเจ้าคะพูดก็พูดเถอะนะเจ้าคะคุณเลิศไปอีหลอบตั้งนานสองนานพอกลับมาเมียกำลังท้องและคลอดลูกเมียก็มาเป็นเสียอย่างนี้อีฉันคิดดูแล้วสองคนนี้หลังจากที่เข้าหอกันจากนั้นคุณเลิศก็ต้องไปไกลแล้วจากนั้นก็ไม่น่าจะได้ร่วมเรียนเคียงหมอนกันอีกเลยนะเจ้าคะ

0: กลิ่นและรสชาติมันสุดทนจริงๆพัด
1: หวานออกเจ้าค่ะไม่มีอะไรต้องขยาดเลยเนี่ยลูกยอตำกับพริกไทยป่นเสร็จแล้วก็ใส่เกลือ1ถ้วยตะไลน้ำผึ้งอีก3ถ้วยดองไว้3คืนกินเช้ากินเย็นช่วยขับเลือดร้ายๆที่มันค้างอยู่ออกนะเจ้าคะผิวพรรณก็จะได้สดใสอารมณ์ก็จะได้สดชื่นร่างกายได้แข็งแรงด้วยไงเจ้าคะ
0: กินไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น
1: ก็คุณนะแอบบ้วนทิ้งถ้าไม่คอยเฝ้าดูคุณก็คอยโกงตลอดนะเจ้าคะ

0: แม่อ่อนแม่อ่อนจะเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ไม่ได้แม่อ่อนต้องหยุดงองแงหยุดดื้อแล้วก็รักษาตัวเองให้หายสบายกายสบายใจให้เร็วเร็ว
1: ค่ะคุณแม
0: ่แม่อ่อนเอาแต่เฝ้ากลนเศร้าเหงาหงอยอยู่ทุ่งเบอร์เชื่อวันแบบเนี้ยคนที่น่าเวทนาที่สุดก็คือพ่อเลิศ
1: ค่ะคุณแม่
0: แม่อ่อนพ่อเลิศเขาจับแม่อ่อนไปอีรอบก็ต้องหลายเดือนพ่อกลับมาถึงแม่อ่อนเองก็ใกล้จะคลอดแล้วพอคลอดแล้วแม่อ่อนก็มาเป็นเสียเช่นนี้แม่อ่อนคิดถึงใจผัวบ้างเขาเป็นผู้ชายเขาต้องการความสนิทเสน่หา

0: แม่อ่อนเองก็ไม่นำพา
1: ฉันทราบดีค่ะพี่เลิศเองก็คงทุกข์ใจไม่น้อยแต่เขาก็ไม่เคยบ่นกับฉันแต่อย่างใดไม่ทราบว่าพี่เลิศไปเล่าให้คุณแม่ฟัง
0: พ่อเลิศเขาเป็นผู้ดีฉันเลี้ยงเขามาอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเขาไม่บ่นดอกเขาไม่ปิปากบอกใครทั้งนั้นฉันสังเกตเห็นเอง
1: ฉันไม่ดีเองฉันไม่มีแก่ใจจะปฏิบัติพี่เลิศเลยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเหมือนกัน

0: หล่อนเป็นใครมาทำอะไรที่เรือนนี
1: ้อีฉันชื่อเฉอเจ้าค่ะเป็นบ่าวเรือนใหญ่ที่คุณหญิงให้มาช่วยเรือนนี้เจ้าค่ะคุณเลิศพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะบ่าวจะปรนิบัติเอง
0: ไม่ต้องพูดแล้วกลับไปได้แล้วไป
1: คุณเลิศไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือเจ้าคะอีฉันจะนวดให้ผ่อนคลายสบาย
0: ฉันบอกให้ไปเป็นสาวเป็นนางทำไมถึงกล้ากับผู้ชายเช่นนี้ไม่มีใครอบรมสั่งสอนหรือไงกลับไป
2: พวกแม่ๆของเรานี่เหมือนกันจริงๆเรื่องที่พยายามจะหาผู้หญิงมาให้ดูแลลูก
0: อาม่าของคุณด้วยหรือ
2: ไม่ผิดทุกวันนี้ท่านยังกลุ้มใจที่กระผมยังครองโสด
0: นั่นก็สมควรเพราะคุณสินเนี่ยก็อายุไม่น้อยไปกว่าผมแต่ผมนี่สิทั้งแต่งงานแล้วมีลูกแล้วท่านก็ยังพยายามหาเมียน้อยเมียบ่าวหาเด็กสาวๆมาปฏิบัติภักดี
2: ก็ฉลองศรัทธาท่านเสียหน่อยเป็นไร
0: ถ้าขืนปล่อยไปแบบนั้นนะอาการของน้องอ่อนก็มีแต่จะทรุดลงทุกวันนี้เนี่ยก็ระทมทุกข์ไม่รู้คลาย
2: ยังไม่หายหรือ
0: ใช
3: ่กงจื้อขอรับดื่มโสมทั่วนี้ให้หมดด้วยนะขอรับเท่าแก่เนี้ยบอกว่ากงเจื้อทำงานมากต้องบำรุงสมองมันจะช่วยให้ความจำดีไม่อ่อนแอก็เฉื่อยชาร
2: ู้แล้วรู้แล้ว

0: แล้วก็ไปบอกเท่าแก่เนี้ยด้วยนะว่าอ้วเนี่ยดื่มหมดถ้วยเลยเนี่ยเห็นไหม
1: ขอรับ
2: คุณสินคุณพอจะมียาสมุนไพรจีนที่ช่วยรักษาอาการของน้องอ่อนบ้างไหมตอนนี้น้องอ่อนเนี่ยก็กินยาไทยที่ช่วยบำรุงเลือดลมแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยแต่อาการทางใจก็ไม่ดีขึ้น
0: เยียวยาทั้งกายและใจ
2: อาการเศร้าทุกข์สิ้นหวังเหมือนไม่อยาก

0: มีความสุขสดชื่นเหมือนจมอยู่กับใต้น้ำผมพยายามฉุดขึ้นมาเท่าไหร่น้องอ่อนก็มีแต่ขัดขืนไม่อยากจะขึ้นมา
1: บำรุงทั้งกายและใจให้สดชื่น
2: แม่อ่อนดูไม่ดีขึ้นเลยอ่ะหนำซ้ำยังดูย่ำแย่ลงอีก
3: โง่บีจี้แกโรคเศร้าซึมหม่นหมองเอาแต่ร้องไห้
4: นี่น้องอ่อนยังไม่ดีขึ้นหรือ
5: เกิดมาอาภัพทำให้แม่ต้องตายแล้วก็ยังเป็นต้นเหตุให้พ่อต้องมาตายอีก
2: และกำยานนี้ยังใช้เป็นยารักษาจิตใจคนเราได้อีกด้วย
6: เพียงดมกลิ่น

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
2: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่ๆ
3: กูอ่านแย่ของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6 มิถุนายน

0: วันนี้เวลา 20:30 ทางไทย PBS
1: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
2: จะพาไปเชื่อมฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: เตรียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าน้ำพริกไหนจะได้ไปต่อในรายการยกคนคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่6มิถุนายนนี้14:05 ทางไทย PBS

0: ย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราษฎร์ครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS
1: 21 พฤษภาคมปี 2026 ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิก29ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี1996เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดย3คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาพร้อมประกาศว่าหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้เต็มกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยใบเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS ค่ะกิฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาชลีโปสุวรรณค่ะก็ชมกันได้อีก1ช่องทางนะคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ก็เชื่อวันนี้หลายคนอาจจะยังหยุดอยู่หยุดต่อ หยุดต่อไปนะพี่กิฟแต่ว่าไทยบันเทิงก็มาเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าข่าวเราเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะก็มีข่าวสารเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องชีวิตประจำวันคุณผู้ชมค่ะจะหยุดหรือจะไปไหนเนี่ยค่าใช้จ่ายเซฟได้เซฟตอนนี้ประหยัดนะคะจะไปไหนก็ดูค่าน้ำมันก่อนเนาะซื้อของเข้าบ้านจะทำยังไงให้มันประหยัดนะคะครอบครัวคนดังเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็ต้องคิดนะคะเพราะว่าอยู่กันหลายคนที่สำคัญใช้จังหวะนี้สอนลูกๆด้วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในครอบครัวพี่ซินดี้สิรินยาบิชอปนะคะคนนี้ล่าสุดเพิ่งได้ฟังเมาส์กับพี่ลูกเกดในพอดแคสต์รายการนึงบอกว่าโอ้โหเดินแบบกันตั้งแต่ได้ตังค์แค่หลักไม่กี่พันบาทเท่านั้นนะคะจนตอนนี้เป็นคุณแม่มีลูกสาวคนนึงมีลูกชายคนนึงบอกว่าจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้แหละเป็นช่วงที่ต้องพูดคุยกับลูกให้รู้เรื่องค่ะ
2: คือครอบครัวเราค่อนข้างจะระวังเรื่องการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วอะค่ะจะค่อนข้างไม่ได้แบบอะไรที่เป็นของแพงอย่างมากก็แบบถ้าจะทำอะไรพิเศษส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกันก็บอกว่าปีนี้ไม่ไปแล้วนะเพราะธรรมดาเราจะต้องกลับไปอเมริกาทุกซัมเมอร์ก็เลยบอกว่าปีนี้ไม่ไปด้วยหลายๆสาเหตุด้วยอะคิดว่าอยู่ประเทศไทยที่สงบดีกว่าแล้วก็ใช้โอกาสให้เป็นการโอกาสการเรียนรู้พัฒนาตัวเองในช่วงซัมเมอร์กลายเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเด็กๆตอนแรกก็แบบงงแงอยากจะไปเที่ยวสุดท้ายแล้วมีงานมีนู่นมีนั่นมีเข้ามาเยอะก็เลยแบบว่าเห็นไหมมันก็บางทีเราตัดสินใจเซฟมันก็จะมีดีๆเข้ามาอีกเราก็จะตามข่าวเราก็จะบอกว่าตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ได้แบบอยู่ดีๆเป็นวิเศษมาจากสวรรค์นะคะมันเป็นที่มาที่ไปน้ำมันมันมาจากไหนไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสแต่ก็หวังว่ามันจะไม่ต้องสอนไปเรื่อยๆกลับไปเป็นแบบว่าแบบราคาเดิมเร็วๆนี้
0: พี่ซินดี้ก็ถือโอกาสนี้คุยกับลูกๆให้เข้าใจนะคะแม้กว่าจะได้พลังงานมันก็ยากเย็นตอนนี้ราคาทุกอย่างก็แพงขึ้นด้วยอย่างพฤติกรรมเที่ยวเท่าที่จำเป็นค่ะใช้จ่ายระวังมากขึ้นนะคะนอกจากภาครัฐจะเริ่มมีมาตรการประหยัดพลังงานแล้วภาคท่องเที่ยวเองก็เริ่มพูดถึงแนวคิดเที่ยวใกล้บ้านมากขึ้นค่ะและดูเหมือนว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่เซฟค่าใช้จ่ายแต่กำลังค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดและไลฟ์สไตล์ของหลายคนด้วยว่าบางครั้งความสุขอาจไม่ได้อยู่ที่การออกทริปใหญ่หรือว่าไปไกลๆค่ะแต่อยู่ที่คุณภาพของการใช้เวลากับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกเราอาจจะคุณภาพอยู่ที่ของกินอร่อยและคาเฟ่ใกล้บ้านนะประหยัดหน่อย
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเผื่อสแกนได้
0: สแกนได้
1: แล้วก็ช่วยนะคะคือช่วงนี้อาจต้องประหยัดไม่พอก็ต้องหาเงินทำงานก็ต้องทำให้ได้หลายอาชีพนะแม้ว่าตัวเองจะเป็นทายาทตลกคนดังคือล่าสุดสำหรับลูกชายของพี่หม่ำนะคะน้องมิกซ์ก็คือพี่กิฟต์ก่อนหน้านี้เป็นแรปเปอร์ใช่ไหมเราจะเห็นผลงานเพลงคุณผู้ชมตอนนี้คือตามรอยคุณพ่อเลยนะคะมากำกับหนังแล้วพอนับช่วงวัยเนี่ยย้อนไปประมาณเลข3เหมือนกันคือตอนพี่หม่ำเขากำกับบอดี้การ์ดหน้าเรียมไม่น่าเชื่อตอน30ไปปลายเท่านั้นเองแต่เราก็รู้สึกแก่อาวุโสมานานนะ
0: คือพี่หม่ำเขาอยู่ในวงการมานานจัดแล้วเราเห็นมานานต้องกำกับอายุแค่30กว่า
1: เออ30กว่า
0: แล้วตอนนี้น้องมิกซ์ก็คือตามรอยคุณพ่อเลยประมาณ30กว่าเริ
1: ่
0: มกำกับเรื่องแรก
1: ของตัวเองแต่ว่าคุณพ่อก็ห่วงอยู่ก็ประกบติดเหมือนกันนะคะที่สำคัญคือห่วงอะไรไม่ห่วงคือไม่ได้ห่วงฝีมือลูกชายห่วงรสนิยมคนดูหนังในยุคนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าประกบลูกชายไม่ห่างนะคะใกล้ชิดกันแบบนี้เลยสำหรับตลกคนดังค่ะเพชรพายวงคำเหลาชื่อนี้หม่ำจกมกเท่านั้นนะคะก็มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะที่ลูกชายนะคะมิกซ์เพทาเนี่ยนั่งแท่นกำกับถือว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยกับเรื่องเสื้อฮ้อนมังกรหาวคุณผู้ชมแม้แค่ชื่อน่าชมแล้วยังไม่พอถ้าไปดูทัพตลกที่ขนกันมานะคะเรียกว่าระดับตำนานคับจอเลยก็คือนำโดยคุณพ่อหม่ำค่ะจะมาเล่นประกบคู่เป็นสามีของพี่สุสุนารีราชสีมาอีกแล้วนะคะแหมแค่นี้ก็เตรียมหาแล้วคุณผู้ชมตามมาด้วยพี่รงนะคะจตุรงโพธารามยังมีพี่หนุ่ยเชิญยิ้มรุ่นใหญ่อย่างอโนเชิญยิ้มก็มาอัปเป็ดเชิญยิ้มก็มาคุณผู้ชมแล้วก็อีกหลายคนแล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังบ้านครอบครัวตลกคนดังนี่เขาติดต่อคิวงานกันง่ายอยู่นะคะเพราะถ้าน้องมิกเนี่ยถามไปบรรดาตลกชั้นครูเขาบอกก็เหมือนหลานคนนึงแหมติดต่อมาจะไม่ตกปากรับคำได้ยังไงก็ร่วมแสดงกันทันทีนะคะก็ช่ว วยซัพพอร์ตหลานชายกันค่ะ
3: อ๋อน้องมิ้งเขาอยากทำหนังก็เลยให้เขาทำแต่ไม่ได้ถามผู้กำกับอ่ะ
4: ถามเลยโดนผู้กำกับมาเลยผ
3: ู้
4: กำก
3: ับมาเลย
5: ก็อยากทำหนังแอคชั่นอยู่แล้วแล้วพ่อก็รู้ว่าผมชอบหนังแอคชั่นฟิลเหมือนลุงพันนาหรือแบบว่าเฉินหลงหรือว่าพี่จาพนมพี่เดี่ยวชูพงก็เลยให้ทำ
3: ตัวประกอบมา
6: อย่ามาเรียกผมตัวประกอบผมมานี่

0: ที่ผมยังไม่รู้ว่าผมเล่นเป็นตัวอะไรเลยแต่เมื่อรู้ว่ามิกกำกับเป็นโปรดิวเซอร
1: ์เราอยากมาเล่น
0: ยังไงก็ต้องมา
1: ชาวบ้านหนึ่งมาคุย
2: ขับรถเข้าบาร์นึกว่าเป็นงานเปิดตัวจตุคามรามเทพไงก็เลยมีเด็กเขาเอาเสื้อมาให้ใส่บอกกูไม่ใส่เสื้อไม่สวยเลยเหมือนเปิดตัวจตุคามรามเทพ
3: นี่ดูสิถ้าไม่ใช่ชื่อชั้นระดับพี่หม่ำหรือน้องมิกก็คือจะไม่ได้แบบอารมณ์มาเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอารมณ์มาเป็นตัวประกอบคือแซวกันเล่นๆคุณผู้ชมบรรยากาศแบบแถลงข่าวคือยังม่วน
4: สนุกขนาดนี้
3: ใช่ไหมคะแต่สำหรับมิกเพทายคุณผู้ชมไม่ได้เพิ่งจะเริ่มมาทำงานกำกับภาพยนตร์ทันทีนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนเบื้องหลังช่วยคุณพ่อมาแล้วหลายเรื่องเลยนะคะโดยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์ที่พ่อหม่ำเนี่ยแหละกำกับนะคะซึ่งทำให้พี่หม่ำเขารู้ดีว่าพี่ลูกชายฝีมือไม่ธรรมดาคือมั่นใจอยู่ในตัวลูกชายเลี้ยงมากับมือ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องมิกซ์บอกมีช่วงหนึ่งไม่ได้คุยกับพ่อไปเกือบ4ปีตีกันเพราะว่าตัวลูกอยากเรียนเกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับภาพยนตร์พ่อก็บอกเอาถามพ่อสิพ่อเป็นผู้กำกับจะไปเรียนทำไม
3: ตีกันเลยมาก่อนนะคะคือต้องบอกว่าถ้าย้อนไปก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันเลข3นะคุณผู้ชมในการกำกับหนังของพี่หม่ำก็เนี่ยบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมคือประสบความสำเร็จมากนะคะสร้างมาหลายภาคอยู่เหมือนกัน
4: เป็นแมทริกซ์เลยนะเนี่ย
3: ใช่คือตอนนั้นก็คือล้อเลียนหนังแล้วคือแค่หน้าหนังก็ขายแล้วนะคะย้อนไปตอนนู้นเลย2547นะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันพี่หม่ำเขาย้ำว่ายุคนี้เดาใจยากเหมือนกันนะคะสำหรับคนดูหนังคือเดาไม่ถูกเลยการเป็นผู้กำกับก็อาจจะต้องทำกันบ้านมากกว่าเมื่อก่อนค่ะ
5: ผมว่าเดาใจคนดูยากตอนนี้แล้วหนังก็โดนไปหลายเรื่องแล้วตอนนี้หนังไทยเราเนี่ยเพราะบางทีเราตามโลกมันไม่ทันเนี่ยเพราะหนังกว่าจะถ่ายมันต้องมีห้าหกเดือนคนดูก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแนวดูนะบางคนก็ชอบดูแนวตั้งนะเดี๋ยวนี้มันดูแล้วสบายสบายมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยตามรุ่นนั่นแหละ
3: พี่หม่ำเปิดใจเหมือนกันนะคะว่าตอนได้นั่งแท่นเป็นผู้กำกับหนังเรื่องแรกในวัย37ปีตอนนั้นรู้สึกกดดันมากค่ะเลยรู้ว่าลูกชายน้องมิกซ์เนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันเขาก็เลยบอกว่าขออยู่ไม่ห่างจากตัวลูกนะคะจะคอยช่วยอยู่ข้างๆก็แนะนำนะคะให้น้องมิกซ์เขาสื่อสารพูดคุยกับทีมงานกันเยอะๆนะคะจะได้เห็นภาพเดียวกันการทำงานเนี่ยจะได้ราบรื่นค่ะ
4: ชอบที่คุณพ่อเป็นห่วงอ่ะใช้เวลาถ่ายทำไม่กี่เดือนคนดูจะเปลี่ยนแล้วหรือเปล่า
3: เออคือเนาะเขาอยู่ในวงการมานานคือมองการไกลแต่ว่าแหมหนังตลกมันก็เป็นอะไรพื้นฐานของคนไทยเมื่อกี้ถ้าดูชื่อเราก็อยากดูแล้วนะเนาะอยากจะเห็นแบบหลายๆคนคืนจอด้วยคุณผู้ชมส่วนน้องมิกก็ถือว่าเป็นทายาทคนดังที่มั่นคงในเส้นทางของตัวเองอันหนังนี่ข้ามมาทำส่วนงานเพลงคือทำต่อเนื่องนะเป็นแร็ปเปอร์ไป
4: เดี๋ยวรอติดตามก็คือเขาค่อนข้างจะตามสเต็ปชีวิตถึงเวลามีครอบครัวนะคะแล้วก็ได้มาทำงานแบบของคุณพ่อมาต่อกันที่เรื่องราวของวัฒนธรรมอีสานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบทกวีบทเพลงต่างๆคือถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมคะจะหาข้อมูลแบบนี้อาจจะต้องไปถึงเข้าห้องสมุดนะแตงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับทางภาคอีสานให้เราดูอย่างจริงจังแต่ว่ามันมีแมกกาซีนอยู่เล่มนึงคุณผู้ชมที่มันเข้าถึงได้แหมพูดคำนี้แล้วมันเจ็บปวดค่ะใครทันตอนที่ยังมีแผงหนังสือกันบ้างหายากมาก
3: เนาะยุคนิตยสารนะต้องบอกว่าโอ้โหใครที่อยู่มาได้ถึงยุคนี้คือใจสู้แล้วก็ทำด้วยใจจริงๆนะพี่กิ๊ฟ
4: ยังมีบางร้านนะแถวออฟฟิศเรานะคะคือนิตยสารทางอีสานคุณผู้ชมค่ะอันนี้เขาก็จะวางอยู่ในแผงร่วมกับหนังสืออื่นๆแล้วเขาก็สู้มาตลอดมันมีช่วงที่เขาสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเรื่องงบประมาณเลยเรื่องประสบอะไรเอ่ยแต่ล่าสุดค่ะถึงแม้ว่าคนที่เป็นผู้ก่อตั้งจะจากไปนะคุณทองแถมนาฏจำนงค่ะแต่ว่าทิ้งมรดกหนังสือเล่มนี้เอาไว้บอกว่าคุณค่าของราวของอีสานต่างๆประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องถูกเล่าต่อนะตอนนี้กลายเป็นมรดกจริงๆแล้วก็สู้ยืนหยัดอยู่กับนักอ่านมาจนเข้าสู่ปีที่15แล้วล่ะค่ะ

ันนี้ก็เป็นวงดนตรีนะคะที่เขาเรียกว่ากำเนิดจากนิตยสารทางอีสานก็ว่าได้อยู่คู่กันมาเลยก็คือวงดนตรีหมาก้าวหางนะคะถ้าเกิดขาดเสียงดนตรีของวงนี้ไปก็คงจะไม่มีเรื่องเล่าที่สมบูรณ์เพราะวงดนตรีท้องถิ่นวงนี้เกิดจากแนวคิดทำเพลงจากงานเขียนหรือว่านำบทกวีบทความที่เคยตีพิมพ์ลงในนิตยสารทางอีสานมาปรับค่ะเรียบเรียงดนตรีแล้วก็แต่งเป็นเพลงขึ้นมาโดยมีคุณซันนันทชัยเป็นหัวหน้าวงนะคะก็มีพี่น้องนักดนตรีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะมารวมวงกันด้วยยังจำได้กับ

0: ยากาศตอนเปิดตัวที่เล่นเพลงของวงโดยเฉพาะเพลงที่ชื่อว่าทางนะคะก็ถือว่าเป็นเสียงเล่าเรื่องของความเป็นทางอีสานกล่อมคนฟังค่ะรวมถึงยังมีสุนทรกถานะคะจากสุจิตวงเทศเรื่องพลังลาวชาวสยามความเป็นไทยด้วยคราวนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าเขาเนี่ยครบรอบเข้าสู่ปีที่15แล้วของนิตยสารทางอีสานนะคะก็อยู่คู่กับวงการหนังสือพิมพ์มาเนี่ยแหละสื่อสิ่งพิมพ์ยุคนี้คุณผู้ชมก็รู้มันปรับเปลี่ยนไปเยอะบางเล่มเนี่ยก็เลิกพิมพ์ยกเลิกสำนักพิมพ์กันไปแต่ทางอีสานเนี่ยเขาพยายามนะคะคือเขามีเป็นรูปเล่มด้วยแล้วเขาก็ปรับตัวคือมีเป็นเว็บไซต์ด้วยก็คือหมายถึงให้งานเขียนเข้าถึงคนที่หลากหลายมองว่าการรวมเล่มก็ยังจำเป็นกับนักอ่านที่มีไลฟ์สไตล์การอ่านต่างกันเพราะบางคนยังชอบเป็นเล่มๆจับได้อย่างไม่ได้เด็กรุ่นใหม่บนรถไฟฟ้าเขาก็จะถือเป็นเล่มๆนะเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมจ้ะ
1: ผมยังเห็นสิ่งหนึ่งที่เต็มเปี่ยมอยู่เหมือนกับวันแรกคือพลังไม่ใช่แค่พลังของเราที่ได้รับแต่เป็นพลังของอานักเขียนอาที่เขาทำผลงานดีๆเขาทำเรื่องราวของบทกวีทำเรื่องราวของการสะท้อนปัญหาสังคมและการก่อตั้งถึงการรวมกลุ่มก้อนการของคนอีสานทำมูลนิธิทางอีสานทำนิตยสารทางอีสานทุกๆท่านนะครับทั้งท่านที่อยู่ในวันนี้และท่านที่ไม่ได้มาหรือท่านที่ล่วงลับไปแล้วพลังเหล่านั้นมันยังส่งมาถึงผู้เล่นอย่างผมเหมือนกับ 8-9 ปีที่แล้ว
0: ทางอีสานเดือนนี้ค่ะฉบับที่169แล้วนะคะบอกเป็นรูปวิถีไทยบ้านเป็นเทคนิคที่ทำให้ภาพเด่นจากภาพพิมพ์ทั่วไปนะคะก็เป็นลักษณะของงานศิลปะแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นงานปกที่ทางอีสานเน้นนำเสนอภาพวิถีอีสานหรือว่าเรื่องเด่นในเล่มเนี่ยก็จะเอามาขึ้นปกและส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดสวยๆคุณผู้ชมจะไม่เหมือนคนอื่นเขาอะนะคะคือส่วนเนื้อหาในเล่มค่ะของเดือนพฤษภาคม2569เป็นเรื่องชำระประวัติศาสตร์และพินิจโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มน้ำเซินตอนบนโดยสังเขปนะคะของอาจารย์ธีรวัฒน์แสงคำค่ะซึ่งนักวิชาการคนสำคัญอีกคนที่ทำงานเขียนในคอลัมน์แล้วก็รวมเล่มกับทางอีสานด้วยนะคะก็คืออาจารย์ชนธิราสัตยาวัฒนากับหนังสือชุดมหากาพย์ชนชาติไทยเต้าตามไตเต้าตามไทยนะคะขออภัยค่ะเต้าตามไตเต้าทางไทยค่ะรวมงานกับชายชื้นคำแดงยอดไตรวม3เล่มนะคะแล้วในปีนี้ก็จะมีอีกชุดออกมาด้วยเป็นเรื่องราวของนายผีค่ะงานเบื้องหลังกว่าจะพิมพ์รวมเล่มเนี่ยไม่เคยง่ายเลยแต่ด้วยความที่ร่วมมือกับทางอีสานมานานก็บอกว่าคนรุ่นหลังที่ได้อ่านนี่แหละจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ
2: นักอ่านรุ่นใหม่อะค่ะนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่เขาควรจะได้รับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ย่อยง่ายกว่ากันงานชุดนี้สำเร็จแล้วนะคะชื่อชุดว่าสดุดีในผีแบ่งออกเป็นสองเล่มเล่มแรกชื่อว่าเผาผีเพื่อโลกก็คือเผาท่านแต่เผาเพื่อที่จะให้เห็นว่าจิตวิญญาณของท่านคืออย่างไรแล้วก็เล่มสองก็คือเรื่องล้ำในไรพฤกษ์ก็คือเจาะลึกลงไปอีกทีว่าท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วท่านแต่งอะไรบ้าง
3: หลายคนอย่างนักศึกษาที่สนใจประวัติศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยเขาเห็นทางอีสานเขารู้สึกว่ามันมีหนังสืออย่างนี้ด้วยเนี่ยซึ่งเขาไม่คิดว่าจะมีแล้วเขาแสวงหาอยู่แล้วอยากรู้ประวัติอะไรคุณทองแถมน่าจำลองนะครับเคยลุยทำทางอีสานด้วยกันแล้วเขาแปลภาษาตำราประวัติศาสตร์จีนได้เขาก็รู้ข้อมูลเขาบอกพี่ดาที่เราทำมานี่เราสามารถยกระดับความรับรู้ขึ้นได้300ปีนะ
0: หลังโควิดเป็นต้นมาก็เป็นหลายปีนะคะที่ยอดสมาชิกของนิตยสารทางอีสานเหลือไม่เท่าเดิมก็คือลดลงไปนั่นแหละคุณผู้ชมทําให้ผู้บริหารหารายได้จากส่วนอื่นค่ะมาดันกันต่อนะคะแรงสนับสนุนจากนักเขียนที่ยังส่งงานมาแม้ไม่ได้ตังค์ก็มีค่ะแล้วก็เพิ่มกิจกรรมส่วนอื่นๆเข้ามานะคะก็อย่างเช่นล่าสุดมีโปรแกรมจัดทัวร์อันซีนฮิสทอรี่นะคะตามรอย200ปีศึกเจ้าอนุวงศ์มีกิจกรรมช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากในเดือนตุลาคมนี้ก็จะครบรอบ200ปีศึกเจ้าอนุวงศ์ด้วยนะคะถ้าจำกันไม่ผิดก็คือครูสุรินทร์ภาคสิริท่านเคยเป็นคอลัมนิสต์ประจำเขียนเรื่องเพลงลูกทุ่งอีสานด้วยนะคะนี่แหละ
4: คุณผู้ชมค่ะก็ไปที่อีก ส่วนหนึ่งนะไปเรื่องนี้มีตำนานกันคุณผู้ชมค่ะก็คือถ้าพูดถึงขุมเขียวนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าการต่อสู้เพื่อเรื่องของสิทธิประโยชน์พื้นที่นะคะที่เป็นสาธารณประโยชน์ของมอแกนค่ะบ้านทับตะวันจังหวัดพังงานะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังต้องต่อสู้กันไปพูดถึงสิทธิการหากินดั้งเดิมคุณผู้ชมทั้งวิธีการทำประมงไปจนถึงการร่อนแร่ที่ผ่านมาคนนอกก็พยายามจะเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีนะคะในการทำป่าชายหาดป่าชายเลนที่ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนครัวของบ้านมอแกนเลยนะคะไปติดตามกับคุณน้ำอ้อยแจ่มจิตค่ะ

0: ใช่ใช่ก็จะ
1: น้ำทะเลจะพาแร่ขึ้นมาตอนช่วงมรสุมจะดีที่สุดแร่จะอยู่ในทะเลครับแร่ไม่ได้อยู่บนฝั่งครับถ้าเกิดพอกวาดมาพอพัดขึ้นมาแล้วเนี่ยแร่เนี่ยก็จะติดอยู่เราต้องรีบมาในวันนั้นเลยเพื่อที่จะมากวาดแร่เพราะว่ามันจะกวาดได้เยอะที่สุด
2: คำเปรียบเลยที่ว่าตาเหมือนนกออกน้ำเจ็ดศอกยังมองเห็นแทนความแม่นยำและสายตาเฉียบคมของชนเผ่ามอร์แกลนผู้มีวิถีอยู่กับท้องทะเลที่มีสายตาดีไม่ต่างจากนกอินทรีทะเลนักล่าบนผืนฟ้าที่มองเห็นปลาที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวน้ำตรงกับความทรงจำของป้ากล้วยที่เห็นว่าบรรพชนหากินกับทะเลได้จากการดูน้ำดูคลื่นเป็นและรู้จักความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลว่าถึงฤดูใดจะมีพืชพันธุ์สัตว์น้ำใดให้จับมาปรุงอาหารหรือแม้แต่แร่บนหาดทรายแม้วันนี้อายุของป้ากล้วยจะล่วงไปแต่ไม่ว่าเมื่อใดที่มองไปก็ยังมองเห็นแร่ที่ฝังปะปนอยู่กับผืนทรายการกวาดทรายลงบนเลียงนำไปร่อนกับน้ำทะเลคือการแยกทรายกับแร่อื่นที่ปะปนมาอีก10กว่าชนิดออกคงเหลือเพียงดีบุกไว้ก้นเลียงด้วยภูมิปัญญาและความชำนาญเพราะนี่คืออาชีพที่เลี้ยงตัวมาตั้งแต่เด็กจนต่อมาพื้นที่ได้รับสัมปทานเป็นเหมืองแร่มีนายทุนเข้าทำประโยชน์แม้ภายหลังกิจการแร่ซบเซาลงและสัมปทานถูกยกเลิกไปแต่ที่ดินอันเป็นที่หากินของชนเผ่ามอร์แกลนมาแต่เดิมก็ไม่ได้คืนกลับมาให้เป็นประโยชน์ร่วมกันกลับเปลี่ยนมือไปสู่เจ้าของใหม่ซึ่งกระทบกับวิถีเดิมอย่างไม่อาจเลี่ยง
1: ต้องก็อยู่ทำมากินแถวไหนอยู่แถวนี้อยู่นานยัง
3: นาน
1: อยู่นานแล้วนะเกิดมาถึงเดินเล่นแถวนี้เลยไหมเดินเล่นแถวนี้เลยหาแร่เป็นตอนอายุเท่าไหร
3: ่ขาอายุขับคิดเรื่อยโ
1: ซ่ยังแก้ผ้าอยู่ก็ทำแร่เป็นแล้วนะครับพี่ก็เป็นเด็กมอร์แกลนคนหนึ่งในเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วก็พี่ก็คิดว่ามันไม่เฮ้ยการร่อนแร่นี่กว่าจะได้แต่ละนิดแต่ละหน่อยมันยากแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยการที่เราพานักท่องเที่ยวมาดูพื้นที่ร่อนแร่เนี่ยก็กลายเป็นว่าเราได้รายได้จากการพาเที่ยวด้วยแล้วก็น้องก็จะมีแร่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็จะได้ค่าสาธิตอย่างเช่นครั้งละ300บาท
2: ปัจจุบันเส้นทางไปสู่ขุมเขียวกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่มอร์แกลนพาเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชนเผ่ามอร์แกลนบ้านทับตะวันและบ้านบนไร่ที่เชื่อมถึงกันด้วยสายเครือญาติที่มีความเป็นมาร่วมกันและยังรักษาวัฒนธรรมความเป็นมอร์แกลนไว้โดยปักหมุดให้ขุมเขียวเป็นหนึ่งใน15จุดเที่ยวในเส้นทางชื่อนี้ชุมชนเรียกจากความหมายว่าเป็นแหล่งทำมาหากินที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์น้ำที่ฟื้นตัวกลับมาหลังสัมปทานจบลงและขุมเขียวปัจจุบันอยู่ในขอบเขตตามกฎหมายมีผู้ครองด้วยเอกสารสิทธิ์ไม่ได้กลับมาเป็นของรัฐเป็นคำถามจากชาติพันธุ์ที่อยู่กับทะเลมายาวนานว่าแท้จริงแล้วธรรมชาติเป็นของใครสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันควรมีหรือไม่ดังเช่นวิถีวัฒนธรรมที่เคยเป็นมาซึ่งในรอบ12ปีจากการสร้างเส้นทางมอร์แกลนพาเที่ยวโดยเชื่อมศูนย์วัฒนธรรมของชุมชนมีบ้านมอร์แกลนให้นอนพักและทำอาหารพัฒนาจนมีผู้มาเยือนเพื่อศึกษามากขึ้น
4: ทำเกษูนวัฒนธรรมตามมีนักกล้าเรือมีอะไรมาวันนี้ต้องช่วยกันแบ่งนาทีกันแบ่งนาทียายนี่ไปพาเข้าแทงไว้ไหว้พาไปที่หล่นแลที่คุ้มเขี้ยวที่จอดเรืออะไรนั้นแล้วก็ไปห้าสมุนไพรไปห้าเลยมันยายนิดแกเป็นแกช่วยมาแกเป็นภูมิปัญญาแกเก็บยาสมุนไพรนั้นไม่พอยายนี่ไปเก็บผักเอามาต้มเอามาแกงว่าผักเที่ยวทะเลลูกผัก

0: มีปอยายกินกินนั่นบางคนที่คุ้มเคี้ยวนั่นเขาเขาปล่อยมาเขาฟังใช้ใช้ปล่อยนั่นบางทีเขาก็เอาอ้วนปอยายแกไปหาอุปกรณ์นั่นเขาก็เก็บไปหมดเลยหม้อข้าวมาเลยเขาก็ไม่ไหวแม่มะผู้ปอยายกินประจำนี่ก็เอาไปช่วงวันก่อนเนาะเลยเขาเอาปืนคู่ยิงกันยิงไงพ่อยายไม่ให้ข้าวปล่อยกัน
1: จากแรกๆเนี่ยก็มาแบบเรียนรู้จ๋าเลยก็เริ่มที่จะเริ่มใส่สอนเรื่องอาหารเมนูการทำอาหารเรื่องของการเก็บผักเรื่องของการไปจับปงจับปลาเน้นกับตรงนั้นให้เขาได้ทำเรื่องของการร่อนแร่ซึ่งร่อนแร่ที่ไหนร่อนแร่ที่ขุมเขียวขุมเขียวเป็นอะไรเป็นป่าชายเลนเป็นป่าชายหาดที่สวยงามไปเที่ยวได้ไปเรียนรู้ได้แต่ว่าความเป็นจริงขุมเขียวคือพื้นที่ที่เอกชนออกเอกสารสิทธิ์มานานแล้วหลังจากสัมปทานก็เหมือนกับมันไม่ได้กลับไปเป็นของรัฐอ่ะแล้วก็เขาก็ออกเอกสารสิทธิ์ต่อเลยแล้วก็มีการฟ้องร้องกันเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการใช้ร่วมกันมีเป้าหมายที่ทำให้คนกลุ่มสังคมเนี่ยช่วยกันสแตมป์ให้เราว่าพวกเราทำถูกเราก็มั่นใจที่ว่าการท่องเที่ยวของพวกเราเป็นการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ไม่ใช่การอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว
2: พื้นที่ธรรมชาติที่เคยถูกสัมปทานเหมืองแร่หลายแห่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นตามธรรมชาติที่ค่อยๆฟื้นตัวและหลังสึนามิเส้นทางน้ำเปิดแต่ไม่เอื้อให้ชาวบ้านได้กลับไปใช้ประโยชน์กับแหล่งทรัพยากรได้อย่างเกื้อกูลเหมือนเก่าเพราะมีการปักป้ายอ้างสิทธิ์คงเหลือแต่การจัดกิจกรรมให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งศาลบรรพชนสุสานบ้านเรือนและทะเลที่แทนวิถีของบอกแกลนที่อยู่มายาวนานจากที่เพียงศึกษาเป็นเครื่องมืออ้างอิงอธิบายตัวตนกับรัฐก็มาสู่การเห็นคุณค่าในวิถีของตัวเองน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมแฟนหนังสือในรอรถพิกของเราเล่มแดงแรงฤทธิ์นะคะอยู่ในมือพี่กิฟต์แล้วนะคะใครที่สนใจนะต้องถือว่าเป็นอีกหนังสืออีกเล่มที่มีเรื่องราวการเดินทางของพริกนะคะจากอเมริกาใต้สู่อินเดียจีนและไทยอันนี้เป็นเวอร์ชัน2ภาษาคุณผู้ชมเราก็ยังมีนะคะเรื่องราวของพริกท้องถิ่นที่ใกล้สาบสูญรวมถึงไฮไลท์นะคะสูตรและสตอรี่ของ20ทีมนะคะน้ำพริกสุดท้ายเลยที่เข้ารอบยกพลคนน้ำพริกซีซั่น1ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะคะ00ศิลปวัฒนธรรมไทย PBS 027902627 0892032973เพจไทยบันเทิงและเพจอาร์ตคลับไทย PBS ค่ะ
4: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าซีรีส์ดังเขามีฉากเต้นนำพาให้ตัวแม่คุณแม่เจโลกลับมาอีกครั้งเพราะต้องเต้นเพลงคุณแม่เท่านั้นนะคะแล้วนักแสดงนำในเรื่องดันใส่ชุดเป็นชุดเขียวในตำนานใช่ไหม
3: ชุดในตำนานจริงๆ
4: เหม
3: ือ
4: นก
3: ัน
4: เป๊ะเลยแล้วล่าสุดก็ไปเต้นโคฟกับคุณแม่อีกเดี๋ยวคุยกับน้องตันตันพัสชนกันว่าเอ๊ะมันยังไงคะการคัมแบ็กรอบนี
5: ้โอ้ยต้องบอกว่าอานิสงส์ของคนฟังรุ่นใหม่นะคะเจนซีค่ะก็ส่งผลให้ตัวแม่ตลอดการค่ะเจนิเฟอร์โลเปสเอาเพลงดังนะคะเพลงฮิตอย่าง On The Floor ค่ะเพลงดังในรอบ15ปีเลยนะคะกลับเข้ามาฮิตติดชาร์ตอีกครั้งค่ะซึ่งเหตุผลนะคะก็มาจากนักฟังรุ่นใหม่นี่แหละค่ะที่พลาให้เพลงฮิตนะคะกลับมาขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดอีกครั้งนึงค่ะเรียกว่ากลับมาเป็นขวัญใจเจนซีแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะสำหรับเจนิเฟอร์โลเปสที่ตอนนี้ก็กำลังโปรโมทหนังรอมคอมเรื่องใหม่แต่ในเวลาเดียวกันค่ะเพลงฮิตเมื่อ15ปีก่อนของเธออย่าง On The Floor ที่ร่วมงานกับ Pitbull ก็กลับเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดอีกครั้งเพลงนี้เปิดตัวที่อันดับ117บน Billboard Global 200และอันดับที่80บน Billboard Global Excluding US หลังถูกใช้ในฉากไวรัลของซีรีส์วัยรุ่น Off Campus ทางสตรีมมิ่งค่ะฉากดังกล่าวนะคะให้ตัวละครแต่งตัวย้อนยุคไปงานแฟนซีโดยฝ่ายหญิงแต่งตัวเรียนแบบเจโลในลุค Grammy Award ปี2000ก่อนเต้นรำไปกับเพลง On The Floor ค่ะสำหรับ Gen Y หรือ Gen X นะคะเพลงนี้อาจเป็นเพลงที่เคยได้ยินจนคุ้นหูจากทุกงานปาร์ตี้ค่ะแต่สำหรับ Gen Z จำนวนไม่น้อยนี่อาจเป็นเหมือนเพลงใหม่แกะกล่องนะคะ ซึ่งทางโลเปสเองค่ะให้สัมภาษณ์กับ AP ว่าเพลงดีมีชีวิตของมันเองค่ะและการที่ On The Floor กลับเข้าชาร์ตหลังผ่านมา15ปีทำให้เธอรู้สึกทั้งขอบคุณและก็ทึ่งไปเลยค่ะเพราะว่าเพลงที่มีทีมงานนะคะทำด้วยความรักกำลังได้เจอผู้ฟังรุ่นใหม่อีกครั้งเรียกว่าเป็น

0: หนังใหม่ก็มานะคะเพลงเก่าก็ช่วยส่งจังหวะนี้ก็คงต้องยกให้ตัวแม่จริงๆแล้วค่ะหนังใหม่นะคะก็เตรียมจะเข้าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งให้ได้ชมกันสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะก็ต้องติดตามต่อว่าหนังเรื่องนี้จะมีกระแสอะไรออกมานะคะตามตัวแม่สายแดนซ์หรือเปล่านะคะข่าวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูโดรนแสดงที่ประเทศอังกฤษค่ะที่นี่นะคะก็จัดการแสดงโดรนนะคะที่มาจากนวนิยายนะคะวรรณกรรมเยาวชนเรื่องดังอย่างปีเตอร์แพนค่ะงานนี้นะคะไม่ได้มาโชว์แค่โดรนสวยๆเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องการกุศลสำหรับเด็กด้วยค่ะโดรน LED หลายร้อยลำนะคะสร้างภาพตัวละครและสัญลักษณ์จากนิทานดังค่ะทั้งปีเตอร์แพนนะคะพูดน้อยทิกเกอร์เบลและมือตะขอค่ะกับตันฮุกนี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงปีเตอร์แพนเดอะโดรนไลท์โชว์ที่จะเปิดให้ชมกันที่ Royal Windsor Racecourse ในประเทศอังกฤษค่ะซึ่งนอกจากตัวละครแล้วนะคะโดรนยังแปรขบวนเป็นภาพสถานที่สำคัญของกรุงลอนดอนอย่างอลิซาเบธทาวเวอร์และทาวเวอร์บริดจ์ได้อีกด้วยค่ะโดยเปิดแสดงรอบตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรทุกใบนะคะจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลของ Grace Ormond Street Hospital โรงพยาบาลเด็กชื่อดังของอังกฤษค่ะความพิเศษนะคะคือโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะมีความเกี่ยวพันกับปีเตอร์แพนเมื่อ J.M. Barrie ผู้เขียนได้มอบลิขสิทธิ์เรื่องปีเตอร์แพนเป็นมรดกให้โรงพยาบาลในปีคริสตศักราช1929เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือเด็กๆที่เจ็บป่วยทำให้โชว์ครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การนำเรื่องเล่าเก่านะคะมาตีความใหม่ด้วยโดรนแต่ยังเป็นการสานต่อมรดกการกุศลที่อยู่คู่กับปีเตอร์แพนมานานเกือบ100ปีค่ะซึ่งการแสดงรอบจริงนะคะของปีเตอร์แพน The Drone Light Show ที่ประเทศอังกฤษก็จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะเรียกว่านอกจากจะสวยงามแล้วนะคะก็ยังได้เรื่องของการกุศลอีกด้วยหลายคนต้องบอกว่าคุ้นเคยแล้วก็เติบโตมากับปีเตอร์แพนนะคะเรารู้จักกันดีทั้งทิกเกอร์เบลนะคะหรือว่ากัปตันฮุกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เคยดูหลายเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเป็นหนังโรบินวิลเลียมเล่นนะคะแล้วก็จริงๆขึ้นไปดูกับพี่กิฟต์มาไมเคิลนะเราจะรู้เลยว่าไมเคิลเขาโหชอบปีเตอร์แพนมาก
0: ก็อยู่ในใจของนักอ่านทุกวัย
2: เนาะเรียกว่าเป็นเส้นเรื่องเลยแหละหลายคนอ่ะเด็กๆอ่ะโตมากับเรื่องนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องตานะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช
4: ้ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
5: ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง2มิถุนายนดำดิ่งสู่มหาสมุทรที่มืดมิดเพื่อค้นหาซากดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตซีลาแคนราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น

0: 5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เขาไม่เหลืออะไรไว้เลยอ่ะ
2: ในอดีตมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอนาคตก็จะเกิดชุดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกัน
3: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
4: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
6: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
5: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
7: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
5: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
6: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
5: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
8: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์2มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะ
1: คลังเคาะเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันนี้ขณะไทยช่วยไทยพาสวันแรกเงินสะพัดใช้จ่ายซื้ออาหารคึกคัก
2: จับตาครม.เคาะบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวรวมทุกสีทุกสายรองรับนโยบายตั๋วร่วม40บาทด้านพรรคประชาชนชี้เสี่ยงอุ้มนายทุนทิ้งภาระงบให้ประชาชน
1: สสภูมิใจไทยชี้เสรีพิสุทธิ์บิดเบือนก้าวล่วงอำนาจศาลปมลงพื้นที่ขุดคุ้ยคดีเขากระโดงแจ้งความเอาผิดเนวินและครอบครัว
2: เคนยาประท้วงต่อต้านแผนตั้งศูนย์กักกันเชื้ออีโบลาของสหรัฐจับตาโลกกำลังจะได้เห็นวัคซีนอีโบลาตัวใหม
0: ่มีการยืนยันจากรัฐบาลแล้วนะคะว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนหนังสือตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเองก็มีการแจ้งเตรียมที่จะแจ้งได้แจ้งความดำเนินคดีพรบ.คอมพิวเตอร์กับคนที่โพสต์สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ

ในชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากที่มีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์

0: ชายแดนก็พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาไม่มีประชาชนเดินทางเข้าออกไม่มีรถโดยสารหรือว่ารถรับส่งนักเรียนและการค้าขายแต่อย่างใด
1: ต้องเรียนอย่างนี้ฮะอันนี้มันเป็นเฟซนิวโดยแท้นะครับแล้วคือผมก็จะคิดอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเฟซนิวเนี่ยถามว่าเฟซนิวมันมีมาจากแก้วมีจันทบุรีมีสิงเกิดขึ้นมาปั๊บปล่อยให้พื้นที่มานั่งแก้ข่าวอยู่มันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องซึ่งเราไม่เคยเปิดนะพูดจริงเราไม่เคยเปิด
0: ล่าสุดนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบอำนาจให้นิติกรประจำสำนักงานจังหวัดสระแก้วแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์เฟซบุ๊กตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหลังทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานชายแดนทางด้านของโฆษกรัฐบาลยืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วตามที่ปรากฏเป็นข่าวเช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งก็ไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาบรรยากาศหน้าด่านก็ยังคงเข้มงวดค่ะมีการผ่านเข้าออกเนี่ยจะได้รับอนุญาตเป็นเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายมาตรการด้านความมั่นคงหรือว่าเหตุผลด้านมนุษยธรรมเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
2: คดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากหายออกจากบ้านก่อนที่จะไปพบว่าเสียชีวิตในสวนยางพาราตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะตำรวจสภ.สังขละบุรีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งคลี่คลายการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหลังจากที่หายตัวออกจากบ้านพักตั้งแต่30พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นพบร่างอยู่ภายในสวนยางพาราห่างจากสำนักสงฆ์บ้านทิโคร่งประมาณ700เมตรเมื่อช่วงเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่พบร่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดนะคะสิ่งที่พบในเบื้องต้นก็คือร่องรอยบาดแผลบริเวณใบหน้าลำคอและใต้คางมีการตั้งประเด็นสืบสวนเอาไว้หลายแนวทางค่ะโดยเฉพาะการเสียชีวิตที่อาจเกิดจากการกระทำของผู้อื่นก่อนที่จะส่งร่างไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตขณะที่แนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะของสำนักสงฆ์บ้านทิโคร่งพร้อมกับเก็บลายนิ้วมือและวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเก็บตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือจากพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ภายในสำนักสงฆ์ใกล้จุดเกิดเหตุ4รูปคนขับรถของสำนักสงฆ์และบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยอีก2คนรวมไปถึงครอบครัวของน้ององุ่นนะคะเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุตำรวจได้สอบปากคำเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านทิโคร่งซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่พบเห็นตัวน้ององุ่นแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเด็กได้เดินทางมาซื้อขนมในร้านนำธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน2ฉบับมาชำระค่าสินค้าก่อนที่จะเดินออกจากร้านแล้วก็หายตัวไปค่ะ
3: ช่วงราวๆประมาณเลือกๆ10โมง10โมงประมาณช่วง10โมงเนี่ยประมาณ
4: นั้นตอนนั้นน้องไปกับใคร
3: น้องมาคนเดียว
4: มาคนเดียว
3: ใช
4: ่ใส่เสื้อผ้า
5: สีดำดำนี่ตามที่เจอ
3: ตามที่เจอ
5: ร่างน้องเลยค่ะ
4: ครับวันนั้นน้องมาทำอะไรที่ร้าน
5: มาซื้อของ
6: ซื้อขนม
4: ครับปกติน้องมาที่ร้านบ่อยไหมครับ
5: ไม่เลยถ้าน้องจะมาจะต้องมากับพี่สาวแล้วก็เพื่อนๆหรือไม่ก็มากับผู้ปกครองแต่รอบนี้น้องมาคนเดียวแบบที่เราไม่เห็นใครมากับน้องเลย
4: ครับ
2: ส่วนทางคุณแม่ของน้ององุ่นก็บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปประชุมอยู่ในชุมชนนะคะลูกสาวเนี่ยออกจากบ้านไปซื้อของแล้วก็บอกว่าจะไปเล่นบริเวณด้านบนหมู่บ้านใกล้วัดจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งครอบครัวกับชาวบ้านช่วยกันออกค้นหา3วันถึงได้พบร่างของเด็กหญิงค่ะ
7: ตอนบ่ายโมง
8: ปกติน้องไปเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวไกลๆอย่างเงี้ย
7: ไม่เคยมี
8: เวลาไปไหนมาไหนน้องจะไปใครปกติ
7: ไปกับเพื่อน
6: ที่หมู่บ้านนี่เลยค่ะมันไม่ได้ไปออกไปจากหมู่บ้านนี
9: ้ไปกับเพื่อนบ้างไปกับพี่บ้างเหรอ

0: ถ้าไปลังคาที่เขาว่าไปกับเพื่อนไปกับพี่ไม่เคยไปคนเดียว
1: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังขละบุรีควบคุมตัวชายชาวเมียนมาอายุประมาณ40ปีมาสอบปากคำนะคะหลังจากที่พบพฤติกรรมต้องสงสัยคือผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยหายออกไปจากหมู่บ้านก่อนที่จะกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายเจ้าตัวให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นคดีนี้ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากนะคะและวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจโทธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
2: กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุรุมทำร้ายและใช้ปืนยิงแท็กซี่เสียชีวิตถูกตำรวจภูธรเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขออนุมัติหมายจับครบ12คนแล้วนะคะหนึ่งในผู้ที่ลั่นไกยิงก็อ้างบอกว่าทำไปเพราะโมโหเนื่องจากถูกแทงด้วยมีดบริเวณชายโครงก่อน1แผลตำรวจภูธรเกาะสมุยติดตามจับกุมควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายแท็กซี่จิตอาสาและใช้อาวุธปืนยิงนายสิครินหรือว่าเฟิร์สเสียชีวิตในพื้นที่ย่านท่องเที่ยวหาดเฉวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จับได้ครบ12คนแล้วนะคะหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากกล้องวงจรปิดและพยานบุคคลในที่เกิดเหตุขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีกหลายคดีความคืบหน้าล่าสุดนายแบงค์ที่เป็นผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายเฟิร์สเปิดใจเล่าบอกว่าปกติตัวเองขับ Grab มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะมานั่งรอลูกค้าอยู่บริเวณที่นายสินทำงานจนรู้จักสนิทสนมกันแล้วก็รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนายเฟิร์สผู้ตายกับนายสินมาโดยตลอดแต่ว่าตัวเองไม่ได้รู้จักหรือว่ามีปัญหาอะไรกับนายเฟิร์สมาก่อนคืนเกิดเหตุตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อนายเฟิร์สเปิดประตูลงมาจากรถก็เกิดการชุลมุนกันนายเฟิร์สใช้อาวุธมีดแทงเขาที่ชายโครงด้านขวา1แผลก็เลยโมโหใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะที่นายเฟิร์สกำลังจะขับแท็กซี่ออกจากที่เกิดเหตุตามคลิปภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูเหตุการณ์ที่รถสองแถวชนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็ผู้โดยสารที่มากับรถสองแถวบาดเจ็บไป7คนคือในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะตัวของผู้ขับรถสองแถวไม่พบสารเสพติดแต่ตัวคนขับยอมรับว่าดื่มน้ำกระท่อมในระหว่างขับรถค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่รถสองแถวสายบางบ่อสำโรงขับพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์คือในภาพนี้ค่ะคนขับกับคนซ้อนเป็นสองสามีภรรยานะคะก็เสียชีวิตก่อนที่รถจะพุ่งชนเสาไฟฟ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่17จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ที่เสียชีวิต2คนก็คือ2สามีภรรยาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้โดยสารของรถ2แถวบาดเจ็บไป7คนรถ2แถวเสียหลักขึ้นไปอยู่บนทางเท้าแล้วก็เกือบจะไปชนไรเดอร์จากนั้นพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเกือบหักโค่นกู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาการสาหัสแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าในช่วงที่กำลังชะลอรถจอดข้างทางได้ยินเสียงดังมาแต่ไกลหันไปมองเห็นสองแถวเสียหลักพุ่งเข้าหาจึงกระโดดหลบก่อนที่รถสองแถวจะชนกับเสาไฟฟ้าค่ะ
3: ชะลอรถมาซ้าย
4: ผมชะลอรถมาตรงนี้แล้วผมก็กำลังจะจอดพอดีแหละเหมือนตั้งแต่ว่าเสียงมันมาปุ้มปุ้มปุ้มผมก็เสียงอะไรมาผมหันไปเลือดเห็นคนเข้าใต้ท้องแล้วผมยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้พอดีแล้วรถมันเลี้ยวมานี่ผมก็เลยกระโดดลงมาทางนี้แล้วผมจะวิ่งหลบไปทางนั้นมันยังไม่ทันมาเร็วมากเลย
1: ตัวผู้ขับรถ2แถวคือนายสมคิดอายุ27ปีเขาอ้างว่ารถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนจึงพยายามหักหลบทำให้รถเสียหลักขึ้นไปทางเท้าและชนเสาไฟฟ้าส่วนบริเวณท้ายรถมีผู้โดยสาร 3-4 คนที่รับมาจากสำโรงเพื่อส่งบางบ่อแต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้สอดคล้องกันซึ่งมีบางคนที่บอกว่ามีการรับคนจากบางบ่อจะไปสำโรงนะคะขณะเดียวกันยอมรับว่าดื่ม

0: น้ำกระท่อมขณะขับค่ะ
1: แต่เห็นเขาก็กินน้ำกระท
2: ่
1: อม
2: อ๋อเห็นว่ากินน้ำกระท่อมอยู่พี่เป็นอะไรกับเขา
1: อันนี้เป็นแฟนที่ขับรถสองแถวเหมือนก
2: ันอีกสายเดิมใช่ไหม
1: ไม่สายเดียวกันนี่แหละ
2: แต่ว่าคนละคัน
1: ใช่ค่ะคนละค
2: ัน ก็คือเห็นแล้วว่าเขากินน้ำกระท่อม
1: ใช่
2: แล้วดื่มน้ำกระท่อมไหมดื่มล่าสุดเมื่อไหร่หรือเพิ่งดื่มเลย
3: ประมาณเกือบ6วันแล้วครับประมาณเกือบชั่วโมงแล้ว
2: อ๋อเกือบชั่วโมงดื่มไปเยอะไหม
3: ก็ครึ่งหนึ่งขวดได้แล้วครับน่าจะครึ่งขวดไป
2: ครึ่งขวดดื่มด้วยขับด้วยเหรอแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าโดนเพิ่งออกมานี่คดีอะไรขับเซฟออกมานานหรือยัง
3: ประมาณ
2: 2 เดือน
0: เมื่อตรวจสอบประวัติผู้ที่ขับรถสองแถวนะคะก็พบว่าเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดก่อนที่จะมาเช่ารถสองแถวขับและมีพฤติกรรมดื่มน้ำกระท่อมเป็นประจำค่ะตำรวจได้ตรวจหาสารเสพติดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถสองแถวไม่พบสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดแต่มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
4: ฤดูฝุ่นปีนี้ผ่านไปแล้วแต่ว่าคาดกันว่าเดี๋ยวปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าก็จะกลับมาอีกทีนะคะโดยในเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเตรียมติดตั้งเทคโนโลยี Enos หรือว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เชียงใหม่นะคะจะเป็นการสืบหาต้นตอฝุ่นแล้วเอามาทำเป็นฐานข้อมูลให้ทำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ตรงจุดค่ะตัวแทนหน่วยงานราชการภาคประชาชนนักวิชาการและเยาวชนร่วมพูดคุยและรับฟังความเห็นผ่านเวทีเสวนาเจาะลึกเทคโนโลยี Enos พลิกวิกฤตฝุ่นเหนือที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขยายผลนวัตกรรม Enos และนวัตกรรมด้านการจัดการ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือEnos หรือว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นเทคโนโลยีเรียนแบบการทำงานของจมูกมนุษย์ค่ะแต่ว่าก็จะเพิ่มความแม่นยำด้วยเทคโนโลยี3ส่วนสำคัญคือชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซและอนุภาคในอากาศระบบประมวลผลทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและอัลกอริทึมที่ใช้วิเคราะห์รูปแบบสัญญาณเพื่อจำแนกชนิดและแหล่งกำเนิดถือเป็นเครื่องมือสืบหาแหล่งต้นตอ PM 2.5 ในแต่ละพื้นที่มาจากแหล่งกำเนิดใดบ้างอย่างเช่นฝุ่นจากการเผาชีวมวลฝุ่นจราจรหรือว่าฝุ่นอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเตรียมติดตั้งสถานีตรวจวัด Enos ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฝุ่นควันรุนแรง
5: เป็นการเชิญชวนให้มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วยค่ะแล้วก็เราก็อยากจะได้ลักษณะเป็นงานที่เป็นโฟกัสกรุ๊ปค่ะก็คือว่ารับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วนในการที่จะบอกเราหรือเสนอแนะเราในพื้นที่ของการที่จะวางสเตชันของจมูกอิเล็กทรอนิกส์นี้ค่ะ
6: ส่วนเชียงใหม่ที่เราสนใจที่ขยับมาเป็นพื้นที่ต่อไปเราก็สนใจว่าลักษณะของเชียงใหม่เป็นยังไงเหมือนกับภาคเหนือไหมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในแต่ละที่เนี่ยฝุ่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันการที่เราสามารถรู้เอกลักษณ์ได้วิธีของการจะใช้ดูแลหรือกำจัดเนี่ยมันจะใช้กันคนละวิธีวิธีเดียวกันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งประเทศครับเป็นที่มาของการต้องลงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วยครับ
4: หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นนะคะว่า Enos มีการทำงานแบบเรียลไทม์สามารถทราบแหล่งกำเนิดฝุ่นได้ทันทีจากในอดีตจะต้องใช้วิธีเก็บตัวอย่างฝุ่นเอาไปเข้าห้องปฏิบัติการจะได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีด้วยค่ะเมื่อใช้เทคโนโลยีใหม่นี้
7: สำหรับพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดเรื่องของการปกป้องสิทธิของคนเนาะที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของแหล่งกำเนิดมลพิษอ่ะมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการจัดการมลพิษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแหล่งข้อมูลที่สามารถที่จะเป็นอินพุตให้กับคนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจได้ว่าแหล่งกำเนิดของฝุ่นจริงๆแล้วมันมาจากที่ไหนบ้างเราควรจะไปเรียงลำดับความสำคัญยังไง 1 2 3เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด
4: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติคาดว่าจะเริ่มติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย Enos ภายในปีนี้นะคะจากเป้าหมายการติดตั้งทั้งหมด100เครื่องซึ่งก็จะมีพื้นที่เป้าหมาย3รูปแบบก็คือพื้นที่ภาคการเกษตรพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูกหรือว่าไม่มีกิจกรรมทางการเกษตรเลยเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันค่ะ
0: ไทยช่วยไทย plus 60-40 วันแรกเงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนเงิน 2,000 กว่าล้านบาทหรือเปล่านะคะอยากจะให้ชวนแลกเปลี่ยนกันดูสำหรับวันนี้เริ่มใช้จ่ายในโครงการมาได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่ 6 โมงเช้าค่ะเช้านี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจร้านอาหารทะเลที่นครสวรรค์ผู้ประกอบการก็น่าจะยิ้มออกนะคะเพราะว่าลูกค้าไปกันเยอะเลยไปซื้อกุ้งปลาหมึกปลารวมถึงสินค้าชนิดอื่นๆนะคะอาหารทะเลในบางพื้นที่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงอาจจะไม่สามารถซื้อทานได้บ่อยๆวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสคือลูกค้าบอกแบบนี้ก่อนหน้านี้ซื้อครึ่งโลบ้างซื้อ1โลบ้างพอมีสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เงินจ่ายเท่าเดิมซื้อได้มากขึ้นบางคนบอกว่าซื้อเท่าเดิมแต่ก็จ่ายเงินน้อยลงค่ะ
8: ผมได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเพราะรัฐบาลเขาช่วยเราจ่าย60ส่วนเราก็ออกเอง40ครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้กินอาหารทะเลได้บ่อยขึ้นครับเพราะด้วยที่ว่าราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็จะไปเน้นซื้อพวกไก่กับหมูซะมากกว่าครับ
0: บางพื้นที่ก็มีความกังวลนะคะบอกว่าถ้ามีโครงการเนี่ยมันจะมีใครฉวยโอกาสขึ้นราคาหวังกำไรเพิ่มหรือเปล่าตลาดหลายแห่งในเชียงใหม่ผู้ค้ายืนยันนะคะบอกว่าไม่ขึ้นราคาแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกว่าราคาสินค้าแพงขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าต้นทุนปรับมาจากราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะทีนี้พอมีโครงการคนเข้าร้านประมาณ 70% เนี่ยเขาจะขอใช้สิทธิ์ผ่านไทยช่วยไทยผู้ค้าบางคนบอกว่าขอขยายวงเงินได้ไหมทีนี้มันมีข้อน่าสังเกตบอกว่าบางร้านติดป้ายบอกลูกค้าเอาไว้เลยว่าร้านนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะกลัวว่าจะถูกเรียกภาษีย้อนหลังค
9: ่ะเขาขึ้นก่อนแล้วเขาขึ้นก่อนแล้ว
10: ขึ้นในช่วงน้ำมัน
9: ใช่แล้วขึ้นแล้วหาลงคงยากแล้วล่ะ
10: ของก็เลยแพงตาม
9: แพงเนี่ยแพงเดี๋ยวนี้แพง
10: ตัวอย่างจะปรับอะไรถึงข้างล่าง
9: ผมว่ามันน้อยไปคนไทยช่วยไทยมันน่าจะเยอะกว่านี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรรัฐบาลไม่มีสตังค์ก็ตามนั้นไปก่อน
11: ค่ะระบบไหลลื่นดีค่ะ
10: ใช้ดี
11: ค่ะ
10: มันสามารถช่วยให้เรา
11: ช่วยให้ประหยัดขึ้นได้ค่ะ
10: แล้วเป็นไงบ้างครับข้าวของที่เราซื้อเห็นซื้อเยอะแยะเลยมันขึ้นราคากว่าเดิมไหม
11: ไม่ขึ้นราคาค่ะเป็นราคาเดิมค่ะ
10: แต่ราคาก็ยังเหมือนเด
11: ิ
10: ม
11: ใช่ค่ะราคาเหมือนเดิมค่ะ
10: ปกติ
11: ปกติเลยค่ะ
0: ประเด็นที่บางร้านกังวลเกี่ยวกับการเก็บภาษีย้อนหลังนะคะทางรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์ก็ออกมายืนยันบอกว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าโครงการเนี่ยมันจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อเอามาคิดภาษีย้อนหลังแบบเจาะจงอย่างแน่นอนคือย้อนหลังหมายถึงว่าปีก่อนหน้าเนี่ยไปเรียกเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าร้านค้าปีนี้รายได้รวมจากการขายทุกช่องทางมันถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของสรรพากรก็คือ 1,800,000 บาทนั่นหมายความว่าปีนี้ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบในปีหน้าใช่ไหมคะแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนั่นเป็นเรื่องปกตินะคะความมั่นใจของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็คือย้ำว่าไม่เก็บย้อนหลังแต่ถ้าปีนี้ยอดขายถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่นค่ะทีนี้ไปดูที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยอำเภอศรีบุญเรืองวันนี้ก็มีผู้ที่มาใช้จ่ายกันคึกคักเหมือนกันนะคะรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีหรือจะเป็นไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันก็มีตั้งแต่เช้าเลยหลายคนก็อยากให้ทำโครงการแบบนี้ต่อเนื่องแล้วก็มีการไปสำรวจที่ร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋เงินล้านที่ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีร้านก็บอกว่าโอ้ยอดขายมากขึ้นจริงๆ 2-3 เท่าเลยนะคะมีคนที่มาใช้สิทธิ์จำนวนมากคือช่วงแรกเนี่ยมีปัญหาอยู่บ้างเกี่ยวกับการสแกนจ่ายเงินโดยเฉพาะ QR code ไม่ตรงกับราคาที่ต้องจ่ายจริงก็เลยแก้ปัญหาด้วยการรีสตาร์ทเครื่องก็ปรากฏว่าได้ผลค่ะใช้งานได้ตามปกติ
12: ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถสแกนได้แค่เครื่องเดียว ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหมที่จริงน่ะตั้งเป้ามาตั้งแต่คนละครึ่งแล้วนะคะว่าอยากให้มีแบบนี้คือไม่ต้องให้เดือนละพันก็ได้ให้เดือนละ500เดือนละพันเดือนละ700อะไรงั้นบัตรสวัสดิการแต่ว่าไม่ได้อยากให้มีแค่เดือนเดียว2เดือน3เดือนอยากให้มีทุกๆเดือนเหมือนช่วยเหลือเหมือนบัตรคนจนที่ได้เดือนละ300นะคะอยากให้มีแบบนี้มากๆเลยค่ะ
0: ยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกออกมาแล้วนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มกระทรวงการคลังสรุปและรายงานออกมาล่าสุดผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยมี8,700,000กว่าคนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านคนนะคะยอดเงินใช้จ่ายรวม 2,039 ล้านบาทมีร้านค้าที่ได้อนุสงส์สำหรับวันแรกไปใช้สิทธิ์นะคะเกือบ 660,000 ร้านค้าสำหรับตัวยอดเงินกว่า 2,000 ล้านเนี่ยจะแยกเป็นประชาชนจ่ายเอง855ล้านแล้วก็รัฐร่วมจ่าย1,184 ล้านบาทคือนี่เป็นภาพที่เราได้เห็นบางส่วนจากการใช้งานวันแรกๆนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ระยะสั้นของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะท่านใดมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันก็ทำผ่านช่องทางออนไลน์นะคะมาในรายการจับตาสถานการณ์ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงระยะยาวเงินกู้ที่มาทำโครงการวงเงินใหญ่ก็คือ400ล้านบาทก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวรองนายกเอนิติเมื่อวานบอกว่าพร้อมนะพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบยืนยันได้ถึงความโปร่งใสค่ะ
13: ไม่เลยครับผมบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยและโครงการเงินกู้ที่เราใช้เนี่ยผมเน้นเรื่องความโปร่งใสเรื่อง transparency เพราะฉะนั้นเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วต้องบอกว่าการที่เราใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใช้เป๋าตังค์กับถุงเงินเนี่ยเม็ดเงินทุกอย่างลงถึงประชาชน 100% เพราะเราเอาดิจิตอลมาใช้วันนี้ผลพลอยได้หนึ่งก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มรู้จักใช้ดิจิตอลตรงนี้ได้ใช้ถุงเงินไปด้วยผมคิดว่ามันเป็นระบบที่จะช่วยทำให้เขามีความโปร่งใสและก็พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นยินดีครับก็เราเน้นความโปร่งใสต้องการให้ตรวจสอบได้นะครับ
0: กรรมธิการวิสามัญนั้นยังไม่ได้ตั้งนะคะมีทางพรรคประชาชนที่เขายื่นยติไปตั้งแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารามมอบหมายให้นางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1เนี่ยวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นยติด่วนก็เลยยังไม่ได้ตั้งทีนี้ถัดมา31พฤษภาคมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ผลักดันเรื่องนี้ด้วยพรรคประชาชนก็เลยมองว่านี่เป็นการทำงานในทิศทางเดียวกันดังนั้นยติจะเข้าสภา4มิถุนายนก็คือวันพฤหัสบดีนี้ขณะเดียวกัน4มิถุนายนก็ยังตรงกับรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ตุลาการศาลเรียกประชุมนัดแรกหลังมีมติรับคำร้องขอให้พิจารณาชี้ขาดความชอบด้วยกฎหมายของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าเป็นไปตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ทีนี้ก่อนที่จะถึงวันที่4อะค่ะวันที่3คือพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยเขาจะประชุมส.ส.ของพรรคกำหนดท่าทีว่าจะร่วมเป็นกรรมธิการตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทหรือไม่ค่ะ
4: โครงการนี้ก็เป็นไปตามคาดว่าเริ่มต้นวันแรกค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะคะแต่ในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายนักอาจจะต้องรอการประชุมในวันที่4นี้ก่อนนะคะเพียงแต่ว่าฝ่ายค้านจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนอยู่ในสายกับเราคุณสิริกัญญาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
4: คุณสิริกัญญาเมื่อวานภาพการจับจ่ายค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวนะคะได้ใช้บ้างหรือยังคะไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าใช้สิทธิ์ไหมคะรอบนี
14: ้อ๋อรอบนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าก็มีได้ไปเดินตลาดสำรวจการใช้จ่ายอยู่เหมือนกันค่ะก็พบว่ามีความคึกคักนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ถึงขั้นประกาศไม่ได้ประกาศสินค้าตัวเองแต่ว่าบอกว่าคนละครึ่งไหมคะคนละครึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่ามีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ
4: ค่ะแต่ทีนี้พอมีคนเข้าร่วมจำนวนมากแบบนี้ค่ะในเรื่องของการตรวจสอบก็อาจจะต้องยกระดับความเข้มข้นขึ้นบ้างไหมคุณสิริกัญญาแล้วทีนี้ในการเดินหน้าตั้งกรรมธิการวิสามัญความคาดหวังในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
14: ค่ะคือสำหรับเราเนี่ยเราก็เห็นว่าในส่วนของการที่จะต้องมีการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนการเยียวยาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดอยู่ที่ว่าพอเลือกวิธีการ ที่จะเป็นการทำไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะต้องดูว่ามันจะบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่จะเยียวยาคนที่กำลังเดือดร้อนได้มากแค่ไหนนะคะแน่นอนว่ารอบนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ลงทะเบียนมา26ล้านคนแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่าก็ยังมีคนที่อาจจะตกหล่นนะคะด้วยความที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่มีเงินมาเติมเน็ตนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในบริเวณที่ใกล้เคียงที่สามารถที่จะไปซื้อของได้อย่างสะดวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่จะทำให้คนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยจะยังไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งมันจะแตกต่างจากการทำคนละครึ่งพลัสรอบปลายปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่ารอบนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวัตถุประสงค์หลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาดูว่ามีใครตกหล่นหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือคนที่เดือดร้อนต้องได้รับความช่วยเหลืออันนี้เราก็เลยจะต้องเข้ามาในตรวจสอบในเรื่องของการบรรลุเป้าหมายในส่วนนี้ด้วยนะคะหรือว่าจะทำอย่างไรให้คนที่ยังเดือดร้อนอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้เนี่ยเข้าถึงความช่วยเหลือในมาตรการอื่นๆของรัฐได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลด้วยนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าโครงการแบบนี้เนี่ยส่วนรั่วไหลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่าเงินจากรัฐเนี่ยเขายิงตรงถึงบัญชีเป่าตังของคนที่ได้รับสิทธิ์ทันทีนะคะ
0: ค่ะ
14: แต่ว่า
0: ค่ะ
14: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีโครงการอื่นๆที่ยังไม่ได้อยู่ในระหว่างการกระบวนการกันกรองด้วยรวมไปถึงโครงการอย่างการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ต้องยอมรับว่ามีการใช้เงินแบบผิดวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าเป็นการเติมเงินใส่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เป็นสิทธิ์สวัสดิการเดิมที่ประชาชนได้รับอยู่แล้วก็คือที่เติมเงิน300บาทแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหุงต้มค่าเดินทางนะคะนี่มันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนได้รับอยู่แล้วตามปีงบประมาณตามปกตินะคะแต่ว่ากลับมีการใช้เงินกู้ในส่วนของแผนเยียวยาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ด้วยประมาณ 20,000 ล้านบาทนะคะนี้เราก็ต้องติดตามความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินนะคะเพราะว่ากู้เงินเนี่ยมันต้องใช้กับโครงการพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อตอบรับกับวิกฤตพลังงานไม่ใช่เอาไปใช้กับงบประมาณประจำปีตามเดิมค่ะ
0: ค่ะนี่ก็มีข้อสังเกตหลายประเด็นนะคะทีนี้ขั้นตอนของการที่จะมีกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมา4 มิถุนายนตรงนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ
14: 4 มิถุนายนเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การพิจารณายัตติว่าจะมีการตั้งหรือไม่ตั้งกรรมธิการวิสามัญค่ะจะได้ตั้งหรือเปล่าเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการที่ทางวิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องไปพูดคุยตกลงกันนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ฟังข่าวนะคะว่าทางภูมิใจไทยเองเนี่ยจะมีการตัดสินใจว่าจะมาเข้าร่วมหรือว่าไม่มาเข้าร่วมดังนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจแบบนี้แสดงว่าน่าจะยอมให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการอนุมัติโครงการมาเรื่อยๆเนี่ยดิฉันก็กังวลในส่วนของในส่วนของ 200,000 ล้านหลังที่เหลือเนี่ยอยู่มากกว่านะคะเนื่องมาจากว่าโครงการที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยรูปแบบโครงการเนี่ยจะไม่เหมือนกับไทยช่วยไทยพลัสละอันนี้จะเป็นการพิจารณารายโครงการว่าจะมีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือว่าจัดจ้างอะไรต่างๆเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความไม่คุ้มค่าหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายกว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอันนี้ก็ต้องทำตั้งคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยให้ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่โครงการคณะกรรมการกันกรองเนี่ยจะอนุมัติโครงการอื่นๆออกมาอีกค่ะ
4: ค่ะวิธีการตรวจสอบมันจะเหมือนจะต่างจากตอนที่มีกมธ.วิสามัญตอนที่มีการตรวจสอบเงินกู้รอบโควิดยังไงบ้างนะคะคุณสิริกัญญา
14: ค่ะในรูปแบบก็คงจะไม่ได้ต่างกันนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยคณะกรรมการกันกรองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินหน้าพิจารณาอนุมัติแล้วก็ส่งเรื่องเข้าครม.กันได้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะรับทราบว่าจะมีโครงการอะไรเข้าคณะกรรมการการกรองก่อนล่วงหน้าเราก็อาจจะสามารถที่จะเบรกโครงการที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือว่ามีกระบวนการที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้ หรือแม้กระทั่งว่าตอนตั้งโครงการเนี่ยไม่ได้ดูมีปัญหาแต่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเริ่มส่อแววว่าจะมีการล็อกสเปคหรือว่ามีการหัวประมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะยับยั้งได้ทันนะคะก็จะสามารถที่จะให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาชี้แจงแล้วก็ส่งข้อมูลอะไรต่างๆที่เป็น

0: โยชน์ให้กับทางกรรมาธิการวิสามันได้ค่ะแล้วก็จำนวนเงินจริงๆมันก็เป็นขั้นตอนตามปกติที่เราสามารถที่จะใช้กรรมาธิการสามัญได้แต่ว่าพอจำนวนเม็ดเงินเนี่ยมันค่อนข้างมากแล้วก็มีการอนุมัติการในรูปแบบที่ไม่เป็นปกตินะคะก็คือใช้คณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังนั่งเป็นหัวโต๊ะเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบที่มันเข้มข้นมากกว่าเดิมตามปกติที่จะต้องเป็นหน่วยงานและผ่านสำนักงบมาแล้วเข้าสู่สภาในการพิจารณาอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือการประเมินผลในฉันคิดว่าก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะที่จะสามารถที่จะประเมินได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเท่าจากโครงการทั้งหมดที่มีจะช่วยตอบโจทย์ที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการกู้เงินในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาคู่ขนานกันไปด้วยค่ะ
1: ค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดการประชุมในวันที่4อะค่ะเกิดว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคือไม่ได้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมามันจะมีกลไกไหนที่จะเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมได้อีกไหมคะหรือว่าจะดำเนินการยังไงกันต่อคะ
0: ค่ะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรที่คุณรักชนกศรีนอกเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการอยู่เนี่ยจริงๆสามารถที่จะทำภารกิจนี้ได้นะคะแต่ว่าเราก็เล็งเห็นว่าด้วยจำนวนเม็ดเงินแล้วก็จำนวนโครงการที่เข้ามาที่ค่อนข้างมากเนี่ยถ้ามีกรรมาธิการวิสามันแยกออกไปเนี่ยจะอาจจะทำงานได้คล่องตัวมากกว่าซึ่งก็ต้องถือว่าเราก็ใจกว้างนะคะเพราะว่าเวลาที่ตั้งกรรมาธิการวิสามันเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันจะล้อไปกับตัวสภาผู้แทนราษฎรแล้วตัวฝั่งรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะส่งตัวแทนของคณะรัฐมนตรีเข้ามานั่งได้อีกราว1ใน4ของคณะกรรมาธิการทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตั้งกรรมาธิการวิสามันเนี่ยก็คือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะคุมเกมการตรวจสอบนี้ได้แต่ถ้าเข้าคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณที่คุณรักชนกเป็นประธานเมื่อไหร่เนี่ยตัวอนุกรรมาธิการเนี่ยก็อาจจะเป็นไปตามสัดส่วนที่ทางประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้กำหนดซึ่งก็อาจจะมีแต่ฝ่ายค้านล้วนๆก็ได้นะคะอันนี้เราก็คิดว่าเราเปิดช่องของการตรวจสอบเนี่ยให้ได้มีความแฟร์มากที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยังไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เราก็จะใช้ช่องทางนี้แม้ว่างานของกรรมาธิการติดตามงบก็จะโหลดมากขึ้นก็ตาม
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วมันไปเป็นเหมือนกับตอนแลนด์บริดจ์ขึ้นมาคุณสิริกัญญาจะทำยังไงต่อดีคะว่าตอนที่พยายามจะตั้งแลนด์บริดจ์ก็ทำไม่ได้ถ้าเกิดว่ามาตั้งตัวตรวจสอบพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ได้อีกแบบนี้ค่ะจะดำเนินการต่อไปยังไงไหมคะ
0: ค่ะก็เราก็ต้องทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดกว้างแล้วก็พร้อมให้เผชิญหน้าการตรวจสอบอันนี้ดิฉันก็คิดว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลบกับทางฝั่งของรัฐบาลเองนะคะที่จะไม่ได้มีท่าทีที่เปิดกว้างยอมรับการตรวจสอบจากทางฝ่ายของสภานะคะซึ่งมันชักจะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันชักจะดูไม่ดีต่อภาพนะความโปร่งใสของตัวรัฐบาลเองด้วยซ้ำไปซึ่งดิฉันก็เลยคิดว่ารอบนี้รัฐบาลน่าจะปฏิเสธได้ยากมากแล้วหลังจากที่ไม่ได้ยอมให้มีการตั้งกรรมาธิการของแลนด์บริดจ์นะคะมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโมเมนตัมในแง่ลบกลับไปกับทางฝั่งรัฐบาลเองด้วยดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความหวังว่ารอบนี้รัฐบาลคงไม่ปัดตกแล้วก็หนีการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็วางแผนสำรองไว้อย่างตอนแลนด์บริดจ์เนี่ยก็เราก็เข้าคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็น่าจะมีการตั้งอนุขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้แทนนะคะในส่วนของถ้าเป็นเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยก็คงจะต้องไปใช้ช่องของคณะกรรมาธิการติดตามงบแทนแต่ว่าก็อยากให้ทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยต้องช่วยกันกดดันหน่อยอะค่ะไม่งั้นอย่างนั้นเนี่ยก็จะหนีการตรวจสอบหนีสภานะคะไม่ให้สามารถที่จะใช้กลไกตามปกติในการที่จะตรวจสอบการใช้งบประมาณต่างๆหรือว่าตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ต่างๆของทางรัฐบาลได้ค่ะก็ต้องขอทางประชาชนช่วยทางฝ่ายค้านกดดันอีกฝั่งนึงด้วยค่ะ
1: ค่ะคือทางรัฐบาลเนี่ยได้ส่งคำชี้แจงไปให้ทางศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะตรงนี้ทางฝ่ายค้านมีความคาดหวังยังไงกับการพิจารณาเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะ ได้ตรวจสอบนะคะว่าเราจะส่งคำคัดค้านหรือไม่นะคะจากทางหรือว่าจะส่งอธิบายเหตุผลค้านกับทางของฝั่งรัฐบาลหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าถึงตัวเอกสารที่ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยได้ชี้แจงนะคะ

0: ิดว่าถ้าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยอะไรที่มันเป็นคุณกับการกับทางฝั่งของประชาชนหมายความว่าสามารถที่จะเบรกส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ก่อนสำหรับตัวพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าถ้าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเป็นอื่นนะคะเราก็คงจะต้องใช้ช่องทางอื่นๆต่อไปเช่นเดียวกันซึ่งที่ว่ากรรมาธิการวิสามันนี่แหละก็จะเป็นกลไกหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องไปใช้กลไกอื่นนะคะก็จริงๆไม่อยากให้การที่เราก็ทำหน้าที่ตามปกตินะคะของทางสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้นะแต่ว่ารัฐบาลเองก็ดูเหมือนกับว่าจะค่อนข้างที่จะรู้แก่อำนาจแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะควบคุมเกมทั้งหมดได้นะคะเพราะว่ามันมีการกระทำหลายอย่างที่มันไม่ควรที่จะกระทำใช่ไหมคะตั้งแต่การออกพ.ร.ก.ไปในสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนนะคะต่อมาก็จะมีการกรรมธิการวิสามันตรวจสอบก็ขัดขวางอีกหรือว่าจะไม่ทำให้มันเป็นได้เป็นไปได้อย่างง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ดิฉันก็คิดว่าก็เป็นข้อกังวลที่จะต้องช่วยกันสร้างแรงกดดันน่ะไม่ให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้ตามชอบใจไปทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องแคร์ทั้งกฎบ้านกฎหมายนะแล้วก็แคร์สภาที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่ารัฐบาลสามารถทำทุกอย่างได้ตามใจชอบแล้วก็ไม่ต้องมีการตรวจสอบไม่ต้องทำตามกฎระเบียบกฎหมายที่ได้สร้างขึ้นรวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่เป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการที่จะตั้งกมธ.เนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกทีวันที่4นะแต่ด้วยความที่วันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเขาจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจะมีส่วนร่วมในกมธ.นี้หรือไม่ก็ทำให้ทางคุณสิริกัญญามองในแง่ดีว่าการตั้งกมธ.ชุดนี้ชุดที่จะตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยน่าจะสามารถตั้งได้นะคะแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของแลนด์บิดที่ไม่ได้ตั้งรอบแลนด์บิดไม่ได้ตั้งถ้าเกิดรอบนี้ไม่ได้ตั้งอีกเนี่ยมันก็คงจะแสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลกำลังไม่อยากให้มีการตรวจสอบใดหรือไม่ก็เลยค่อนข้างที่จะมองในแง่ดีว่าจะได้ตั้งแต่ถ้าไม่ได้ตั้งก็มีแผนรองรับไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการในกมธ.ติดตามงบประมาณตรวจสอบแทนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคนที่อยู่ในกมธ.ชุดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายค้านซะเป็นส่วนใหญ่นะก็จะหมายความว่าทางรัฐบาลเองก็อาจจะไม่ได้มีส่วนในการตรวจสอบด้วยหรือไม่ค่ะ
2: ค่ะและเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะในที่ประชุมครม.วันนี้ก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเพราะว่ากระทรวงการคลังจะเสนอปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันก่อนประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเชิญหน่วยงานความมั่นคงมหารือสถานการณ์ชายแดนใต้เตรียมจะเริ่มกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาคะวันนี้วาระครม.ที่ต้องจับตาคือเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะโดยบอกว่าจะต้องเข้มงวดขึ้นนะคะเพื่อคัดกรองคนที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้บัตรนี้นะคะเพื่อให้สามารถที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้เลยโดยบอกว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของการถือทรัพย์สินอย่างเข้มงวดค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะต้องจับตาเรื่องของกระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเป็นการคัดกรองเข้มงวดมากขึ้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ18หน่วยงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและรายได้จะต้องมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบภาษีเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้มีพอร์ตหุ้นและผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่าสูงตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะคะรวมไปถึงขออภัยค่ะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปค่ะรวมถึงตรวจสอบเรื่องของการถือครองรถยนต์และที่ดินอย่างเข้มงวดแล้วก็ละเอียดมากขึ้นทั้งนี้ก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกนะคะหน่วยงานแล้วก็หลายฝ่ายทีเดียวค่ะเข้าไปหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีทั้งฝ่ายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะคาดว่ามีการหารือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณปี2570ค่ะแล้วก็ยังมีหน่วยงานความมั่นคงนะคะทั้งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะนายปิยะสิริวัฒนะวรังกูลค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.นะคะเข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้แล้วก็สถานการณ์น้ำมันแล้วก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องของการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้โดยล่าสุดค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาค่ะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าการพูดคุยยังมีประโยชน์อยู่นะคะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือแล้วก็ความจริงใจใน

0: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยโดยจะมีการพูดคุยสันติสุขในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งมีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อที่จะหาหรือพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อวางกรอบการพูดคุยค่ะขณะที่นายชัดชัยบางชั่วนะคะเลขาธิการสมช.ก็เปิดเผยว่าพยายามที่จะโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้ามาสู่เรื่องของการพูดคุยแล้วก็พิจารณาข้อต่อรองยืนยันนะคะว่ายังเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่แม้ช่วงนี้จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบบ่อยในขณะนี้ค่ะส่วนเรื่องของการดึงรถไฟฟ้าทุกสายนะคะมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม.วันนี้ไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะแต่ว่าคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์หน้าค่ะต้องจับตานะคะเพราะนี่จะเป็นจุดร่วมต้นเริ่มต้นของตั๋วร่วมนะคะแล้วก็ทางด้านของคมนาคมก็ยืนยันแล้วค่ะว่าภายในปี70นะคะประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้า17-45 บาทอย่างแน่นอนค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะส่วนที่สภานะคะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาก็เตรียมหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.ในวันที่19มิถุนายนนี้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของกลุ่มสว.อิสระด้วยก่อนที่จะประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญต้นเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณจิรัชดาคุณพิมพ์พิมลคะโดยสว.อิสระนะคะก็เสนอโมเดล2องค์กรค่ะมาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือ1สภารับฟังความคิดเห็นค่ะและ2คือคณะกรรมการยกร่างค่ะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาเปิดเผยว่าจะเข้าหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เกี่ยวกับการวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.โดยจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองที่ยื่นร่างรัฐธรรมนูญเข้าหารือในพร้อมกันด้วยค่ะขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่าสว.อิสระจะยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดให้มีสภารับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงจำนวน200คนมาจากการเลือกตั้งแบบเขต100และแบบบัญชีรายชื่อ100เพื่อทำหน้าที่รับฟังเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญค่ะและสภาค่ะจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนมาทำหน้าที่ยกร่างโดยมีขั้นตอนดำเนินการ8ขั้นตอนใน3หลักการสำคัญคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบถ่วงดุลค่ะ
4: ที่พวกเราเองเชื่อว่าหลักการของการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการสามารถเลือกสภารับฟังความคิดเห็นได้ด้วยตัวเองนะครับกระบวนการกลางน้ำที่เราเขียนอย่างชัดเจนเลยว่าความเห็นของประชาชนเนี่ยจะต้องถูกนำมาใส่ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็กระบวนการปลายน้ำซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนเองก็จะเป็นคนที่ตัดสินว่าร่างนี้จะผ่านหรือไม่ในการทำประชามตินะครับผมคิดว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดกระบวนการตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปเนี่ยจะเป็นฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นฉบับที่ทำเพื่อประชาชนจริง
3: ๆขณะนี้พรรคการเมืองที่ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมี3พรรคการเมืองแล้วคือภูมิใจไทยพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์โดยในวันที่4มิถุนายนนี้พรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างของพรรคซึ่งประธานรัฐสภาจะบรรจุวาระพิจารณาพร้อมกันในวันที่7และ8กรกฎาคมนี้ในการประชุมร่วมรัฐสภาส่วนเนื้อหาของแต่ละร่างที่พรรคการเมืองเกี่ยวกับที่มาส.ส.ร.ค่ะพรรคภูมิใจไทยกำหนดส.ส.ร.100คนมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา77คนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ23คนส่วนพรรคประชาชนมี2ร่างกำหนดจำนวนส.ส.ร.150คนร่างหนึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ150คนส่วนอีกร่างให้รัฐสภาเลือกที่ผ่านจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ150คนส่วนร่างของพรรคประชาธิปัตย์กำหนดส.ส.ร.100คนสภาเลือก80คนส่วนอีก20คนเป็นสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญขณะที่ร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งและรัฐสภาเลือก100คนและมาจากสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีก52คนค่ะขณะที่สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอิสระก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาเสียงรวบรวมที่จะสนับสนุนร่างของกลุ่มสว.ได้แต่ก็คาดหวังว่าทุกร่างที่มีการเสนอมานั้นจะผ่านในวาระแรกค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนับตั้งแต่ที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาเปิดประเด็นนะคะ ก็น่าจะผ่านมามากกว่า1

0: สัปดาห์ละเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ถูกขยายผลแล้วก็มีการสะท้อนไปถึงอำนาจทางการเมืองว่าดูแล้วไม่ต่างจากระบอบประยุทธ์ระบอบทักษิณแต่ตอนนี้กำลังเป็นคำถามเหมือนกันว่ามันร้ายแรงกว่านั้นด้วยหรือเปล่านะ
1: คะคำถามก็ถูกส่งไปที่คุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณอนุทินโต้กลับบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้เรื่องระบอบสีน้ำเงินก็ขอบอกว่าเป็นคนสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ามกลางคำถามว่าพูดถึงปมการเมืองเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันหรือเปล่าติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ระหว่างณัฐพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านจากค่ายสีส้มพูดถึงระบอบสีน้ำเงินแล้วนายกรัฐมนตรีจากค่ายสีน้ำเงินก็ออกมาโต้กลับค่ะฟังดูเหมือนจะพูดกันคนละเรื่องคนละประเด็นกันแต่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเพราะมาจากปมเดียวกันแค่เรียกว่าคนละเรื่องเดียวกันเท่านั้นล่ะค่ะ
1: แต่ผมมองแบบนี้ครับว่าระบอบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับผมเชื่อนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยผมไม่ได้กำลังจะปฏิเสธนะครับว่าการตัดสินใจของเราในอดีตเนี่ยนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ผมเชื่อว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ไม่ว่าพรรคการเมืองใดนะครับจะขึ้นมาบริหารประเทศก็ตามตราบใดที่เรายังมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีตราบใดที่เรายังมีองค์กรอิสระที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยจะมีอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงคอยทุบทำลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆพรรคภูมิใจไทยเองก็อาจจะเป็นด่านหน้าเป็นตัวแทนนะครับที่เป็นเอเจนต์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในภายใต้ระบบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะสร้างทางออกให้กับประเทศจริงๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับก็ต้องเอาหลังพิงประชาชนนะครับกลับไปเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเห็นชอบกับร่างฉบับใหม่ที่ทุกคนให้การยอมรับ
2: ภูมิใจไทยเป็นmanufacturer นะครับในเรื่องของการบุกสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนระบอบสีน้ำเงินนี่ถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมันต้องรวมไปถึงความเป็นประเทศนะครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ก็คือหมายถึงประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นนะไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายนะครับ
3: นายกมองภาพดีของพรรคประชาชนยังไงคะที่ออกมาลักษณะนี้ค่ะ
2: หมายว่าไงอ่ะ
3: มองภาพดีของพรรคประชาชนยังไงที่ออกมาพูดในใครต้องจำกัดความว่าระบ
2: อบไม่เป็นไรหรอกเอาที่สบายใจ
0: เอาที่สบายใจประโยคปิดท้ายจากนายกอนุทินชาญวีรกุลถึงผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอ่านเจตนาแล้วนอกจากยอมรับในการเป็นระบอบสีน้ำเงินยังขยายผลส่งโต้กลับไม่ใช่เอเจนต์ระบอบสีน้ำเงินแต่เป็นแมนิวแฟคเจอร์พร้อมฉายภาพว่าเป็นผู้สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สวนกลับในแบบสวนทางซะงั้นค่ะทั้งที่ระบอบสีน้ำเงินจากเท้งณัฐพงษ์ที่อธิบายไว้คือเครือข่ายทางการเมืองผ่านวุฒิสภาส่วนหนึ่งองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่อใช้อำนาจรัฐประกอบกับรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อถืออำนาจทางการเมืองและหวังจะถือครองอำนาจรัฐไว้อย่างยาวนานเพื่อประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องหรือไม่ก่อนที่แกนนำของพรรคและสมาชิกพรรคค่ายสีส้มจะช่วยกันฉายภาพระบอบสีน้ำเงินผ่านมิติอื่นๆเรียกว่า1สัปดาห์หลังเปิดประเด็นเอาไว้ระบอบสีน้ำเงินก็มีข้อสังเกตหลายประเด็นตามมาอย่างผู้นำทางจิตวิญญาณของค่ายสีส้มปิยบุตรแสงกนกกุลก็ออกมาชี้ต้นตอของปมปัญหานี้คือรัฐธรรมนูญปี2560ที่นับว่าเป็นมรดกของคสช.หรือแม้แต่พลพรรคในค่ายก็ขยายผลให้ชัดขึ้นกรณีโครงการ Thailand AI Passport ค่ะ
4: สิ่งที่เราและพรรคสนใจก็คือเครือข่ายเขาเรียกว่านักเขาเรียกนักทุนสีน้ำเงินวันนี้เราเห็นว่าทุนเขาเรียกเครือข่ายระบอบสีน้ำเงินอาจจะวนเวียนอยู่ในเรื่องฝั่งสภาสูงสภาล่างนะครับองค์กรอิสระแต่วันนี้มันมีนายทุน

0: สีน้ำเงินอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบนอกในฝั่งเอกชนนะครับที่คอยทำงานร่วมกับระบอบสีน้ำเงินในการหาเงินต่างๆส่งเข้าไปเลี้ยงในระบอบนี้นี่คือสิ่งที่เราสนใจมากกว่าเพราะไม่มีเงินระบอบนี้มันไปไม่ได้ครับฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่สำคัญว่าโครงการไอ้ Thailand AI Passport มันเป็นแค่จุดเล็กๆนะครับของการคอร์รัปชันอันมหาศาลของโครงการและเครืออยู่ภายใต้เครือข่ายระบอบสีน้ำเงินนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่8และจากพรรคประชาชนในการสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกรอบที่1
2: คิดว่าประเทศต้องออกมาวาทกรรมนี้เขาต้องการอะไร
1: ก็สร้างวาทกรรมแล้วก็ตั้งใจที่จะดิสเครดิตรัฐบาลในขณะนี้ผมคิดว่าเชิญชวนนะครับเราควรที่จะต้องกลับมาทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤต
3: ค่ายสีน้ำเงินเรียกว่าบอกลาขอปิดจบกันแค่2เดือนก่อนการเลือกตั้งปี2560หลังได้รับการสนับสนุนจากค่ายสีส้มเป็นรัฐบาลเฉพาะการเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวแต่สำหรับค่ายสีส้มระบอบสีน้ำเงินคือหมากเกมเริ่มต้นเขย่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยให้ชัดและแรงขึ้นและตามไปด้วยทุกบริบทที่จะเกิดขึ้นแม้ข้อสังเกตส่วนหนึ่งจะมาจากคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลเสนอร่างแก้กฎหมายอาญามาตรา112ที่อาจต้องปิดจบรุ่นที่3ของค่ายสีส้มด้วยคดีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมและถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง10ปีหรือมากจนถึงตลอดชีวิตหรือไม่ก็ตามค่ะแต่อีกข้อสังเกตการล้มล้างระบอบสีน้ำเงินไม่เพียงแต่จะผลักดันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การยกเลิกระบบทุนผูกขาดการทุจริตคอร์รัปชันแต่ยังหมายถึงวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามพฤติการพฤติกรรมและเครือข่ายที่ไม่ต่างจากระบอบประยุทธ์หรือระบอบทักษิณก่อนหน้านี้ค่ะเว้นแต่ว่าจะกว้างและก็ใหญ่แล้วก็ร้ายแรงกว่าค่ะรวมถึงพร้อมจะถือครองอำนาจรัฐนั้นให้มากและยาวนานกว่าระบอบทักษิณหรือระบอบประยุทธ์ในอดีตด้วยแต่คำถามมีอยู่ค่ะว่าค่ายสีส้มพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงษ์จะเดินเกมรบครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและนานแค่ไหนเมื่อเทียบไทม์ไลน์คดีต้องเผชิญอยู่จะปิดจบใกล้เข้ามาทุกทีค่ะและล่าสุดก็ต้องจับอาการนี้ผ่านคดีในส่วนของคดี112ที่ยกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยค่ะว่ามีสัญญาณอาการแปลกๆสำหรับระบอบสีน้ำเงินและค่ายสีส้มค่ะ
4: ค่ะขอบคุณสวรักษ์ค่ะ
5: ค่ะซึ่งการท้าทายระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่รู้จะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับกรณีที่ดินเขากระโดงที่กลับมาอยู่บนหน้าสื่ออีกครั้งเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสบุกบ้านคุณเนวินตามที่ได้ประกาศเอาไว้นะคะบ้านหลังที่ไปเยือนที่บุรีรัมย์เมื่อวานเนี่ยค่ะยังมีชื่อของอนุทินชาญวีรกูลอยู่ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าวด้วยความเคลื่อนไหวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากมีความพยายามของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่จะล่ารายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านให้ครบ50คนเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณชัยชนกชิดชอบด้วยนะคะหลังจากที่ศาลมีการพิพากษามาก่อนหน้าบอกว่าเป็นของรฟท.แต่กลับไม่มีการดำเนินการเพื่อที่จะเพิกถอนสิทธิ์แต่ในตอนที่คุณเสรีพิสุทธิ์พยายามจะล่ารายชื่อตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกฝ่ายค้านมีแค่หมอวรงค์ที่ร่วมลงชื่อเพียงคนเดียวเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมตอนนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็เลยบอกว่าไม่รอละกระบวนการในสภาขอลุยเดี่ยวไปดีกว่าไปพร้อมกับนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์ไปถึงบ้านของคุณเนวินตามที่ได้พูดเอาไว้เลยนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกแบบนี้ค่ะว่าการเดินทางมาหาคุณเนวินครั้งนี้เนี่ยตั้งใจที่จะจับเข่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟไหมแต่พอไม่พบตัวก็ถือได้ว่าเป็นการมาแสดงสัญลักษณ์ตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปตามโครงการปราบอิทธิพลเพื่อจัดการปัญหานี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังไปแจ้งความร้องทุกข์เรื่องนี้ที่สภ.เมืองบุรีรัมย์ด้วยนะคะไปพร้อมกับเอกสารพยานหลักฐานประกอบคำร้อง10รายการค่ะเอกสารเนี่ย188แผ่นแล้วก็มีซีดีอีก1แผ่นด้วยค่ะ
6: คุณยืนยันว่าที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเอารถไฟมายืนยันถ้าอยู่ในที่คุณใช่ไหมจบแล้วนะแจ้งนะออกหมายเรียกเนวินบุคคลต่างๆที่ ได้เข้ามาทำงานไม่มายิ่งดีไม่มาก็สรุปส่งอัยการเลยอัยการก็ต้องฟ้องศาลเลยง่ายมากของพี่ก็มีวิธีการเดี๋ยวพี่มอบหน้าให้ทนายอันก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมมอบหน้าให้ก็มาติดตามใช่ไหมทนายก็มาติดตามเดี๋ยวก็มาติดตามแล้วก็รายงานนะพี่ก็ดูไม่คืบหน้าเดี๋ยวพี่อะไรมาถูกไหมพี่ไม่ต้องมาบอกนะแต่ถ้านานก็มาเยี่ยมทีอะไรเงี้ยนะไปถึงไหนแล้วเพราะคดีมันเรารู้นี่มันง่ายนะพูดง่ายคดีนี้เอาเท้าเขี่ยใจกล้าหน่อยนะเอาเท้าเขี่ยก็จบ
5: หลังจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกด้วยนะคะว่าเตรียมจะเดินหน้าเอาผิดคุณเนวินในข้อหาบุกรุกที่การรถไฟแล้วก็จะเอาผิดไปถึงนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยโดยบอกว่าจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวของนายกเนี่ยควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งนึงส่วนทนายอั๋นก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะร้อง DSI ในสัปดาห์หน้านะคะฐานสร้างสนามแข่งรถทับที่สาธารณะกับที่ดินรถไฟก็บอกว่ามีหลักฐานจากกรมที่ดินเอาไปเทียบแล้วทุกจุดมันตรงกับพื้นที่ทั้งหมดที่มีปัญหาอยู่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานได้ทั้งหมดแล้วประมาณ 90% ด้วยค่ะมีรายงานบอกว่าเช้าวันนี้คุณชัยชนกบอกว่าไปที่บ้านของคุณเนวินที่บุรีรัมย์ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดใจที่จะฟ้องร้องเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนคุณทรงศักดิ์ทองศรีแกนนำภูมิใจไทยคนนึงก็มองว่าเรื่องแบบนี้ค่ะรอคำสั่งศาลดีกว่าแต่ว่ามันเป็นกรณีปกติเป็นเรื่องทางการเมืองที่คุณเสรีพิสุทธิ์จะเคลื่อนไหวได้แต่สำหรับคนนี้ค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเมื่อคืนมีการเผยแพร่คลิปยืนยันบอกว่าที่ดินบ้านของครูใหญ่เนี่ยมีกรรมสิทธิ์มีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายนะมองความพยายามของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่ามันเป็นความพยายามใส่ร้ายบุคคลที่เป็นผู้สุจริตพฤติการแบบนี้เป็นพฤติการของคนที่ส.ส.ไม่พึงจะกระทำค่ะ
7: คุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมามียศถึงพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีสำนึกมีความคิดว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลการพูดเหมารวมว่าทุกคนที่นั่นบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งที่โฉนดที่ดินยังไม่ถูกเพิกถอนและหลายคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นการพูดที่ข้ามขั้นตอนเป็นการกระทำการที่ก้าวล่วงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ละเลยหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนเพราะถ้าทุกอย่างจบเด็ดขาดตามที่เสรีพิสุทธิ์ได้มีการกล่าวอ้างจริงเนี่ยครับคำถามง่ายๆว่าทำไมการรถไฟแห่งประเทศไทยยังต้องฟ้องประชาชนเป็นคดีแพ่งอีกหลายคดีและทำไมศาลยังรับฟ้องไปพิจารณา
5: คุณสุภชัยยังเตือนเรื่องการกล่าวหาบ้านที่บุรีรัมย์ที่คุณอนุทินมีชื่ออยู่ด้วยนะคะแล้วมีการเอาไปตีความบอกว่าคุณอนุทินก็บุกรุกที่ด้วยเนี่ยอันนี้คุณสุภชัยบอกมันเป็นข้อกล่าวหาที่มันไม่มีหลักฐานกฎหมายอะไรรองรับเลยแล้วก็เตือนด้วยว่าอย่าไปทำอะไรที่มันบิดเบือนให้ประชาชนเกิดความสับสนทีนี้ในการโต้กลับของภูมิใจไทยที่เขาจะทำก็คือจะเรียกร้องไปยังกกต.ค่ะให้เร่งพิจารณาคำร้องที่ทางภูมิใจไทยเคยร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยถ้าเกิดว่าผลถึงที่สุดแล้วอันนี้หนักนะคะถ้าเกิดว่าพบว่ามีการกระทำผิดจริงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อาจจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วอาจจะต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันทีด้วยแต่เรื่องมันคงไม่จบแค่การร้องกันไปร้องกันมาแล้วก็เรื่องทางกฎหมายค่ะแต่มันพันไปถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านด้วยสิคะเพราะว่างานนี้ทั้งพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์เขาอาจจะต้องมีท่าทีใดๆออกมาด้วยหรือไม่เพื่อเป็นการยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นฝ่ายคอยที่พร้อมจะร่วมรัฐบาลเหมือนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยฟาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่ได้ลายเซ็นยื่นศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะโดยเฉพาะทางพรรคประชาชนเองอดีตส.ส.ของพรรคอย่างคุณทิศนาชุนทวันหรือว่าส.ส.แก้วตาเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะที่พรรคประชาชนไม่ร่วมสังฆกรรมกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การขัดต่อหลักการใดๆของพรรคแต่อาจจะเพราะมีดีลมาตรา112โดยเฉพาะกรณี44ส.ส.แลกกับปมไม่ขุดคุ้ยเขากระโดงด้วยหรือไม่ดังนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องตามกันต่อไปยาวๆค่ะ
8: ชาวเคนยามีการชุมนุมคัดค้านแผนจัดตั้งศูนย์กักกันโรคสำหรับชาวอเมริกันที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาท่ามกลางสถานการณ์การระบาดในแอฟริกาที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะขณะที่การประท้วงลุกลามรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ

าหน้าที่ความมั่นคงของเคนยาพร้อมกับอาวุธครบมือเข้าเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่ชุมนุมกันบนถนนในเมืองนันยูกิจังหวัดไลคิเปียทางตอนกลางของประเทศท่ามกลางกลุ่มควันจากการเผายางรถยนต์และสิ่งของที่ลอยคละคลุ้ง

0: นี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อสาธารณสุขในชุมชนแต่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่ายังคงพบเห็นและได้ยินเสียงเครื่องบินทหารบินเข้าออกฐานทัพอย่างผิดปกติในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดกระแสข่าวลือและความหวาดระแวงว่ารัฐบาลอาจจะยังคงเดินหน้าเตรียมการจัดตั้งศูนย์กักกันต่อไปโดยไม่สนคำสั่งศาลรัฐบาลเคนยาเคยยืนยันว่าแผนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระดับสากลเพื่อเสริมสร้างระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขณะที่สหรัฐก็ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินทุนแก่เคนยามากกว่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ420ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเชื้อไวรัสอีโบลาด้วยนะคะส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดในแอฟริกายอดผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วสะสมเพิ่มขึ้นเป็น282 คนแยกเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก273 คนเสียชีวิต41 คนและในยูกันดาอีก9 คนเสียชีวิต1 คนยอดผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรคก็พุ่งเป็นประมาณ 1,100 คนค่ะ
1: การระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจเนี่ยค่ะยังเป็นที่สนใจเพราะว่าเริ่มพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อนอกทวีปแอฟริกาแน่นอนว่าถ้าจะตอบโจทย์ป้องกันโรคนี้ได้โลกต้องมีวัคซีนสำหรับสายพันธุ์นี้แล้วก็เชื้อตัวนี้ไว้รับมือด้วยนะคะแต่ว่าคุณวินิฐาความหวังที่จะได้เห็นเชื้อวัคซีนป้องกันโรคเชื้อตัวนี้เนี่ยภายในปีนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ปีนี้อาจจะได้เห็นเป็นวัคซีนในรูปแบบที่เอาเข้าไปทดลองใช้ในพื้นที่ที่ระบาดนะอาจจะยังไม่ได้เต็มรูปแบบแต่ก็ถือเป็นความหวังเดียวตอนนี้ค่ะไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ระบาดเวลานี้ไม่มีทั้งยารักษาโดยตรงนะคะแล้วก็ไม่มีวัคซีนป้องกันก็สร้างความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญว่าการระบาดระลอกนี้ดูจะมีแววจะไปซ้ำรอยความรุนแรงในอดีตแต่ว่าตอนนี้มีความหวังจากการพัฒนาวัคซีนอยู่3ตัวด้วยกันนะคะที่จะมาช่วยโลกรับมือการระบาดที่อาจจะร้ายแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบนี้ค่ะภาพของบุคลากรการแพทย์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกที่หายป่วยอาจเป็นความหวังของการรักษาโรคนี้ได้ถ้าได้รับการรักษาท่วงทีทันท่วงทีแต่สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลก็คือการระบาดรอบนี้อาจจะรุนแรงเท่ากับหรือมากกว่าการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของไวรัสอีโบลาช่วงปี2014ถึง2016ในแอฟริกาตะวันตกที่มีผู้ติดเชื้อไปร่วม 29,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า 11,000 คนเช่นเดียวกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดนหรือว่า MSF นะคะที่ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยเห็นการพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในระยะเวลารวดเร็วเช่นนี้มาก่อนเหตุผลเหล่านี้ทำให้การพัฒนายาและวัคซีนเพื่อรับมือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในนาทีนี้ค่ะเชื้อที่ก่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามีอยู่6สายพันธุ์ด้วยกันนะคะแต่ว่าที่หลักๆที่พบระบาดในมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่3สายพันธุ์แล้วก็แต่ละสายพันธุ์จะต้องใช้วัคซีนเฉพาะจึงจะป้องกันการระบาดได้เพราะโครงสร้างผิวเปลือกของตัวไวรัสแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันจะใช้วัคซีนที่ออกแบบมาป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้ว2ตัวข้ามไปใช้ป้องกันสายพันธุ์อื่นก็ไม่ได้นะคะเวลานี้สำหรับสายพันธุ์บุนดีบูโจมีวัคซีนที่เป็นความหวังรอการพัฒนาเร่งด่วนอยู่3ตัวด้วยกันคาดว่าอาจจะได้เห็นการทดสอบเริ่มขึ้นอย่างเร็วที่สุดในหลักเดือนนะคะส่วนสายพันธุ์ซูดานที่พบการระบาดมาก่อนหน้านี้วัคซีนเองยังอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกด้วยเหมือนกันค่ะพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาดหรือว่าเซปปี้อัดฉีดงบประมาณ60 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าร่วม 2,100 ล้านบาทพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งจะไปฝึกให้ร่างกายเราเนี่ยตรวจจับโครงสร้างภายนอกของไวรัสหรือไกลโคโปรตีนของอีโบลาสายพันธุ์นี้แล้วก็ไปจัดการกับตัวไวรัสได้เพียงแต่ว่าวัคซีนแต่ละตัวก็จะใช้วิธีที่ต่างกันออกไปเซปี้บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกวินาทีมีค่าในแง่ของการป้องกันการระบาดการพัฒนาวัคซีนรอบนี้เขาตั้งธงเอาไว้ว่าต้องทั้งป้องกันโรคได้แล้วก็ใช้งานง่ายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉีดเข็มเดียวจบได้จะยิ่งดีแต่ว่าในเวลานี้ยังไม่มีคำตอบนะคะว่าวัคซีนที่พัฒนาอยู่จะฉีดเข็มเดียวโดสเดียวได้หรือไม่คือต้องดูผลการทดสอบเป็นระยะต่อไปค่ะ งบจากเซปี้เนี่ยเขาแบ่งสัดส่วนทุ่มให้บริษัทยาเอกชนโมเดอร์นาเนี่ยสูงที่สุดนะคะ$50 ล้านเป็นการไปสนับสนุนการทดสอบระยะแรกตัวนี้ของโมเดอร์นาจะเป็นวัคซีน mRNA ถ้าผลเป็นบวกก็จะเดินหน้าผลิตล็อตใหญ่ต่อและนอกจากนี้มีเงินอีกประมาณ$8.6 ล้านด้วยกันที่จะไปมอบให้ทางมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดจับมือกับสถาบันซีรัม

0: อินเดียนะคะพัฒนาเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับตัววัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ตัวนี้เป็นความหวังที่อาจจะได้เห็นผลไวที่สุดเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเคยเห็นออกซฟอร์ดทำวัคซีนโดสทดลองออกมาได้ภายในเวลาแค่6สัปดาห์มาแล้วแล้วก็ตัวนี้อาจจะได้เริ่มทดสอบทางคลินิกภายในสัก 2-3 เดือนค่ะแม้ว่าเราอาจจะได้เห็นวัคซีนค่อนข้างไวแล้วก็มีงบสนับสนุนด้วยแต่ว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในการควบคุมโรคเนี่ยคือปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการระบาดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกนะคะขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนที่รวมไปถึงการทดสอบทางคลินิกเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะนำวัคซีนเข้าไปทดสอบกับคนในพื้นที่แต่ว่าการสู้รบความขัดแย้งในพื้นที่ทำให้การขนส่งเจอความเสี่ยงล่าช้าสุดท้ายอาจจะทำให้การทดสอบวัคซีนจนกว่าจะไปรู้ผลแล้วก็อนุมัติใช้งานจริงได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าที่ควรยังไม่นับว่าใครจะมาเป็นคนควักกระเป๋าซื้อวัคซีนแล้วก็สมทบทุนการแจกจ่ายวัคซีนไปใช้ป้องกันโรคในพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็นจุดต่างๆอีกด้วยนะคะงบของเซปปี้เนี่ยยังมีอีก 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะมอบให้โครงการริเริ่มวัคซีนเอดส์สากลหรือว่า IRV เอาไปพัฒนาวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียวจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับวัคซีนของอีโบลาสายพันธุ์ไซร์ของเมอร์กนะคะตัวนี้ใช้ได้ผลดีในการฉีดแค่เข็มเดียวซึ่งจะสะดวกต่อการจัดการมากในขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องวัคซีนเนี่ยโลกเราได้บทเรียนกันแล้วจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาว่าจะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยดังนั้นการมาให้ทุนแบบกระจายความเสี่ยงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังรับมือโรคระบาดนะซึ่งไม่ใช่แค่ตอนนี้ด้วยคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาคือถ้าเราได้วัคซีนเต็มรูปแบบอนุมัติมาเมื่อไหร่เป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการจับจ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะมีในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลเติมเงินเข้าไปให้300เป็น 1,000 บาทนะคะหลายคนก็บอกว่าก็พอใจนะที่วงเงินเวลาใช้แต่ละวันเนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าจำกัดวงเงินทั้งหมดเท่านั้นนะคะแล้วก็ซื้อของได้มากขึ้นด้วยประหยัดเวลาด้วยติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: ั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่เริ่มเห็นการกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจบ้างแล้วครับเนื่องจากมีการจับจ่ายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับและวันนี้เป็นอีกวันครับที่ยังคงพบเห็นประชาชนหรือว่าผู้บริโภคจำนวนมากนะครับถือบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาจับจ่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เป็นอีกวันนะครับที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย่านบางบัวทองนำบัตรประจำตัวประชาชนมาจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐอย่างต่อเนื่องครับซึ่งพฤติกรรมก็จะแตกต่างจากการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับที่มักจะมีการจ่ายเป็นค่าอาหารรายวันนะครับแต่ว่าผู้ถือบัตรคนจนส่วนใหญ่นะครับจะจ่ายเป็นสินค้าที่นำไปใช้ระหว่างเดือนครับไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารอาหารแห้งและไข่ไก่เป็นต้นครับจากการสอบถามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนยอมรับนะครับว่าการซื้อสินค้าเหล่านี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนนะครับและการที่ภาครัฐครับขยายวงเงินการใช้จ่ายจาก300บาทเป็น 1,000 บาทนะครับโดยไม่จำกัดการใช้สิทธิ์ระหว่างวันหรือว่าระหว่างเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามาใช้จ่ายหลายครั้งและยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนได้มากขึ้นด้วยครับ
1: ช่วยได้เยอะเลยบ้านหลังหนึ่งก็ได้สองใบก็อีกคนหนึ่งซื้อข้าวอีกคนหนึ่งซื้อของใช้มันต้องใช้เยอะคนป่วยติดเตียงแต่เป็นเพื่อทางหลวงเขาให้ก็จริงแต่เราต้องซื้อของพวกนี้ไปใช้ในครัวเรือนช่วยได้เยอะเลยแหละ
2: หรือว่าเพิ่มมาจาก300เป็น 1,000 เป็น4เดือนเป็นยังไงบ้าง
1: ดีมากเลยแหละภูมิใจค่ะภูมิใจมาก
2: แล้วปกติเราซื้อของเข้าบ้านเนี่ยเราซื้ออะไรบ้าง
1: ซื้อแฟบซื้อสบู่ซื้อน้ำยาผ้านุ่มซื้อสำลีซื้อน้ำมัน
2: ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะไหม
1: ใช่ได้เยอะ
0: ขณะที่ผู้ประกอบการร้านซูเปอร์มาร์ทในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับระบุนะครับว่าบรรยากาศการจับจ่ายตลอด2วันนี้ครับคือคักไปด้วยประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับและยอมรับว่ายอดขายพุ่งกว่า3เท่าตัวครับและทางร้านค้านะครับได้เพิ่มจุดรับชำระเงินและสต็อกสินค้ามากกว่า6เท่าตัวครับเพื่อรองรับกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นครับ

0: ให้ลูกค้ามาใช้มากมายเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะบอกประชาชนเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขามาเป็นครอบครัวครับบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยมาหลายๆท่านนะครับเหมารถมาจ้างรถมาจะได้ช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าขนส่งค่าเดินทางอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหน้าที่ร้านค้าของเราก็คือนอกจากการเตรียมสินค้าแล้วเนี่ยในเรื่องของบริการผมว่าเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเช่นเพิ่มจุดแคชเชียร์นะครับเดิมเรามี3จุดเราเพิ่มเป็น7จุดนะครับเพิ่มเป็น7จุดเราเพิ่มตะกร้าเพิ่มกำลังคนเพื่อที่จะรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นสรุปว่าโครงการนี้ร้านค้าได้ประโยชน์มากครับผม
1: สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า13ล้าน2แสนคนนะครับที่ได้รับสิทธิ์ในปัจจุบันหลังจากนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์บางส่วนนะครับเพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับเพื่อคัดกรองคุณสมบัติและเปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงครับส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก็ต้องรอความชัดเจนจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งครับคุณพิมพิมลคุณจิรชตาครับหลังจากนี้หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ครับโดยคนกลุ่มนี้นะครับทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับเนื่องจากมีสิทธิประโยชน์เหลืออยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์ครับ
2: ขอบคุณคุณธนนชัยค่ะ
3: ค่ะติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะเราเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกกันก่อนนะคะทีมชาติแอฟริกาใต้ค่ะตอนนี้พวกเขาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอปัญหาเรื่องวีซ่าจนต้องเลื่อนการเดินทางค่ะหลังจากที่ทีมชาติแอฟริกาใต้ต้องเลื่อนการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลโลกจากกำหนดเดิมที่จะเดินทางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เปลี่ยนมาออกเดินทางจากโยฮันเนสเบิร์กเมื่อวานนี้ค่ะเพราะว่ามีปัญหาผู้เล่นและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าสุดท้ายสมาคมฟุตบอลแอฟริกาใต้นั้นต้องออกมาขอโทษนะคะพร้อมเปิดเผยว่าได้ดำเนินการขอวีซ่าให้กับผู้เล่นทุกคนแล้วแม้ว่าเจ้าหน้าที่อีก4คนจะยังไม่มีเอกสารที่ถูกต้องค่ะฮูโก้บรูซเฮดโค้ชทีมชาติแอฟริกาใต้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเดินทางยอมรับว่าปัญหาวีซ่าทำให้ทุกคนเครียดแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้และหลังจากนี้จะขอมีสมาธิกับการแข่งขันก่อนหน้านี้เกตันแมคเคนซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของแอฟริกาใต้แสดงความไม่พอใจการจัดการของสมาคมฟุตบอลแอฟริกาใต้ที่สร้างความอับอายจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะโดยแอฟริกาใต้นั้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกเลยค่ะนับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพในปี2010พวกเขาจะพบกับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในนัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนที่เม็กซิโกซิตี้นะคะส่วนนัดที่2จะเจอกับสาธารณรัฐเช็กที่สหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่แชมป์เก่าอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาเดินทางถึงโรงแรมที่พักในเมืองแคนซัสซิตี้นะคะนำโดยลีโอเนลเมสซี่และเพื่อนร่วมทีมค่ะซึ่งอาร์เจนตินาจะใช้โรงแรมนี้เป็นฐานสำหรับการเตรียมตัวฟุตบอลโลกพวกเขาอยู่ในกลุ่มเจร่วมกับแอลจีเรียออสเตรียแล้วก็จอร์แดนนะคะโดยอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัยนั้นจะเริ่มต้นภารกิจป้องกันแชมป์โลกด้วยการเจอกับแอลจีเรียวันที่16มิถุนายนค่ะเมสซี่สุดท้ายก็มานะคะหลังจากที่เคยประกาศว่าไม่เล่นให้กับทีมชาติแล้วหลังจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วค่ะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเปิดศูนย์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยศูนย์ถ่ายทอดสดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองดัลลัสค่ะจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเปิดเผยว่าศูนย์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและทันสมัยที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาและยังเป็นที่ตั้งของฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีฟุตบอลของฟีฟ่ารวมถึงการตรวจสอบ VAR ในการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยทางด้านนักเตะปารีสแซงต์แชร์กแมงนำโดยอุสมานเดมเบเล่เจ้าของรางวัลบอลลงดอร์และเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสอย่างแบรดลีย์บาคูล่าวอร์เรนซาอีเอมเมอรี่แล้วก็เดซิเร่ดูเอ่นำถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ามาให้แฟนๆเทนนิสได้ชื่นชมในระหว่างการแข่งขัน French Open นะคะเดมเบเล่พูดต่อหน้าแฟนๆเทนนิสในสนามฟิลิปชาติแยว่าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อนำถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกกลับมาฉลองที่กรุงปารีสที่ได้แม้รู้ว่ายากแต่ฝรั่งเศสมีทีมที่ดีและผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมค่ะสำหรับฝรั่งเศสนั้นเป็นหนึ่งในเต็งที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะโดยอยู่ในกลุ่มไอจะประเดิมสนามนัดแรกเจอเซเนกัลวันที่16มิถุนายนต่อด้วยพบอิรักและนอร์เวย์ค่ะ

0: การจัดอันดับของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้านั้นให้ฝรั่งเศสเป็นเต็ง2นะคะแต่ว่าเต็ง1ก็คือทีมชาติสเปนค่ะสำหรับทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะนำซูเปอร์สตาร์มวยไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆไปบุกกิจกรรมที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาสซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวญี่ปุ่นอย่างดีเชื่อว่ามวยไทยนั้นจะมีส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียวค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สนามแม็กฟุตซอลในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะชาวญี่ปุ่นกว่า300คนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมมวยไทยมาสเตอร์คลาสซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานอกจากนั้นก็มีการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยและสถานกงสุลใหญ่นครโอซาก้ารวมถึงการร่วมมือกับสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะคะครั้งนี้ก็มีบัวขาวบัญชาเมฆพญาหงส์บัญชาเมฆและฤทธิ์เทวาเพชรอินเดียอคาเดมี่มาร่วมถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้กับผู้ร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งมีหลากหลายรุ่นอายุท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานกันทีเดียวค่ะและด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เผยว่าที่โอซาก้ามวยไทยถือว่าได้รับความนิยมมากเห็นได้จากการตอบรับการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างก็เชื่อว่ากิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาสจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดึงดูดชาวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองไทยได้และจะทำเม็ดเงินจำนวนมากส่วนสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นนะคะบอกว่าพอรู้ว่าบัวขาวมาสอนมวยไทยก็อยากมาและหลังจากนี้ก็จะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวประเทศไทยค่ะ
1: เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วไปที่จีนเซี่ยงไฮ้สัปดาห์นี้มาที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพราะว่า2ประเทศนี้เป็นตลาดใหญ่เรื่องมวยไทยค่ะมวยไทยตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่ว่าการแข่งขันแล้วนะคะไม่ใช่ฮาร์ดคอร์คือการแข่งขันอย่างเดียวเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่คนทั่วโลกเริ่มให้การยอมรับไม่ใช่เริ่มมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ให้การยอมรับเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีนี้แล้วก็อย่างที่3ก็คืออะไรไหมไลฟ์สไตล์สาวๆดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆต่อยมวยไทยค่ะเพราะอะไรคะเขาเอาไปคุยได้หรือเอาไปเป็นคอนเทนต์ได้ว่าการต่อยมวยไทยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายจะเป็นเทรนยังไงใหม่ๆซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกอะค่ะ
2: เขาของญี่ปุ่นเนี่ยชอบมวยไทยมากเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยพวกเขามีจุดเสี่ยงมากเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นแชมป์ทรงโลกในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมชื่อ K1 ด้วยนะครับผมแล้วก็เขาก็ชนะมาซาโตะด้วยนะครับซึ่งเป็นมาซาโตะเนี่ยเคยเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแต่พวกเขาชนะก็เลยเขาเนี่ยรู้จักบัวขาวแล้วก็รู้จักมวยไทยมากขึ้นเขาเลยของญี่ปุ่นชอบมวยไทยครับผมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบรู้สึกดีใจมากเลยนะครับผมได้เรียนกับมวยไทยกับอาจารย์ที่แบบมีคุณภาพด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะครับผม
0: กิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาสนี้จัดเป็นปีที่2แล้วนะคะโดยปีที่แล้วก็เน้นไปที่ทวีปยุโรปแต่ว่าปีนี้ค่ะกิจกรรมย้ายมาที่เอเชียและโอซาก้าก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่จัดงานในปีนี้ค่ะAction Today วันนี้ลากันด้วยจังหวะการหม่งทำประตูของเดนนิสอุนดราฟนะคะในแมตช์อุ่นเครื่องที่ผ่านมาซึ่งทำให้เยอรมันนั้นชนะทีมฟินแลนด์ไป4-0ส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคณะสืบสวน DSI ในกรณีการตรวจสอบกลุ่มบุคคลและคณะพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมว่ามีพฤติกรรมบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือไม่มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมาตรวจสอบวิเคราะห์บาดแผลของแตงโมนะคะคาดว่าสรุปสำนวนได้ภายในเดือนมิถุนายนท่านที่เชิญมาก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์แพทย์ศัลยกรรมรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชอีก2คนค่ะที่มาร่วมตรวจสอบวิเคราะห์ร่างกายผ่านรูปภาพพร้อมกับคณะสืบสวนของ DSI ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจสอบว่าตกลงแล้วมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือไม่พันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรม

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ DSI บอกว่าบาดแผลที่ยังมีข้อสงสัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะตรวจวิเคราะห์ในวันนี้ก็คือบาดแผลบริเวณด้านหลังค่ะ
1: บาดแผลข้างหลังก็คือที่เราดูเบื้องต้นนะครับคือถูกของมีคมนะครับวันนี้เราก็เลยเชิญหมอที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทางด้านบาดแผลตกแต่งบาดแผลมาให้ข้อมูลว่าความน่าจะเป็นเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะได้ข้อมูลบางอย่างในวันนี้ก็รอผลการดูบาดแผลของคณะทำงานของที่เราเชิญคุณหญิงหมอพรทิพย์มาให้ข้อมูลแล้วจริงครับซึ่งคิดว่าไม่เกินสักระยะหนึ่งในวันนี้คงจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากคณะหมอครับ
0: นอกจากข้อมูลนี้แล้วก็ยังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งสถานที่การจำลองเดินเรือตรวจสอบพิกัด GPS เรือซึ่งจะนำมาร่วมกับคำพิพากษาของศาลคำให้การจำเลยพยานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมคาดว่าได้ข้อยุติเดือนมิถุนายนค่ะ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนนะคะแนะนำว่าควรพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันไว้ด้วยค่ะสำหรับอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนนะคะว่าให้เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มนะคะโดยขณะนี้ทั่วทุกภาคก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีฝนตกหนักมากใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ด้วยค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับช่วงนี้ยังมีร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเข้ามาหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 4-5 มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 4-5 มิถุนายนนี้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 4-7 มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% มีฝนตกหนักถึงหนักมากปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 40-60% ของพื้นที่โดยยังคงมีฝนตกหนักและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไตรรัตน์เทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สบุญเก่าครับไทยช่วยไทยพลัสวันแรกยอดใช้จ่ายรวมทะลุกว่า 2,000 ล้านเสียงสะท้อนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแม้ราคาอาหารจะปรับตัวขึ้นขณะมือใหม่บางส่วนยังสับสนวิธีการใช้สำรวจนโยบายเมืองเท่าเทียมทางเพศของผู้สมัครผู้ว่ากทมในเดือนพฤศจิกายนแล้วกทมในฝันของคนกรุงเทพเป็นแบบไหนชวนร่วมคิดเพราะแม้กรุงเทพจะมาไกลแต่ยังไปได้อีกสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่แล้ว1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ท่ามกลางปมร้อนความเห็นต่างการใช้งบประกันสังคมทำปฏิทินคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลายคนบอกว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ถ้าลองไปดูตลาดต่างๆแล้วนะครับหลายคนยังพบว่าราคาอาหารนั้นยังคงแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตด้วยเหมือนกันหลังจากที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีการบังคับใช้แล้วก็มีคนไปใช้กันเมื่อวานนี้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะมือใหม่หลายคนยังคงสับสนนะครับทั้งวิธีการเติมเงินรวมถึงการที่จะต้องเติมเข้าไปจ่ายการคิดคำนวณว่าตัวเองจะต้องจ่ายเท่าไหร่ตามอัตราส่วน 60-40 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้พอเปิดให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้3ชั่วโมงแรกครับปรากฏว่ามีการใช้จ่ายตามสิทธิ์กว่า170ล้านบาทยอดรวมทะลุไปแล้วนะครับกว่า 2,000 ล้านบาทด้วยกันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 220,000 ร้านค้าซึ่งร้านค้านะครับก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครับสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ทันทีนะครับโดยประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ในวันแรกก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสดีครับที่จะช่วยลดต้นทุนแต่บางคนก็เห็นว่ารัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ช่วยลดค่าครองชีพมากนักนะครับเพราะว่าสินค้าบางประเภทปรับตัวสูงขึ้นและผู้ประกอบการบางส่วนก็ลดการแข่งขันครับ
1: ตอนที่มีโครงการนี้ร้านค้าก็ปรับราคาขึ้นทำให้ราคาของมันแบบปกติแทนที่เขาจะลดราคาลงมาเพื่อช่วยประชาชนก็กลับขึ้นไปให้มันราคาเป็นปกติแล้วก็มันก็ดึงจากตรงนี้ไปนั่นแหละครับ
0: ไปฟังเสียงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันบ้างนะครับบอกว่าส่วนใหญ่ที่ขายดีก็คือข้าวแกงเครื่องดื่มอาหารและผักสดแต่ว่าก็ยังพบปัญหาครับคือบางคนเนี่ยยืนงงอยู่ที่หน้าร้านเพราะว่าจะต้องมาคำนวณว่า 40% ที่จะต้องจ่ายเองมันกี่บาทกันแน่และบางคนใช้แอปไม่คล่องนะครับเติมเงินไม่เป็นโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเคยเข้าร่วมโครงการครั้งแรกรวมถึงผู้สูงอายุครับ
2: มีถามเยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้เท่านี้พี่ต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลให้เท่าไหร่เพราะว่าสูตรมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราคนละครึ่งใช่ไหมคะพอเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บลูกค้ามองอ๋อถ้าเราซื้อ200เราต้องจ่ายเท่าไหร่เขาจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นค่ะ
3: ก็จะมีปัญหาลูกค้าใหม่ค่ะบางทีเขายังไม่เคยใช้ครั้งแรกอะค่ะก็จะมีปัญหาแบบบางทีเติมเงินยังไงเข้ายังไงใช้ยังไงอะค่ะแล้วก็จะมีแบบลูกค้าบางท่านเขาอยากรู้ว่าวันนึงใช้ยอดได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะอธิบายไปว่าวันนี้ใช้ได้เท่าไหร่333บาทรัฐออกให้200แล้วก็ทางตัวลูกค้าออก133บาทค่ะจะประมาณนี้ค่ะ
4: ลูกค้าที่แบบใช้ไม่ขนาดนี้
3: จะเป็นกลุ่มลูกค้าแบบพวกผู้มีอายุนิดนึงแล้วก็แบบพวกใช่ค่ะพวกผู้มีอายุค่ะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ไม่เป็นจะใช้ยังไม่ถนัดค่ะหนูก็จะอธิบายให้เขาไปแล้วก็แบบคอยบอกลูกค้าคอยแนะนำลูกค้าอย่างเงี้ย
0: สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะมียอดที่สามารถใช้จ่ายต่อวันได้ไม่เกินวันละ333บาทซึ่งจะเป็นเงินส่วนที่รัฐสมทบ200บาทและเป็นส่วนที่เราต้องออกเอง133บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อของเกิน333บาทรัฐจ่าย200บาทเท่าเดิมนะครับส่วนที่เกิน333บาทเราต้องออกเองและต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังห้ามจ่ายเป็นเงินสดนะครับโดยในแต่ละวันจะมีวงเงินให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาท หมายความว่าถ้าวันนี้ไม่ใช้พรุ่งนี้ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนและถ้าใน1เดือนใช้ไม่หมดสิทธิ์ที่เหลือจะไม่ถูกนำไปทบในเดือนถัดไปวงเงินจะถูกปรับใหม่ทุกวันที่1ของเดือนครับสิทธิ์ที่เหลือในเดือนมิถุนายนจะต้องใช้ให้หมดในเดือนมิถุนายนเพราะจะไม่ถูกนำไปสมทบในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้เวลา 6:00 นถึง 23:00 นของทุกวันส่วนการสั่งผ่านแอป Delivery นะครับจะใช้ได้15มิถุนายนนี้ครับส่วนในวันนี้ครับคุณผู้ชมจะมีการประชุมครม.กระทรวงการคลังครับเตรียมที่จะเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะมีการตัดสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13,200,000 คนที่ได้รับสิทธิ์วันนี้บางส่วนอาจถูกตัดสิทธิ์นะครับก่อนที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ภายใน2เดือนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันและเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงสามารถเข้าโครงการเพื่อรับสวัสดิการจากภาครัฐได้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่นะครับกระทรวงการคลังจะพิจารณาเปิดให้คนกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากสิทธิ์ในโครงการนะครับยังคงเหลืออยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางการและจะมีการเปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต่อไปด้วยนะครับด้านนายวรนนะครับแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังเพิ่มหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีก 2-3 หลักเกณฑ์ใหม่ด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารมากมายเหมือนในอดีตอีกแล้วเนื่องจากกระทรวงการคลังนะครับมีการพัฒนาระบบ Data Lake ซึ่งเป็น Big Data เชื่อมฐานข้อมูลกับส่วนราชการมากกว่า20แห่งด้วยกันครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนได้จากหมายเลขบัตรประชาชน13หลักจึงเชื่อมั่นได้นะครับว่ายอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะน้อยกว่า13ล้านคนอย่างแน่นอนสำหรับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้มีรายได้ต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาทเช่นเดียวกันครับ

คุณผู้ชมครับเข้าสู่เดือนไพร์นะครับอย่างเป็นทางการหรือเดือนที่เป็นการเฉลิมฉลองให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกเลยนะครับแต่สำหรับในประเทศไทยครับเดือนนี้ปีนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่ายังตรงกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รวมถึงสก.ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีกำหนดเข้าคูหาในวันที่28มิถุนายนนี้ครับแน่นอนว่าขบวนไพร์พาเรดที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นหน้าตาผู้สมัครหลายคนนะครับที่ลงไปเสิร์ฟนโยบายความเท่าเทียมทางเพศกันถึงในขบวนไพร์เลยนะครับจะมีใครบ้างลองไปดูกันหน่อยนะครับคนแรกนะครับไปร่วมเดินบางกอกไพร์ทุกปีครับคุณผู้ชมสำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.คนที่17ครับที่พากรุงเทพคว้ารางวัลมาตรฐานการรับรองด้านความเท่าเทียมทางเพศของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นเมืองแรกในเอเชียนะครับโดยคุณชัชชาตินะครับบอกว่ากรุงเทพมีจุดแข็งที่จะอบกอดเพื่อนที่มีความแตกต่างและต้อนรับทุกคนครับไม่ใช่เรื่องของความหลากหลายทางเพศเท่านั้นคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงความเห็นที่แตกต่างก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับสำหรับนโยบายความหลากหลายทางเพศนะครับก็จะมีการผลักดันกรุงเทพสู่เมืองความหลากหลายระดับโลกและเจ้าภาพ World Pride 2030ส่งเสริมให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมหรือว่า DEI City ครับการขยายไพร์คลินิกทั้ง31แห่งให้ครอบคลุมเรื่องของการวางแผนครอบครัวและการผลักดันการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสุขภาพของพนักงานบริการกลางคืนครับส่วนผู้สมัครอีกคนหนึ่งครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับมาพร้อมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่านี่คือโอกาสสำคัญที่กรุงเทพก้าวขึ้นเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและการยอมรับครับซึ่งกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้ต้องการมากกว่าคนอื่นแค่อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและไม่ถูกเลือกปฏิบัติงานอย่างแรกที่จะทำก็คือการทำให้กรุงเทพนั้นปลอดจากอาชญากรรมทุกรูปแบบนั่นเองนะครับพร้อมกับสร้างจุดเด่นด้านของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้เติบโตไปพร้อมกันด้วยแนวคิดเมืองแคร์ LGBT

0: LGBTQ+ นะครับจูงใจให้ LGBTQ+ มาลงทุนและทำงานได้ง่ายขึ้นเทศกาลภาพยนตร์ LGBTQ กรุงเทพศูนย์เด็กเล็กรองรับคนทำงานในช่วงเวลากลางคืนยกระดับโรงเรียนปลอดภัยปลอดการกลั่นแกล้งและล่วงละเมิดทางเพศผลักดันขนส่งสาธารณะรอบดึกในย่านเที่ยวกลางคืนเชื่อมชานเมืองขยายพื้นที่บริการงบประมาณพลายคลินิกครบ50เขตครับจากพรรคประชาชนครับไปกันที่ผู้สมัครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างครับนายอนุชาบุรพชัยศรีระหว่างร่วมขบวนก็ได้ไปทักทายกับนายชัดชาติแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีการบรรจุนโยบายชัดเจนครับแต่บอกว่าเรื่องของความเท่าเทียมและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มีเส้นแบ่งทางการเมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยมีนโยบายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้บริการปราศจากการเลือกปฏิบัติจากเพศสภาพโรงเรียนในสังกัดกทม.เป็นพื้นที่ปลอดภัยสนับสนุนกรุงเทพในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030พร้อมกับผลักดันกิจกรรมและอีเวนต์ระดับนานาชาติที่จะส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความหลากหลายตลอดทั้งปีนะครับและสุดท้ายครับกับนางมลิกาบุญมีตระกูลนะครับมหาสุขผู้สมัครหญิงเพียงหนึ่งเดียวในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรอบนี้เจอกับนายชัดชาติด้วยเหมือนกันนะครับในงานแล้วก็เสนอนโยบายความเท่าเทียมทางเพศให้เป็นยุทธศาสตร์เมืองนะครับมีการเชื่อมทั้งเศรษฐกิจความปลอดภัยสุขภาพการศึกษาและโอกาสในการใช้ชีวิตโดยยุทธศาสตร์ Bangkok Equality City เมืองที่ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีปลอดภัยสำหรับทุกเพศนะครับเช่นการลดการใช้ความรุนแรงการคุกคามและการเลือกปฏิบัติใช้ AI แจ้งเหตุคุกคามทางเพศผ่านแอปกทม.ปรับเอกสารราชการให้คำนำหน้าตามอัตลักษณ์เพิ่มบริการคลินิกสุขภาพจิตตรวจ HIV ฟรีเพิ่มรายได้เศรษฐกิจกลางคืนขณะที่เสียงของคนกรุงเทพในปีนี้นะครับไปร่วมเดินขบวนบางกอกไพร์เฟสติวัล2026กันจนแน่นถนนสีลมถึงสนามกีฬาเทพหัสดินเลยนะครับถามหลายคนนะครับก็บอกว่าตื่นเต้นที่จะได้เลือกผู้ว่ากทม.ครับโดยส่วนใหญ่มองว่าที่ผ่านมากรุงเทพกลายเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมในระดับนานาชาติไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกรุงเทพปลดล็อกข้อจำกัดหลายๆอย่างให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศครับแต่ก็ยังสามารถดีขึ้นได้อีกครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมไม่ใช่แค่เรื่องของเพศแต่รวมไปถึงความพิการผู้สูงอายุและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างครับ
1: ทำให้เมืองปลอดภัยกับคนทุกเพศคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ควรมีการแยกเพศแล้วใช่ค่ะคือทุกคนรู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมเราเป็นคนเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องการล้อกันว่าตุ๊ดเกย์ทอมมันต้องปลดไปหรือการเข้าห้องน้ำอาจจะไม่ใช่ห้องน้ำเฉพาะเพศสภาพแต่ว่าการเข้าห้องน้ำต้องคนทุกคนว่าปลอดภัยแล้วก็สบายใจที่จะเข้าไม่เข้าไปว่าเอ้ยฉันจะถูกลวนลามหรือฉันจะถูกเพื่อนแกล้งหรือเปล่าอันนี้มันเริ่มได้จากทางโรงเรียน
3: ปลายคลินิกเรามีจำนวนมากนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ควรที่จะมีบริการการตรวจสุขภาพจิตใจนะคะเพื่อจะให้เราสามารถขอใบรับรองแพทย์สำหรับบุคคลที่เป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ซึ่งฝากเป็นนโยบายนะคะของคนที่จะมาเป็นผู้ว่าต่อไปค่ะเพราะเราอยากจะเห็นบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนทุกคนค่ะ
0: แล้วเมืองที่เท่าเทียมทางเพศของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนรวมถึงเวลานี้ก็เข้าใกล้การเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับในกรุงเทพมหานครหลายคนเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามไปนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในเรื่องของขั้นตอนการรับสมัครตอนนี้ก็คือปิดการรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าไปแล้วนะครับซึ่งก็มีทั้งสก50เขตและก็มีผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นผู้ว่ากทม.รวม18คนนะครับมีสก.รวม258คนด้วยกันครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ากรุงเทพหลายนโยบายเนี่ยมาได้ไกลแล้วนะครับหลายอย่างมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีหลายคนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้นะครับแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่าเวลานี้กทม.เองถูกจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ในสายตาโลกตอนนี้อยู่ที่อันดับเท่าไหร่กันครับคุณผู้ชมครับล่าสุดปี2568กรุงเทพได้รับการจัดอันดับที่116เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับจาก173เมืองทั่วโลกแต่ถ้าครองแชมป์อันดับหนึ่งก็คือโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กนะครับเป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานวิจัยเศรษฐกิจระดับโลกอย่าง The Economic Intelligence Unit หรือว่า EIU นะครับโดยตัวชี้วัดนะครับมีมากกว่า30รายการแต่ว่าครอบคลุม5หมวดหลักนะครับก็คือความมั่นคงปลอดภัยการเข้าถึงบริการทางการแพทย์วัฒน

0: ธรรมและสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานครับซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นดัชนีสำคัญที่หลายประเทศแล้วก็หลายเมืองทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับและถ้าคุณผู้ชมมาดูนะครับนโยบายของผู้ว่า9คนที่ผ่านมานะครับมีนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือว่านึกถึงอะไรเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมก็จะโดดเด่นกันไปในเรื่องของการจัดการขยะนะครับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการแยกขยะเรือเก็บขยะเพิ่มถังขยะนะครับล่าสุดกับการไม่เทรวมนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างสวนสาธารณะเปลี่ยนภูเขาขยะเป็นสวนถนนปลอดฝุ่นทางจักรยานคืนพื้นที่สีเขียวเพิ่มสวนขนาดเล็กสวน15นาทีและห้องหลบลมร้อนนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นงานของอดีตผู้ว่ากทม.ด้านสิ่งแวดล้อมครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากทม.นั้นถือว่ามาได้ไกลในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่ายังไปได้อีกและนี่คือสิ่งที่รองศาสตราจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์ครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกับผู้สมัครนะครับว่าคีย์คอนเซปต์เมืองอย่างกรุงเทพไว้อย่างไรบ้างสอดคล้องกับทิศทางโลกหรือไม่เราจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกคนกทม.ไม่สามารถคิดเพียงเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างได้นะครับ
1: จะดูทิศทางเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการซ่อมนะครับเราต้องดูด้วยว่าภาพใหญ่ของเมืองเราอยากให้เมืองเราเป็นตัวแบบของอะไรนะครับแล้วในอีก10-20ปีเนี่ยเมืองจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราโฟกัสแต่เรื่องการแข่งขันนะครับการสะดวกสบายอย่างเดียวเนี่ยเราหลงลืมคนบางกลุ่มไปหรือเปล่าคำถามนิดนึงนะครับเราต้องตั้งคำถามนิดนึงว่าถ้าเราแบ่งคนเป็นอีกแบบแล้วเป็นคนชั้นสูงซึ่งเขาก็เดือดร้อนกับเมืองนะปัจจุบันนะครับเช่นผังเมืองมาเปลี่ยนเนี้ยบ้านเขาเคยอยู่ดีๆก็ถูกกดดันให้จะต้องย้ายที่ไม่งั้นก็จะมีแต่คอนโดมาล้อมบ้านเขาในนามของความเจริญเห็นไหมครับคนชั้นกลางเองก็แปลกแยกจากเมืองรู้สึกว่าทํางานหนักในเมืองแล้วไม่ได้ผลประโยชน์ที่เพียงพออยากมีเทศกาลอยากมีหน้ามีตาแบบเดียวกับเมืองในโลกอยากมีจักรยานอยากมีทางวิ่งอยากมีเทศกาลอยากมีพื้นที่สีเขียวใช่ไหมครับคนยากจนเองที่อยู่ในเมืองทํางานให้กับเมืองแต่ถูกเบียดขับออกจากเมืองนะครับถูกกดดันให้ใช้ชีวิตในเมืองเพียงแค่เข้ามาขายแรงแล้วก็ต้องออกจากเมืองในตอนเย็นใช่ไหมครับคนชายขอบซึ่งไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกอะไรต้องเข้ามาพึ่งพาอาศัยกับสิ่งที่อยู่ในเมืองแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้รับบริการอย่างเต็มที่นะครับสิ่งเหล่านี้คือภูมิทัศน์เมืองในทางคอนเซปต์เนี่ยนะครับเรากําลังคุยกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับคําถามคือนโยบายของทุกคนที่ออกมาเป็นนโยบายว่าจะมี200เรื่อง300เรื่อง400เรื่องเนี่ยมันตอบภาพรวมอันนี้อะไรนะครับมาเชื่อมโยงประสานกันยังไงมีคีย์คอนเซปต์หลักกี่อย่างในเมืองครับเมืองอาจจะไม่ต้องมีทั้ง200เรื่องก็ได้นะครับนั่นเป็นโครงการย่อยนะครับเมืองมันควรจะต้องมีคอนเซปต์ที่ชัดสัก 2-3 อย่าง
0: รองศาสตราจารย์พิษยังบอกด้วยนะครับว่าบทบาทสำคัญไม่ได้อยู่ที่เฉพาะตัวผู้ว่ากทม.แต่ยังอยู่ที่บทบาทของสก.นะครับซึ่งทำงานทั้งในสภากทม.และเชื่อมโยงกับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไม่ดูเพียงว่าใครแพ้ใครชนะแต่ต้องตั้งประเด็นและดูว่าปัญหาของเมืองจริงๆนั้นคืออะไรนะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสโลแกนของผู้สมัครนะครับผู้ว่าราชการกทม.บางส่วนนะครับที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในรอบนี้แต่ว่าจะมีการแปลงจากนโยบายมาเป็นมาตรการมาเป็นนโยบายที่ใช้จริงได้อย่างไรเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถือว่ามีเวลาไม่ถึง1เดือนเท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับและคุณผู้ชมครับสำหรับนโยบายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับยังมีหลากหลายเลยทีเดียวที่กระทบกับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับโดยหลายๆพรรคหลายๆผู้สมัครเนี่ยก็ได้นำเสนอนโยบายค่อนข้างหลากหลายนะครับเรื่องนี้เอง The Active Thai PBS ก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับได้จัดกิจกรรมBangkok Active คิดได้ไปต่อเติมอนาคตกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบแล้วก็นำเสนอนโยบายก่อนที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงครับ
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนที่อยู่ตรงนี้นะคะ
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งภายในงาน Next Station อนาคตกรุงเทพเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ The Active ครับจัดเวทีเสวนาในรูปแบบห้องประชุมแบบ Activeชวนจากหลายวงการนะครับมาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่อคำถามว่ากรุงเทพมาได้ไกลแค่ไหนและยังไปได้ไกลกว่านี้ได้อย่างไรบ้างยศพลบุญสมนะครับผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม V Park มองว่าคำถามเรื่องความสำเร็จของคนกรุงเทพขึ้นอยู่กับว่าเมืองกำลังจะวิ่งไปสู่เป้าหมายแบบใดเพราะแม้ดัชนีของเมืองอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ความท้าทายของโลกและความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมืองที่ดีในวันนี้จึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การมีทางเท้าหรือว่าพื้นที่สีเขียวแต่จะต้องตอบให้ได้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของเมืองได้อย่างไรพร้อมกับมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันส่งจินตนาการและข้อเสนอเรื่องเมืองไปยังผู้บริหารกรุงเทพคนใหม่ครับ
2: ผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันคือการที่เราจะได้มีพื้นที่ที่จะคุยเรื่องเมืองกันอย่างจริงจังคุยทั้งปัญหาของมันข้อจำกัดบทเรียนแต่ที่สำคัญกว่าคือเราอยากอยู่ในเมืองแบบไหนจินตนาการว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนกับเมืองนี้แล้วสิ่งสำคัญคือว่าอนาคตของเราเนี่ยมันไม่ควรถูกจำกัดโดยจินตนาการของผู้เสนอตัวเป็นผู้ว่าหรือสกแต่มันควรไปได้ไกลกว่านั้นแต่จะไปได้ไกลกว่านั้นมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของประชาชนทุกคนน่ะเพราะบางทีมันมีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนผู้ policy maker รัฐบาลเองก็อาจจะนึกไม่ถึงแล้วหลายๆเรื่องมันก็มีข้อจำกัดแต่เราไม่ควรจะเอาข้อจำกัดเชิงนโยบายข้อจำกัดเชิงพื้นที่หรือทรัพยากรน่ะมาปิดกั้นว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนในเมืองนี้เพราะฉะนั้นมันเลยสำคัญมากที่จะใช้โอกาสของการเลือกตั้งผู้ว่าเนี้ยมาคุยกันมาจินตนาการร่วมกันแล้วก็ส่งเสียงเนี้ยไปถึงคนที่เสนอตัวเป็นผู้ว่าเป็นสกหรือแม้กระทั่งรัฐบาลว่านี่คือสิ่งที่เราอยากให้มันไปได้ไกลและไปให้สุดจินตนาการของเรา
0: ด้านขจรเทียรนัยพาณิชย์นายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยมองว่ากรุงเทพเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับในฐานะเมืองหลวงของโซเชียลมีเดียมีจำนวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์บน TikTok และผู้ใช้งาน Facebook ติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมกับเสนอให้กรุงเทพใช้ศักยภาพของครีเอเตอร์ในการพัฒนาเมืองมากยิ่งขึ้นครับขณะที่ดวงรักเลิศมั่งมีครับผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ YIY สะท้อนว่าแม้การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับกรุงเทพมหานครได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นผ่านกลไกอย่างสภาเมืองคนรุ่นใหม่กทม.ซึ่งก็ถือว่าเป็นพัฒนาการสำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Bangkok Active เป็นเทศกาลชวนประชาชนร่วมกันออกแบบอนาคตกรุงเทพผ่านเวทีนะครับแสดงวิสัยทัศน์ตลาดนัดนโยบายกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบทั้งการปั่นเป็ดทอล์คพูดคุยเรื่องเมืองบุ๊กทรัคอ่านเรื่องหนังสือใต้ร่มไม้และพื้นที่เล่นอิสระนะครับโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ที่ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะครับวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้นะครับด้านณัฏยาแวร์เวรคุปครับผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะไทย PBS ระบุว่านอกจากนโยบายแล้วสิ่งสำคัญก็คือการที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองร่วมคิดร่วมพูดและร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันเพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนคือพลังสำคัญที่จะทำให้เมืองเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะครับสำหรับการเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยเปิดให้ทั้งผู้ประกอบการนะครับผู้ประกันตนได้เริ่มลงทะเบียนไปแล้ววันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันในวันที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับมีหลายเรื่องราวนะครับที่เป็นประเด็นร้อนนะครับในเรื่องของการทำเรื่องของประกันสังคมนะครับซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดแรกในชุดที่ผ่านมาก็มีการเข้ามานะครับทำงานแล้วก็พบหลากหลายปัญหาครับซึ่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรอบใหม่ในครั้งนี้ก็ยังคงมีประเด็นร้อนอีกด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการยกเลิกงบของการทำปฏิทินนั่นเองครับ อย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยและอดีต

กรรมการประกันสังคมชุดแต่งตั้งนะครับนายพนัสไทยล้วนได้โพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจต่อแนวทางการบริหารงบประมาณบางส่วนของสำนักงานประกันสังคมโดยยกกรณีการยกเลิกการจัดทำปฏิทินสำหรับแรงงานตามมาตรา33การลดงบสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานรวมถึงการตัดงบจัดทำเสื้อและหมวกที่เคยใช้ในกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศจุดยืนนะครับสนับสนุนการส่งตัวแทนฝ่ายแรงงานลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมในรอบต่อไปโดยระบุว่าเครือข่ายสหภาพแรงงาน286แห่งจะไม่เพิกเฉยต่อการเลือกตั้งเหมือนที่ผ่านมาอีกและตั้งเป้าระดมคะแนนเสียงจากผู้ประกันตนทั่วประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 คะแนนด้วยกันนะครับขณะที่เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมรัชนกนะครับสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบประมาณจัดทำเสื้อหมวกและก็ปฏิทินอาจมีผู้ได้รับผลประโยชน์หลักอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับก็คือกลุ่มผู้รับจ้างผลิตสินค้าและกลุ่มที่นำสิ่งของเหล่านี้ไปแจกจ่ายในเครือข่ายของตนเองส.ส.รัชนกยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าผู้ประกันตนจำนวนมากไม่เคยได้รับสิ่งของเหล่านี้แม้อยู่ในระบบประกันสังคมเช่นเดียวกันพร้อมย้ำว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้พาดพิงบุคคลใดเป็นการเฉพาะแต่การออกมาแสดงจุดยืนของบางฝ่ายในครั้งนี้ก็ทำให้สังคมสามารถที่จะตีความได้เองนะครับว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากระบบดังกล่าวกันแน่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายครับคุณผู้ชมก็ทำให้เกิดคำถามต่อแนวทางการใช้งบประมาณของกองทุนประกันสังคมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างบประมาณนั้นควรจะถูกนำมาใช้เพื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนเครือข่ายแรงงานเช่นเดิมหรือควรจะมุ่งไปสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ที่ประกันตนกว่า24ล้านคนทั่วประเทศมากกว่ากันนะครับด้านนายสัทธรัมธรรมบุษฎีนะครับคณะประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้โพสต์ชี้แจงว่างบประมาณบริหารของสำนักงานประกันสังคมมีความแตกต่างจากงบประมาณของหน่วยงานรัฐทั่วไปครับเพราะเป็นงบที่มาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างโดยสามารถกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารได้ไม่เกินร้อยละ10ของเงินสมทบทั้งหมดหรือประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีครับซึ่งการปรับลดงบในการจัดทำปฏิทินเสื้อหมวกและงบสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานรวมๆแล้วกว่าปีละ70ล้านบาทครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาสิทธิประโยชน์เช่นสวัสดิการด้านทันตกรรมเงินสงเคราะห์บุตรเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานเงินบำนาญชราภาพครับเพราะหากสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีจะมีงบประมาณสะสมราว400ล้านบาทด้วยกันนั่นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราเห็นนะครับแล้วก็หลังจากนี้บอร์ดประกันสังคมที่จะมาจากการเลือกตั้งครั้งแรกซึ่งจะหมดวาระไปแล้วนะครับกำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่27กันยายนนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปใช้สิทธิ์ได้เพราะต้องมีการลงทะเบียนก่อนครับโดยสำนักงานคณะกรรมการประกันสังคมก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือ www.sso.go.th นะครับสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตนและสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเราต่อเนื่องกันวันที่2นะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus ครับหลายพื้นที่ประชาชนเขาก็สะท้อนนะครับบอกว่า

0: ทำให้กล้าใช้เงินกันมากขึ้นนะครับใช้จ่ายกันสะดวกขึ้นส่วนภาพรวมเมื่อวานนี้ก็ยังคงพบปัญหาอยู่บ้างนะครับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาภติดตามภาพบรรยากาศของการใช้สิทธิ์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคุณเชอสารคะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพรวมนะคะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าที่ชาวบ้านก็มักจะเรียกสั้นๆว่าโครงการไทยพลัสในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะรู้สึกว่ามีประชาชนออกมาจับจ่ายมากขึ้นแต่ถ้าหากจะให้ประเมินว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเลยไหมนั่นก็อาจจะต้องรอเวลาสักประมาณ1เดือนถึงจะประเมินได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาย้อนกลับไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละวันแรกเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ร้านมิลกามอสกิฟช็อปนะคะในเขตเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะพบว่ามีประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างเนืองแน่นเลยละค่ะลูกค้าที่มาจับจ่ายนะคะก็บอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่าปกตินั้นจะใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับวงเงินช่วยเหลือใช้จ่ายเดือนละ300บาทค่ะโดยก็วันนี้นะคะมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะด้านนางศรีไพรบุญทาเจ้าของร้านก็บอกว่าพอมีโครงการนี้เข้ามานะคะก็ทำให้ทางร้านนั้นคึกคักตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็มีลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นอยากให้รัฐบาลมีโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้านค่อนข้างเงียบลูกค้าไม่กล้าที่จะจับจ่ายนะคะแล้วก็เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่ะแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาช่วยเหลือก็ทำให้ประชาชนนั้นเข้ามาเลือกซื้อสินค้าคึกคักค่ะ
2: ค่ะเพิ่มอยู่ค่ะเมื่อเช้าก็ยุ่งอยู่ค่ะมีอยู่ค่ะค่ะอยากให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ถึงไงครับการขายการอะไรลูกค้าเยอะไหมครับ
2: มันก็จะเงียบหน่อยเนาะค่ะแต่พอมีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บคึกคักขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศร้านผัดกะเพรา3พี่น้องในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างนะคะก็มีประชาชนจากหลายสาขาอาชีพที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตามมาตรการลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะมารอคิวซื้อผัดกะเพราในราคา25บาทกันคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเจ้าของร้านบอกว่าวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็มีลูกค้ามาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อกับข้าวนะคะห่อละ25บาทของทางร้านนี้กันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะแล้วก็หลายคนค่ะเคยซื้อจากเดิมเพียงแค่2ห่อก็เพิ่มปริมาณเพิ่มเป็น4ห่อนะคะก็เชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนได้ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะเขายังบอกว่าปกติแล้วในช่วงที่ไม่มีโครงการรัฐมากระตุ้นนะคะก็จะใช้วัตถุดิบเนื้อหมูวันละ60กิโลกรัมเครื่องในวันละ20กิโลกรัมแล้วก็ข้าวสวย5หม้อนะคะหากพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมานะคะก็ทำให้ขายดีขึ้นก็ตั้งใจว่าจะเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่องเพราะว่าเห็นว่าช่วยได้ทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายค่ะ
4: ดีนะคะดีกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่ากระตุ้นได้เยอะเลยค่ะใช่คนอยากใช้ คนอยากใช้ค่ะใช่ค่ะเซฟก็ส่วนใหญ่ก็ธรรมดาก็จะหนึ่งห่อสองห่อค่ะพอมีโครงการเข้ามาก็จะเป็น3ห่อ4ห่อหรือว่าทีละร้อยก็มีค่ะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาหมายถึงว่าก็ดีค่ะตอนช่วงคนละครึ่งก็ดีคาดหวังว่าก็จะว่าเหมือนจะดีกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าคนใช้น่ะเยอะขึ้นค่ะของวัยรุ่นก็มีเยอะขึ้น
1: ค่ะคุณเชอร์สารคุณผู้ชมคะกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณตลาดตอง8ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะที่นี่นะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะคะที่มีลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายร้านเลยค่ะเท่าที่เดินสำรวจนะคะแทบทุกร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งก็ทำให้มีลูกค้า

ข้าร้านมากขึ้นนะคะมาดูบรรยากาศที่ตลาดตอง8เขตเทศบาลนครขอนแก่นกันบ้างค่ะพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทำให้มีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เดินทางเข้ามากินข้าว

0: ให้แต่เขาสะท้อนว่าเมื่อวานนี้นะคะได้ใช้สิทธิ์ไม่ถึงวงเงินสูงสุด200บาทต่อวันค่ะแต่เมื่อเปิดมาใช้วันนี้นะคะระบบก็ยังคงแสดงวงเงินนะคะอยู่ที่200บาทเท่าเดิมนะคะก็ทำให้เกิดความสับสนเนื่องจากในตอนแรกนะคะความเข้าใจของเขานั้นก็คือในโครงการก่อนหน้านี้อย่างคนละครึ่งนะคะหากใช้วงเงินไม่หมดนะคะก็จะสามารถสะสมยอดคงเหลือไว้ใช้ในวันถัดไปได้เลยนะคะแต่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นวงเงินช่วยเหลือของรัฐก็ถูกกำหนดไว้เป็นรายวันแล้วก็ไม่สามารถนำยอดที่เหลือมาสมทบในวันต่อไปได้ค่ะเช่นเดียวกับผู้หญิงคนนี้นะคะเธอเป็นทั้งผู้ได้รับสิทธิ์ใช้นะคะแล้วก็เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะในมุมของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็สะท้อนว่าข้อดีของไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้คือประชาชนได้ออกเงินน้อยกว่าค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเกิดความสับสนไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่หรือว่ายอดเงินคงเหลือที่สมทบไว้ใช้ภายใน1เดือนซึ่งต่างจากคนละครึ่งพลัสที่สามารถใช้ในวันถัดไปได้เลยค่ะ
1: ง่ายกว่าสะดวกง่ายเข้าใจง่ายไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะคะตัวนั้นจะง่ายแล้วสามารถทบได้ในวันถัดไปประชาชนใช้ก็คือเข้าใจง่ายง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะ
2: แต่ว่าตัวนี
1: ้ส่วนตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือซับซ้อนอยู่เพราะว่ากระแสตอนแรกก็ดูเหมือนประชาชนออกเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอได้ใช้จริงก็คือโอเคประชาชนออก40บาทใช้100ออก40บาทรัฐบาลช่วย60ถูกต้องไหมคะแต่กระบวนการในการใช้ก็คือมันซับซ้อนว่าต้องเติมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เข้าไปแต่ในวันถัดไปเช่นสมมติว่าใช้150ใช่ไหมคะอีก50บาทมันไม่สามารถทบไปได้ในวันถัดไปอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: มาดูในมุมมองของร้านค้าบ้างนะคะเธอขายส้มตำค่ะซึ่งก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลในประเด็นของการโอนยอดเงินเข้าให้กับร้านค้าค่ะนั่นก็คือยอดของ G Wallet นะคะหรือว่าในส่วนของลูกค้านั้นก็จะเข้าก่อนนะคะในช่วงเวลาสักประมาณตี2ตี3ก็เข้าแล้วค่ะแต่ว่าในส่วนยอดจากรัฐบาลที่จะโอนเข้าให้หรือว่ารัฐสมทบนะคะก็จะเข้าทีหลังในช่วงบ่ายของอีกวันก็ทำให้บางร้านค้านะคะถ้าหากไม่มีเงินทุนเพียงพอก็อาจจะนำไปต่อยอดได้ไม่ได้นะคะทั้งที่ว่ายอดขายนั้นเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ข้อเสียอันนี้บอกเลยว่าอย่างเช่นผู้ค้าที่เขาขายของถูกต้องไหมคะมันแบ่งออกเป็น2ยอดใช่ไหมยอดไทยพัฒน์กับ G Wallet ต้องไหมคะเผอิญว่ายอด G Wallet ยอดมันจะน้อยเช่นพี่ขายของ 3,000 ใช่ไหมคะยอด G Wallet 1,400 ไทยพัฒน์ 1,600 เงินที่ประชาชนเข้าตอนตี3ดันเอายอดน้อยคือ G Wallet เข้าซึ่งแม่ค้าต้องซื้อของในวันรุ่งขึ้นส่วนเงินที่ยอดเยอะเข้าช้าทำไมไม่เข้าทีเดียวเป็นก้อนในวันนั้นทำไมต้องแบ่งตีสามแล้วก็บ่ายถูกต้องไหมคะเพราะว่าแม่ค้าไม่งั้นแม่ค้าก็ต้องควักเงินที่มีเพื่อไปซื้อของต่ออีกทีนึงแล้วทำไมไม่เอายอดก้อนเดียวเข้า
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้นะคะก็จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทนั่นหมายถึงที่ทางภาครัฐสมทบนะคะแล้วก็ไม่สามารถนำยอดที่เหลือของวันนี้ใช้ในวันถัดไปได้แต่ว่าสามารถสะสมใช้ได้ทั้งตลอดทั้งเดือนคือในวงเงิน 1,000 บาทนะคะซึ่งถ้าหากเกินเดือนนี้แหละค่ะถึงจะไม่สามารถสมทบไปในเดือนต่อไปได้นะคะคุณเชิญสารคะ
3: คุณกัญญารัตน์คือนอกจากปัญหาเรื่องของความสับสนในเรื่องของการใช้งานแล้ววงเงินเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มันยังมีปัญหาอื่นๆที่พบอีกไหมครับ
0: แน่นอนค่ะดิฉันได้เข้าไปสำรวจอยู่ในกลุ่มของโซเชียลมีเดียนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนั่นก็คือเป็นในเรื่องของการปรับราคาขึ้นของร้านอาหารบางร้านไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาทโอเคว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการปรับราคาเพราะมีทั้งเรื่องของค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะมีบางคนนะคะที่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็บอกว่าจะต้องมีการปรับยอดขึ้นเพราะว่าเป็นค่าใช้โครงการค่ะซึ่งก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูภาพนี้นะคะก็คือจะเห็นในลักษณะว่ามีการมาคอมเมนต์หรือว่าสอบถามกันนะคะว่าเอ๊ะบางร้านที่ไปใช้จ่ายเนี่ยทำไมมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่า5บาทหรือ10บาทนะคะซึ่งเท่าที่มีการตรวจสอบแล้วนะคะอย่างกรณีของผู้โพสต์รายนี้นะคะก็ดิฉันได้มีการประสานพูดคุยนะคะสอบถามก็เกิดเป็นความเข้าใจผิดนะคะเป็นทางพนักงานร้านนะคะก็คือเป็นคนคิดเงินซึ่งเจ้าของร้านเองเนี่ยก็ได้คืนเงินให้แล้วแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะก็คือภายใต้คอมเมนต์ค่ะก็พบว่ายังพบอีกหลายร้านเลยนะคะที่มีลักษณะเดียวกันค่ะซึ่งหลังจากนี้เองนะคะก็คงจะต้องมีการตรวจสอบจากทางหน่วยงานรัฐในพื้นที่นะคะถึงกรณีที่

0: มีการปรับเพิ่มราคาซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะเรื่องของไม่ให้การเอาเปรียบผู้ค้าค่ะโดยเฉพาะในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะป้องกันการเอาเปรียบของผู้ค้านั่นเองค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณกัญญารัตน์ครับถามคุณผู้ชมนะครับว่าหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสราคาสินค้าแถวบ้านคุณผู้ชมมันเพิ่มขึ้นไหมมันแพงขึ้นหรือเปล่านะครับบางที่ครับแม่ค้าขายข้าวสารเขายอมรับว่าราคาข้าวสารมันปรับเพิ่มขึ้นจริงแต่ก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับประเด็นนี้สำคัญครับเพราะว่าหลายคนใช้สิทธิ์โครงการนี้ไปกับของกินครับบรรยากาศการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ตลาดภาษีซุงเขตเทศบาลเมืองชัยนาทพบว่าประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายซื้ออาหารสดอาหารแห้งกันตั้งแต่เช้านะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มอาหารส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายในตลาดคึกคักมากครับเจ้าของร้านในหนึ่งเล่าว่าเปิดโครงการซื้อขายมาได้2วันยอดขายเพิ่มขึ้น2เท่าครับจากปกติขายได้วันนึง 5-6,000 บาทเมื่อวานนี้ 13,000 บาทในวันเดียวครับ
2: เป็นหมื่นนะคะ
3: ครับผม
2: ยอดขายเช้าด้วยและหนูขายบ่ายตลาดเทศบาลด้วย2ทีหมื่นกว่าบาท
3: ครับผม
2: ถือว่าโอเคเลยจากปกติหรือขายแค่หน้าร้านเนี่ย 5-6,000
3: ครับ
2: อย่างมากก็ไม่เกินหมื่นนี่เฉพาะยิงอย่างเดียว
3: ครับผม
2: โอเคดีมาก
3: เกิด2เท่าตัวเลย
1: ไม่ต่างจากที่ตลาดนัดอินจันตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับบรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจก็คืออาหารทะเลสดอาหารแห้งผักผลไม้และสินค้าท้องถิ่นครับ
4: ก็ดีขึ้นมามากนะครับผมดีขึ้นกว่าปกติมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 50-60%ปกติผมขายอยู่วันละ100กล่องเพราะว่าของผมที่ขายเนี่ยมันมีแค่ขนาดละ25บาทและ40บาทตัวนี้ทำมาประมาณ200กล่องได้ก็ใกล้หมดแล้วครับถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะในระดับนึงเลย
1: แต่สำหรับบางกลุ่มเขาก็บอกว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างแหละครับอย่างผู้ค้าที่ตลาดธนบุรีเขาเล่าว่าผู้ใช้สิทธิ์เยอะมากที่สับสนกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนะครับร้านก็เลยแก้ไขนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเป็นตารางเลยครับป้ายแสดงราคาสินค้าสัดส่วนจำนวนเงินที่รัฐอุดหนุนและยอดที่คุณต้องจ่ายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกระตุ้นการตัดสินใจให้ซื้อง่ายขึ้นครับ
5: อย่างลูกค้าของเราก็จะมีถามเยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้เท่านี้พี่ต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลให้เท่าไหร่เพราะว่าสูตรมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราคนละครึ่งคนละครึ่งใช่ไหมคะพอเราตั้งอย่างนี้ปุ๊บลูกค้ามองอ๋อถ้าเราซื้อ200เราต้องจ่ายเท่าไหร่เขาจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นค่ะ
1: และมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของการคิดเงินว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่นะครับแต่ผู้ที่เพิ่งใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยคล่องกับการใช้แอปเหมือนกันก็ต้องมีการแนะนำวิธีการเติมเงินเข้า G Wallet ให้กับลูกค้าด้วยครับ
6: หน้าหลักค่ะหน้าหลัก
7: เนี่ยหน้าหลัก
6: หน้ากดไปที่หน้าหลักไหนเอ่ยนี่หน้าหลักปึ๊บเมื่อกี้ตัวเองเติมไปกี่บาท
7: เติมไป500
6: อันนี้มันมีอยู่แล้ว600อ่ะคันนี้ตัวเองก็จะใช้ได
7: ้ก็สแกนเลย
6: ใช่เดี๋ยวเราจะให้สแกนนะไม่ยากเลยเพราะว่าครั้งแรกก็จะยากนิดนึง
1: แล้วครั้งต่อไปนี่จะเกรงใจแล้วนะคุณผู้ชมเข้ามาตลาดเนี่ยอุ๊ยร้านนี้เขาเคยสอนเราไว้จะไปซื้อผักร้านข้างหน้านี่เอ๊ะยังไงดีนะครับผู้ใช้สิทธิ์เขาบอกว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะครับจึงยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้สิทธิ์ตามมาตรการร่วมจ่ายของทางภาครัฐครับ
7: ตอนแรกไม่รู้เห็นคนเยอะพี่เขาบอกว่าใช้ได้แล้วก็แบบร้านแรกนู้นน่ะพยายามสแกนเอ้าสแกนไม่ได้มันเลยถามเจเขาซื้อบ่อยเขาบอกว่าเขาก็เลยสอนอ่ะเข้าใจแล้วว่าต้องเติมเงินอันนี้ไม่รู้จริงๆนะ
1: อย่างที่เกิดกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าแถวบ้านคุณผู้ชมราคาสินค้าปรับขึ้นหรือเปล่าบางที่ปรับขึ้นจริงๆนะครับอย่างที่ตลาดแกรนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าสินค้าบางส่วนขึ้นราคาแล้วโดยเฉพาะข้าวเสาให้ขึ้นราคา5บาทครับจากเดิมถุงละ75เพิ่มเป็น80บาทแม่ค้าบอกว่าราคาข้าวสารมันขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการสักประมาณ4วันซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามกลไกของตลาดส่วนข้าวชนิดอื่นยังขายราคาเดิมขณะที่คนซื้อก็สะท้อนว่าไม่ควรจะขึ้นราคาสินค้าบางชนิดในช่วงนี้นะครับ
8: รัฐบาลเขาช่วยแล้วไงของมาขึ้นรับรัฐบาลเลยเหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจเลยนะมันก็น่าจะ คงราคาเดิมไว้มาขึ้นวันนี้วันแรกเลย
1: บางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนนะคุณผู้ชมราคาเดิมอย่างเช่นเนื้อหมูที่ตลาดนี้ครับส่วนใหญ่ที่นักข่าวไปสำรวจมานะครับยังไม่ปรับขึ้นราคาแล้วก็ขายราคาเดิมเช่นถ้าเป็นหมูเนื้อแดงบดเกรด A อยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทสะโพกกิโลกรัมละ96บาทและหมู3ชั้นกิโลกรัมละ148บาทนะครับในช่วงกลางปีแบบนี้ลำไยภาคเหนือกำลังจะให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่เกษตรกรเขากังวลว่าราคามันจะตกต่ำเหมือนกับทุกปีอีกหรือไม่ครับคือก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีความหวังนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติลำไยจะถูกนำไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังอีกครั้งครับสวนลำไยของเกษตรกรในภาคเหนือโดยเฉพาะที่ลำพูนตอนนี้เริ่มติดผลแล้วครับคาดว่าลำไยในฤดูจะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้แต่ตอนนี้พวกเขากำลังกังวลเรื่องของราคาที่อาจจะตกต่ำเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาหลังจากพรบ.ลำไยที่คาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาถูกปัดตกไปทำให้หลายคนผิดหวังและทำให้ชาวสวนต้องเดือดร้อนต่อไป
3: ถ้าพรบ.ตัวนี้ไม่ผ่านเหมือนที่เรารับทราบกันทุกวันนี้ก็เหมือนกับต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมทำลำไยแจกให้คนจีนกินฟรีๆไปทุกวันเหมือนที่เป็นมาเนี่ยครับนี่ก็ฝากเน้นไปทางผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะ
1: ทางประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนบอกว่าที่ผ่านมาชาวสวนลำไยทั่วประเทศกว่า30จังหวัดคาดหวังว่าจะมีกฎหมายเฉพาะที่เข้ามาดูแลซึ่งครั้งก่อนเนี่ยคือใกล้จะออกเป็นกฎหมายแล้วนะครับก็ติดอยู่ในเรื่องของการแก้ไขของวุฒิสภาเท่านั้นทีนี้พอยุบสภารัฐบาลใหม่ไม่ได้นำกลับมาพิจารณามันก็เลยตกไปจึงอยากจะให้รัฐบาลจัดทำร่างกฎหมายมาดูแลชาวสวนลำไยโดยเฉพาะการเพิ่มเรื่องของงบประมาณกองทุนรวมถึงให้ชาวสวนมีส่วนร่วมในการกำหนดและทำกฎหมายด้วยครับ
9: ถ้าทำใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยผมก็อยากจะเสนอในเรื่องกองทุนเนี่ยอยากให้มีบทบาทภาคเกษตรกรเนี่ยตัวแทนลำไยเรามีทั้งหมด33จังหวัดทั้งประเทศผมก็อยากจะแบ่งเป็นภาคๆหรือแต่ละจังหวัดให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของทุนนี้นะครับส่วนในการจะจัด เงินมาจากไหนปัจจัยมาจากไหนนั้นก็ว่ากันในระดับคณะกรรมการตรงนั้นไป
1: ด้านนายวิทย์วิสิทธิ์ปันสวนปลูกสสลำพูนเขต1พรรคประชาชนหนึ่งในคนที่ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ต้นก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังครับและขอโทษชาวสวนลำไยด้วยแต่อย่างไรก็ตามจะเดินหน้าผลักดันต่อเพื่อให้มีกฎหมายลำไยมาดูแลชาวสวนให้ได
10: ้ก็คงจะเป็นตัวแทนในการผลักดันและขับเคลื่อนกฎหมายต่อหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องกลับเข้าไปดูตัวเรื่องของบทเรียนที่ผ่านมาว่าเกิดจากอะไรอีกอันนึงก็คงกลับไปในเรื่องของกลับไปพิจารณาว่าในร่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเสริมตรงไหนได้โดยที่ไม่ทำให้รัฐบาลมองว่าอันนี้เป็นภาระแล้วทำให้เกษตรกรมีส่วนร่วมมากขึ้น
1: หลังจากรัฐบาลไม่นำเสนอร่างพรบ.ลำไยให้สภาพิจารณาและครบกำหนดตามกรอบระยะเวลาเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาร่างนี้จึงต้องตกไปนะครับทำให้คณะกรรมการสภาอาชีพเกษตรกรหรือว่าสอกและเครือข่ายชาวสวนลำไย8จังหวัดภาคเหนือออกแถลงการแสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เพิกเฉยไม่สนใจชาวสวนลำไยพร้อมกับตั้งคำถามถึงความจริงใจของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทย2พรรคนะครับที่มีการหาเสียงเรื่องนี้ว่าความเดือดร้อนของชาวสวนลำไยใน13จังหวัดเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเกมการเมืองหรือไม่และยังตำหนิพฤติกรรมที่อาจจะมองได้ว่าพรบ.ฉบับนี้ถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือหาเสียงแต่พอได้อำนาจกลับละเลยแล้วก็ทิ้งไว้บนกองทุกข์ของประชาชนหรือไม่ด้วยครับเมืองเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการผลักดันสู่การเป็นเมืองมรดกโลกนะครับล่าสุดมีกลุ่มผู้ประกอบการและนักวิชาการอิสระที่เรียกร้องให้เร่งจัดระเบียบผังเมืองและควบคุมการขยายตัวของกลุ่มทุนต่างชาติเพราะกังวลว่ามันอาจจะกลายเป็นปัจจัยที่บีบให้ชุมชนดั้งเดิมเนี่ยต้องย้ายออกไปจากพื้นที่แล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของการพิจารณาของยูเนสโกครับ บริเวณย่านท่าแพถือเป็นพื้นที่สำคัญในเขตเมืองเก่าและอยู่ในพื้นที่ประกาศที่ได้รับการรับรองรองรับในการเสนอชื่อมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าปัจจุบันกลับปรากฏภาพความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนด้วยสถานบริการห้างร้านสมัยใหม่หลากหลายรูปแบบนะครับที่เปิดกระจายอยู่ทั่วไปหนาตาแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่รุกคืบเข้ามาในเขตพื้นที่อนุรักษ์อย่างรวดเร็วทางทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ถนนสิริมังคลาจารย์พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต้องการให้ภาครัฐเข้ามาจัดระเบียบผังเมืองเพื่อควบคุมกิจการในย่านการค้าต่างๆให้เป็นระเบียบและมีความชัดเจนโดยมีการเสนอให้แยกพื้นที่แบ่งเป็นย่านสถานบันเทิงย่านวัฒนธรรมและย่านชุมชนดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาปักหมุดเปิดกิจการเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการควบคุมครับ
11: แน่นอนครับอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราโดนทุน
1: จบเลยเหรอ
11: จากที่อื่นหรือทุนต่างชาติเข้ามาทำประกอบธุรกิจในพื้นที่เราเนี่ยคนในพื้นที่จริงๆถูกผลกระทบแน่นอนครับหนึ่งจะเรื่องแน่นอนว่าถ้าเกิดเราสายป่านไม่มากพอเราอยู่ไม่ได้แน่นอนดังนั้นน่ะอยากให้ภาครัฐอ่ะจัดโซนนิ่งเกี่ยวกับการจัดธุรกิจของกลุ่มของต่างชาติเกี่ยวกับให้แยกโซนกับคนในพื้นที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนในพื้นที่จะได้ผลตอบรับที่ดีครับถ้าเกิดทางภาครัฐจัดให้เขาหรือในการควบคุมการจัดทำธุรกิจของกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาทำในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ทางนักวิชาการอิสระบอกว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ยังขาดความชัดเจนเชิงนโยบายครับว่าจะมุ่งพัฒนาเมืองไปในแนวทางใดระหว่างการเป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่หรือจะเป็นการอนุรักษ์ครับส่งผลให้การจัดการผังเมืองในปัจจุบันมันขาดทิศทางแล้วก็ท่านใช้คำว่ายุ่งเหยิงพร้อมทั้งยังขาดความชัดเจนในการตรวจสอบกลุ่มทุนหรือว่านอมินีต่างชาติอย่างเข้มงวดด้วยครับ
12: บ้านคนที่พักอยู่อาศัยซึ่งบางธุรกิจก็ไปรบกวนเขาด้วยแบบนี้ครับมันจึงถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นว่ามันมีความคลุมเครือทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของเมืองที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นเมืองมรดกโลกอย่างเงี้ยถามว่าแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาเจอประสบการณ์ผู้คนภายนอกที่มาเจอร้านแข่งชามาเจอร้านกระท่อมมาเจอสถานบันเทิงที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่เขาสัมผัสได้โดยตรงมากกว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยครับ
1: การผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกปัจจุบันถูกบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโกมานานกว่า11ปีนะครับซึ่งแผนการเสนอเนี่ยก็จะมีวัดสำคัญ7แห่งบริเวณแนวคูเมืองและกำแพงเมืองก็มีความพร้อมแล้วกว่า80%ก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ประเมินต้นเดือนสิงหาคมนี้ครับไปดูการตรวจสอบโครงการก่อสร้างแก้มลิงวังบ้านวังแตะนะครับในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังหลังจากที่พบพิรุธการจัดซื้อน้ำมันนะครับทำให้หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบครับถังน้ำมันขนาด 20,000 ลิตร4ถังและ200ลิตรอีกจำนวนหนึ่งในโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังแตะซึ่งอยู่ในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังที่ตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองตรังถูกสตง.ภูมิภาคที่15และปปช.จังหวัดสงขลาเข้าไปตรวจสอบเดือนที่แล้วหลังจากพบพิรุธการเบิกจ่ายเงินซื้อน้ำมันใช้กับรถบรรทุกและเครื่องจักรกลหนักในโครงการเนื่องจากพบว่าแค่6เดือนใช้น้ำมันไป 500,000 ลิตรครับคิดเป็นมูลค่าคือ15ล้านบาทและยังมีการจัดซื้อเพิ่มอีก 500,000 ลิตรเพื่อใช้จนสิ้นสุดโครงการโครงการนี้เป็นโครงการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ร้องขอไปยังชลประทานจังหวัดให้เข้ามาสร้างแก้มลิงเพื่อใช้เก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งและเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งชลประทานก็เข้ามาดำเนินการเมื่อปี68ใช้วงเงินประมาณ85ล้านบาทกำหนดแล้วเสร็จกันยายนปีนี้ปัจจุบันดำเนินมา6เดือนคืบหน้าไปร้อยละ50นะครับโดยโครงการก็แบ่งงานออกเป็น2ส่วนคือชลประทานตรังรับผิดชอบงานก่อสร้างท่อลอดถนนอาคารระบายน้ำและอาคารรับน้ำคูส่งน้ำวงเงิน39ล้านบาทส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่8จะรับผิดชอบงานขุดและงานเครื่องจักรกลทั้งหมดวงเงิน46ล้านบาทเจ้าหน้าที่ปปช.บอกว่าการตรวจสอบการใช้น้ำมันอยู่ในส่วนการบริหารเครื่องจักรกลที่8ซึ่งรับผิดชอบงานขุดและงานเครื่องจักรทั้งหมดนะครับเนื่องจากมีการตั้งงบ จัดซื้อดีเซลสูงถึง30ล้านบาทหากคิดการใช้น้ำมันทั้งโครงการพบว่าโครงการนี้ใช้น้ำมันมากกว่า1ล้านลิตรครับขณะนี้สั่งซื้อมาแล้ว500,000และเป็นการสั่งซื้อ

มากกว่าปริมาณจัดเก็บในโครงการจากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันพบรถทะเบียนรถบางคันที่เบิกใช้น้ำมันในโครงการเป็นรถมีป้ายทะเบียนทำงานอยู่ในโครงการอื่นด้วยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเบิกใช้น้ำมันทั้งหมดมาตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกนอกจากปปช.และสตง.แล้วนะครับพบว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาปปช.ตรังก็ได้เข้าไปตรวจสอบก็จะดูเรื่องของการตั้งงบประมาณจัดซื้อดินเข้าถมโครงการวงเงิน24ล้านบาทและการจ้างคนงานวงเงินอีก 8.6 ล้านบาทซึ่งอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของชลประทานจังหวัดตรังหลังถูกร้องเรียนว่าจำนวนคนงานไม่ตรงตามสัญญาจ้างครับและส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูข้าวหลามที่ไม่ได้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่แต่ว่าอยู่ในกะลามะพร้าวนะครับก็เป็นเมนูข้าวหลามที่จังหวัดลพบุรีนะครับทางร้านข้าวหลามกะลาป้าติ๋มก็มีการนำมาประยุกต์นะครับคุณผู้ชมนำเอาข้าวหลามเนี่ยมาอยู่ในกะลามะพร้าวแบบนี้พอใส่เครื่องต่างๆแล้วเขานำไปย่างนะครับประมาณ 15-20 นาทีกลิ่นมันจะหอมแล้วก็มาเติมท็อปปิ้งก็จะมีอย่างเช่นเนื้อมะพร้าวถั่วดำเผือกข้าวโพดนะครับปัจจุบันขายดีมากนะครับต้องเตรียมวันหนึ่ง 250-300 ลูกคนมาซื้อหน้าร้านก็มีนะครับขายราคาลูกละ35บาท3ลูก100บาทครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารลาไปก่อนสวัสดีครับ

ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักประจนเพลงรีเพลย์นะครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวเบื้องหลังเบื้องลึกกับศิลปวัฒนธรรมของบ้านเรานี่แหละครับที่เราเรียกว่าลิเกหลายคนน่าจะคุ้นหูหลายคนน่าจะเคยดูแต่เชื่อว่าอีกหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ากว่าจะมาเป็นลิเกที่เราได้เห็นได้ดูได้ชมกันเนี่ยเขามีที่มาและความยากลำบากหรือว่าอุปสรรคหรือแม้กระทั่งความสุขของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนครับวันนี้พี่กุ้งสุทธิราชกับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันครับศิลปินลูกทุ่งที่โด่งดังแล้วก็แจ้งเกิดมาจากการเล่นลิเกจะมาร่วมผจญเพลงรีเพลย์ไปกับเราพร้อมๆกันครับ

0: นักผจญเพลงรีเพลย์วันนี้ครับพี่กุ้งสุจิราและพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: บอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยยังคงเป็นนักผจญเพลงรีเพลย์นะครับแต่ว่าจะเป็นในบรรยากาศที่มีกลิ่นอายของลิเกเข้ามาพูดคุยเข้ามาผสมผสานหน่อยเพราะว่าทั้งคู่ต้องบอกว่าวันนี้เขายึดหัวหาดแถวๆชัยนาทเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาที่ผมสงสัยก่อนตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าพี่กุ้งกับพี่จิ้งหรีดขาวอ่ะเป็นพี่น้องซึ่งจริงๆไม่ใช่
1: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็น
1: น้า
0: เป็นหลาน
1: แม่ของพี่กุ้งเนี่ยพี่ทวีปเป็นพี่สาวคนโตของเราแต่เราอ่ะคนสุดท้องเลยเขาเรียกว่าลูกหลง
0: อ๋อแต่ว่าถ้าตามศักดิ์คือ
1: เป็นน้า
0: หลาน
1: น้าหลานค่ะ
0: แล้วก็คือหมายถึงว่าสมัยที่อยู่ชัยนาท
2: ครับ
0: ก็คือเล่นลิเกมาด้วยกันตั้งแต่ไหนแต่ไรป่ะหรือว่าเพิ่งมารวมกันหรือยังไงฮะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยคณะลิเกเป็นของคุณพ่อคุณแม่ผม
1: ครับ
2: ทวีปชนรงค์เทวันแล้วก็ในคณะเนี่ยก็จะมีน้าจิ้งหรีดแบบมาเป็นนางเอก
1: เล่นอยู่แล้ว
2: ช่วงเวลานั้นนางเอกคือนางเอกสาวอะนางเอกสาว
1: เล่นอยู่แล้ว
2: เล่นอยู่แล้วเล่นอยู่ก่อนที่ผมจะมาเล่นลิเก
1: ใช่ก่อนเขาด้วย
0: อ๋อพี่หลีนี่เล่นก่อนด้วย
2: เล่นก่อน
0: อ๋อแล้วก็คือเป็นคณะลิเกแต่ดั้งเดิมเลย
2: แต่ดั้งเดิม
0: แต่ว่าตอนนี้คือ

0: ทั้งพี่กุ้งและพี่รีดเนี่ยก็คือผมใช้คำว่าอะไรดีเป็นนักร้องด้วย
1: ครับ
0: และก็ยังรับโชว์
2: เป็นลิเกด้วย
0: ลิเกด้วยเราแยกวิธีเวลาเพอร์ฟอร์มการแสดงยังไงครับ
1: ยุคนั้นคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของคณะใช่ไหมแล้วเรานรีดมาเป็นนางเอกก่อนแสดงก่อนจนเราโตขึ้นผมโตขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มที่จะหัดลิเกพอหัดลิเกปุ๊บก็มาเล่นตอนแรกก็บทเป็นตัวตลกเป็นตัวโจ๊ก
2: ครับ
1: ตัวผมเองนะเป็นตัวโจ๊กแล้วก็นรีดก็จะเป็นนางเอก
2: ใช่
1: เราก็เป็นตัวโจ๊กบางทีก็ออกคู่กันบ้างตอนหลังๆก็จะแบบว่าเหมือนเล่นเป็นพระเอกตอนเด็กมาจีบนางเอกรุ่นพี่อะไรประมาณนั้น
2: จำได้ว่ากุ้งตัวท่านเองเราเป็นนางเอกเขาตัวท่านเองแล้วเราหอมกันนะเขาก็โดดขึ้นเอวบ้างอะไรบ้างนั่นอย่างนั้นจริงๆ
1: ประมาณนั้น
2: ประมาณนั้น
1: ก็เหมือนสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อย
2: ๆใ
1: ช่
0: แล้วอย่างวันนี้เนี่ยเวลาพี่กุ้งหรือพี่ฤทธิ์ไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็เอาลิเกขึ้นไปโชว์ด้วย
1: ในการทำงานของผมเนี่ยลิเกของกุ้งสุธิราชวิรดาจิ้งหรีดขาววงเทวันเนี่ยก็คือเริ่มจากที่เราชอบร้องเพลงผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆลิเกพอได้เป็นพระเอกลิเกแล้วเนี่ยก็คิดอยากจะทำเพลง อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเอง
0: เอ
1: แต่แบบณช่วงเวลาหนึ่งแบบเราไปเทสเสียงแล้วมันไม่ผ่านเขาบอกโอ้ร้องวัยนี้เด็กยุคนี้ไม่ได้หรอกไปสู้กับระดับผู้ใหญ่เขาไม่ได้จะไปเจอกับยอดรักสลักใจเสรีรุ่งสว่างสายันสัญญาเนี่ยนักร้องอย่างเราอ่ะมันแจ้งเกิดยากอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อเสียใจตอนนั้นอยากเป็นนักร้องมากก็กลับมาที่คณะคุณพ่อก็แบบว่าในเมื่อลูกชอบร้องเพลงก็ทำหน้าเวทีให้มันเป็นคอนเสิร์ตไปด้วยก็เป็นการประยุกต์ณช่วงเวลานั้นก่อนที่เป็นนักร้อง
0: เ
1: ป็นคอนเสิร์ตก่อนการแสดงลิเก
0: อ
1: ๋
0: อเหมือนคล้ายโชว์หน้าม่าน
1: โดยปกติแล้วเขาจะเป็น
0: ออกแขก
1: ใช่ไหมแต่พอออกแขกเขาเล่นลิเกเลยแต่เราเปลี่ยนโดยการที่แต่งตัวเป็นนักร้องออกมาร้องเพลงก่อนเป็นอะไรที่แปลกใหม่คนก็อาจจะรับบ้างไม่รับบ้างแปลกใจบ้างพ่อก็จะใช้วิธีการหาผมมีคอนเสิร์ตแถมนะเขาบอกโอ้ไม่เอาหรอกคอนเสิร์ตอะอยากดูลิเกอย่างเดียวแถมให้แถมไม่พอลดราคาให้อีก ลดราคาอีกเพื่อให้แบบลูกได้ร้องเพลง
0: น
1: ี่
0: เขาดันลูกชายมากเลยนะคุณพ่อเขาดันลูกชายสุดชีวิตนะ
1: คือแบบอยากให้ร้องเพลงอยากให้ลูกร้องเพลงก็โอ้จะพาก็ถือว่าโอเคได้ก็เริ่มมาสักระยะหนึ่งคนเริ่มติดคนเริ่มชอบแบบมันมีอะไรแปลกใหม่มันมีความเป็นลูกทุ่งมาผสมด้วย
0: เนี่ยผมจะชวนคุณผู้ชมบอกว่ากว่าจะมาเป็นเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วก็กว่าจะมาเป็นฮัทเช่ที่รักนี่มันไม่ง่ายแล้วก็วันนี้จะให้เห็นถึงผมใช้คำว่าความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างเพลงลูกทุ่งกับลิเกด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่กุ้งเล่าตั้งแต่แรกเนี่ยคือเอาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยตระกูลเลยดีกว่า
1: ตระกูลลิเก
0: เป็นลิเก
2: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ชัยนาทอ
1: ยู่ที่ชัยนาท
0: ผมถามดังไหมครับตอนนั้นในยุคนั้นดังไหมพี่ฤทธิ
2: ์ประมาณหนึ่งเนาะประมาณหนึ่ง
1: ในเขตใกล้ๆบ้าน
2: ใช่
1: นครสวรรค์อุทัยชัยนาท
2: คือเคๆนั่นแหละวันนั้น
1: อยุธยานานจะหลงมาแต่ปทุมทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เวลามากกับรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยเพราะว่ามันคือเสียงมันจะปากต่อปาก
0: นี่แหละที่ผมอยากรู้ไอ้คำว่าลิเกดังลิเกเล่นดีอ่ะเขาวัดจากอะไรครับ
1: เขาดูจากการแสดงบนเวทีล้วนๆคือการแสดง
0: หน้าตานางเอกเกี่ยวไหมฮะ
1: เกี่ยวด้วยเอกนางเอกต้องสวย
2: เกี่ยวด้วย
1: ทีมงานต้องดี
2: ใช่
1: แล้วก็การแสดงเนี่ยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยเล่นแล้วโดนใจคนดู
2: ดีแล้วต้องเรื่องต้องดีด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นมันต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะ
1: ใช่
0: ซึ่งพี่ลีเนี่ยเล่นมาก่อนพี่กุ้ง
2: ก่อน
0: อ่าแล้วพี่กุ้งอ่ะมาได้ยังไงครับตอนนั้นคือเริ่มต้นเข้ามาในวงการลิเกได้เพราะว่าเห็นพี่บอกว่าตอนแรกไม่เขาไม่ได้อยากเป็นลิเกเลย
2: เขาอยากเป็นนักร้อง
1: ไม่ได้ชอบ
0: ตั้งแต่เด็กเลย
1: ตั้งแต่เด็กมันอยู่ในครอบครัวลิเกก็จริงนะแล้วก็พ่อแม่อยากให้เล่นลิเกไม่เอาขี้อายไม่อยากเล่น
0: ขี้อายด้วย
1: ขี้อายไม่อยากเล่นรู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แต่มีทักษะในการร้องเพลงชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงลูกทุ่งสมัยนั้นสายันสัญญาเสรีสว่างเอกภพดวงนาคอะไรเงี้ยเราจะชอบฟังแล้วก็จะร้องเพลงของศิลปินรุ่นพี่แบบเนี้ยในห้องน้ำร้องอยู่แต่ให้เล่นลิเกไม่เล่น
2: แต่ผิดกับพี
0: ่
2: นี่เหมือนเกิดมาแล้วเห็นโรงลิเกเลยตั้งแต่4ขวบพ่อเป็นครูด้วยครูลิเก
0: คุ
2: ณพ่ออ่ะมันเหมือนเราก็เห็นเลยอยากเป็นเลย
0: ก็แล้วคือชอบเลยแต่นี่ไม่เอา
1: พ่อแม่แบบว่าเล่นลิเกหน่อยเพราะสร้างหลักปักฐานมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยบอกไม่เอาถ้าไม่เอานะตอนนั้นประมาณ3-4ขวบจำยังจำความได้เลย

0: ประตูบอกอยู่นอกบ้านไม่ต้องเข้าบ้านโอ้ยร้องไห้ตอนเด็กๆจำได้แล้วก็รับปากเขาว่าจะเป็นแต่ก็รับปากไปอย่างนั้นแหละ
1: แล้วสุดท้ายทำไมถึงยอมมาเล่นครับเกิดอะไรขึ้นกับพี่กุ้งครับ
0: สุดท้ายแล้วพอโตขึ้นมาประมาณสัก10ขวบแถวเราโรงเรียนเราอยู่ติดบ้านแล้วทางโรงเรียนเขารู้ว่าเราเป็นลูกลิเกก็บอกว่าอ่ะเอากุ้งเนี่ยในสุทธิราชเนี่ยไปรำรำในงานปลดเกษียณครูให้หน่อยเรารับปากเขามาจากโรงเรียนแล้วพอกลับมาบ้านแล้วแบบไม่เอาอ่ะไม่อยากเล่นอ่ะจะเบี้ยวแม่เขาก็ได้ทีเนี่ยเขาบอกไม่ได้นะเสียชื่อพ่อแม่หมดนะในอำเภอนี่ไปหาใครอุดกับใครอายเขาไปถึงนั่นเลยถ้าเกิดลูกรับปากแล้วไม่เป็นรำให้เขาอะไรเงี้ยก็ตกลงฝึกรำงานแรกที่รำก็คือที่โรงเรียนคือออกไปแบบตื่นเต้นมากไม่ได้ร้องนะแค่รำอย่างเดียวนะมองไม่เห็นใครทั้งนั้นออกไปอ่ะคือตามันฟ้าไปหมดเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นแต่ก็รำจนจบพอรำจบเนี่ยวันนั้นแม่ก็แบบว่าให้พี่ป้าน้าอาให้รู้เนี่ยอย่างนฤทธิ์เนี้ยอย่างอาเนี่ยบอกหลานจะขึ้นเวทีครั้งแรกมาให้กำลังใจ
1: เอาไปเชียร์
0: ไปเชียร์เอารางวัลไปให้หลาน
1: ครับ
0: เอาเงินเอาของขวัญเอาอะไรเนี่ยไปให้หลานพอเรารู้สึกเฮ้ยมีคนชื่นชอบมีคนให้รางวัลอะไรเงี้ยมันก็เลยจุดประกายว่าเออชอบลิเก
1: เพื่อเงินล้วนๆเลยนะพี่
2: ใช่
1: ล้วน
2: อันเนี้ย
1: เราแล้ว
0: ใช่เลย
2: อันนี้จริง
1: มันเป็นกำลังใจ
0: มันรู้สึกว่าเอ้ยเราทำได้เว้ยเราหลุดจากเซฟโซนที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วเราทำได้

0: แสดงว่ามันเริ่มเปิดใจมาตั้งแต่ตอนนั้น
1: ใช่จุดประกาย
0: แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเข้ามาฝึกเหรอครับ
1: เข้าฝึกใช่ครับ
0: มันต้องฝึกอะไรบ้างครับพื้นฐานของการเป็นลิเก
2: รำ
1: พื้นฐาน
2: รำแล้วก็ร้อง
1: ร้อง
2: ใช่
1: ให้ได้ก่อนคือรำต้องมีแบบ
2: เนี่ยเป็นผู้ชายแบบนี้นะขอโทษนะโดนถีบเหลี่ยมเขาเรียกถีบเหลี่ยม
0: ถีบเหลี่ยมคือยังไง
2: มันโขดเห็นปะที่เขาแบะเหลี่ยมต้องยืนอย่างนั้นน่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเหมือนยืนแบบยืน
1: เขาจะเอาเรามัดตัวไว้กับเสาก
2: ับเสาก
1: ับเสา
2: หลายๆชั่วโมงอ่ะ
1: ตาผมว่าก็คือพ่อ
2: นี่แหละพ่อเราอ่ะ
1: จับมัดกับเสาแล้วก็เอาเท้าเขาจะนั่งอยู่แล้วเขาจะถีบเหลี่ยมเรา
2: ต้องตื่นแต่เช้ามืดเลยนะ
0: คือเอาพิงหลังให้ตรง
2: ใช่
1: ตรงขาต้องมี
2: แบะแบะเหลี่ยมแบะเหลี่ยม
1: แล้วก็ถีบ
2: ถ้าทนตรงนี้ได้อะรอดแต่ถ้าทนไม่ได้ก็คือไม่เล่นแล้ว
1: รหัสดัดลำต้องแบบ
2: โ
1: อ้ดัดนิ้ว
2: ดัดนิ้วมาถึงนี่มาก่อนอะ
1: ต้องดัดแบบอย่างนี้นะอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะ
2: จริง
1: ดัดเนี้ยดัด
0: โอ้คือยิ่งมืออ่อนยิ่งสวย
2: สวย
1: ต้องฝึกแต่เริ่มต้นเลยจะแบบจะเดินแล้วก็ร้องการร้องเนี่ยก็ต้องมีสำเนียงในการร้องลิเกร้องไปเนี่ยต้องตีบทยังไงต้องทำท่ายังไงตายเป็นเหม็นหอมอะไรเงี้ยมันจะมีจะไปจะมาอะไรเงี้ย
0: ชอบว่ะชอบ
1: มันต้องสัมพันธ์กันหมดจะบอกว่าตายท่านี้ก็ไม่ได
2: ้
1: ตายมันก็ต้องตาย
0: ตายตายคือแผ
1: ่ตายถ้าเกิดว่าจะไปใช่ไหมแต่ถ้าเราทำมือจะไปมันก็ไม่
0: ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปแล้ว
1: ต้องไปอะไรเงี้ย
0: คือต้องค่อยๆฝึกเรียนรู้ท่าทาง
1: ใช่
2: จากนั้นพอเริ่มร้องกลอนลิเกมันมีมากกว่านั้นอีกถ้าร้องได้โอเคมันมีทำนองอีกมากมายที่แบบมันเรียนไม่จบ
1: เนื้อจบ
0: การเลื่อน
2: ใช่มันเป็นทำนองต้องร้องต่อกันมันอีกเยอะ
0: แล้วอย่างเวลาร้องลิเกอ่ะผมอยากรู้ต้องจำเนื้อหรือด้นสดยังไงไหมเวลาออกไปข้างหน้าเวที
1: มีทั้งสองแบบถ้าเกิดเราเล่นกันชินเนี่ยเราก็จะมีกลอนของเราอยู่แล้วที่จะร้องกันที่แบบเป็นกลอนที่เราร้อยเรียงไว้แล้วแต่บางครั้งก็อาจจะต้องด้นสดบ้างอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: อย่างต้นรายการเราก็แบบ
2: แต่งสดเลยเหมือนมันปั๊บก็ร้องเราก็จะถามว่าจะลงอะไรแล้วเราก็ต้องเดินเนื้อของเราเอง
1: อ๋อมันจะต้อง
2: เดินเนื้อของตัวเองนะ
1: มันต้องตาม
2: และให้ลงกลอนเดียวกัน
1: ต้องกลองกลอนมันต้องลงกลอน
2: ใช่ไม่ใช่ว่าร้องตะเปะตะปะไม่ใช่
0: คิดสดร้องสดหรืออันไหนที่เป็นบทก็ต้องจำให้ได้
1: ต้องจำได
2: ้บทยิ่งหนักเลยเยอะมากอย่างพระเอกอะคาราวานเป็นไงโอ้โหกลอน
1: ยาวแล้วการแสดงก็สีหน้าอารมณ์ก็อีกแบบหนึ่งเนื้อเรื่องจะพูดยังไงแต่เราจะอิมพรไวส์ส่วนใหญ่เราจะไม่ตายตัวว่าแบบว่าต้องพูดอย่างนี
2: ้ไม่
1: ต่อกันอย่างนี้มันจะสดหน้าเวทีก็สดบางทีเล่นเรื่องเดียวกันน่ะวันนี้เล่นเรื่องนี้พรุ่งนี้ก็เล่นเรื่องนี้แหละแต่เล่นไม่เหมือนกันมันจะมีความใหม่มันจะมีความสดตลอดเวลา
0: แล้วพี่กุ้งก็ฝึกอย่างที่เล่ากันมา
1: ใช่
0: แต่พี่ลีดเนี่ยครองตำแหน่งนั้นเอง
2: ไม่พี่ลีดเล่นทุกบทเลยเป็นลูกเจ้าเป็นนางโจ๊กเป็นนางโกงแล้วเป็นนางเอกถึงจะมาเป็นนางเอกนะมันต้องเป็นทุกตัวก่อน
0: โอ้เหรอ
2: พี่ต่าว่าคือแม่เขาอะเป็นได้ไหมเขาจะเหมือนมันลองอะเราก็ต้องเล่นให้ได้แต่เล่นดีไม่ดีไม่รู้แต่เล่นได
0: ้แล้วจริตบนเวทีนางเอกกับนางโกงเนี่ย
2: พี่ลิศเป็นนางเอกที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้เรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้ไม่ใช่กระโดกกระเดกเป็นนางเอกแบบแกนชอบแบบนี
0: ้นางเอกแบบเฟี้ยวๆหน่อย
2: บางเรื่องก็ต้องเรียบร้อยแต่เราชอบแบบลบดาบตีทวนมันมีหลายคาแรคเตอร์อ่ะมี
0: แสดงว่าพี่ลิศเล่นทุกตัว
2: ค่ะ
0: แต่พี่กุ้งนี่คือมาเป็นตัวโจ๊กก่อน
1: ตัวโจ๊กก่อนที่เขาให้มาเป็นตัวโจ๊กก่อนเพราะว่าเราเป็นเด็กหนึ่งแล้วเราต้องการให้เราเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าพูดเพราะว่าเป็นโจ๊กเราพูดไม่ผิดเราจะเล่นจะอําจะอะไรมันจะกล้าพูดมากกว่าที่จะเป็นพระเอกถ้าเป็นพระเอกเลยอ่ะมันจะต้องอยู่ในมาดมันจะต้องนิ่งมันจะต้องอะไรเงี้ย
0: โอเคเข้าใจละคือตัวโจ๊กอ่ะมันดิ้นได้
1: ดิ้นได้ใช่มันจะทำให้เรารู้สึกเรากล้าที่จะพูดแล้วเราไม่กลัวที่เราจะผิดอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นออกกระโกงอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราได้รับคาแรคเตอร์จากแต่ละคนมาเพราะว่าจริงๆแล้วบทพระเอกเนี่ยยากมากบทพระเอกเนี่ยต้องเป็นได้ทุกตัวพระเอกมีหลายแบบพระเอกเศร้าพระเอกดุเป็นโกงพระเอกเป็นโกงก็ได้
2: ใช่ใช่พระเอกโกง
1: พระเอกโกงก็คือตบตีอะไรเงี้ยแบบอย่างนั้นเลย
0: ครับ
1: พระเอกโกงก็ได
0: ้
1: พระเอกพิการ
2: ใช่
1: พูดเป็นใบ
0: ก็มี
1: เป็นใบผมก็เคยเล่นก็เล่นเป็นใบ

ไทยจับยามซ้ำตาเขาไทยใจว่าคงเป็นคุณนารูปหล่อหรือไม่ก็คุณพี่เสื้อแดงที่ยืนยิ้มแช่งอยู่ข้างๆซ้ำหล่อหรือจะเป็นคุณพี่เสื้อเขียวที่มาคนเดียวหรือมีคนคอยรอแล้วคุณ

0: แล้วระหว่างทางตอนนั้นนะครับฝันนักร้องมันยังอยู่ไหมอ
1: ยู่ตอนนั้นก็มีพี่ที่รู้จักกันอะตอนเราเป็นพระเอกใหม่ๆพอเริ่มเนี่ยก
0: ็
1: เขาก็แบบแนะนำอยากให้ไปเทสเสียงพอเห็นเราร้องเพลงแต่ตอนนั้นเราร้องเพลงแบบหน้าเวทีอะร้องเกี้ยวนางอะไรเงี้ยบ้างเล็กน้อยพอดีรู้จักกันเขาเลยแบบพี่จิ้มเขาชื่อพี่จิ้มลองไปเทสเสียงที่ว่าพอไปเทสเสียงแล้วตอนนั้นเราอายุประมาณ15
0: ครับ
1: แล้วกำลังเสียงแตกเขาก็บอกว่านักร้องรุ่นนี้ทำยากไม่เกิดยากอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าหมดหวังกับการเป็นนักร้องแล้วพ่อก็เลยอย่างที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทำเพลงให้ก็เลยถึงได้เป็นคอนเสิร์ตลิเก
0: ก็คือเปิดหน้าม่านแทนการออกแขก
2: ใช
0: ่
2: จนถึงทุกวันนี้
1: เคยเจอเหตุการณ์ที่มันแบบกระเทือนใจมากตอนนั้นคือคนดูชอบและกับการเป็นลิเกคอนเสิร์ตออกมาร้องเพลงเขาหาไปงานหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเจ้าภาพหาไปเล่นที่บ้านคนทรงแล้วเราก็เล่นคอนเสิร์ตก่อนไปทีเตี้ยๆไม่ได้สูงมากขึ้นไปร้องเพลงเจ้าของบ้านเขาก็แบบขึ้นมาบนเวทีขณะที่เรากำลังร้องเพลงอยู่เป็นเพลงสุดท้ายถึงปุ๊บเขาก็ชักไมค์จากมือเราแล้วก็แบบเฮ้ยมาเล่นลิเกไม่ได้มาร้องเพลง
2: ใช่
1: กลับไปให้หมดเลยขนของกลับไปให้หมดเลยคนดูเยอะมากคนเริ่มชอบแล้วกับคอนเสิร์ตลิเก
0: แต่เจ้าภาพไม่ชอบ
1: เจ้าภาพไม่ชอบ
0: เจ้าภาพอยากดูลิเก
1: เจ้าของบ้านเจ้าของ
0: บ้าน
1: เราก็ได้แบบขอโทษครับแล้วก็เดินกลับเข้าไปก็เสียใจเพราะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แบบนี้บนเวทีมีผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ที่นั่นอยู่ที่สุพรรณเขาก็แบบว่าต้องเล่นเพราะว่าเรารับงานมาแล้วเรารับจากเจ้าภาพมาแล้วเราต้องเล่นให้จบเขาบอกคอยดูนะหลังจากวันนี้กุ้งมันจะดังยิ่งกว่านี้อีกพอถึงเวลาทำใจกัน

0: ได้กลับมาเล่นลิเกกันต่อ
1: ก็ออกไปเล่นลิเก
0: ออกไปเล่นออกไปปุ๊บยังไม่ทันร้องน้ำตาร่วง
1: คือมันยังช็อก
0: ใช่
1: แต่ก็
0: เล่นจนจบ
1: โชว์มัสก์โกออน
0: ใช่เล
2: ่
0: นจนจบ
1: มันใช้เวลานานไหมครับกว่าที่คนจะชินกว่าที่คนจะชอบกว่าที่คนจะรู้จักว่าคณะลิเกของพี่กุ้งกับพี่รีดมันคือการที่เฮ้ยมีคอนเสิร์ตก่อนนะแล้วค่อยมีลิเกอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานไหมครับในการที่ปรับตัวกว่าคนจะชอบ
0: บังเอิญว่าเรามาทำเพลง
2: จ้า
0: เพลงที่แจ้งเกิดก็คือขอเป็นเพลงหนึ่งใจเธอมันเลยทำให้คนดู
2: คนเริ่มรับ
0: ยิ่งมายอมรับมาย
2: ิ่งอยากฟังเพลงไงฮะ
1: พอช่วงหลังๆไม่เอาลิเกก็ได้ขอดูคอนเสิร์ต
2: ต้องมีคอนเสิร์ตด้วย
0: ลิเกใช
1: ่
2: มันเหมือนการคุ้มอ่ะดูคอนเสิร์ตแล้วดูลิเกมันคุ้มมากเลย
1: ผมถามแบบนี้ก่อนได้ไหมก่อนที่มันจะมีเพลงขอเป็นพระเอกหรือของพี่หลีดก็ตาม
2: ค่ะ
1: ไอตอนขึ้นเวลาออกไปร้องโชว์คอนเสิร์ตก่อนที่จะเล่นลิเกเนี่ยร้องเพลงใคร
0: ตอนนั้นร้องของพี่มนต์สิทธิ
2: ์
0: ของอาเสรีของพี่ก๊อต
1: ก็คือเอาเพลงดัง
0: ๆเพลงดังๆมาจนแบบพี่ที่ว่าเป็นเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ในห้องอัดแล้วเขาก็ทำงานอยู่กับอาจารย์สมปองปริมปรีซึ่งอยู่ในห้องอัดของเอเชีย
1: ครับ
0: เขาก็จะอัดพวกนักร้องพี่ก๊อตหัวแก้วหัวแหวนอัมเพลงของคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบลบเล้าผมมีน้องเป็นพระเอกลิเกร้องเพลงดีเอามาหน่อยเอาอยากให้พี่ฟัง
1: ครับ
0: อาจารย์สมปองเออเดี๋ยวงานเยอะเขาก็ปัดไปจนวันหนึ่งเขาลำคาญ
1: ใช้คำว่าลำคาญ
0: ลำคาญ
1: เขาอาจจะเห็นแววก็ได้พี่กุ้ง
0: เขาไม่เคยเห็นเขาลำคาญเขาบอกว่าเออไปพามาก็พามาที่ห้องอัดเสียงเด็กๆแล้วก็แบบเข้าห้องอัดร้องเพลงก็ร้องเพลงนั้นเพลงของพี่ก๊อตเพลงนั้นเพลงนี้เขาก็ฟังก็เฉยอาจารย์สมปองจนแบบพอเอาเวอร์เราก็อ่าแล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
0: เหมือนเดิม
1: อ๋อ
0: เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ขอให้ร้องอีกสักเพลงเถอะเพราะว่าเพลงนี้ลูกชอบร้องหน้าเวทีแล้วผมชอบให้ร้องเพลงนี้สักเพลงหนึ่ง
1: คือเพลง
0: ปกหักซ้ำบ่อยๆของอาเสรีลุงสว่าง
1: ครับ
0: พออาจารย์สมปองฟังเพลงนี้แล้วเขาเก็ตเลยโอเคใช่แนวนี้ทางนี้รับปากเลยว่าจะทำเพลงให
1: ้
0: หูแบบใจแบบฟูมากรับปากแล้วว่าจะทำเพลงให้
1: มันฝันมาตั้งแต่เด็ก
0: ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วหลังจากนั้นหายไปเป็นปี
1: ไปรำหน้าเวทีอีกเป็นปีอ่ะ
0: ใช่แล้วก็กลับไปเล่นลิเกเหมือนเดิมเป็นปีคอนเสิร์ตเล่นเหมือนเดิมไม่มีเพลงเราก็แบบ
1: ไม่มาแล้วมั้งอ
0: าจารย์ลืมแล้วเหรออะไรเงี้ยไม่ทำยังทำอยู่
1: ครับ
0: เออเขาบอกรับปากว่าจะทำให้ก็คือกำลังรวบรวมเพลงให้เขียนเพลงอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเขาเคยแอบไปดูเราเล่นลิเกคอนเสิร์ตแถวแถวบ้านเขามาเล่นที่จังหวัดนนทบุรีและตอนที่เราออกมาร้องเพลงคอนเสิร์ตอ่ะมันมีสาวๆกลุ่มหนึ่งที่กรี๊ดอยู่แกก็เก็ตว่าถ้าผมเป็นกุ้งอยู่บนเวทีอ่ะผมจะร้องว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเพลงนี้ถึงได้เกิดขึ้น
1: ก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมา
0: ใช่เพลงนี้ก็เลยเกิดขึ้น
1: แล้วตอนที่พอเพลงนี้ปล่อยออกมาปุ๊บดังเลย
0: ดังเลย
1: เพราะจำได้เหมือนกันว่าแบบตอนนั้นมันดังเลยเหมือนกันนะ
0: ดังเหมือนป่าล้อมเมืองอ่ะจากสถานีวิทยุทั่วประเทศอะไรเงี้ยแจกแผ่นกันไปตอนนั้นเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่ยังเพิ่งจะจบม.6 อ่ะกำลังจะจบม.6
1: ครับ
0: ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ้ยไปไหนก็ได้ยินแต่เพลงเราเว้ยอะไรเงี้ยอัน
1: นี้คือขอเป็นพระเอก
0: ใช่
1: ท่านเฉยหรือมายังไง
2: ไปดูเขาขึ้นเวทีไทยตอนนั้นคือรายการที่แบบออกสดอะคือเวทีไทยเขาไปร้องไปเชียร์หลานจ้ะไปเชียร์หลานไปเจอเจ้าของค่ายเวทีไทยเขาบอกว่าเอออยากได้คือพระเอกร้องเพลงตอนนั้นดังมากเขาดังมาก
1: ดังจริงตอนนั้นพี่กุ้งโคตรดังเลย
2: เขาก็หานางเอกว่าเอ๊ะนางเขาเล่นคู่กับใครเราเล่นคู่กับกุ้งพระเอกร้องเพลงได้นางเอกถ้าเกี่ยวกันได้ต้องร้องเพลงได้จับสัญญาเลยจ้ะเขาบอกพรุ่งนี้มาเลย
1: ไม่ต้องเทส
2: ไม่ต้องเทสเราก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเซ็นเขาจำได้ดีด่ะ
1: ฟังฉันก่อนฟังเสียงฉันนิดนึง
0: จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ยินนฤทธิ์ร้องเพลงเลยตอนนั้นน่ะตอนที่เขากำลังแบบอยากจะได้นักร้องไงอย่างว่าเขาก็มาดูหน้าเวที
2: ครับ
0: ป๊อต
2: ใช่
0: วิไลพนม
1: ครับ
0: ตอนนั้นเขามาดูตอนนั้นผมเริ่มมีเพลงแล้ว
2: ใช่
0: เซ็นแล้วเป็นขอเป็นพระเอกแล้วแล้วเขาก็เห็นนฤทธิ์นั่นแหละร้องเพลงก่อนที่เราจะออกมาเล่น
2: ร้องเพลงสนุกเราพูดง่ายๆตอนนั้นอะร้องเพลงไม่เป็นภาษาง่ายๆเลย
1: ไม่แล้วเวลาพี่หลินออกไปร้องอะตอนที่แบบเวลาโชว์ลิเกอะ
2: ค่ะ
1: แล้วร้องคอนเสิร์ตลิเกอะพี่หลินร้องเพลงใคร
2: พี่ยุ้ยญาติเยอะ พวกเมียไม่ได้เหรอเราร้องเพลงนั้น

0: สไตล์เต้นเต้น
1: โอเค
0: เสียงแบบเสียงแห้งไม่ได้มีอะไรเพราะนักหนาหรอก
1: เน้นเอาฟิลสนุก
0: สนุก
1: พี่ลีดผมถามนิดเดียว
0: ค่ะ
1: ฮัทเช่ที่รักมายังไงอ่ะหมายถึงว่าเพลงเนี้ยทำไมถึงได้เพลงนี้มาเป็นเพลง
0: จริงๆไม่ใช่เพลงนี้เลยเพลงพี่มีมา9เพลงแล้วแต่ขาดเพลงเดียวจริงๆไม่ได้โปรโมทเพลงนี้ด้วย
1: เออ
0: เป็นโปรโมทเพลงที่มันเกี่ยวกับลิเกสักอย่างอ่ะสรุปแล้วเพลงนี้เป็นของนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อตู่มัณฑนา
2: อ๋อพี่ตู่มัณฑนาสุประเสริฐ
0: เขาเป็นคนร้องเพลงช้าเพราะเขาเลยดึงเพลงนั้นมาให้พี่ลีดร้องเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่10แล้วมันก็ดังเลยร้องแบบบ้านๆน่ะเนินๆอยู่ๆมันได้เลยนี่ก็เพลงแรกเหมือนกันอัลบั้มแรกชุดแรกได้เลยเชื่อไหมว่าเวลาเข้าห้องอัดอ่ะพี่ลีดไม่ได้ร้องเพลงนะร้องไห้
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่มีเสียงเพลงสนุกนี่แหละไม่มีเสียง
1: มันไม่ออก
0: ไม่ออกพูดแบบนี้เลยนะเสียงแห้งมากเป็นคนที่เสียงแห้งง่าย
1: ครับ
0: คือร้องเพลงกลายเป็นร้องไห้อ่ะร้องไห้มากกว่าร้องเพลงอ่ะ
2: ด้วยความที่งานลิเกเรา
0: โหแน่นมาก
2: มันตั้งแต่ตุลา
0: ใช่
2: พฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภา
0: จนถึงจุดจุดจุดจุดพี่ไม่ว่างเลย
2: ยาว
1: ๆแปลว่า
2: เต็มเดือน
0: เต็มหมด
1: แล้วทุกวันด้วย
0: ทุกวันใช่
2: จะมีฝันหล่ออยู่สักวัน2วันช่วงนั้นลิเกคือแบบวันไหนบอกเจ้าภาพคืนงานนะ
0: โอ้โหดีใจ
2: ด
0: ี
2: ใจอยู่
0: พี่ลีดีใจว่าคือมันไม่ได้หยุดเลยอ่ะ
1: คืนนึงเนี่ยลิเกโชว์เนี่ยประมาณกี่ชั่วโมง
2: 4ชั่วโมง
1: แล้วก็ต้องใส่เต็ม
2: ใส่เต็ม
0: เต็มค่ะ
2: รูปแบบแรกจะเป็นลิเกอย่างเดียวก็เล่น4ชั่วโมงเอาตอนหลังพอเป็นคอนเสิร์ตลิเกก็
0: 4ช
2: ั่
0: วโมง
2: แต่ว่าจะเป็นในพาร์ทของคอนเสิร์ตก่อนแล้วก็มาลิเกต่อบนเวทีเดียวกัน
1: พักผ่อนยังไงวางตารางอันนี้ผมอยากให้มันเป็นแนวทางด้วยนะวางตารางชีวิตยังไงกับการที่มีงานโชว์ทุกวัน
0: ถ้าพี่ลีดนะคือนอนตีสี่ตีห้าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตื่นเที่ยงแล้วออกเลยตื่นแล้วออกไปทำงาน
1: ตีว่าเริ่มโชว์เด็กกี่โมง
2: สองทุ่ม
0: สองทุ่ม
1: สองทุ่ม
0: ใช่
1: แสดงว่า4ชั่วโมงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะเก็บของอะไรเรียบร้อย
0: กว่าจะกลับบ้านกว่าจะอาบน้ำนอนตีสี่ตีห้าทุกวัน
1: แล้วก็ตื่นเที่ยง
0: เที่ยงค่ะแล้วออกแล้ว
1: แสดงว่าช่วงนั้นก็ผมใช่ว่าโมเมนต์ทองคำเลยแหละ
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
2: มากใช่
0: ใช่ใช
2: ่ดูแบบดูมันแบบเต็มทุกที
1: ่เวลาร้องเพลงอะครับมันต่างจากร้องลิเกไหมครับหมายถึงว่าในการดีไซน์ออกเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตอนแรกๆพี่ลีดจะร้องเหมือนลิเกเลยไม่ฉีกเลยแต่กุ้งบอกไม่ได้นะลีดแต่เขาก็บอกเนาะมันเราติดความลิเกแล้วบอกแล้วเราไม่ได้เป็นนักร้องเราติดลิเกคือเรามีความเป็นลิเกสูงอะ
2: ทุกวันเนี้ยนลีดอะเวลาเขาร้องเพลงเขาเนี่ยเขาก็จะร้องมีสำเนียงลิเกเขาทุกเพลง
0: ทุกเพลง
2: แต่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วคือต้องเป็นแบบนี้
0: ใช่
2: ใครร้องก็ไม่เหมือนเขา
1: ครับ
2: ใครร้องไม่เหมือนเขาม
1: ันกลายเป็นเฉพาะตัวไป
2: เป็นเฉพาะตัวใช่ใช่
0: ส่วนพี่ลีดอ่ะแยกไม่ออกคือจะปนกันแต่เนี่ยแยกออก
1: เออแล้วของพี่กุ้งล่ะครับแยกกันยังไงระหว่างสำเนียงลิเกกับสำเนียงการร้องลูกทุ่ง
2: ด้วยความที่เราฟังเพลงเยอะ
0: ใช่
2: เราฟังทุกแนวสตริงลูกทุ่งฟังทุกแนวมันเลยแบบพอฟังเพลงนี้เราก็ลองเรียนแบบเขาเราค่อนข้างที่จะแบบพื้นฐานของการเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยยังไม่เอาลิเกมามากไม่ได้แบบว่าร้องแบบลิ้นกระดกลิ้นหันแบบลิเกไม่ถึงขนาดนั้นเราก็จะร้องเป็นตัวเราก็กลายเป็นแนวทางของเราที่แบบเอาเอื้อลิเกลงมานิดนึงแต่เป็นลูกทุ่งยังมีอยู่หรือจะร้องในแนวอื่นๆก็สามารถร้องได้อะไรอย่างเงี้ย

น้ตบุ๊กข้องทันยุคทันเทรนซึ่งไม่จำเป็นพี่เฟ้นไปให้หมดท้าไปท้าโทรท้าชั่วโมงบีบีไม่ต้องวอรี่ให้ ATM ไว้กดน่ารักอ่ะน่ารัก

0: พอมันมีเพลงตัวเองฝันที่อยากเป็นนักร้องก็ได้เป็นแถมไม่ได้ทิ้งฝันตระกูลด้วย
1: ใช่
0: เป็นลิเกได้ด้วยของคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ใช
0: ่มันสะใจขนาดไหนครับกับการที่แบบคนลำบากมาเลยอะแต่แบบมันได้แล้วอะ
1: เป็นความฝันที่เราฝันมาตลอดและเราได้ทำและค่อนข้างที่ออกมาดีออกมาแล้วถือว่าเป็นโชคที่เข้าข้างเราด้วยแหละเราเติบโตขึ้นมาแล้วทำเพลงมาปุ๊บดังปั๊บคนรู้จักเลยเป็นนักร้องเลยลิเกก็ยังองค์แสดงแล้วก็ยังเป็นที่ชื่นชอบยังถือว่ายังมีชื่อเสียงค้างอยู่ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยสำคัญเลยที่สุดก็คืออยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ
0: แล้วพี่หลีดล่ะครับจากแบบเราก็ฝันอยากเป็นนางเอกลิเกอะนะ
1: เราไม่ได้อยากเป็นนักร
0: ้
1: อง
0: แต่ว่ามันได้โบนัสมา
1: ถูก
0: มัน
1: เขานี่แหละเขานี่แหละมันเหมือนเราคู่กันมาแล้วมันมีโอกาสมาเราก็ทำสุดตัวแหละเท่าที่เราทำได้ร้องง่ายบ้างอะไรบ้างแต่ผลลัพธ์มันคือเพลงแรกก็ได้เลย
0: เ
1: ราก็กินยาวมาทุกวันเนี้ย
0: ผมถามในทางลิเกได้ไหมครับคือในทางคอนเสิร์ตผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นอยู่ละคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งก็มีเยอะแย
1: ะ
0: แต่ลิเกวันนี้มันเปลี่ยนรูปแบบการแสดงหรือรูปแบบการโชว์จากสมัยก่อนไหมครับ
1: ยังคงมีแกนที่เหมือนเดิมมีเนื้อหาสาระของการแสดงลิเกของเนื้อเรื่อง
0: เ
1: พียงแต่ว่าปัจจุบันนี้คือลิเกที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยอยู่ตลอดมันมีการประยุกต์นำเรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยเอามาสอดแทรกในลิเกมันรู้สึกว่าดูลิเกแล้วมันไม่เฉยมันยังแบบไอ้เรื่องนี้อ้าวที่เป็นข่าวดังนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ด้วยความเป็นคอนเสิร์ตลิเกของเราด้วยแล้วอ่ะก็เป็นคณะแรกๆเหมือนกันที่ลงทุนมีเวทีแล้วมีไฟแสงสีเสียงแล้วเมื่อก่อนเป็นฉากผ้าเขียนจากผ้ามาเป็นไม้อัดเขียนเหมือนกันมาเป็นไวนิลก็คือง่ายหน่อยแต่ยุคเราอ่ะก็คือแบบคุยกับพ่อเรามีคอนเสิร์ตเรามีลิเกอ่ะเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนหน้าเวทีเป็นจอ LED ใช้มาเป็นหลายเป็น10กว่าปีแล้ว
3: 10กว่าปีแล้วค่ะคณะเราอ่ะ
1: แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็คือคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีกราฟิกอะไรเง
3: ี้
1: ยแล้วก็เล่นลิเกก็จะเปลี่ยนฉากตามที่เราต้องการ
0: แสดงว่าในขณะที่ยุคมันเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็พัฒนาไปตามยุคสมัย
3: ใช
0: ่แต่เราคงแก่นของความเป็นลิเกเอาไว้การร้อง
1: การรำใช
0: ่การให้คนดูมีส่วนร่วมสนุก
1: ใช่
0: จนมาถึงวันนี้เล่นมาหลายสิบปีเนาะทั้งพี่หลีดทั้งพี่กุ้งถ้าเรามีโอกาสควรจะไปดูหน้าเวทีลิเกสักครั้งอะเสน่ห์ของลิเกมันคืออะไรครับ
3: การแต่งตัวมันต้องสวยงามเนื้อเรื่
0: อง
3: คนแสดงมันต้องถูกอกถูกใจอะถ้างั้นมันจะเรียกคนมาดูไม่ได้แล้วการแสดงก็ตามมาด้วยการร้องการรำเนื้อเรื่องอะไรเงี้ย แต่หลักๆเลยพี่มีความรู้สึกว่าส่วนตัวพี่อะความสวยงามหน้าเวที
0: ของพี่กุ้งล่ะครับเสน่ห์ของศิลปะการแสดงที่เรียกว่าลิเกเนี่ยมันคืออะไร
1: มันผ่านระยะเวลามายาวนานกว่าจะแบบมาถึงทุกวันเนี้ยมันต้องใช้ความฝึกฝนใช้ความมานะกว่าเราจะรำเป็นอะกว่าเราจะร้องได้อะมันใช้เวลานานมากพอเราทำได้แล้วเราก็ได้ฝึกเราก็ได้เล่นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันเลยทำให้มันเป็นชีวิตประจำวันอ่ะมันเป็นชีวิตเราไปแล้วอ่ะผลงานสำคัญที่สุดหน้าเวทีเล่นยังไงให้คนชื่นชอบเล่นยังไงให้คนแบบร้องไห้ไปกับเราหัวเราะไปกับเรามีส่วนร่วมในการที่นั่งดูอยู่หน้าเวทีคือเราไม่หลอกลวงคนดูเราอยากให้คนดูได้เห็นอยากให้คนดูคุ้มค่ากับการมาดูลิเกเล่นสมบทบาทเล่นให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็พัฒนาในหลายๆด้านให้คนรู้สึกว่ามาดูลิเกแล้วโอ้มันมีอะไรที่แปลกตามันไม่ลิเกเดิมๆที่เราได้เคยเห็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ในการแสดงการร้องรำเครื่องแต่งกายทีมงานความมาตรฐานสำคัญมาก
3: มาตรฐานสำคัญมาก
1: เราจะยืนหยัดอยู่ได้เราต้องมาตรฐานพอที่จะแบบอยู่ได้อีกเป็น10ปี
3: อย่าลืมนะคนที่มาดูเราอ่ะบางทีมาไกลแบบเขามาดูเราเสียค่ารถไปแล้วเขาเสียเขาจ่ายแต่เขาต้องรักเราชอบ

0: เราจริงๆถึงมานั่งดูนอกจากจะภาพหานะคนดูเนี่ยสำคัญมากเขาต้องชอบเราต้องชอบเราก่อนถูกต้องมั้ยนี่สำคัญเลย
1: สุดท้ายเหตุผลที่ยังเล่นลิเกอยู่จนถึงทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: ผมว่ามันเหมือนเราแบกรับวัฒนธรรมไว้วัฒนธรรมพื้นบ้านของเราไว้ความเป็นลิเกเนี่ยเรารู้สึกว่าต้องเป็นเราที่ต้องสืบสานต้องไปต่อ
1: เอง
2: เราผ่านอะไรมาเยอะมากการสูญเสียพ่อซึ่งตอนนั้นเป็นเสาหลักที่แบบเสียพ่อแล้วจะเป๋ไหมเราจะยังไงดีก็ต้องยืนหยัดกลับมาได้สูญเสียน้องวิน้องสาวที่แบบเป็นนางเอกคู่พระคู่นางเราก็ต้องกลับมาให้ได้เพราะความเป็นวงเทวันผมรู้สึกว่าวงเทวันจะต้องอยู่ให้ยาวนานที่สุดจนถึงรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานที่แบบจะต้องเติบโตขึ้นมาเราก็จะประคับประคองชื่อเสียงตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุดจนกว่าจะมีผู้สืบทอดซึ่งเราก็มองเหมือนพ่อเราแหละว่ามันจะต้องมีผู้สืบทอดกับการเป็นลิเกคณะวงเทวัน
1: ยอดเยี่ยมขอบพระคุณมากครับพี่ชุ่มครับขอบพระคุณมากครับคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะหรือเวลาเราจะทำอะไรสิ่งใหม่ๆมันจะยากตรงก้าวแรกแบบนี้เหมือนตอนที่เขาเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนจากออกแขกมาเป็นคอนเสิร์ตลิเกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันอย่างที่บอกครับมันคือผมว่ามันคือรากบวกฝันนะของพี่กุ้งกับคณะของพี่รีนอะไรเงี้ยมันคือรากบวกฝันแล้วมันกลายเป็นสิ่งใหม่อ่ะวันนี้นักจดเพลงรีเพลย์เอาจริงๆนะเพลงที่พี่กุ้งกับพี่รีนเนี่ยก็เลือกมาเป็นเพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึงสุดๆแล้วครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมก็คือเรื่องราวของความเป็นมากว่าจะมาเป็นขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอกว่าจะมาเป็นฮัทเชยที่รักเนี่ยมันผ่านผมเชื่อว่าผ่านวิกลิเกมาหลายวิกเหลือเกิน
0: ใช
1: ่นะแต่ว่าสวยงามมากๆขอบพระคุณพี่
2: ม
1: ัน
2: เป็นความสุขเราทำด้วยใจเราทำด้วยความสุขเราร้องเพลงเราก็ออกไปร้องเพลงด้วยความสุขเราเล่นลิเกเราก็มีความสุข
1: เอง
2: เราเห็นคนดูยิ้มคนดูมาดูแล้วคนเยอะยิ่งคนเยอะยิ่งมีความสุข
1: ครับ
2: รู้สึกว่าเราส่งความสุขให้กับแฟนๆเราและเราก็ได้กลับมา
1: พูดซะผมอยากไปดูลิเกเลยอ่ะวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวเราจะปิดท้ายนักผจญเพลงรีเพลย์ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเพลงสนุกที่พี่จิ้งหรีดขาวเอามาปรับจากเพลงเดิมของพี่ตู้ดิเรก
0: ใช่ไหม
1: สาวบางโพ
0: ถูกต้อง
1: นะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายนักผจญเพลงรีเพลย์ด้วยเพลงนี้กันครับแล้วกลับมาเจอกันได้นะครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้พี่กุ้งพี่จิ้งหรีดขาวพี่ๆนักดนตรีผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ทั่วประเทศแล้วไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับอยู่ที่นี่นะจ๊ะ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: พี่เตอร์กับพี่แคทมาดูโค้ดได้ยังไงครับ
2: ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอน
3: คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
4: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
3: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ Rock and Dance
1: นักประจนเพลง Free Play วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
5: นี่ครับคุณฮันนี่ชีสพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
6: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
7: ๆกูอ่านเนี่ยของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
8: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
9: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Activeก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
10: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026ลองชีวิตที่อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 สปีกเกอร์สที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจใบเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอห์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับโดยให้18หน่วยงานตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นและเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ภายใน1เดือนครับติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันคะรายละเอียดเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยคุณสมบัติอาจจะคล้ายเดิมนะคะแต่ว่ามีการเพิ่มในเรื่องของการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะดูนะคะแล้วต้องการให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆได้ใช้สิทธิ์โครงการของรัฐค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการคัดกรองเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ18หน่วยงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและรายได้จะตัดสิทธิ์ผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบภาษีค่ะเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้มีพอร์ตหุ้นและผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่าสูงรวมไปถึงตรวจสอบการถือครองรถยนต์และที่ดินอย่างละเอียดค่ะทั้งนี้หลังการประชุมค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดเผยว่าเบื้องต้นหลักเกณฑ์ยังคงยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนในครั้งที่ผ่านมานะคะเช่นรายได้ทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาทค่ะแต่รอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้อย่างไรก็ตามจะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติและผู้ที่มีสิทธิ์เป็นหลักนะคะแต่คาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นมากค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับที่ประชุมครม.นะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีกลไกจากหน่วยงานต่างๆเข้ามารวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนค่ะสำหรับกรอบเวลาการดำเนินการก็คาดว่าหลังจากนี้ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะมีการแถลงอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะคะมีรายงานเบื้องต้นนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึง21มิถุนายนค่ะแล้วก็จะสามารถผู้ที่ลงทะเบียนรอบใหม่แล้วจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย 1,000 บาทนะคะในเฟส2ก็คือเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนนั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีครับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและตำรวจภูธรดอกคำใต้จับกุมนักโทษชายหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวร่องห้าได้แล้วครับขณะเดินทางกลับมายังบ้านพักของตัวเองนักโทษชายเดชรัตน์ชูคำหอมนักโทษคดียาเสพติดและอาวุธปืนถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับหลังหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวร่องห้าเมื่อช่วงบ่ายวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้จะจับกุมได้ในพื้นที่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเช้ามืดวันนี้ครับนักโทษชายเดชรัตน์ศาลตัดสินให้จำคุก2ปี12เดือนและเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือนเป็นผู้ต้องขังชั้นดีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวร่องห้าเพื่อฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและเตรียมพร้อมก่อนการปล่อยตัวแต่ว่าได้หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่องห้าซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งและไม่มีรั้วกั้นนายอนุกูลมุ้งเงินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาระบุว่าเรือนจำจังหวัดพะเยาได้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการติดตามจับกุมมาตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาครับจนสามารถจับกุมตัวนักโทษชายเดชรัตน์ได้ขณะที่เดินทางกลับมายังบ้านของตนเองล่าสุดได้รับตัวมาที่เรือนจำจังหวัดพะเยาแล้วและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ทั้งในเรื่องของมาตรการเพิ่มโทษการดำเนินการทางวินัยตามพรบราชทัณฑ์ปีพ.ศ. 2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นการงดเยี่ยมการลดชั้นครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายพงพิพัฒน์พรมทองอายุ36ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างท้วมผิว2สีผมสั้นสี

0: ีดำหายจากบริเวณหอพักแขวงสำเรเขตคลองสานกรุงเทพเมื่อวันที่29เมษายน2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจสำเรท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
1: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เป็นความรับผิดชอบของเต็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่รับผิดชอบสักที
1: มีชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการซื้อขายรถกับเต็นท์รถแห่งนี้อีกเป็นจำนวนมากบางรายเสียเงินจำนวนหลายแสนบาทบางรายสูญเสียที่ดิน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังคงจำเหตุการณ์เรื่องของเต็นท์รถมือสองที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้หรือไม่คะนับจนถึงวันนี้เกือบ10ปีแล้วนะคะเหลือเชื่อตรงที่ว่าผู้เสียหายอีกหลายรายยังไม่ได้รับเงินเยียวยาไทยพีวีเอสยังคงเกาะติดเรื่องนี้อยู่ค่ะ
0: และวันนี้นะครับเราได้เชิญท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่าจะมาช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับผู้เดือดร้อนเหล่านี้นะฮะด้านข้างผมนะครับก็คือท่านภัทรพงษ์สุภศรครับท่านเป็นทนายความครับหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์นั่นเองฮะสวัสดีครับทนายอั๋นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทนายอั๋นค่ะคือรายการสถานีประชาชนของเราเคยลงพื้นที่ไปสัญจรเรื่องนี้มาด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เรามีการนำเสนอข่าวเต็นท์รถมีอยู่2เต็นท์รถด้วยกันคือเต็นท์รถสมบูรณ์ยนตรการและนิ่มนวลยนตรการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์หากคุณผู้ชมยังคงจำคดีนี้ได้เป็นคดีมหากาพย์มากๆชาวบ้านเอารถไปจำนำนะคะสุดท้ายแล้วไม่ได้เงินหรือว่าบางคนต้องการไปซื้อรถแต่ไม่ได้รถค่ะณเวลานั้นมีตำรวจยศชั้นผู้ใหญ่เคยลงพื้นที่ไปแต่ดูเหมือนคดีความจะคืบหน้าสุดท้ายณเวลานี้ไม่คืบหน้าค่ะ
0: ครับเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะครับซึ่งตกเป็นผู้เสียหายนะครับเมื่อเดือนที่แล้วในพื้นที่ทางภาคอีสานนะยกตัวอย่างคนหนึ่งนะฮะอดีตเป็นครูนะฮะเขาต้องสูญเสียทั้งรถสูญเสียทั้งที่ดินนะฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นหลักล้านบาทเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะฮะมาหาทางออกกับทนายอ่านกันต่อนะครับ

0: ถที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะดังไปทั่วประเทศนี่คือคดีมหากาพย์ค่ะไทยพีบีเอสติดตามคดีนี้มายาวนานต่อเนื่อง8ปีถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเคยมีตำรวจยศชั้นผู้ใหญ่ลงพื้นที่มาแล้วก็ตามแต่ณวันนี้คดีดำเนินการมาถึง6ปีชาวบ้านมองว่าเรื่องของการเยียวยายังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือแบบเต็มที่ค่ะ
1: ครับผู้เสียบางคนนะครับอ้างว่าเขาเสียหายแบบว่า4ซอนเลยนะฮะซอนแรกคือว่าเอารถคันเก่าไปเถินซอนต่อมาครับเพื่อว่าได้รถคันใหม่แล้วโดนยึดแล้วจากนั้นนะฮะที่ดินนะฮะถูกนำไปขายฝากยังไม่พอครับยังเสียเงินนะครับในการผ่อนต่อแต่ว่าได้มามือเปล่าครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับเราเชิญท่านแรกมานะครับท่านพรหมมาคดีเวียงครับผู้เสียหายจังหวัดบุรีรัมย์ครับหรือว่าลุงดำฮะนี่คือต้นเรื่องเลยนะครับของคดีนี้ท่านถัดมาครับท่านนิคมแม่นสอนราครับท่านเป็นผู้เสียหายจังหวัดมหาสารคามนะครับและท่านถัดมาครับท่านสัญชัยพาจันคูครับเป็นผู้เสียหายจังหวัดมหาสารคามเช่นเดียวกันครับรวมถึงนะฮะยังมีตัวแทนของผู้เสียหายที่นั่งอยู่ที่ด้านหน้าเวทีด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นฮะคุยกับลุงดำหรือว่าลุงพรหมมาคนนี้เนี่ยแนะนำไปแล้วว่าเป็นต้นเรื่องเป็นคน

0: แรกที่ได้ไปร้องเรียนนะฮะกับน้องอาร์มประภาสเลิศวิไลจนนำมาสู่การขยายผลเลยรู้มาว่ามีผู้เสียหายร่วมเป็นร้อยคนเอาล่าสุดก่อนเพราะว่าทราบว่าเนี่ยคือคดีมีความคืบหน้าและศาลท่านก็ตัดสินด้วยล่าสุดเป็นยังไงครับลุงดำครับใช้ไมค์คร
1: ับ รู้สึกยังไม่พอใจกับการตัดสินนะครับเพราะว่ามันประชาชนนี่ถูกทำจ้ำยีมาเยอะมากนะครับพวกเราเสียหายความเดือดร้อนของประชาชนนี่มันมากจนไม่รู้จะพูดยังไงผมต่อสู้คดีนี้มาตั้งแต่ปี62 62นะครับผมไปที่กองปราบไปที่นู่นที่นี่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีรับเรื่องร้องทุกข์ที่ลานพระรูปผมก็ไปนะครับในที่สุดผมก็มาได้ไทยทีวีเอสนะครับที่มาช่วยเหลือแล้วก็บิ๊กโจ๊กนะครับแต่ผมอยากให้ทางทีวีเอสเนี่ยแล้วก็ฝากไปถึงทนายอ่านด้วยนะครับอยากช่วยประชาชนขึ้นอีกหน่อยให้คดีมันเร่งขึ้นเร็วขึ้นไปอีกหน่อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผู้เสียหายบางรายอ่ะค่าเสียหายที่เราเสียหายไปเนี่ยเขายังไม่ได้ชดเชยอะไรมาเลยเรายังไม่ได้อะไรเลยตัวอย่างของผมเนี่ย180,000เขาให้ผมมา30,000แต่ผมก็ต้องรับเพราะว่าผมไม่อยากจะวิ่งไปวิ่งมาเพราะอยากให้มันจบนะครับแต่ก็สงสารพวกผู้เสียหายหลายคนที่ว่าไม่อยากให้เขามาเจอแบบผม
2: คร
1: ับอยากฝากไปถึงไทยทีวีแล้วก็อยากฝากไปถึงกระทรวงยุติธรรมด้วยครับโปรดก้มลงมามองดูประชาชนด้วยประชาชนเดือดร้อนเนี่ยอยากให้ลงมาดูด้วยว่าประชาชนเขาอยู่ยังไงกินยังไงเขาได้รับความเป็นธรรมกับกฎหมายไหมกับความยุติธรรมของบ้านเมืองเราไห
2: ม
1: นะครับ
2: แสนแปดที่ว่าคือตอนแรกเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ8ปีลุงดำเอารถคันหนึ่งคันโปรดของเราไปไว้ที่เต็นท์รถตอนนั้นตกลงกันว่าเดี๋ยวเขาขายให้เราก็จะได้เงินแล้วเขาก็จะไปปิดไฟแนนซ์ให้ถูกต้องนะคะสุดท้ายเขาไม่ปิดไฟแนนซ์ให้ถูกฟ้องไปฟ้องมาตอนนี้ชนะแล้วแต่ได้แค่30,000
1: ครับ
2: ลุงดำเห็นเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยทั้ง2คนเจ้าของรถติดคุก300กว่าปีเรามองว่ายังไงคะ
1: มองว่ามันก็ถ้าว่าน้อยมันก็น้อยถ้าว่ามากมันก็มากแต่ที่แน่ๆคือความติดคุกเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงแต่ที่อยากให้ได้คืนมาก็คือความเสียหายเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนหน่อย
2: แต่ของเราคดีถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
1: สิ้นสุด
2: ตามหลักกฎหมาย
1: ครับผม
0: ฮะลุงดำคิดยังไงเพราะว่าไทยพีบีเอสเองเนี่ยนำโดยสถานีประชาชนเนี่ยที่ว่าน้องอาร์มพยายามเกาะติดการขับเคลื่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการตัดสินวิธีการยังไงเผื่อว่าคนอื่นก็กำลังกล้ากลัวอยู่เราไม่กลัวแล้วฮะเพราะว่าถือว่าโอ้โหมีเขาไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้อยู
1: ่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับแต่เราไม่มีอะไรจะเสียนะครับถ้าเรากลัวเราไม่สู้เลยแล้วเราจะได้อะไรธนาคารก็ต้องมายึดบ้านเราเพราะเราขับรถให้หลานอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราก็สู้ดีกว่าบ้านมาให้เขาทำร้ายเราเหยียบย่ำเราไปโดยที่ว่าเขาไม่ได้แคร์กฎหมายเลย
0: ครับ
1: นะครับเราต้องสู้เพื่อให้ประเทศนี้รู้ว่าบ้านเมืองนี้ยังมีกฎหมายอยู่ยังมีความยุติธรรมกับประชาชนอยู่ไห
2: ม
1: ผมสู้แค่นี้ครับ
0: ทำไมถึงกล้าพูดว่าเขาไม่แคร์กฎหมายทำไมฮะมันมีวิธีการซับซ้อนทำให้เกิดความเสียหายกับเราเหรอ
1: ถ้าเขาแคร์กฎหมายเขาจะทำเรื่องขึ้นมาอย่างนี้แหละครับคือเขาวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้กฎหมายจะเล่นงานเขาไม่ได้อย่างนี้เขาแคร์ไหมล่ะ
2: ค่ะเหมือนคล้ายกับมีผู้รู้ทางกฎหมายคอยเป็นที่ปรึกษามายาวนานตลอดลุงดำเนี่ยต่อสู้มาแล้วก็แจ้งเรื่องมาที่ไทยพีบีเอส8ปีเต็มๆเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้จนกระทั่งคุณนามประภาสเลิศวิไลมาสืบขยายว่าโอ้มีผู้ชายนับร้อยคนที่เจอปัญหาเช่นเดียวกันลุงดำยังโชคดีที่ได้รับเงินไปแล้วศาลตัดสินถือว่าเป็นเคสแรกๆจาก180,000ที่ว่าเสียหายจริงๆเหลือ30,000แต่ก็ดีที่ได้มีคนนึงค่ะตอนนี้ไม่ได้เลยพี่นิคมพี่นิคมเสียหายเท่าไหร่คะ
3: เสียหายไป320,000ครับ
2: 320,000คดีพี่นิคมก็ถูกศาลตัดสินไปพร้อมๆกับเคสแรกๆแต่เหตุผลอะไรทำไมตอนนี้เรายังไม่ได้รับเงินคะ
3: คือตอนแรกเนี่ยก็คือเรานำรถมาขายนะครับรถเนี่ยก็คือติดไฟแนนซ์อยู่นะครับก็คือทางเต็นท์เขาก็ตกลงว่าจะไปปิดไฟแนนซ์ให้เราด้วยแล้วก็เขาจะจ่ายส่วนต่างให้เราด้วยนะครับและทีนี้พอผ่านมานะครับเขาก็นัดบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยนะครับทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ได้นะครับ มา

0: เจรจากันหน้าพนักงานสอบสวนที่สภ.สตึกนะครับ2ครั้ง3ครั้งก็ไม่ได้นะครับจนเท่าทุกวันนี้ผ่านมา6ปีนะครับซึ่งเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลได้ตัดสินจำคุกนะครับทางเจ้าของเต็นท์เนี่ย318ปีนะครับแล้วก็ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายทุกคนในคดี162คนนะครับก็คือเป็นคดีกลุ่มช่อโกงประชาชนนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆคนยังไม่ได้รับการชดเชยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็คือเสียหายไป 302,000 ก็ยังไม่ได้รับการชดเชยสักบาทเดียวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็วิ่งเต้นไปที่สำนักงานหลายๆสำนักงานนะครับทั้งเสียเวลาทำมาหากินนะครับทั้งเสียค่าน้ำมันรถเสียทุกอย่างเสียกำลังใจทุกอย่างนะครับไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับเราได้นะครับหลอกทีนึงเนี่ย300 400คนเนี่ยทำไปได้ยังไงในพื้นที่เดียวนะครับ
1: ครับ
0: แล้วไม่ได้ทำแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ทำยาวนานเป็น8ปี9ปี10ปีนะครับในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือผู้ถือกฎหมายเองเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ดูแลประชาชนเลยเหรอครับไม่เห็นถึงความเสียหายความเดือดร้อนของประชาชนเลยเหรอครับ
1: แล้วกลอุบายครับที่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมันกระทำกับบรรดาผู้เสียหายเป็นยังไงฮะ
0: กลอุบายเนี่ยถ้าเรียบเรียงดูดีๆนะครับจากเคส162คนเนี่ยก็คือเป็นคดีกลุ่มนะครับมีอยู่ไม่กี่หัวข้อนะครับประมาณ567หัวข้อ567เรื่องนะครับซึ่งจับต้นชนปลายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำเป็นแพทเทิร์นไว้แล้วเป็นขบวนการไว้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าสถานการณ์ที่ท่านใดจะมาเจอเขาก็จะจับตัวแพทเทิร์นนี้เข้ามา
2: ค่ะ
0: ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ
2: เหมือนวางแผนวางบล็อกเอาไว้แล้วว
0: างแผนวางบล็อกแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการ
2: สิ่งที่พี่นิคมคิดมันก็ไม่แปลกเพราะมีหลายๆผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตแบบนั้นจริงๆว่าตอนแรกๆน่ะลุงดำถือเป็นเคสชุดแรกก็ว่าได้จากนั้นก็ถือว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาเต็นท์รถไม่ปิดนะคะยังคงดำเนินการต่อทำให้มีผู้เสียหายละลอกใหญ่อีกเข้าไปติดกับดักแล้วก็เป็นคดี2ทบ2ทอดแบบนี้พี่นิคมอยู่ละลอก2ใช่ไหมพี่
0: ครับ
2: ตอนนั้นได้ติดตามข่าวมั้ยเค้าก็นําเสนอข่าวกันว่าเต็นท์รถนี้แหละแต่หรือว่าเราไม่รู้ว่านี่คือเต็นท์รถที่มีปัญหา
0: ไม่ทราบเลยครับผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับตอนก่อนที่ผมจะนํารถเข้ามาขายเนี่ยประมาณก่อนหน้านั้นปีกว่าๆเนี่ยมีตํารวจชั้นผู้ใหญ่มาลงพื้นที่นะครับแล้วก็นําพี่น้องประชาชนเนี่ยมาทวงคืนความยุติธรรมที่นี่นะครับแต่ว่าพวกผมเองเนี่ยก็ทํางานอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องเต็นท์รถที่ไหนมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ดูนะครับก็แค่ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเต็นท์รถเค้าใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับจนได้แวะเข้านำรถเข้าไปขายนะครับพอนำรถเข้าไปขายเสร็จก็ถึงได้ทราบว่ามีเพื่อนพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นร้อยกว่าคน
1: ครับ
0: ก็รู้สึกตกใจครับ
1: หลังจากนั้นก็พยายามที่จะดำเนินการมาตลอดแต่ว่าผู้เสียหายท่านหนึ่งท่านสัญชัยต้องบอกชมอย่างเงี้ยว่าท่านนั้นเป็นครูนะฮะแล้วท่านอ้างว่าท่านเสียหายรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าล้านบาทและทีนี้ไม่พอฮะสี่ซ้อนอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นท่านสัญชัยครับช่วยเล่ารูปแบบหน่อยว่าทำไมถึงอ้างว่าสูญเงินรวมกันแล้วเนี่ยมูลค่ารวมที่ดินด้วยเป็นล้านบาทเลยเหรอทำไมมันสูงขนาดนั้นนะฮะ
3: ครับถูกต้องครับประมาณล้านหนึ่งครับอันดับแรกนะครับตั้งแต่บิ๊กโจ๊กมานะครับผมก็ได้ข่าวว่าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเต็นท์รถสมบูรณ์นี้นะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับผมก็คือผมนำรถขับเคลื่อน4ล้อมาเทิร์นจะเอารถใหม่นะเอารถใหม่ตอนเดียวเพื่อไปบรรทุกสินค้าแล้วก็ทำนี้ด้วยครับจากนั้นทางเต็นท์ก็ทำเรื่องเอารถผมไปฟรีๆเลยครับรถก็ราคาประมาณ 900,000 กว่าบาทนะครับในตอนนั้นเสร็จแล้วทางเต็นท์ก็ไปหารถในเต็นท์ไม่มีนะครับรถตอนเดียวนะขับเคลื่อน4ล้อก็ไม่มีก็เลยไปเอารถโตโยต้าที่บุรีรัมย์สาขานางรองเอามาให้ผมนะครับเอามาให้ทางร้านทางเต็นท์เนี่ยหาคนไปซื้อหาคนอื่นนะไปซื้อเสร็จแล้วก็ให้ผมผ่อนในชื่อคนอื่นเขาผ่อนไปไม่รู้จะได้รถหรือเปล่านะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับพอผมผ่อนไปตอนนั้นผมก็มีปัญหาหลายอย่างเพราะว่าลูก 2 คนก็เรียนอยู่ในกรุงเทพ

0: เทพต้องใช้เงินเยอะนะผมเองก็มีหน้าที่ในการไปสอนมันก็วุ่นวายพอสมควรคิดว่ามันจะค้าขายกันแบบใจต่อใจนะไม่โกงกันอย่างเงี้ยพอเอาจริงๆแล้วนะครับเต็นท์ก็ทำเรื่องเอารถผมไปฟรีแล้วก็เอารถคันใหม่มาให้ผมซึ่งไม่ใช่ชื่อผมนะเอารถคันใหม่มาให้ผมปั๊บใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วก็ให้ผมผ่อนไปนะให้ผมผ่อนไปนะผมก็มีปัญหาบ้างส่งไม่ทันบ้างอะไรก็เมารถคืนไป
1: โดนยึดไป
0: รถคันใหม่ก็ราคาประมาณ600,000แทนที่จะรถที่ผมเอามาเทิร์นน่ะแทนที่จะเอามาตัดลดราคาในรถคันใหม
2: ่ค่ะ
0: แต่เขาไม่ยอมเอามาตัดลดให้แถมบวกผมไปอีก300,000เป็น900,000ในรถคันใหม่ผมต้องผ่อนไปนะครับผ่อนไปเสร็จก็บางทีผมส่งไม่ทันใช่ไหมล่ะผมส่งไม่ทันก็ผมส่งมาประมาณ 2-3 ปีแล้วประมาณ 5,000 กว่าบาทนะส่งมา 2-3 ปีนะครับผมส่งไม่มีครั้งหนึ่งที่ผมใช้เงินกับลูกที่เรียนอยู่กรุงเทพผมก็ผ่อนไม่ทันทางเต็นท์ก็เมารถผมไปรถคันใหม่เนี่ยเมาไปเสร็จแล้วก็ให้ผมนำเงินเนี่ย50,000ไปให
1: ้
0: ผมก็ไม่มีเงินตอนนั้นผมก็ไปยืมป้าผมมา
2: เป็นค่าอะไรคะตอนนั้น 50,000
0: เป็นค่าแบบว่า
1: เขาส่งไม่ทัน
0: ส่งไม่ทัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็เอารถไปที่เต็นท์
2: ตัดดอก
0: ให้ผมตามไป
2: เสียรถตัวเองไปด้วยผ่อนลมไปด้วย2-3 เด้งแล้วยังไงต่อ
0: เรียกเงินผม 50,000 ผมไม่มีผมไปยืมเงินป้าแล้วก็ไปให้เขาพอให้เขาผมคอยนะผมคอยตั้งแต่เช้าน่ะไปถึง 3:00 ก็ยังไม่ได้รถคืนตั้งที่เอาเงินไปให้ 50,000 แล้วนะครับจากนั้นก็เรียกเอาที่ดินผมอีกไปวางไว้เฉยๆ
1: ใครเป็นคนเรียกที่ดินใครเป็นคนเรียกก็คือว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเรียกที่ดิน
0: เจ้าของเต็นท์นะครับ
1: ทำไมเขาถึงต้องเรียกที่ดิน
0: เขาบอกว่าเอามาวางไว้เป็นหลักประกันผมว่าได้ไปเอาที่ดินมาวางไว้เหมือนกัน
1: มาค้ำไว้
0: มาค้ำไว้แต่ก็ไม่รถผมไปอีกลองคิดดูนะครับเขาก็ประมาณว่าเล่นเกมถ่วงเวลาคือเขาจะเล่นเกมถ่วงเวลากับลูกค้าทุกคนเลยนะมาแต่เช้าแล้วก็บอกว่าท่านเจ้าของเต็นท์เนี่ยท่านสมบูรณ์เนี่ยนะครับไปอยู่สุรินทร์คอยให้คอยก็นั่งคอยจนถึง2-3 ทุ่มก็ไม่เห็นมาใช่ไหมครับเขาจะเล่นเกมถ่วงเวลาว่าให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความร้อนใจค่ำแล้วก็กลับบ้านไปก็จะจบในวันนั้นอะไรประมาณนี
2: ้กลายเป็นเราผิดสัญญาไปแบบนั้นเขาตั้งใจจะเป็นแบบนั้น
0: ครับ
2: คือ
0: เขาเรียกให้มาเคลียร์ไงครับเคลียร์ว่าเอาเงินมาวางเอาที่ดินมาวางเคลียร์แล้วแทนที่จะให้รถแต่ไม่ยอมให้
1: ก็ไม่ได้เราเสียที่ดินด้วย
0: ไม่ได้เสียที่ดิน
1: แล้วเดี๋ยวเสียที่ดินได้ยังไงฮะคือว่าเขาไปขายต่อเหรอ
0: คล้ายๆว่าเราบางทีส่งไม่ทันคล้ายๆว่าเอามาเป็นหลักประกันไว้กับเขาอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ขายฝาก
0: แต่เขาทำเอกสารเริ่มทำเลยครับปึกใหญ่เลยมาให้เซ็น
1: แล้วเราก็เซ็นไป
0: ก็เซ็นไปก็มันหลายอย่างมันอ่านผมก็มีพลังงานหลายอย่างทั้งลูกเรียนทั้งไปทำหน้าที่ทั้งอะไรด้วยก็เซ็นไป
2: ของพี่สัญชัยตอนนี้ศาลตัดสินได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่คะ
0: ยังไม่ได้คืนสักบาทเลยครับ
2: ศาลตัดสินว่าควรจะได้กี่บาทคะ
0: ก็อยากได้ในส่วนที่เสียไปทั้งหมดคืน
2: แสดงว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินจำนวนเงินมา
0: ครับ
2: เท่ากับว่าเคสพี่สัญชัยจะแตกต่างจากเคสอื่นนะคุณผู้ชมคะคือนำรถของตัวเองที่เป็นชื่อแต่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะเข้าไปที่เต็นท์รถถูกต้องนะคะหวังว่าจะไปแลกรถคันใหม่มา
0: หมดไฟแนนซ์แล้วครับ
2: หมดไฟแนนซ์แล้ว
0: ครับ
2: เป็นของเราแล้วเอาเข้าไปที่เต็นท์รถหวังว่าจะไปแลกคันใหม่มาผ่อนมาเรื่อยๆเครดิตเราก็ไม่ได้เพราะว่าผ่อนเป็นชื่อคนอื่นสุดท้ายเขามาตามยึดรถไปเสียทั้งรถเสียทั้งเงินเด้งที่3คือเสียโฉนดไปอยู่กับเขาเลยล้านกว่าบาทนี่คือวิธีการที่เต็นท์รถแห่งนี้ทำกับคนบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงแต่ก็ยังสามารถลอยนวลมาได้อีกหลายปีวันนี้พวกเขารู้สึกว่าโกรธอยากทวงความเป็นธรรมและเราก็ติดตามมา8ปีเท่านี้ยังไม่พอคุณผู้ชมขานอกจาก3ท่านที่คดีความแตกต่างกันไปยังมีด้านหน้าเวทีด้วยแลกเปลี่ยนหน่อยคุณลุงโดนไปกี่บาทจ๊ะ
3: ผม ผม 400,000 ครับ

0: แต่รถอยู่กับผมแต่เล่มอยู่กับคนที่เจ้าของรถอยู
1: ่
2: เอาเข้าเต็นท์ยังไงจ๊ะ
0: คือที่แรกก็คนที่มาซื้อรถที่เต็นท์น่ะครั้งแรกซื้อ D-Max ราคา 350,000 พอดีนัดให้ผมมาเอาเล่มนัดแล้วนัดอีกนัดแล้วนัดอีกประมาณ5เดือนกว่าผมมาสุดท้ายเขาจะเอารถไปขูดหมายเลขพบว่าผมไม่เคยมีรถเขาจะทำยังไงผมก็ไม่รู้เนาะเอารถไปขูดเพื่อทำการโอนผมก็ให้กุญแจเขาไปให้กุญแจเขาไปพอดีค่ำประมาณ6โมงไอ้คนขับรถน่ะลูกน้องเขาขับรถกลับมาปุ๊บลุงรถลุงเสียหมดแล้วเขาว่าให้ลุงไปดูรถเขาก็หารถเอาผมไปดูรถพอดีไปเจอรถใกล้ใกล้ทางเข้าสนามบินเปิดไฟรีอยู่แป๊บๆไปดูว่าลุงดูน้ำมันเครื่องมันเต็มกับน้ำก็หมดจากหม้อน้ำรถเขาว่าเสียแล้วไปกลับไปหาเสียคืนก็เลยลูกน้องพากลับมาหาเสียคืนพอดีตอนนั้นมันค่ำแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วก็เขาก็โทรให้หาลูกพี่เขาสั่งให้เด็กในเต็นท์อ่ะพาผมกลับบ้าน
1: ครับ
0: อันนี้คันแรกครับพอดีให้ผมกลับมาวันสองวันผมก็กลับมาอีกกลับมาก็ลุงมาคุยกับเสียน่ะลุงเอาคันใหม่ดีกว่าเพราะว่าคันเก่ามันเสียแล้วให้เอาคันใหม่เพื่อที่เขาจะได้ค่าเพิ่มอีกเอาเงินเพิ่มอีกจาก 350,000 เอาคันใหม่วิโก้รุ่น G ครับ
2: ค่ะ
0: เขาบอกว่าราคา 480,000 ผมก็เลยขอลดมาขอเพิ่มอีกแค่ 70,000 ผมก็เลยหาเงินสดมาเพิ่มอีก 70,000 เป็น
1: 420,000
0: จากนั้นมาเขาก็นัดให้มาเอาเล่มเหมือนเดิมวันที่นั้นมาลุงผมมาก็ได้รับเล่มเหมือนรับเล่มจริงวันนั้นพอผมได้เล่มจริงผมก็ดีใจผมก็ขับไปที่ขนส่งสุรินทร์พอไปที่ขึ้นแท่นตรวจสภาพรถให้เล่มกับลูกน้องเพราะเขาว่าเอาลุงเอาเล่มอะไรมาหมายเลขไม่ตรงกันสักตัวเลยเนี่ยเป็นการโกงแบบตาดูตาเห็นเลยชัดๆเลย
1: แล้วเดี๋ยวของคุณลุงเองเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคุณลุง
0: ครับ
1: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่กัน
0: คดีของคุณลุงเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี61ครับ
1: ปี61เลย
0: ครับปี
1: 61ฟังว่าเหมือนมีคนไปเชิญชวนเป็นพนักงานของเต็นท์รถแห่งนี้เหรอฮะ
0: ครับมีครับมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้นั่นแหละเขาเคยส่งของแล้วเขาเห็นเต็นท์รถเนี่ยมันใหญ
1: ่
0: ก็เลยเขาว่าน่าเชื่อถือเลยพาเขาเป็นนายหน้าพาผมมาซื้อ
1: เป็นนายหน้าพามาซื้อที่นี
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นคือว่าอยากจะได้รถ
0: ครับ
1: เอาไปใช
0: ้ครับ
1: สุดท้ายคือเอาเงินจ่ายไปที่เต็นท์แห่งนี
0: ้ครับ
1: เพื่ออยากจะได้รถมาใช้
0: ใช
1: ่ทุกวันนี้ได้รถคันนั้นไหมฮะ
0: รถคันเก่าเขาเอาไปคืนก็สร้างสถานการณ์เอาไปคืนเพราะเขาให้ผมเปลี่ยนคันใหม
1: ่เปลี่ยนคันใหม่
0: เปลี่ยนคันใหม่ก็อยู่กับผมแหละตอนนี
1: ้ครับ
0: แต่เล่มอยู่กับคนเดิม
1: ยังอยู่กับคนเดิมอยู่
0: ครับ
1: วันนี้ที่มาเนี่ยอยากจะเรียกร้องยังไงฮะอยากจะหาทางออกได้ยังไงบ้าง
0: ก็อยากจะเรียกร้องตั้งตอนนั้นที่ผมไปที่สำนักอัยการสุรินทร์ได้ไปไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความกันเนาะผมก็ยอมความว่าถ้ายอมความแล้วผมจะเสียให้ลุงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันได้รับเล่มเดือนละ 5,000 ตั้งแต่ปี62ได้ครั้งเดียวที่วันไปประนีประนอมกันแค่นั้นหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้า
2: ได้มา 5,000 จาก
0: 400,000 ครั้งเดียว
2: จากการเสียหาย 400,000 บาทคือฟังแบบเนี้ยพี่เดียวรูปคดีต่างกันเลยนะของคุณลุงก็คือคล้ายกับการสวมเล่มคัดซีเลขรถเลขถังไม่ตรงกับในเล่มตอนนั้นที่เราไว้วางใจเขาว่าซื้อจากเขาเล่มมันก็ตรงสุดท้ายแล้วเสียรู้เต้นรถมีแต่ได้กับได้เมื่อสักครู่นี้กระซิบถามลุงดำเหมือนกันว่าเขาทำกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยเหรอคะของเต้นนี้ใช่ไหมคะใช่ไ
3: หมส่วนมากที่ผมดูกับผู้เสียหายจะเจออย่างนี้เยอะเลยมันหลายรูปแบบมากอ่ะมันเยอะมาก

0: เลยบางคนก็เจอเล่มปลอมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าปลอมแปลงเอกสารหรืออะไรประมาณนั้นน่ะนะเราก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันว่าเขาทําไปได้ยังไง
1: ยุคนั้นน่ะค่ะที่ไปแจ้งความน่ะไม่คืบเลยเหรอคะ
0: ไม่คืบหน้าจนผมท้อเลยผมมาเจอไทยทีวีเอสเนี่ยไทยทีวีเอสเลยบอกว่าสู้ไปด้วยกันตอนนั้นผมคิดว่าผมจะไปทําร้ายตัวเองต่อหน้าไอ้ทําเนียบรัฐบาลเลยคืออยากให้คนทั้งประเทศนี่รู้ว่าอำเภอสตึกเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ว่าประชาชนพึ่งได้เลย
2: ครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกแบบนั้น
0: ครับผมว่าเราจะไปพึ่งกฎหมายที่ไหนเราเป็นผู้เสียหายเราเป็นผู้เดือดร้อนเนี่ยเราอยู่พื้นล่างเนี่ยอยู่ข้างบนเขาอยู่กันยังไงเราอยู่กันยังไงกฎหมายคนละฉบับหรือเปล่าใช้กฎหมายตัวเดียวกันหรือเปล่าผมคิดไปอย่างนั้นนะ
2: ครับแล้วทำไมถึงนึกถึงสถานีประชาชนนะฮะ
0: ผมดูจากไอสถานีไทยอะไรนะประชาชนเนี่ย
2: ครับ
0: นั่นแหละผมก็เลยโทรติดต่อกับ
2: น้องงามประภาส
0: คุณประภาส
2: บอกว่าสู้ไปด้วยกัน
0: ครับผม
2: ยาวนานมาเป็น10ปี
0: ครับผมผมก็ยังทีแรกผมก็ถามคุณประภาสด้วยนะว่าพอจะช่วยประชาชนได้ไหมเขามีอิทธิพลนะคุณประภาสบอกว่าได้ลุงเดี๋ยวผมช่วยลุง
2: เ
0: ราไปด้วยกันแต่ผมก็ถามว่ากลัวตายไหมคุณประภาสก็บอกไม่เป็นไรลุงแต่ประชาชนเดือดร้อนแล้วเราก็ต้องไปด้วยกัน
1: ค่ะนักข่าวเรามันเลือดนักสู้อยู่แล้วค่ะทุกคนเลยค่ะของสถานีประชาชน
0: ครับผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็ติดต่ออามทําข่าวทําอะไรสู้ไปจนได้บิ๊กโจ๊กลงมาม
2: าจนถึงวันนี
0: ้
2: ก็ถือว่าสถานีประชาชนเนี่ยเป็นสื่อกลางในการร่วมกันต่อสู้นําเสนอความจริง
0: ครับผม
2: นะแล้วก็เป็นที่มาว่าเราพบเห็นผู้เสียหายเป็นจํานวนมาก
0: ครับผมที่แรกผมไม่รู้หรอกว่ามีเยอะขนาดนี้ผมนึกว่ามีไม่กี่คน
2: ครับ
0: พอผมมารู้จากเพื่อนๆแถวๆนี้นะเพราะว่าผมมีเพื่อนเยอะเขาก็บอกโอ้เต็มที่ผู้เสียหายเยอะผมก็เลยไปที่ศูนย์ดำรงไทยบุรีรัมย์ศูนย์ดำรงไทยผมก็ไปดักรอว่าจะมีผู้เสียหายมาแจ้งความไหมผมก็ไปดูมีมารายหนึ่งคนอำเภอพยัคฆ์กับภูมิสัยสารคามผมชวนมาเขาบอกแฟนเขาอาจจะอยากมาแต่ว่าเมียไม่ให้มาเมียบอกว่าเงินแค่300,000เราปล่อยมันไปเราไปสู้เกิดเราตายอ่ะ
2: ทำไมลุงดำถึงพูดว่ามีผู้มีอิทธิพลล่ะฮะมันน่าเกรงกลัวเขาแบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้ว
0: ผม
2: ภาครัฐไม่ช่วยอะไรเราได้เลยเหรอ
0: ก็ไม่รู้ตรงนั้นผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าพอผมรู้ว่าผู้เสียหายเยอะเนี่ยผมชวนใครโทรไปหาใครก็ไม่มีใครกล้ามามีผมคนเดียวไปออกทีวีอ่ะ
1: คือคาดว่าเกรงว่ากังวลเรื่องของอิทธิพลในพื้นที
0: ่ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้สึกของผู้เสียหายก่อน
0: คร
1: ับ เบื้องลึกเบื้องหลังเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงเป็นความรู้สึกเบื้องต้นพี่นิคมคดีความก็เดินทางมาถึงตรงนี้และศาลตัดสินให้มีการจำคุกและติดใจในคดีความอะไรอีกไหมคะพี
3: ่ก็คือเรื่องของนะครับการเยียวยาหรือว่าได้คืนซึ่งทรัพย์สินนะครับของพี่น้องทุกคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือประสานงานจากหน่วยงานใดนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยมาดูแลประชาชนนะครับเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมา5ปี6ปีกันทุกๆคนนะครับไม่รู้ว่าแต่ละครอบครัวเป็นยังไงบ้างนะครับณตอนนี้ฝากด้วยครับ
2: ครับพี่นิคมคิดว่าคดีในครั้งนี้เนี่ยมีการตัดสินมาแล้วเป็นชัยชนะของผู้เสียหายหรือเปล่าฮะ
3: ผมคิดว่านะครับมันเป็นกรรมของผู้กระทําผิดมากกว่านะครับที่สักวันหนึ่งเนี่ยกรรมต้องตามถึงคุณแน่นอนนะครับวันนี้นะครับกรรมได้ตามไปถึงคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณจะไปทําไม่ดีไม่ร้ายไปหลอกลวงไปโกหกไปคดโกงใครเนี่ยสักวันนึงกรรมก็ต้องตามถึงคุณนะครับแล้วก็พวกเรานะครับในฐานะผู้เสียหายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณนะครับศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ให้ความเมตตากับพวกเราทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
2: นี่ก็พยายามที่จะสื่อสารไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะร้องมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วคือว่าต้องการที่จะได้เงิน
3: ครับ
2: หรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกับคุณครูเหมือนกันนะฮะท้อไหมฮะ เสียหายเป็นล้านทุกวันนี้มีรถใช้ไหมครับ
4: ทุกวันนี้มีแต่รถเครื่องเก่าๆใช้อยู่ครับเคยมีรถเคย 2-3 คันก็หมดเลยครับกับงานนี
1: ้ครูสัญชัยตั้งต้นชีวิตใหม่ได้หรือยังหลังผ่านมา8ปีย
4: ังไม่ได้ครับยังตั้งต้นไม่ได้เลยครับก็วันๆก็ทำสวนทำอะไรไปวันๆก็ลูกก็ยังไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานก็ยังชีวิตก็ลำบากครับผม
2: โอ้โหแล้วยิ่งสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มันไปกระทบกับเรายังไงบ้างฮะ
4: GDP หรือเศรษฐกิจในทุกวันนี้มันก็ลำบากพอแล้วนะครับประชาชนก็เดือดร้อนมากนะครับอยากพึ่งรัฐบาลก็ไม่รู้จะพอที่จะพึ่งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ดูท่าแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมเองก็มีคดีทางอื่นด้วยที่จะนั่นก็หลายอย่างนะครับก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะมืดมนไปหมดเลยตอนนี้ครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของผู้เสียหายทั้งหมดและพร้อมที่จะไปหาทางออกให้ต่อนะคะเห็นไหมคะว่าธุรกิจของใครบางคนค่ะกับทำให้ชีวิตของใครอีกหลายๆคนล้มและยังคงตั้งต้นต่อในชีวิตไม่ได้ถึงแม้ผ่านมาแล้ว8ปีพวกเขายังคงหวังนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่เดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่อที่กรุงเทพกันต่อค่ะ
5: และนี่คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอยากจะไล่เลียงให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจฮะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาคือศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกนายสมบูรณ์และนางนิ่มนวลศรีสรรงามสองสามีภรรยาเจ้าของเต็นท์รถมือสองชื่อสมบูรณ์ยนตรการและนิ่มนวลยนตรการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์คนละ318ปีนะครับจากข้อกล่าวหาว่าร่วมกันช่อโกงประชาชนปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดและข้อหาอื่นๆหลายกรรมหลายวาระต่อผู้เสียหายประมาณ200คนโดยทีมข่าวรายการสถานีประชาชนนะครับก็รับเรื่องร้องเรียนคดีนี้ตั้งแต่ปี2561ครับแล้วก็มีการตรวจสอบขยายผลจนพบว่ามีผู้เสียหายจากการซื้อขายรถกับเต็นท์รถแห่งนี้มากนับร้อยคนก็เลยมีการประสานงานผู้เสียหายครับให้ยื่นเรื่องต่อพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านเนี่ยก็อยู่ในส่วนของผอ.สปอ.ส.ในขณะนั้นนำไปสู่การตรวจสอบจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนพร้อมกับมีการอายัดทรัพย์กว่า200ล้านบาทเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2561นะครับ
1: ขณะนั้นค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะคะมีการบอกด้วยนะคะว่าตรวจพบว่าเต็นท์รถรายนี้เนี่ยทำกันเป็นขบวนการเลยค่ะมีการวางแผนสร้างหลักฐานใช้ข้อกฎหมายในการเอารัดเอาเปรียบประชาชนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการรับซื้อรถติดไฟแนนซ์แต่ไม่ยอมปิดหนี้ให้ขายรถที่สภาพไม่พร้อมใช้งานเลยขายรถที่เลขเครื่องหรือว่าตัวเลขถังมันไม่ตรงตามเล่มทะเบียนรับขายฝากโฉนดที่ดินเพื่อเป็นเงินดาวโดยคิดดอกเบี้ยแบบผิดกฎหมายซึ่งขณะนั้นกับผู้ขายที่มีการเข้าเรื่องราวเนี่ยสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยให้เต็นท์รถมีการเยียวยาโดยตำรวจเป็นคนกลางแต่เรื่องมันกลับมาพลิกตรงนี้ค่ะเมื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกยกย้ายจากตำแหน่งคดีนี้ก็กลับล่าช้าเหลือเกินผู้เสียหายต้องติดตามและก็ทวงถามความคืบหน้าจากตำรวจแล้วก็ชั้นอัยการอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดค่ะศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษาตัดสินหากนับตั้งแต่แจ้งความจนศาลชั้นต้นพิพากษาก็เป็นเวลานานเกือบ10ปีแล้วนะคะยังไม่นับรวมว่าอาจจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือว่าฎีกาก็อาจใช้เวลานานมากขึ้นนั่นเองค่ะ
5: ครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าการจับกุมนั้นนะฮะเกิดขึ้นเมื่อ21กุมภาพันธ์2562ครับซึ่งเราก็มีรับเรื่องน้องเรียนมานานแล้วเพื่อทำการแก้ไขคุยกับทางอ่านแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้คุยกับทางผู้เสียหายผู้ร้องเนี่ยหลายคนและทั้งในพื้นที่รวมถึงในส่วนกลางที่รายการสายประชาชนพบเห็นความเดือดร้อนเขาเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้สามารถคลี่คลายแผลได้ชัดเจนใช่ไหมนะ
6: คือก่อนที่ผมจะเข้ามาดูแลเป็นที่ปรึกษารวมถึงเป็นทนายความให้กับพี่น้องประชาชนผู้เสียหายเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นก็ทราบมาว่าบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ใน2ครั้งมีการจับจริงนะครับมีการยึดของกลางจริงแต่เห็นว่าหลังจากที่บิ๊กโจ๊กกลับมาที่กรุงเทพมหานครก็มีการไปเจรจาหรือไปใช้ช่องทางกฎหมายยังไงไม่ทราบได้มาขอคืนของกลางหรือขอเอาของกลางไปรักษาเองก็ตอนที่เห็นภาพนะครับบิ๊กโจ๊กมาลงพื้นที่นะครับรถเห็นจะเห็นภาพบรรยากาศด้วยมีการยึดรถเนี่ยกันเต็มไปหมดหลังจากไม่ค้อยหลังไม่เพียงแค่ข้ามคืนก ็รถเนี่ยหายไปจากโรงพักอาจจะมีการขอคืนอย่างว่านั่นนะครับใช้ช่องทางทางกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถามว่าทำไมช่วงนั้นเนี่ยมันคดีมันไม่คืบผมเข้ามาพี่ประชาชนผู้เสียหายมาร้องที่

0: ขามีเงื่อนไขเล่นถ้าพูดภาษากันชาวบ้านก็คือว่ามีการเล่นแง่ในเชิงกฎหมายไม่ว่าจะทั้งในส่วนของสถานีตำรวจด้วยการขอเลื่อนจนเต็มแม็กพอเลื่อนไม่ได้ปุ๊บไม่ให้การส่งสำนวนไปอัยการไปขอความเป็นธรรมจากอัยการบอกพวกเราเนี่ยถูกสั่งฟ้องโดยที่เรายังไม่ให้การเลยอัยการทำไงครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยการย้อนสำนวนมาสอบนี่คือปัญหาเรื่องความล่าช้า1และนะครับ2ก็คือทำโต้กันไปอย่างนั้นส่งสำนวนจากอัยการมาหาโรงพักอยู่อย่างนั้นไม่มีการสั่งฟ้องแม้แต่คดีเดียวหลังจากนั้นทราบปัญหาอย่างนั้นแล้วผมก็ถัดมาอีก 2-3 วันก็พาพี่น้องประชาชนบุกไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ผมไปวันแรกเป็นประวัติศาสตร์ของคดีมหากาพย์นี้ในรอบ10ปีเป็นการสั่งฟ้องคดีอาญาคดีแรกในรอบ10ปี2สำนวน2คดีข้อหาช่อโกงกับผู้เสียหายเป็นสำนวนเดียวผู้เสียหาย1คนต่อ1สำนวนผมบอกพฤติการอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ถูกไม่ต้องด้วยพฤติการที่เกิดขึ้นจริงต้องเป็นข้อหาช่อโกงประชาชนและเป็นพี่น้องประชาชนความเสียหายพฤติการที่ต่อเนื่องกันเป็นแผ่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ไปต่อสู้ที่อัยการภาค3และนำสู่การฟ้องข้อหาช่อโกงประชาชนผู้เสียหายเคสแรกเนี่ย100 กว่าคนผมเองเข้าไปเป็นทนายความในชั้นสืบพยานด้วยนะครับเป็นทนายความให้กับผู้เสียหายจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าสืบพยานผมสืบได้ประมาณสัก1อาทิตย์คดีนี้สืบพยานกันเกือบ2ปีเฉพาะในชั้นศาลนะครับและท้ายสุดมีคำพิพากษาดังที่ทราบกันดี
1: ก็คือพี่นายอันก็กำลังจะบอกว่าคดีเหมือนมันเงียบมานานมีนาคมไปปลุกมาก็เลยมีคำพิพากษาออกมาดังนั้นที่เรื่องราวผ่านมายาวนานเหลือเกินพี่ทนายอันถ้าขยายจริงๆมันไปติดตรงชั้นตำรวจหรืออัยการ
0: ผมเชื่อว่าน่าจะทั้งสองส่วนแรกๆนี่ไม่รับแจ้งความก่อนที่บิ๊กโจ๊กลงมือที่ไม่รับแจ้งความข้อหาคดีอาญาเพราะอะไรครับเพราะมีสัญญาทุกขั้นตอนมีสัญญาหมดไม่ว่าจะสัญญาซื้อขายไม่ว่าจะสัญญาขายรถให้เขาจำนองจำนำรถก็ดีนะครับหรือการเอาทรัพย์สินไปค้ำประกันเพื่อจะออกรถเนี่ยนะครับที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเป็นข้อหาปล่อยสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับปล่อยเงินกู้ที่เกินที่กฎหมายกำหนดต่างๆทุกอย่างมีหลักฐานหมดพอไปแจ้งความให้นึกภาพตามว่าสพสตึกก็เป็นสนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นเองพอพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเห็นสำนวนก็มีสัญญาทุกอย่างก็ผักไปส่วนแพ่งหมดเลยนะครับจนกระทั่งบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่จึงรับแจ้งเป็นข้อหาคดีอาญาก็คือช่อโกงแต่การช่อโกงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะปิดประตูตายให้กับทางฝั่งผู้ต้องหาจะดิ้นไม่ออกเสื่อมไหลไม่ใช่ผู้ต้องหาก็มาเจรจาไกลเกี่ยจับไอ้ตัวผู้เสียหายมาเซ็นสัญญาเอ้ยเราวันนี้ผมคุณจะเอายังไงป้าคุณลุงวันนี้ผมมีให้ 50,000เซ็นสัญญาไม่ดำเนินคดีใดๆทางแพ่งและทางอาญาผมจะผ่อนจ่ายนี่ก็เป็นหนึ่งทางออกที่เขาใช้กันและคดีไม่ถึงฝั่งศาลสักทีนะครับก็เป็นหนึ่งช่องทางที่เขาใช้มันก็จะตีกันไปโต้ตอบกันไปอย่างนั้นนะครับเริ่มจากการที่ตำรวจไม่รับแจ้งพอรับแจ้งเสร็จปุ๊บก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับมีการเคลียร์กันในชั้นโรงพักบ้างนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปขอความเป็นธรรมกับอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันจึงช้า
2: แล้ววิธีการที่ทนายอันเนี่ยสืบทราบฮะพฤติการของผู้ก่อเหตุคือเป็นยังไง
0: ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสถานการณ์ที่หนักๆที่สุดก็คือช่วงสถานการณ์โควิดนะครับคนอยากกลับบ้านเส้นส่วนใหญ่นะครับอยากไปใช้ชีวิตในที่บ้านที่บ้านเกิดในละแวกอำเภอสตึกมันจะเชื่อมต่อกับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ภาคอีสานในส่วนของมหาสารคามอะไรเงี้ยนะครับติดกันไปหนึ่งเลยก็คือว่าต้องการจะเอารถไปขายพอเข้าไปเนี่ยนะขี่รถเข้าไปที่เต็นท์ของเขาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับเห็นไหมครับเห็นเวลาที่ไอ้รถแข่งฟอร์มูล่าวันเนี่ยจะมีทีมงานมาประกบรถอย่างนั้นเลยไม่ทันอะไรครับจะเอารถไปขายไม่ทันยังไงเนี่ยเขาตีราคาให้สมมติรถคันนั้นเนี่ยนะครับถ้าท้องตลาดตีให้ 500,000 เขาจะบวกให้อีก 50% ของราคาเดิมก็เป็นเท่าไหร่ 750,000 มันก็ล่อตาล่อใจครับพอเขาแค่ไอ้จำเลยเนี่ยนะครับไอ้คนเนี่ยนะครับแค่เดินรอบรถแค่1รอบแล้วตีราคาให้เลยในราคาบวกไปอีก 50% ของราคาที่ท้องตลาดหลังจากนั้นทีมงานคนที่2ก็เอารถไปเก็บเลย

0: แล้วทีมงานคนที่3ที่4ก็เชิญเข้าไปในออฟฟิศหาน้ำหาท่าให้กินแล้วก็เตรียมของชำร่วยไม่ว่าจะเบียร์1ลังน้ำโคกอะไรพัดลมเหล่านี้นะครับและท้ายสุดก็บังก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหว่านล้อมให้เซ็นเอกสารเซ็นสัญญาประมาณสัก5แผ่น6แผ่น10แผ่นสุดท้ายลดราคาที่ตกลงกันไว้ 750,000 ถูกมั้ยฮะเขาบอกเฮ้ยเนี่ยวันนี้อู้ทำทีเป็นโทรบอกออฟฟิศส่วนกลางกรุงเทพเนี่ยเช็คออกไม่ได้ตีไม่ได้วันพรุ่งนี้ให้มาใหม่แต่เอาของนี่ไปก่อนครับคุณตาคุณยายเอาไปกินก่อนไปฉลองกันได้เลยก็สรุปผู้เสียหายได้เฉพาะในส่วนของน้ำอัดลมเอ่ยเบียร์1ลังพัดลมไปใช
1: ้
0: วันต่อมาเล่นมุกเดิมๆครับกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติของกรรมการที่ส่วนกรุงเทพเลี่ยงไปอย่างนั้นนี่คือแผนประทุษกรรมที่1ก็คือเอารถไปขายแล้วไม่ได้เงินส่วนที่2ก็คือจะไปซื้อรถไปซื้อรถง่ายเลยครับราคาต่ำกว่าท้องตลาดอีกขี่ออกไปนะครับก็แรกๆอาจจะไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับพอดูแล้วสภาพคือต่ำกว่ามาตรฐานนะครับนี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือแน่นอนที่สุดไม่มีสิทธิ์จะได้กรรมสิทธิ์แน่นอนเพราะรถคันนั้นคือถูกสวมมาจากคนที่เอามาขายนั่นเองและที่สำคัญที่สุดเนี่ยการที่เอาไปขายรถในบริบทของชุมชนต่างๆก็เป็นเรื่องของการไม่อยากแบกรับภาระคือรถเนี่ยอย่างตัวเองยังไม่มีกรรมสิทธิ์จะไปขายต
1: ่
0: อปิดไฟแนนซ์บอกจะปิดไฟแนนซ์ให้ก็ทำทีบอกมีไฟแนนซ์จริงมาประเมินมาอะไรต่างๆแท้ที่จริงแล้วเป็นแค่กลไกของพวกเขาที่ถูกสร้างมาเพื่อหลอกเท่านั้นเอง
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันมาพีคตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าพฤติการที่ทนายอันจะเล่ามามันชัดเจนแล้วว่านี่คือการช่อกงประชาชนแล้วก็ทำกันเป็นขบวนการด้วยแต่ทรัพย์สินที่ตำรวจยึดมาได้นะเวลานั้น200กว่าคันชาวบ้านก็มีความหวังว่าพวกเขาจะได้รถกลับคืนมาหรือขายถ่ายทอดตลาดแล้วก็จะได้รับเงินสุดท้ายรถไม่อยู่ไปผิดพลาดตรงไหนคะขั้นตอนนี
0: ้ผมเข้าใจว่าคือผมมาไม่ทันนะครับเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นปี62 63ต่อเนื่องมาที่บิ๊กโจ๊กลงพื้นที่นะครับเพราะตอนที่ผมไปบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้อยู่แล้วผมเข้าใจว่าตำรวจไม่กล้าปล่อยให้กับผู้เสียหายเพราะมันทับสิทธิ์สวมกันเช่นผมเอารถไปขายผมไม่ได้เงินแต่คนอื่นมาซื้อรถของผมแล้วเถียงกันแล้วว่าหลังในกอในขอนี่ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ควรจะคืนให้ใครตำรวจก็ไม่กล้าต่างคนต่างอ้างสัญญาอะไรต่างนะครับส่วนที่สองคือเขามีสัญญาอย่างที่บอกคุณขายให้ผมแล้วกรรมสิทธิ์ย่อมเป็นของผมส่วนเงินผมไม่ได้คุณไม่ได้ก็เรื่องของคุณไปว่ากันในส่วนทางแพ่งแต่รถคุณเอาคืนไม่ได้และมันเขาก็ฉลาดก็คือมันก็ย่อมจะต้องมีบางส่วนให้เล็กๆน้อยๆสมมติ750,000เขาอาจจะให้มาสัก 40,000-50,000 คุณก็ได้เงินไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องส่วนทางแพ่งตำรวจจึงไม่มีอำนาจในการคืนรถ
2: ครับ
0: ก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ย
1: 200กว่าล้านมูลค่าเยอะขนาดนี้สุดท้ายชาวบ้านไม่ได้เงินเลย
2: เราทราบว่ามีการยึดทรัพย์ไปตามที่ยุ้งแป้งบอกตัวเลขเนี่ย200กว่าล้านแล้วก็ทราบบอกใส่มาว่ามีการคืนให้กับตัวผู้ก่อเหตุฮะแล้วนี้ชาวบ้านเขาจะเหลืออะไรมันมีการไปจำหน่ายต่อไหม
0: เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อครับว่าแต่ทราบมาว่าปปง.ยึดเอาไว้และถามว่าปปง.ยึดเอาไว้เนี่ยนะครับมันโดยหลักการเนี่ยมันการรักษาของการที่ยึดเนี่ยทำได้2กรณีก็คือเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นโรงพักนะครับส่วนใหญ่ถ้าปปง.ยึดอาจจะให้โรงพักเป็นเจ้าภาพในการดูแลเก็บรักษาหรือในส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับขอไปเก็บรักษาเองโดยวางหลักประกันบางส่วนให้กับเจ้าพนักงาน
2: ครับแต่สิ่งที่คุณอามประภาสวิไลนะฮะไปสำรวจตรวจสอบมาผลปรากฏว่าคนที่ยึดกับการว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: คือตำรวจเคยส่งสำนวนให้
2: ปปง.ไม่ใช่เป็นปปง.นี่ฮะแล้วก็มีการคืนไปฮะแล้วอย่างนี้จะทำไงต่อไปครับท่านทนาย
0: ผมต้องลงมาตามแล้วแหละครับคือคดีเนี่ยหลังจากที่ผมสืบพยานในส่วนในฐานะที่เป็นโจทย์ร่วมนะครับประมาณสัก10กว่าปากด้วยภารกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ตามต่อก็ติดตามแหละว่าจะสืบตอนไหนคุยกับพนักงานอัยการหลังจากมีคำพิพากษาเสร็จก็ไม่ได้ตามสักเท่าไหร่ทีนี้พอมันเข้าสู่กระบวนการทีนี้พอทราบว่าปัญหาอย่างนี้มีการยืดไว้นะครับแล้วใครเป็นคนไปปล่อยทรัพย์ไปดูว่าปล่อยโดยใช้อำนาจอะไรถูกไหมครับอย่างตำรวจไปปล่อยในลักษณะที่ไม่ได้มีกฎหมายเอื้อให้ปล่อยไม่มีกฎหมายรองรับคุณไปปล่อยแล้วเกิดทำให้พี่น้องประชาชนเสียหายเช่นไปปล่อยทรัพย์โดยที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้นะคร
2: ับ
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมลงไปจี้

0: ผมว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กลงตอนที่ปปงทำรายการบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเท่าไหร่ปัจจุบันอยู่ไหนอย่างไร
1: ค่ะพี่ทนายอั๋นชวนอัปเดตเรื่องของคดีความกันหน่อยคือตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ศาลพิพากษามาของปีนี้เนี่ยชาวบ้านพอฟังแล้วก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจนิดนึงว่าคดีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หลับอีกต่อไปแต่คำพิพากษาออกมาว่าให้สองสามีภรรยาติดคุก318ปีคาดการณ์ว่าอุทธรณ์มั้ย
0: คะไม่ถึงใครนะอัยการ
1: ใช่ค่ะ
0: คืองี้นะครับคดีนี้ถูกฟ้อง5คนมีหจก.แล้วก็มีสองสามีภรรยาแล้วก็มีอนุภรรยาแล้วก็มีเขาเรียกทนะนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นสุภาพสตรี2คนส่วนที่4ที่5ยกฟ้องในส่วนนี้จะต้องอุทธรณ์ในส่วนไอ้พนักงานอัยการผมเชื่อว่าท่านก็คงจะอุทธรณ์เพราะอะไรครับเพราะว่า2คนเนี่ยนะครับจำเลยที่4ที่5เนี่ยก็มีศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีอื่นนั่นหมายความว่าในพฤติการรวมช่อโกงประชาชนก็น่าจะต้องมีส่วนในการร่วมกันช่อโกงแหละผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับก็เชื่อว่าพนักงานอัยการก็คงจะอุทธรณ
2: ์ครับ
1: จะล่าช้ามั้ยคะ
0: ก็คงโดยหลักแล้วมันเป็นเรื่องอยากคดีเนี่ยนะครับเป็นคดีใหญ่แล้วก็มีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมันโอ้หลายสนวนหลายหลังนะครับก็คงจะใช้เวลาในการขอขยายไปสักประมาณสัก 4-5 เดือน 2-3 เดือนก็น่าจะยื่นอุทธรณ์ได้แล้วนะครับ
2: แต่ที่ชาวบ้านดูอยู่ฮะใครที่ว่าตกเป็นผู้เสียหายหรือว่าใครเข้าข่ายนะครับกำลังที่จะไปซื้อรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะทนายอั๋นบอกแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่อใช่ไหม
0: ตามต่อเรื่องทรัพย์สินแน่นอนครับ
2: เพราะว่าข้อมูลที่อ่านประภาสหรืออะไรเนี่ยเขาตามมาหลายปีแล้วตอนแรกเราก็เข้าใจกันว่าปปงเป็นคนยึดหรือเปล่า
0: ครับ
2: แต่ไปมาคือข้อมูลล่าสุดเนี่ยผมกดป้าก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนยึดเราเลยสงสัยว่าถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีการคืนให้กับบรรดาผู้ก่อเหตุไปแล้วเนี่ยไอ้ทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกขายไปหรือเปล่าแล้วชาวบ้านเขาจะได้รับเงินไหม
0: โอ้ถ้าคืนถ้าตำรวจยึดโดยที่ปปงไม่ได้ยึดเนี่ยนะครับก็คือความจริงมันคดีมันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยทำไมตำรวจไม่แจ้งปปงไม่ส่งสำนวนให้ปปงนะผมไม่รู้นะครับแล้วก็คดีเนี่ยผู้เฉพาะเอาเป็นผู้กำกับที่ดูแลรับผิดชอบน่าจะประมาณสัก 2-3 คนที่ย้ายไปย้ายมาจนกระทั่งคนสุดท้ายที่ร่วมกับผมแล้วก็ทำสำเร็จเนี่ยนะคร
2: ับ ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สักทีทั้งที่มันเหมือนว่ามันจะสุดทางไปแล้ว
0: ผมเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีหนึ่งเลยเนี่ยน่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่เราพิสูจน์ในเชิงกฎหมายว่าอันนี้คือคดีแพ่งหรือคดีอาญาเพราะมันมีสัญญาแล้วว่ากันว่าเขามีแบ็กทีมกฎหมายเป็นระดับพนักงานอัยการซึ่งเป็นญาติเขาฉะนั้นทุกขั้นตอนมีสัญญาหมดถ้าสัญญานี่สิ่งที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับไม่กล้าผลักตัวเองเข้ามาเป็นอาญาเนี่ยเพราะมีสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ครับในตอนนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกว่าเนี่ยสัญญาหรือพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามผลักเป็นส่วนแพ่งเนี่ยนั่นคือเป็นแค่หนึ่งกลไกที่คุณเอามาอ้างเพื่อหลอกลวงชาวบ้านเท่านั้นเองและคำพิพากษาศาลก็เขียนอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะทนายอั๋นคิดว่าคดีที่มันล่าช้าแล้วก็มองดูเหมือนเขามีแบ็กต่างๆมีการติดสินบนนะคะ
0: แต่ก็ตามข่าวลือว่าไม่รู้ว่าติดสินบนไหมแต่ว่าอันนี้คือคำบอกเล่าจากแกนนำของผู้เสียหายบอกครั้งหนึ่งที่ไปเจอโดยบังเอิญนะครับที่ในสถานที่แห่งหนึ่งก็มีพนักงานอัยการกับตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตัวผู้เป็นสามีเนี่ย ก็อยู่ด้วยกันในสถานที่แห่งหนึ่งหรือในกรณีของการไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ก็เห็นในลักษณะที่ทำไมดูแลผู้ต้องหาดีจังอย่างนี้ก็มีภาพให้เห็นอย่างเงี้ยเขาว่ากันอย่างนั้นส่วนจะมีการติดสินบนไม่หรือไม่อะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ก็มีพิรุธว่าทำไมไม่สั่งฟ้องสักทีอ่ะมันก็เป็นพิรุธให้เห็นเหมือนกัน
2: ครับแล้ววันนี้มันจะมีปัญหาไหมฮะเพราะว่าช่วงที่พยายามตามกันมาต่อเนื่องนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาเห็นบิ๊กโจลงไปตำรวจไปกันพึบเลย
0: ครับ
2: เห็นการแก้ไขปัญหาเพราะว่าทนายเขาเป็นคนจุดประเด็นมาด้วยฮะแล้วหลังจากเนี้ยไม่มีบิ๊กโจ๊กแล้วฮะมันจะเป็นยังไงต่อไป
0: ไม่คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วผมถึงบอกว่าผมถึงได้ปล่อยตั้งแต่ตอนที่ผมสืบพยานในชั้นในส่วนของพยานโจทย์ร่วมเนี่ยเสร็จเนี่ยผมปล่อยเลยเพราะนี่คือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วและผมพูดกับชาวบ้านตั้งแต่วันแรกเลยว่าเรื่องทรัพย์สินเนี่ยผมไม่รู้เขาจะมีทรัพย์สินให้ไหมของกลางเพราะผมตอนที่ผมไปไม่มีแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้วแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือหนึ่งก็คือโทษนะครับมันต้องชิบหายมันไม่สามารถจะต้องไปหลอกใครได้อีกและการที่ผมลงไปแล้วมีการประคมข่าวกันช่วงนั้นดังพอสมควรทำให้เขาไม่สามารถไปหลอกเหยื่อรายใหม่ได้นี่คือความสำเร็จหนึ่งนะครับกับส่วนที่สองผมบอกว่าคนพฤติกรรมแบบนี้มันชั่วช้ามากมันจะต้องเสียชีวิตในคุกและสอว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ผมให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนและคิดว่าน่าจะทำได้ส่วนทรัพย์สินเดี๋ยวเราต้องมาไล่ดูแหละ
1: ความจริงรายการของเราคือนำเสนอแบบรอบด้านครบทุกมิติพี่ทนายอั๋นนักข่าวของเราค่ะเชิญทางผู้บังคับการนะคะของที่จังหวัดบุรีรัมย์คือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เชิญมาด้วยแต่ว่าท่านบอกว่าเรื่องนี้คือยังอยู่ในการดำเนินคดีอยู่เชิญชั้นนัยการมาท่านก็ว่าเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยมีแต่ท่านทนายอั๋นนี่แหละค่ะมีที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้พี่ทนายอั๋นวันนี้หากผู้ชายเขาดูอยู่หน้าจอเขาคงอยากจะรู้ค่ะทำอะไรได้มากกว่าคำว่ารอบ้าง
0: วันนี้เนี่ยนอกจากคดีที่เกิดขึ้นและเข้าสู่กระบวนการในศาลชั้นศาลของศาลจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยนะครับรวมถึงหจค.ของเขาด้วยถูกดำเนินคดีในอีกหลายท้องที่ในหลายศาลคนพวกนี้นะครับไอ้สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือว่าให้กลุ่มทั้ง4คนเนี่ยไม่สามารถไปหลอกเหยื่อรายใหม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการและนำเสนอว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มพวกนี้และที่เหลือมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพวกนี้รอติดคุกเท่านั้นเองครับ
1: ส่วนผู้ชายก็ต้องรอกระบวนการยุติธรรมต่อไป
0: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของที่ก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนของการที่จะเอาพวกนี้มารับกรรมในคุกในเรือนจำเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการได้มาได้คืนซึ่งการเยียวยาซึ่งทรัพย์สิน
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินหรือถ่ายเทหมดจนไม่สามารถหาเส้นทางที่มาของทรัพย์สินได้เนี่ย
2: ครับ
0: มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ไม่มีถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินนะครับหรือถ่ายเทไปไกลมาก
2: ทราบเพราะว่าคือว่าเต็นท์เนี่ยก็ปิดตัวไปแล้ว
0: ครับ
2: มาวันนี้เนี่ยฮะเราก็อยากให้ประชาชนที่ว่าเป็นผู้เสียหายมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นได้เห็นหน้าทนายอั๋นเนี่ยเชื่อว่าเขาอุ่นใจมากอยู่แล้วฮะเอาแบบคิดแบบไวฮะทนายตั้งเป้าไว้ยังไงฮะว่าในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะที่กำลังรอคอยอยู
0: ่วันนี้คดีใหญ่ไปหมดแล้วตัดสินมาแล้วเหลืออีกพายุใหญ่ๆหมายถึงผู้ต้องหาเยอะๆและก็เป็นข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ข้อหาการปล่อยเงินกู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทยอยมาอีก2ขึ้น2คดีใหญ่ๆและคดีปีกย่อยเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าหลังจากคดีที่2คดีใหญ่ที่2ตัดสินไปเขาน่าจะหมดกำลังในการจะหาเงินมาประกันตัวแต่ละคดีต้องใช้เงินประกันตัวไม่ต่ำกว่า2.5 ล้านต่อคน
1: ค่ะพี่ทนายอั๋นแต่ว่าต้องบอกว่าคดีนี้มันเหลือเชื่อจริงๆ10ปีแล้วค่ะวันนี้คืบหน้าวันนี้แต่ก็ยังถือว่าไม่สุดอยากจะบอกอะไรกับทางตำรวจและชั้นอัยการคะ
0: วันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมนำเสนอไปคล้อยหลังที่ศาลมีคำพิพากษาวัน2วันเนี่ยนะครับผมก็ประกาศลงในสื่อของผมก็ปรากฏว่ามีพี่น้องจากจังหวัดเลยบอกว่าทนายอั๋นยังคงเห็นไอ้คนนี้ไปหลอกไปหากินแถวจังหวัดเลย ก็เลยได้เตือนไปว่านะครับถ้าเห็นพฤติกรรมของกลุ่มพวกนี้ต้องระวังต้องหยุดเลยนะครับอย่าไปทำนิติกรรมอย่าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ส่วนพี่น้องประชาชนที่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมเข้ามาช่วยในปลายปี66ต่อ67เนี่ยคิดว่าน่าจะมีผู้เสียหายน้อยแล้วแหละเพราะเนื่องจากข่าวนำเสนอเอ่ยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองจะต้องเที่ยวมาขึ้นศาลไม่รู้กี่สิบคดีอะไรเงี้ยนะครับก็คงโล่งใจในส่วนนั้นแต่ว่าสำหรับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี5960ย้อนหลังไปขึ้นมาเนี่ยก่อนปี6667เนี่ยก็อันนี้ก็ต้องรอกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่าศาลก็น่าจะทยอยตอนนี้สืบพยานในคดีที่2คดีใหญ่ที่2และจะทยอยมีคำพิพากษามาเรื่อยๆครับ
1: เอาละหลังจากนี้ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงและชัดเจนมากกว่านี้แน่นอนเพราะกระบวนการยุติธรรมชาวบ้านยังคงรออยู่นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทนายอันเป็นอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณมากครับทนายอันคร
1: ับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นกรณีการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งบุกไปยังบ้านของนายเนวินชิดชอบเพื่อตรวจสอบคดีเขากระโดงว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาลและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเดินทางไปหน้าบ้านนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามทวงถามปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสามารถดำเนินการได้ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมและเมื่อศาลมีคำพิพากษาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าทวงพื้นที่แต่ละแปลงหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งต้องรายงานไปที่นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเช่นกันว่าที่ดินแต่ละแปลงต้องเป็นไปตามคำพิพากษาครับ
1: ก็เป็นเรื่องของการรถไฟเขาก็คงรายงานท่านรัฐมนตรีคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยเองนะกรมที่ดินก็รายงานมาโดยตลอดว่ามันไม่ได้ผูกพันทุกนะครับคำพิพากษาที่คนพยายามพูดแล้วก็ไปชี้นำให้คนให้สาธารณะได้เชื่อถือก็คือคำพิพากษามันผูกพันลายแปลงใช่ไหมครับไอ้คำพิพากษาที่ออกมานั้นจริงๆคือชาวบ้านฟ้องรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดมันจะไปทึกทักว่างั้นแปลงอื่นก็เถื่อนไปหมดมันก็ไม่ใช่
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรวบรวมข้อมูลในทุกขั้นตอนครับเพื่อนำไปพิจารณาแนวทางที่เป็นประโยชน์ที่สุดก่อนเดินหน้า Thailand AI Passport ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเดินหน้าโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งขณะนี้ยังมีกระแสคัดค้านจากสังคมถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและความคุ้มค่าว่าได้ติดตามทุกเรื่องอยู่ตลอดครับตั้งแต่มีการถามกระทู้สดพบว่ามีความคิดเห็นจากหลายส่วนที่เป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นความเห็นที่สามารถนำมาพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นได้แต่ก็ยืนยันครับว่าเป้าหมายและเจตนาของตนคือต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนได้ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของประชากรไทยจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและปลัดกระทรวงรวบรวมทุกอย่างมาใช้สำหรับการพัฒนาและหากมีความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งส่วนจะมีการปรับปรุง TOR หรือไม่นั้นนายชัยชนกกล่าวว่าสิ่งใดที่สามารถนำไปทำให้ดีขึ้นได้และเกิดประโยชน์สูงสุดทุกอย่างจะนำมาพิจารณาทั้งหมดครับดังนั้นจึงขอรวบรวมข้อมูลก่อนเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจที่จะเดินหน้าโครงการนี้กองกำลังบูรพาติดตั้งกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสด24ชั่วโมงบริเวณด่านชายแดนอรัญญประเทศครับโดยยืนยันยังคงปิดด่านตามมาตรการสวนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านครับกองกำลังบูรพาติดตั้งกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณด่านชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องครับโดยในทางนี้เกิดขึ้นหลังกองกำลังบูรพายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยได้ทั้งนี้ยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์ครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเล็กจารุพันธ์อายุ57ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาว

มีปัญหาสุขภาพจิตหายจากศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่2พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระประแดงครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะคุณผู้ชมหลายท่านเชื่อว่าหันมาออกกำลังกายในการดูแลตัวเองแล้วไม่แน่ใจคุณผู้ชมเลือกวิธีการออกกำลังกายแบบไหนกันบ้างนะคะแต่สำหรับพรีนเนี่ยตอนนี้ฟิตวิ่งมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าการวิ่งเนี่ยนะไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะวิ่งที่ไหนก็ได้เพียงแค่เรามีรองเท้าผ้าใบเท่านั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่การวิ่งที่ถูกวิธีจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยได้จริงไหมชะลอเรื่องของการบาดเจ็บของร่างกายหรือความแก่เนี่ยให้มันไปอยู่ไกลๆเราเลยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันเรามีผู้ดำเนินรายการร่วมคุณผู้ชมค่ะคุณหมอข้างๆทีนี้เองคุณหมอแป๊บนะคะนายแพทย์ภัทรพลอติเมทินแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำคลินิกการวิ่งโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับมีหลายเรื่องเลยแหละที่อยากจะถามคุณหมอนะคะอย่างเช่นอย่างแรกการวิ่งช่วยชะลอเรื่องของอาการบาดเจ็บนะความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ชะลอวัยได้ไหมคะคุณหมอ
1: ช่วยชะลอวัยได้ครับมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นการเผาผลาญของร่างกายโดยรวมเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับก็ทำให้เราดูเด็กลงได้
0: ค่ะทำให้เราดูเด็กคำนี้ทินชอบมากและยิ่งถ้าเราแข็งแรงมากขึ้นมันก็เท่ากับการชะลอวัยเพราะโอกาสที่เราจะป่วยในเรื่องอื่นๆหรือเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยมันก็น่าจะน้อยลงด้วยถ้าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าการชะลอวัยในลักษณะอื่นก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยแฟนเพจ Facebookไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @ไทย PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th นะคะแต่มีอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเรามาปรับความเข้าใจกันสักหน่อยดีกว่าหลายคนเนี่ยนะคะมักจะคิดว่าถ้าเรายิ่งออกกำลังกายมากขึ้นเท่าไหร่หนักๆนานๆเหนื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นแต่เรื่องนี้จะจริงหรือเปล่านะคะบางคนออกแล้วเกิดการเจ็บปวดทางร่างกายหรือแม้แต่เกิดอาการท้อก็มีเหมือนกันเขาก็เลยมีการมาแชร์ข้อมูลในแนวคิดใหม่ค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายให้เป็นแบบหนักสลับเบาอย่างเช่นการวิ่งไปสลับกับเดินไปแบบนี้จะดีมากกว่าหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรามาแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: การออกกำลังกายด้วยการเดินสลับวิ่งช่วยได้ดีกว่าการออกกำลังกายแบบที่ยืดยาวเช่นวิ่งต่อเนื่องกันนะครับโดยที่ไม่หยุดติ่งครับเพราะการออกกำลังแบบที่ไม่หยุดนะครับเช่นการวิ่งไม่หยุดหรือการปั่นจักรยานไม่หยุดเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายได้มากแต่การออกแบบสลับช่วงเนี่ยครับเขาเรียก interval training เนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยครับมีการซ่อมแซมตัวเองผ่านทางเส้นเลือดฝอยแบบหนึ่งครับกลไกของการออกกำลังแบบ interval หรือว่าการออกกำลังกายแบบผ่อนนะครับหรือว่ามีช่วงที่เร็วหรือว่าเน้นด้วยเนี่ยครับบางคนอาจจะเรียกว่า HIIT หรือ High Intensity Interval Training เนี่ยครับมันมีส่วนในการช่วยหลอดเลือดได้ตรงที่ว่ามันมีส่วนในการกระตุ้นนะครับที่ปอดเราอย่างที่รู้กันครับมันมีการรับออกซิเจนและมันมีเส้นเลือดฝอยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการที่ออกกำลังกายแบบสลับช่วงเนี่ยจะมีการไปเพิ่มนะฮะตัว Pulmonary Capillary หรือว่าเส้นเลือดฝอยที่ปอดครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมีการปรับโครงสร้างของปอดและถ้าเมื่อไหร่ที่ปอดดีเส้นเลือดฝอยดีพูดง่ายๆมันเหมือนกับมีท่อน้ำเลี้ยงที่ไปเลี้ยงทั่วไปครับกล้ามเนื้อก็จะดีตามมาออกซิเจนก็จะไปตรงนั้นนะฮะร่างกายก็จะแก่ช้าลงด้วยครับข้อดีของการที่มีหลอดเลือดฝอยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าที่ไหนมีเส้นเลือดที่นั่นย่อมจะดีถูกไหมครับแล้วเส้นเลือดถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันจะไปได้ตามที่ต่างๆเรียกว่าในตรอกเล็กซอยน้อยในร่างกายได้หมดเลยครับในถึงในระดับเซลล์เลยตั้งแต่ศีรษะหนังศีรษะไปจนถึงไตหัวใจจดปลายเท้าเลยครับเพราะฉะนั้นที่ไหนมีเส้นเลือดฝอยเยอะที่นั่นก็จะสามารถที่จะช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างสุขภาพตรงจุดนั้นได้ดีเลยครับกลไกในเรื่องของการที่มันมีการสร้างเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันทำให้มีการชะลอวัยตรงที่ว่าพอมีเส้นเลือดฝอยแล้วเนี่ยครับออกซิเจนก็สามารถไปเลี้ยงในระดับเซลล์ได้พอมันมีการไปเลี้ยงได้เนี่ยครับเซลล์ตรงนั้นเนี่ยครับก็จะไม่แก่เร็วและเมื่อมีเส้นเลือดฝอยในทางกลับกันมันก็จะนำเอาขยะที่เป็นอนุมูลอิสระหรือพูดง่ายๆขยะแก่ปล่อยออกไปข้างนอกได้ครับเพราะฉะนั้นเส้นเลือดฝอยเนี่ยเป็นตัวทั้งนำของดีเข้าและเก็บขยะออกไปครับออกกำลังกายแบบที่เรียกว่าสลับช่วงเนี่ยเหมือนกับการออกกำลังกายอย่างอื่นเลยครับมีทั้งข้อดีแล้วเราก็ต้องมารู้ว่าข้อด้อยที่ควรระวังคืออะไรโดยเฉพาะในช่วงที่ออกแบบ high intensity หรือออกหนักๆเนี่ยครับมันอาจจะมีส่วนในการที่ทำให้ร่างกายของผู้สูงวัยถ้ามีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันสูงอาจจะทำให้หัวใจทำงานหนักไปความดันขึ้นเสี่ยงสโตรกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าในคนที่ต้องคุมเรื่องของความดันให้คุมให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยมาออกกำลังกายแบบที่สลับช่วงหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆนะครับออกเบาไว้ก่อนเช่นนะถ้าใครเคยปั่นจักรยานอาจจะปั่นเบาสลับเร็วขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องมากก็ได้ครับจริงๆ interval training เนี่ยครับ10ถึง15นาทีก็เหนื่อยมากแล้วนะมันฟังดูเหมือนง่ายนะเดินเร็วสลับเดินช้าไม่นะครับไม่นะถ้าคนที่วิ่งแบบ interval training เนี่ยจะรู้เลยครับว่ามันจะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความที่เรียกว่าแรงนะฮะใช้ intensity สูงมากอย่างเช่นนะครับการวิ่งเร็ว2นาทีสลับกับเดินเนี่ย1นาทีนะหรือว่าผ่อนวิ่งช้าลง1นาทีเนี่ยทำไปอย่างเงี้ยครับแค่ประมาณ3ถึง4ไซเคิลก็เหนื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเกินผมว่าถ้าช่วงแรกนะครับอย่าเพิ่งเกิน10นาทีเลยครับเอาสักประมาณ2หรือ3รอบก่อนแล้วดูนะว่าร่างกายสามารถปรับตัวได้แค่ไหนแล้วหลังจากนั้นค่อยเพิ่มนะครับทุกๆสัปดาห์เขาเรียก acclimatization จนประมาณสักเดือนหนึ่งหรือ4สัปดาห์เนี่ยครับค่อยปรับมาเป็นโหมดที่เรารู้สึกสบายที่สุดครับ
1: สรุปแล้วว่าเป็นเรื่องจริงนะคะการที่เราออกกำลังกายสลับความหนักเบาเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะการไหลเวียนของเลือดด้วยค่ะอย่างพี่นะคุณผู้ชมในตอนที่เริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยวิ่งไปหันมาดูมือนะคะหูมือแดงมากตกใจเลยมันเหมือนกับว่าเลือดลมของเราเนี่ยได้สูบฉีดมากขึ้นเลือดก็ไปหล่อเลี้ยงนะคะเส้นเลือดฝอยต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวนี้น่าสนใจคุณหมอคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทรนนะเรื่องการวิ่งอย่างวิ่งเนี่ยเขามีวิ่งหลายอย่างวิ่งโซเชียลวิ่งแฟชั่นวิ่งอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าหันมาวิ่งเธอยังไงมันก็ดีกว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยอย่างคุณหมอปกตินี่วิ่งยังไงบ้างคะ
2: จริงๆผมวิ่งทุกวันนะครับก็เกือบทุกวันดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยผมก็จะวิ่งในยิมนะครับก็วิ่งบนเทรดมิลอาจจะวิ่งสักประมาณ6โล7โลประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย
1: ์
2: ผมก็ชอบออกไปวิ่งข้างนอกวิ่งสวนนะครับพอมีเวลาเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ต้องรีบตอนเช้าก็ออกไปวิ่งในสวนได้บรรยากาศธรรมชาติอะไรบ้างครับ ตอนนี้ก็คนวิ่งขึ้นวิ่งเยอะมากขึ้นมากๆเลยครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ6-7 โลต่อวันเนี่ยไม่น้อยนะคะคุณหมอ ไม่น้อยเลยคุณหมอนี่ฟิตมากๆค่ะเห็นหลายๆคนเริ่มออกมาวิ่งอายุค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองนะคะหรือว่าวัยรุ่นเองมีผลยังไงบ้างคะการที่วิ่ง
2: ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้องบอกก่อนว่าวัยรุ่นความเสี่ยงน้อยแต่เวลาก็น้อยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าในบางท่านเนี่ยก็จะมีโรคประจำตัวต่างๆนะครับพวก NCD เบาหวานความดันไขมันหัวใจนะครับแต่ว่าก็จะมีเวลามากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆออกกำลังกายแล้วก็เลือกการออกกำลังกายที่เหมาะกับเราได
1: ้เวลาที่มากหรือน้อยที่คุณหมอหมายถึงเนี่ยคือเวลาออกกำลังกายเหรอคะ
2: ถูกครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นวัยทำงานก็อาจจะต้อง
1: รีบวิ่งรีบไป
2: อย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยวันธรรมดาผมก็ต้องเลือกที่

0: วิ่งในยิมเพราะว่าก็สามารถที่จะเสร็จได้เร็วแล้วก็ไปทำงานได้เร็วนะครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องรีบทำเพจ
0: ถูก
1: ก็คือสามารถวิ่งเรื่อยๆว
0: ิ่งใช้เวลายาวกว่าได
1: ้ค่ะลักษณะการวิ่งที่เหมาะสมคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยวิ่งมานานมากน้อยขนาดไหนแล้ว
1: ถ้าเกิดเริ่มต้นเลยมือใหม
0: ่ครับถ้าเกิดเริ่มต้นเลยเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดผมแนะนำว่าให้ออกกำลังกายเป็นเดินสลับวิ่งนะครับหรือจริงๆตอนแรกอ่ะจะเดินอย่างเดียวก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ทำให้ร่างกายเราคุ้นชินกับความเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นวิ่งแล้วไปวิ่งเลยวิ่ง400เมตรป
1: ุ๊
0: บเหนื่อยไม่ไหวละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการวิ่งมันยากจัง
1: ใช่เรื่องจิตใจเนี่ยมีผลนะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วบางคนก็คือบอกว่าเฮ้ยวิ่งมันเหนื่อยมากแล้วก็เลิกไปเลยนะครับฉะนั้นน่ะจริงๆผมแนะนำว่าค่อยๆเบาๆก่อนเดินก่อนก็ได้หรือเดินสลับวิ่งก่อนก็ได
1: ้
0: ครับแล้วค่อยๆเพิ่มสัดส่วนของการวิ่งเข้าไปในการออกกำลังมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับจนเราสามารถวิ่งต่อเนื่องได
1: ้อ๋อเอาเท่าที่ไหวไปก่อนนะคะใครเขาจะสับขามายังไงก็ใครไหวไปก่อนเลย
0: ถูกครับ
1: เราเอาที่ใจเราเนี่ยค่ะอยู่ในอัตราการเต้นที่พอดีด้วยนะคุณหมอเรามีวิธีการพิจารณาประเมินไหมคะว่าแค่ไหนที่เรียกว่าไม่มากไปไม่น้อยไป
0: โอเคก็ง่ายที่สุดเลยนะครับสำหรับถ้าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งแล้วก็ยังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรนะครับไม่ได้มีนาฬิกาจับชีพจรนะครับเราก็ให้วิ่งในโซนที่เราสามารถที่จะพูดคุยเป็นประโยคได
1: ้ค่ะพูดคุยกันได้
0: พูดคุยกันได้
1: ถ้าพูดแล้วเสียงสั่นเหรอคะ
0: พูดแล้วเสียงสั่นยังถ้าเป็นประโยคยาวๆได้ยังพอไหวฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าพูดมาแล้วไม่อยากตอบแล้วเนี่ย คือนี่อาจจะถือว่าเหนื่อยเกินไปหน่อย
1: ครับ
0: เราจะมีบางครั้งที่ผมวิ่งกับเพื่อนเนี่ย แล้วเวลาถามไปปุ๊บ เพื่อนจะ
1: เงียบ
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กเงียบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคุยด้วย
1: ตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก คือเพื่อนเหนื่อย
0: เพื่อนเหนื่อย
1: เหนื่อยมากจนตอบไม่ถูกแล้ว
0: ใช่ก็อันนั้นก็อาจจะเหนื่อยขึ้นไปอีกระดับนึงละ ถามว่าการเหนื่อยขึ้นไปอีกระดับนึงเนี่ยมันโอเคไหมถ้าในคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้วก็สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับก็คือพูดเป็นคำสั้นๆ
1: ะ
0: นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นระดับความเหนื่อยที่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราพูดคุยเป็นประโยคได
1: ้หลายคนกังวลค่ะคุณผู้ชมว่าอายุมากแล้วไม่ควรวิ่งหรือเปล่านะคะหรือพอไม่รู้วิธีวิ่งก็กลายเป็นว่าเก็บตัวเองอยู่ที่บ้านแต่วันนี้ฟินจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะกลุ่มพี่ๆที่ต้องบอกว่าเขารวมตัวกันเยอะมากและอายุก็ไม่ได้น้อยเลยแต่วิ่งอย่างแข็งแรงนะคะการวิ่งของเขายังแตกต่างออกไปด้วยเป็นยังไงไปดูกันค่ะปกติมาวิ่งแล้วร่างกายแข็งแรงมากขึ้นยังไงบ้างคะ
2: อ๋อเมื่อก่อนแม่จะเป็นความดัน160ไขมันตอนนี้มาวิ่งโซน2ได้ประมาณสัก6เดือนหมอบอกว่าไม่ต้องทานแล้วนะคะยาความดันกับไขมันเนี่ยหยุดไว้ก่อนรออีก4เดือนมาเช็คร่างกายอีกครั้งนึงตรวจเลือดก็โอเคนะคะก็คือช่วงนี้ไม่ได้ทานความดันกับไขมันแล้วแต่ด้วยอายุ65แล้วอย่างเงี้ยก็เลยต้องกินยาความดันนิดนึงไขมันไม่ต้องกินค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงคะคุณผู้ชมชื่นชมมากๆนะคะที่เนี่ยไปดูเห็นกับตาบอกเลยว่าเขาเหมือนไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณหมอแม้ว่าเราเนี่ยเหนื่อยแล้ว ทั้งวิ่งทั้งร้องสุดยอดคุณหมอเห็นแล้วเป็นไงบ้าง
0: ดูสนุกมากนะฮะ
1: ดูสนุกเน
0: า
1: ะอ
0: ยากไปวิ่งด้วยเลย
1: บางคนบอกว่าถ้าโซน2จะอยู่ในเลเวลที่กำลังโอเคเลยดีเลย
0: ขึ้นอยู่กับว่าจะออกเพื่ออะไรฮะ
1: ค
0: ือในบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนะครับผู้สูงอายุเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ก็คือไม่ได้เหนื่อยมากใช่ไหมฮะแล้วก็ออกได้ยาวแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยสามารถไปด้วยกันได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าสมมติเราออกหนักขึ้นบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีคุณป้า
1: ค
0: ุณลุงบางคนที่ต้องไปเร็วกว่า ไปก่อนก็จะวิ่งเป็นกลุ่มกันไม่ค่อยได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าคือในอย่างในคลิปเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเวลาได้ร้องเพลงได้นับได้อะไรไปด้วยเนี่ยครับมันก็ฝึกสมาธิฝึกความจำระหว่างที่ออกกำลังไปด้วย
1: ได้หลายฟังก์ชันตอบโจทย์ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวนะคะแต่ให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งบางท่านยังไม่เข้าใจคำว่าโซนต่าง
0: ๆ
1: มันคืออะไรแล้วก็ แต่ละโซนมีความต่างกันยังไงคะ
0: ครับคำว่าโซนก็คือเป็นโซนของหัวใจนะครับ ในระดับการเต้นของหัวใจความเร็วในการเต้นของหัวใจนะครับก็จะมีตั้งแต่โซน1 2 3 4 5ขึ้นไปบางคนก็มีมากกว่านั้นไปถึง7โซนแต่ว่า ที่เราใช้กันเยอะๆเนี่ยก็คือ5โซนนะครับก็ถ้าเป็นโซนหนึ่งก็คือในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละไม่ได้เหนื่อยอะไรมาก
1: ทำกิจกรรมต่อไป
0: ใช่ครับถ้าเกิดออกกำลังมากขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโซนสองนะครับโซนสองนี่ก็จะเป็นต้องถือว่าเป็นการโซนในการออกกำลังกายที่เบาที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นโซนสองอ
1: ัน
0: นี้หัวใจก็จะเต้นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็อาจจะเต้นมันก็จะมีสูตรคำนวณแล้วแต่สูตรนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปโซนสามโซนสี่โซนห้าโซนห้านี่ก็คือสูงสุดใกล้เต็มความสามารถของหัวใจที่เราจะเต้นได้แล้ว
1: ค่ะโอ้โหดังนั้นถ้าเกิดไปถึงโซน5แปลว่าเหนื่อยแล้วล่ะ
0: เหนื่อยมากๆครับ
1: เหนื่อยมากๆแล้วล่ะแล้วทีนี้ในช่วงอายุของการวิ่งหรือว่าคนที่จะหันไปออกกำลังกายลักษณะวิ่งเนี่ยค่ะควรที่จะรักษาอยู่ที่โซนไหนคะ
0: ผมว่าตั้งได้ตั้งแต่โซน2ถึงโซน5เลยครับแต่ว่าสัดส่วนของแต่ละอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องมากน้อยต่างกันแน่นอนว่าโซน4โซน5เนี่ยก็ควรที่จะทำได้ถ้าเป็น interval training เนี่ยการดันตัวเองขึ้นไปที่โซน4โซน5ก็สามารถทำได้แต่ควรจะทำในช่วงเวลาสั้นๆ
1: อ
0: ๋
1: อนะสั้นๆนี่กี่นาทีคะ
0: และจริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่การฝึกซ้อมแต่ควรจะอยู่สัก30วินาทีถึง1นาที2นาทีอะไรประมาณนี้เต็มที่นะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นโซน2โซน3เนี่ยเราสามารถที่จะออกกำลังได้ยาวกว่าบางทีโซน2ก็สามารถออกได้เป็นชั่วโมงเลยเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไต่ขึ้นไปถึงโซน5ก็แป๊บหนึ่งพอแล้วก็ให้ดาวลงมานะคะให้ลดลงมาจะได้ไม่เหนื่อยมากเกินไปนอกเหนือจากเรื่องของหัวใจที่ต้องระวังค่ะผู้สูงอายุถ้าออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งมีอะไรอื่นๆต้องระวังบ้าง
0: ก็ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคประจำตัวนะครับเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะครับโรคอาการแสดงที่ต้องระวังเลยนะครับก็คืออย่างเช่นแน่นหน้าอกใจสั่นรู้สึกเหนื่อยผิดปกตินะครับมีเวียนศีรษะหน้ามืดถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้หรือว่ามีอาการผิดปกติอย่างอื่นนะครับอาจจะต้องคอยระวังแล้วก็หยุดการออกกำลังกายทันทีนะครับการออกกำลังกายเป็นกลุ่มแบบเมื่อกี้ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถบอกเพื่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไปวิ่งคนเดียวบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอมีเห็นข่าวว่าเราไปวิ่งเทรลแบบเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาการกำเริบขึ้นมาไม่ได้มีใครอยู่แถวนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้ทันคร
1: ับบางคนอย่างนี้คุณหมอใจเนี่ยได้ใจไปไกลแล้วร่างกายเหนื่อยแค่ไหนไม่รู้พอมีพลังใจแล้วไปได้ไกลเลยต้องเตือนตัวเองไงบ้างคะ
0: คือฟังเสียงร่างกายตัวเองครับจริงๆปัญหาเนี่ยจะเกิดกับผู้ชายเพราะผู้ชายเป็นเพศที่ใช่ฮึกเหิมชอบเอาชนะนะครับวันเมื่อวานเราวิ่งได้เท่านี้วันนี้เราต้องดีกว่านะครับเมื่อวานเราเร็วเท่านี้วันนี้เราต้องเร็วกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพุชร่างกายเราไปมากๆเนี่ยหัวใจถ้าเราทำงานหนักขึ้นก็อาจจะมีอาการแสดงเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ควรจะต้องชะลอลงหรือว่าหยุดแล้วก็อาจจะโทรแจ้งบอกเพื่อนข้างๆนะครับว่ามีอาการแบบนี้น
1: ะ
0: รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะบางส่วนสาธารณะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมี SOS ไว้ให้กดด้วยเหมือนกันก็อาจจะต้องมองหานะคะว
0: ่
1: าให้ความช่วยเหลือเนี่ยมีบริการตรงไหนบ้างทีนี้ถ้าบางท่านอยากจะมี progress ความก้าวหน้าในการออกกำลังกายแต่ไม่หนักเกินไปคุณหมอมีข้อแนะนำไหมคะว่าเราจะวางแผนยังไงบ้าง
0: โอเคครับจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
1: ่
0: ในงานวิจัยต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมี magic number ก็คือเพิ่ม 10% ในแต่ละสัปดาห์นะครับ
1: อันนี้
0: อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าวันนี้เราวิ่ง5กิโลนะครับอาทิตย์นี้วิ่ง5กิโลทุกวันเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาทิตย์หน้าก็อาจจะเพิ่มไปสักเป็น6กิโลเพิ่มสัก500เมตรเป็น6กิโลนะครับแบบนี้ต้องบอกว่าในพอเขาบอกว่ามันในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะทำให้เราเพิ่มช้าไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆผมว่ามันก็เซฟ นะครับก็คือค่อยๆเพิ่มไปทีละ 10% แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกหนักๆแล้ววิ่ง20กิโลจะไปเพิ่มอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มทีนึง2กิโลใช่ไหมครับมันก็อาจจะ
1: มากไป
0: อาจจะมากไปสำหรับบางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการ

0: ที่ถูกต้อง
1: ค่ะนอกจากนั้นพี่หมอคะบางทีเนี่ยแค่จะลุกจะนั่งยังกรอบกรอบแกรบๆนะพี่หมอแต่อยากจะลองฝึกวิ่งค่ะมีข้อกังวลไหมคะเรื่องเอ็นข้อเข่าเรื่องกระดูกกระเดี่ยวค่ะ
0: ครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าสำหรับการวิ่งเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายไม่พร้อมกล้ามเนื้อไม่พร้อมนะครับก็จะทำให้แรงกระแทกนั้นๆเนี่ยมันส่งผ่านไปที่ข้อโดยตรงฉะนั้นสิ่งที่ผมมักจะแนะนำคือใครที่อยากจะเริ่มวิ่งหรือว่าวิ่งอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วอาจจะมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยควรจะต้องทำเวทเทรนนิ่งเพิ่มด้วยน
1: ะครับ
0: เสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นให้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ใช้ในเวลาที่เราวิ่งแล้วก็ช่วยรับแรงกระแทกช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บได้ครับ
1: ซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณที่พี่หมอบอกเนี่ยต้นขาเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการวิ่ง
0: ถูกครับต้นขากับสะโพกด้านข้าง
1: สะโพกด้านข้าง
0: บางคนจะลืมไปว่าสะโพกด้านข้างเกี่ยวอะไรกับการวิ่งแต่ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างเนี่ยสัมพันธ์กับอาการบาดเจ็บจากการวิ่งหลายๆอย่างเลยฉะนั้นอย่าลืมออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้าง
1: ค่ะโอ้สำคัญนะบางคนมองว่าจะวิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็แข็งแรงไปได้เองอาจจะไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: ค่ะวิ่งถ้าบาดเจ็บด้วยแล้วต้องหันมาเทรนนิ่งที่มากขึ้น
0: ถูกครับ
1: การเทรนนิ่งสลับกับตารางการวิ่งเราจัดสรรยังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยปกติที่แนะนำเนี่ยก็คือสามารถทำเวทเทรนนิ่งได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับครั้งนึงอย่างน้อยก็สักครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับ
1: ค่ะโอ้นี่บางคนนะคะถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเริ่มหัดวิ่งแล้วจะมีแรงจูงใจอะไรได้บ้างคะคุณหมอ
0: สำหรับผมเนี่ยซื้อชุดซื้อรองเท้าก่อนเลยฮะ
1: ไหนบอกว่าการวิ่งไม่ต้องเสียเงินไงคะคุณหมอ
0: ถ้าเกิดว่าใครเข้าวงการวิ่งแล้วจะรู้ว่าไม่ถูกไม่ถูก
1: งอกขึ้นมาเรื่อย
0: ๆถูกครับตอนแรกเราก็อาจจะผ้าใบคู่เดียวใช่ไหมฮะแบบไหนก็ได้แต่นี้เวลารุ่นใหม่ออกเราก็อยากได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ซื้อมาหน่อยจะได้เป็นแรงบันดาลใจว่าไม่เสียตังค์ฟรี
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะคือผมว่าเราควรจะตั้งเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้จริงจังแล้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้
1: ล้อเล่นนะล้อเล่นนะคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสค่ะ
0: เราควรจะตั้งเป้าหมายสั้นๆครับเช่นอาจจะเป็นน้ำหนักก็ได
1: ้
0: ว่าสัปดาห์นี้เราจะลดสักครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับลดครึ่งกิโลครึ่งกิโลต่อสัปดาห์ในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลชัดมากแต่ถ้าเกิดสมมติผ่านไปเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนลดไปละ5กิโลอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นแล้วความแตกต่างของร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: แล้ว
0: ก็จะมีกำลังใจ
1: ถ้าวิ่งไปน้ำหนักขึ้นไปอะค่ะ
0: ผมเลยฮะ
1: วิ่งไปกินไปอะค่ะ
0: วิ่งไปกินไป
1: เหนื่อยก็กิน
0: จริงอันนี้ก็เป็นอย่างนึงครับคือเราก็ควรจะต้องบอกว่าไม่ควรจะจำกัดอาหารมากเกินไปนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะว่าพลังงานไม่พอนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะวิ่งแล้วพอเหนื่อยมากๆเราตามใจปากเรากินทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะคงอาหารไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไปทำให้ลดน้ำหนักได
1: ้มีคุณผู้ชมนะคะถามเข้ามาค่ะว่าการเลือกรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งและเหมาะกับตัวเราด้วยค่ะทุกคนใส่รองเท้าอะไรแฟชั่นยังไงอันไหนฮิตใส่ได้หมดทุกคนเลยไหมคะหรือว่าเราต้องเลือกอย่างไร
0: จริงๆต้องบอกว่ารองเท้าเนี่ยเราใส่ได้ทุกคนเกือบจะใส่ได้ทุกแบบนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงที่ในคนไทยเนี่ยเป็นเยอะก็คือภาวะเท้าล้มหรือเท้าแบนนะครับ เวลาวิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าข้อเท้าบิดเข้าด้านใน
1: ะ
0: นะครับพอลงน้ำหนักปุ๊บบิดเข้าด้านในอันเนี้ยการใส่รองเท้าที่มีตัวล็อกข้อเท้า
1: ะ
0: นะครับเราเรียกว่า motion control
1: motion control
0: ครับก็สามารถที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดอาการบาดเจ็บสำหรับนักวิ่งที่มี overpronation หรือว่าเท้าล้มเข้าด้านในได้
1: ค่ะแต่ว่าหรือ motion control เนี่ยไม่ได้มีทุกคู่
0: ไม่ได้มีทุกคู่
1: เวลาที่เลือกจะต้องดูให้ดีสอบถามพนักงาน
0: สอบถามพนักงานได
1: ้
0: ครับผมแต่ว่าก็มีอีกอย่างนึงมีทริคอีกอย่างนึงฮะซึ่งผมใช้อยู่รองเท้า motion control ส่วนใหญ่มันจะเทอะทะนิดนึง
1: ใหญ่ใหญ่
0: ใหญ่นิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องมีตัวล็อกมีอุ้งเท้าที่สูงหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวของผมเนี่ยผมเลือกรองเท้าคู่ที่ชอบแล้วใส่แผ่นรองรองเท้านะครับแผ่นรองรองเท้าที่มีอุ้งเท้าหนุนขึ้นมาอันนี้ก็จะช่วยทำให้เท้าภาวะที่เท้าล้มเนี่ยล้มน้อยลงแล้วก็ล้มช้าลงได
1: ้ครับคุณหมอให้ทริคดีๆนะคะในหลายๆเรื่องเลยที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะช่วยชะลอวัยให้ยังคงสาวหนุ่มอยู่เสมอนะคะลดอาการบาดเจ็บ

0: พค่ะและแน่นอนว่านำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะคะอย่างเดือนมิถุนายนนี้มีวันวิ่งโลกค่ะก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นวันใหม่ที่เราจะหันออกมาดูแลตัวเองด้วยการวิ่งก็เชิญเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ภัทรพลอติเมทินแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำคลินิกการวิ่งโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทขอบคุณพี่หมอแป๊บค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันไปกับเราได้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 15:05 น.สำหรับวันนี้พี่และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าน้ำพริกไหนจะได้ไปต่อในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่6มิถุนายนนี้14 นาฬิกา 5 นาทีทางไทย PBS

0: จ้งเกิดแบบงงๆใบเตยเล่าย้อนหนูสายสตริงมาโผล่ลูกทุ่งได้ไง
1: พี่เตยร้องไกด์ให้หนุ่มบ่าวสาวปานทั้งหมดเพลงของพี่ปานที่ในอัลบั้มหนุ่มบ่าวสาวปานจับไมค์ใจมาอะไรเงี้ยเป็นฝีมือการร้องไกด์พี่เตยทั้งหมดหนักสุดก็คือที่ทุกคนเพิ่งรู้กันนะวันนี้คือวงลังสะออน
0: ครอบครัวทำวงลูกทุ่งผูกพันคุณแม่ดันเป็นนักร้องพี่น้องสายประกวดมาตั้งแต่เด็กใบเตยขอมาเช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งบนเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนสักครั้งเจอกันเสาร์ที่6มิถุนายน2569 15:00 น.ทางไทย PBS

วัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมชลนายมีชัยครับเราจะกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสองสามีภรรยาจังหวัดมหาสารคามหันพ่อเลี้ยงไข่ผําแปรรูปใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพทำไอศกรีมไข่ผำไข่ผำมัทฉะสร้างรายได้ส่วนทุเรียนหลงลับแลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเปิดฤดูกินทุเรียนจัดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแลในวันหยุดเดือนมิถุนายนนี้จุฑามาศปลูกโพพาไปศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทรายจังหวัดศรีสะเกษชมภูมิปัญญาปั้นดินเผาด้วยมือทุกขั้นตอนมียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปีในช่วงของดีทั่วไทยถ้าพูดถึงพันธุ์ไม้ด่างนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยบางเวลาก็อาจจะไม่ได้มีกระแสหรือว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆไม้ด่างบางตัวบางอย่างยังขายได้ราคาดีแล้วก็ส่งออกนอกด้วยครับอย่างกวักมรกตด่างที่ราชบุรีครับเจ้าของสวนเพาะพันธุ์ด้วยคุณภาพที่ดีครับลวดลายสีสันเป็นที่ถูกใจลูกค้าต่างประเทศส่งขายสร้างรายได้กันยั่งยืนเลยครับการลุ้นให้เกิดลายด่างนี่ถือเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีโอกาสได้ไม้ด่างเพียงประมาณ 16% หรือว่าเฉลี่ย1ใน6เท่านั้นนะครับนี่เป็นความท้าทายของผู้เพาะพันธุ์กวักมรกตด่างเป็นเวลากว่า20ปีที่นายอุดมติตวัฒนสกุลเจ้าของสวนอุดมการ์เด้นตำบลดอนคลังที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพัฒนาสายพันธุ์กวักมรกตมานานนะครับปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้จากทุกส่วนของต้นทั้งใบกิ่ง

0: ลำต้นแล้วก็เมล็ดนะครับรวมไปถึงทำให้ออกมาเป็นลายด่างหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักปลูกแล้วก็นักสะสมต้นไม้จากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยส่วนสีสันที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกนะครับตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่โทนชมพูม่วงแล้วก็โทนเหลืองส้มแดงนะครับซึ่งเฉดสีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูครับ
1: ค่ะนี่ความนิยมในเรื่องของสีเฉดสีอะค่ะในระหว่างของคนไทยกับชาวต่างชาตินี่นะคะพี่มันมีความแตกต่างกันไหมคะ
2: ปัจจุบันนี้สีที่นิยมกันเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่าดำด่างเนี่ยขอให้ได้สีสดๆสวยๆโดยเฉพาะในกลุ่มของเฉดสีนี่ก็จะเป็นของชมพูม่วงกลุ่มหนึ่งแล้วก็สีออกโทนเหลืองแดงหรือว่าส้มอีกเฉดสีหนึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งเราที่เราให้เช่นพวกปุ๋ยวิตามินอาหารเสริมหรือว่าธาตุบางตัวนี่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเรื่องของความต้องการของระบบเนี่ยมันอยู่ที่ความสวยของต้นด้วยแต่ว่าทั้งในประเทศเนี่ยก็ใช้ได้ทุกตัวแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยวันนี้เขาก็ต้องบอกว่าขอให้ด่างก่อนนะสีเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะหายากนิดนึงแต่ว่าพอเริ่มมีมากปุ๊บเขาก็จะเริ่มแยกว่าขอซื้อในกลุ่มเฉดสีนี้สีนั้นอันนี้ก็ตามกระแสความนิยมในช่วงเวลานั้นเหมือนกันครับ
0: วิธีการชำก้านนะครับจะตัดใบออกแล้วก็หั่นก้านเป็นท่อนผ่าส่วนล่างให้เป็นแฉกนะครับจากนั้นก็ทาปูนแดงทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำไปชำส่วนการชำใบครับใช้เทคนิคผ่าตัดแยกแล้วก็ชักนำด้วยสารอินทรีย์อ่อนๆ นะครับทำให้ใบเพียง1ใบจะแตกต้นใหม่ได้ถึง 2-6 ต้นเลยครับวัสดุเพาะชำนะครับที่สวนจะใช้พีทมอสนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลท์ผสมกันโดยรองก้นด้วยมะพร้าวสับแล้วก็ถ่านเพื่อช่วยให้วัสดุปลูกนั้นโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีครับมะพร้าวสับก็ต้องล้างสารแทนดินออกก่อนใช้งานนะครับใช้เวลาประมาณสัก 5-6 สัปดาห์ครับรากกับหัวเนี่ยจะเริ่มงอกออกมาแล้วก็อีกประมาณ 3-4 สัปดาห์จะพัฒนาเป็นต้นอ่อนขนาดเล็กนะครับเมื่อต้นเริ่มแข็งแรงก็เปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นมะพร้าวสับผสมถ่านแล้วก็เพอร์ไลท์แทนดินเพื่อให้สะดวกต่อการถอนแล้วก็การส่งออกครับ
1: ตักใบอะค่ะหรือว่าเป็นช่วงลำต้นอย่างเงี้ยค่ะพี่เราเลี้ยงไปนานขนาดไหนอะคะถึงจะได้เป็นต้นใหญ่ที่แบบสวยงามเลยอะค่ะ
2: คือจากใบเนี่ยกว่าจะงอกขึ้นมาเป็นลำต้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนแต่ถ้าช่วงเวลานั้นเราเห็นแล้วเราก็แยกออกไปเลยแล้วก็เลี้ยงจนโตที่จะทำตลาดได้วันนี้ที่เราทำต้นที่ส่งออกนะครับก็จะประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีก็จะทำตลาดได้แต่ว่าบางทีงอกขึ้นมาด่างปุ๊บคนก็มาซื้อเก็บกันไปแล้วเพราะว่าคอยไม่ไหวมันนานมากตัวนี้ที่มันคงอยู่ได้เพราะว่าเขามีการขยายพันธุ์ค่อนข้างจะช้านะครับใช้ระยะเวลานานต้นด่างช้ำแล้วบางครั้งงอกขึ้นมาไม่ได้ด่างบางครั้งนะต้นแม่เนี่ยใบเนี่ยด่างแท้ๆเลยแต่ชำแล้วบางทีมันไม่ได้ด่างในหน่อแรกต้องคอยหรือว่าไม่ได้ด่างเลยก็มี
0: ปัจจุบันนี้ส่งออกต่างประเทศประมาณ70%นะครับแล้วก็ขายในไทยประมาณ30%ตลาดหลักๆนี่อยู่ที่ตะวันออกกลางยุโรปจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งการส่งออกเนี่ยมีมาตรฐานเข้มงวดนะครับคุณผู้ชมต้นไม้จะต้องมีลายด่างต่อเนื่องกันตั้งแต่เล็กจนโตห้ามเกิดอาการหลุดเขียวหรือว่าหลุดดำนะครับเราก็ต้องเลี้ยงด้วยแสงธรรมชาติเท่านั้นด้วยไม่ใช้ไฟ LED เร่งสีเพราะว่าเมื่อขนส่งใช้เวลานานเนี่ยสีมันจะดรอปจนไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้ครับจริงๆกวักมรกตด่างเนี่ยใช้เวลาเพาะเลี้ยงนานตั้งแต่สักประมาณ1ปีครึ่งจนถึง2ปีครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าแค่เริ่มแทงหน่อออกมาเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาสั่งจองกันแล้วครับก็ถือว่าเป็นไม้ด่างอีกตัวนึงที่ยังถือว่ายังยืนในระยะยาวได้ยังสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องครับส่วนประดับอีกอย่างนึงนะครับก็มีมานานหลายคนก็รู้จักกันนะครับอย่างแคคตัสเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็ยังปลูกกันเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากนะครับอย่างที่จังหวัดตรังก็ปลูกได้ในพื้นที่บ้านตัวเองเขาทดลองเลี้ยงทดลองปลูกนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ต้นได้สีสวยๆเอาไว้ขายสร้างรายได้หลักแสนแล้วด้วยครับใช้พื้นที่ข้างบ้านประมาณสัก1งานเองนะครับสร้างเป็นโรงเรือนปลูกแคคตัสหรือว่าต้นกระบองเพชรอยู่ที่บ้านของนางพะเยาคงน้อยและนายสุรินทร์ศรีหนเนินสองสามีภรรยาตำบลบางเป้าอำเภอกำตังจังหวัดตรังนะครับซึ่งเขามีอาชีพค้าขายแล้วก็ทำสวนก็มาเพาะขยายพันธุ์แคคตัสขายมาได้ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วครับโดยเริ่มจากลูกสาวครับที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เวลาที่กลับบ้านมาก็จะเอาแคคตัสเนี่ยมาฝากให้แม่ช่วยเพาะเลี้ยงครับ จากนั้นก็

เข้ากลุ่มแคคตัสนะครับเพื่อหาความรู้แล้วก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยโพสต์ขายกันก็เลยคิดว่าเพื่อนขายได้เราก็ต้องขายได้เหมือนกันนะครับก็เลยลองขายดูเพื่อเป็นอาชีพเสริมปรากฏว่าขายได้ดีครับจากที่เลี้ยงในเต็นท์เล็กๆนะครับก็เลยขยายเป็นโรงเรือนจริงจังแล้วก็เริ่มศึกษา

0: เพราะมันจะมีลูกๆที่เราเพาะไว้ค่ะคือเราสามารถมาแยกได้เนี่ยค่ะแบบนี้คือที่เพาะไว้เนี่ยสามารถเอามาแยกลงกระถางได้ค่ะกระถางเดียวค่ะ
1: นี่คนที่ซื้อเขาก็ซื้อที่เลี้ยงแล้วหรือว่าลูกเล็กๆคะ
0: มันจะมีสองประเภทกับบางคนชอบไม้ใหญ่บางคนก็เริ่มจากต้นเล็กๆเลยคือเขาจะอยากเห็นพัฒนาการแต่ละวัน
2: การปลูกบำรุงรักษาครับนี่เป็นพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากนะครับชอบแสงแดดแต่ว่าต้องไม่จ้าเกินไปนักนะครับก็เลยทำระบบปิดเพื่อกรองแสงด้วยจากนั้นก็ยังขายดินปลูกผสมสำหรับปลูกแคคตัสด้วยครับราคากิโลกรัมละ50บาทตอนนี้เจ้าของบ้านบอกว่าทำงานอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าลูกสาวที่เรียนจบแล้วก็มาช่วยกันเพาะพันธุ์อีกแรงหนึ่งก็ถือว่ายังจะตั้งใจเพาะพันธุ์นะครับตัวแคคตัสเหล่านี้ต่อไปเพราะมองว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ครับและพืชที่กำลังมาแรงในตลาดสุขภาพช่วงนี้ครับนั่นก็คือการเพาะเลี้ยงไข่ผำนะครับเป็นตัวอย่างที่โรงเรือนในการเพาะเลี้ยงของสองสามีภรรยาที่มหาสารคามนะครับตอนนี้สามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมมีทั้งไอศครีมมีทั้งไข่ผำมัทฉะด้วยแล้วก็ปลูกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความสะอาดด้วยครับน้ำผงไข่ผำอบแห้งนะครับมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสีมันจะเหมือนกับการชงชามัทฉะเลยครับแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนก็ทำให้ไข่ผำนี่ตอบโจทย์ในเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วก็แปรรูปได้หลายอย่างด้วยอย่างมัทฉะอบแห้งไอศกรีมไข่ผำมัทฉะไข่ผำสดนี่ก็เอาไปแกงหรือว่าทำใส่ไข่เจียวหรือว่าคลุกกับข้าวชงกับกาแฟชงใส่น้ำมะพร้าวหรือว่าใส่เบเกอรี่ก็ได้มันก็จะคล้ายกับขนมปังชาเขียวครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เลยเริ่มรู้จักไข่ผำกันมากขึ้นนะครับนายวุฒิพลประดับวันเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจสำราญโรจน์ที่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเคยเลี้ยงโคกระบือแล้วขาดทุนก็เลยหันมาเลี้ยงไข่ผำสู้ภัยแล้งแทนนะครับเพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีนกรดอะมิโนที่จำเป็นแล้วก็วิตามินแร่ธาตุต่างๆสามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างรวดเร็วครับใช้พื้นที่และก็ทรัพยากรน้อยด้วยจึงมีศักยภาพพัฒนาเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยการนำไข่ผำเนี่ยมาแปรรูปนะครับเป็นการตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ตรงๆเลยครับ
3: ขายเหมือนมัทฉะซึ่งทำให้เด็กๆ เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วพอเขาได้ลองปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเออมันคล้ายกันแต่ว่าไข่ผำเนี่ยมันจะไม่มีคาเฟอีนซึ่งเด็กสามารถทานได้ตลอดแต่มันให้ฟิลเรื่องของมัทฉะถือแก้วก็เหมือนถือแก้วมัทฉะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าความเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยกลายว่าเด็กๆทุกวันนี้ก็รักสุขภาพมากขึ้นเขาก็มองหาอะไรบางอย่างที่จะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นเขาก็เลยมองว่าไอ้ตัวไข่ผำอบแห้งตัวเนี้ยมันตอบโจทย์อยู่ที่ในเรื่องของโปรตีนเรื่องของวิตามินอะไรต่างๆนะครับ
2: อาจารย์สุภชัยสุทธิเจริญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็เข้ามาสนับสนุนดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงผำนะครับทั้งเรื่องน้ำปุ๋ยแสงซึ่งแต่ละรอบฤดูกาลนะครับก็จะให้ผลผลิตต่างกันไปส่วนตัวโรงเรือนมาตรฐานนะครับก็เป็นบ่อปูนเพราะว่าจะได้จัดการดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายครับซึ่งนี่เป็นโจทย์สำคัญที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ที่ฟาร์มเนี่ยใช้สารอาหารอินทรีย์ครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนำไปสู่การยกระดับการผลิตผำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ครับ
4: ผำในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่น่าจับตามองครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ในบ้านเราเช่นเรื่องของภัยสงครามภาวะฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งสงครามระดับโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งผำก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ให้สารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของผำเนี่ยนะครับจุดเด่นของผำก็คือเรื่องของโปรตีนเรื่องของวิตามิน B12 ซึ่งวิตามิน B12 เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นพืชชนิดเดียวที่มีวิตามิน B12 นะครับ
2: ตอนนี้ออเดอร์หลักๆนะครับมีผำอบแห้งนะครับราคาผงผำแห้งเนี่ย1กิโลกรัมมาจากไข่ผำสด 25-30 กิโลกรัมก็จะขายกันกิโลกรัมละ200บาทนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเลี้ยงไข่ผำจะทำให้สะอาดที่สุดเลยโดยมีการล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิก

0: ครับแล้วก็ยังสามารถรับประทานสดได้ด้วยครับแต่ว่าไข่ผําที่เลี้ยงเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งศัตรูสําคัญเลยนั่นก็คือตะไคร่น้ํานะครับถ้าเกิดตะไคร่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตัวผําผําก็จะแตกตัวออกไปไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้ที่กลุ่มเนี่ยเปิดให้มาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กันได้ทั้งประเทศเลยจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่พิษณุโลกนะครับได้เวลาของฤดูกาลทุเรียนหลงลับแลนะครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมและไปเรียนรู้กันได้ด้วยครับสวนที่นี่ถือเป็นหลงลับแลใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับตอนนี้เปิดให้เข้าชมกันแล้วแล้วก็ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับจัดโปรมีบุฟเฟ่ทุกวันหยุดด้วยครับ
1: ภูทุเรียนก็คือว่าอย่างลูกนี้เนี่ย5ภูเต็ม1 2 3 4แล้วก็5ภูอย่างนี้ถือว่าเกรด A นะครับครับเนี่ยลูกนี้เกรด A เลยครับเพราะว่ามี5ภูนะครับพอทุเรียนที่มีคุณภาพเนี่ยก็คือทุเรียนที่ผสมติดตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่ออกดอกผสมดอกเกสรแล้วก็ผสมได้ทั้ง5ภูแล้ว5ภูโตขึ้นมาก็ได้เนื้อทั้ง5ภูอย่างนี้ถือว่าทุเรียนคุณภาพ
0: นี่เป็นวิธีการสังเกตว่าทุเรียนหลงลับแลแบบพรีเมียมที่จะเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของคุณภาพจริงๆเลยนะครับส่วนเนื้อข้างในผ่าให้ดูได้ว่าน่ากินมากๆรสชาติอร่อยเนื้อละเอียดแบบครีมมี่เลยครับที่เป็นทุเรียนของศูนย์การเรียนรู้การปลูกทุเรียนนอกถิ่นสวนไฮฮิลฟาร์มบ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับของนายสอนกันตรัตนากุลอายุ82ปีเป็นเจ้าของสวนทุเรียนหลงลับแลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพื้นที่อยู่บนภูเขาสูง450เมตรจากระดับน้ำทะเลครับถือว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารสำหรับพืชเป็นอย่างดีอากาศก็เย็นสบายครับเหมาะกับการปลูกทุเรียนอย่างมากจึงได้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลที่มีคุณภาพเสมือนต้นเดิมทุกประการเลยครับและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP กรมวิชาการเกษตรเปิดให้มาศึกษาหาความรู้กันการปลูกทุเรียนเพื่อเอาไปปรับใช้ในสวนกับผู้สนใจด้วยปีนี้ได้ผลผลิตเป็นทุเรียนหลงลับแลอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับส่วนหลินลับแลเนี่ยได้ผลผลิตเยอะกว่าปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือทำให้ได้เนื้อเยอะถูกใจคอทุเรียนนะครับราคาขายทุเรียนหลงลับแลกล่อง5กิโลกรัมราคา 1,750 บาทส่วนทุเรียนหลินลับแลครับถือว่าหากินยากนะครับวันนี้เนื้อเนียนละเอียดดูดครีมนะครับหวานมันเมล็ดรีบกลิ่นหอมละมุนด้วยกล่องนึง4กิโลกรัมราคา 2,400 บาท
1: หลินลูกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทุเรียนที่ได้คุณภาพลูกนี้ได้ทั้ง5ภู1 2 3 4 5 5ภูครับถ้าหลินลูกนี้เวลาแก่จัดแล้วก็จะได้เนื้อทั้ง5ภูครับแต่ปกติแล้วหลินเนื้อจะบางกว่าหลงหลินจะมีเนื้อประมาณ 15% ของน้ำหนักลูกถ้าเป็นหลงก็จะมีน้ำหนักประมาณ 35% ของน้ำหนักลูกครับ
0: ทางสวนไฮฮิลฟาร์มจะเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแล 100% เลยครับคนละ499บาทในวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับถ้าสั่งจองล่วงหน้าก็จะลดราคาเหลือคนละ450บาทเพื่อเป็นการเปิดฤดูการกินทุเรียนหลงลับแลตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยครับหรือว่าใครอยากไปซื้อที่หน้าสวนก็ไปลองสอบถามกันได้ครับไปดูว่าหลงกับหลินนะครับมีความแตกต่างกันยังไงอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแล้วก็มีผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลเริ่มวางขายที่หน้าสวนไปด้วยครับหน่วยงานราชการในหลายพื้นที่รับช่วงนี้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตรวมถึงสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยไปด้วยครับอย่างอบต.หัวสำโรงที่ฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมการสานขันโตกจากวัยให้กับบรรดาแม่บ้านผู้สูงอายุทั้งหลายได้มาพบมาเจอกันแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับมาร่วมอบรมกันอย่างคึกคักผ่านกิจกรรมฝึกอบรมการทำขันโตกจากหวายเทียมนี่เป็นงานหัตถกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงนะครับที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงซึ่งจากโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสนะครับประจำปีงบประมาณ2569มุ่งพัฒนาเรื่องทักษะอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน นายธนเกียรตินบ

0: ภาเกตนายกอบต.หัวสำโรงบอกว่าโครงการนี้นี่เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมฝึกอาชีพที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อบรมการทำฝาชีครอบอาหารมาก่อนแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่นะครับก็เลยสานต่อมาสู่การเรียนรู้ด้านงานจักสานเพื่อสร้างกลุ่มวิชาชีพของอบต.หัวสำโรงให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ
1: มากครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการต่อเนื่องนะฮะเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะถึงวันที่สุดที่เราได้ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับระหว่างแต่ละหมู่บ้านนะครับมาเจอกันมาพบปะกันสร้างความสามัคคีนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างอาชีพให้กับพวกเขานะครับแล้วก็ทำให้เขามีกิจกรรมนะครับซึ่งโลกปัจจุบันนี้คือเป็นโลกผู้สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับผู้สูงวัยนะครับให้เขามีสุขภาพจิตนะที่ดีนะมีสุขภาพร่างกายใช้สมองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์นะครับ
0: ลาทางอบต.หัวสำโรงก็ยังมีแนวคิดคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดนะครับอย่างตะกร้าฝาชีกระเป๋าแล้วก็ขันโตกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนต่อเอาไปผลิตชิ้นงานได้จริงแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเอาไว้ขายได้จริงครับบรรยากาศในงานก็บรรดาผู้สูงวัยครับต่างตั้งใจที่จะมาเรียนรู้กันเพราะว่าการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรก็ตามนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปแน่นอนแล้วก็ได้มาพบปะเพื่อนวัยเดียวกันเป็นเครื่องที่ดีต่อสุขภาพจิตไปด้วยครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปที่ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทรายที่ตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีการปั้นดินเผาด้วยมือทุกขั้นตอนเลยครับของที่ทำส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมเป็นหม้อสาวไหมแบบดั้งเดิมซึ่งมียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปีเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: แม้วัยจะล่วงเลยมากว่า70ปีแล้วแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับยายบุญนาทองแก้วชาวบ้านโพนทรายอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษที่ยังคงนั่งปั้นหม้อสาวไหมด้วย2มืออย่างชำนาญหม้อทุกใบออกมามีรูปทรงและขนาดเท่ากันราวกับจับวางค่ะปัจจุบันที่นี่ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปั้นหม้อดินเผาบ้านโพนทรายเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะ
1: ยายหัดปั้นแต่15ปีพุ่นมันก็ปั้นมาเรื่อยๆก็แม่พาเฮ็ดบัดนี้แต่ตอน15ปียายหัดแบบคือต้องมาหัดนี่ล่ะก็มาตีแท้ก็20ปีตีเป็นเฮ็ดอยู่เฮ็ดซุมื้อนั่นล่ะเฮ็ดมื้อละนิดละหน่อยคือยายเฮ็ดนี่ล่ะ
0: วัสดุสำคัญที่ขาดไม่ได้คือดินเหนียวที่ได้จากในหมู่บ้านโพนทรายเพราะเนื้อดินมีความเหนียวเป็นพิเศษเมื่อ นำมาปั้นและเผาจะทำให้หม้อดินเผามีความคงทนแข็งแรงค่ะ
1: แต่เขาก็ขุดเอาสันหนึ่งสันสองนี่บ่ได้เด้สันที่สามผลที่สี่ผลจากสิมีดินซุ่มนี
2: ่โอ้ต้องขุดลงไปลึกเลย
1: ถ้าแม่ลงไปโคก็เอามือหนึ่งออกก่อนมือหนึ่งโจออกมือสองเขาจังสีเอาใดซุ่มนี่
2: ค่ะ
1: จังสีเอาตีหม้อใดเด
2: ้ค่ะแล้วดินเขามันมีความเหนียวยังไงบ้างนะคะยาย
1: เหนียวอีนี่เหนียวจะปั่นหม้อแล้วนั่นที่ว่าปั่นบ่ติดปั่นตีออกตีออกขึ้นบนนั่นปั่นนิดหน่อยตีออกตีออกมันก็ใหญ
2: ่ค่ะ
1: ดินเหนียวอีหลีเฮ็ดกระถางเฮ็ดหม้อเฮ็ดโอ้เฮ็ดยังได้เบิด
2: ค่ะดินเหนียวนี่คือถ้าเกิดเราจะไปปั้นหม้อได้เราต้องทำยังไงก่อนนะคะต้องมีการหมักยังไงบ้างคะ
1: นี่สิมักนี่แล้วนำมักให้มันอ่อนๆเขาจังก็เป็นหวดก็เสือมันนี่เสือต่ำไปในขู่นี
2: ่ค่ะหมักเอาน้ำใส่ไว้นิดประมาณสักกี่วันได้คะใส่
1: บ่แล้ว30นาทีมันก็เปื่อยเลยนี
2: ่อ๋อมันก็เปื่อยเลยอะคะ
1: นี
2: ่ก็ปั้นได้เลยอะคะ
1: มันเข้ากับเป็นหวดก่อน
2: ค่ะ
0: กว่าจะขึ้นรูปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะต้องนวดดินเหนียวจนเข้ากันดีแล้วยังต้องนำดินที่ผ่านการเผาและบดละเอียดมาคลุกเคล้ากับดินเหนียวสดอีกรอบแบบนี้เพื่อเพิ่มความแกร่งให้กับเนื้อดินค่ะ
1: ลุยเสือก่อนแล้วนี่ลุยเอาตัวนี้ก่อนนี่เริ่มแรกนี่ลุยกับมะเผากับไปตั้มกับฮอนเอาพุ่นมันกับเป็นหนวดเจดินคือย่ายผ้าหนวดนั่นแหละหนวดกับหนวดในเทิงได้ขนาดว่าเทิงก็แตกหนวดในแย่ๆแล้วก็จังสีว่าแต่ก็จะได้มาปั่นหม
0: ้อหลังจากเตรียมดินพร้อมแล้วก็ถึงขั้นตอนการขึ้นรูปยายบุญนาและชาวบ้านใช้เวลาเพียงไม่นานก็ปั้นออกมาเป็นปากหม้อที่สวยงามค่ะจากนั้นต้องนำไปพักไว้ให้ดินแห้งหมาดๆก่อนจะนำมาตีกระทบให้ได้รูปทรงหม้อที่กลมมนและสมบูรณ์แบบนี้ค่ะ
1: ล่ะเฮ็ดรูปปากขึ้นก็มารูปตี้จังได๋มาเผานี
0: ่เมื่อปั้นหม้อสาวหมายสะสมได้หลายสิบใบแล้วก็ได้เวลาขนขึ้นรถเข็นย้ายไปยังลานโล่งแจ้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญนั่นคือการเผาหม้อแบบโบราณค่ะหม้อดินเผาโบราณแบบนี้ต้องใช้ความประณีตในการจัดเรียงหม้อทีละใบอย่างเป็นระเบียบโดยวางไม้ฟืนไว้ใต้พื้นก่อนจุดไฟเผาแล้วค่อยๆนำฟางข้าวมาคุมทับใช้เวลาเผาประมาณ 10-20 นาทีจากนั้นจะปล่อยทิ้งไว้ให้หม้อคลายความร้อนจนเย็นจึงจะรื้อออกเพื่อเตรียมส่งขายค่ะ
1: เดี๋ยวเผาโบราณที่นี่เอามีเต้าคือเจ้าย่ายเผาเทือนละร้อยกว่าหน่วยธรรมดานี่กระเพาะยังสี่ลาข้าวเดียวก็แล้วบอกว่าเขาเจ้าเทศตะกี้เขาบ่เฮ็ดได้ย่ำฝนเขามาเฮ็ดลำบากย่าเฮ็ดย่ำฝนย่าก็เฮ็ดย่ำแรงก็เฮ็ดเท่านี้เท่าน้อยสิละบ่ได้เฮ็ดหลาย
0: นอกจากหม้อสาวใหม่แล้วยายบุญนายังสามารถปั้นหม้อดินเผาได้อีกหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยยายจะใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเรื่อยๆค่ะ
1: มีหม้อแองน้ำก็มีแองใส่น้ำใส่ตีนแองใส่น้ำมีหมอรองมีหมอรับทานมีหมออีนาคมีอมศิลป์มีกระถางเห็นบอกกระถางอยู่เฮือน2หน่วยพวกพากันเฮ็ดกระหมอเนื้อจิ้มจุ่มนั่นกระทรงนี่ชุดนึงกระทรง50หมอแอ่งน้ําก็60หมอรับทานก็30หมอจิ้มจุ่มกับเต้าสุดนั่นก็100นึงก็จะมาสั่งให้เฮ็ดเข้าไปใส่แล้วเฒ่าย่าแล้วอยู่บ้านท่าไหกับพวกคุณหารบ่คุณหารผมได้เข้ามาสั่งหมออีนาคน้อยนะคือเข้าว่าหมอไปใส่กระดูกกันหน้ารุ่นน้อยเข้ามาสั่งเท่าละ200-300ผมได้นะคุณหาร
0: คาขายขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบตามคำสั่งซื้อมีตั้งแต่ราคาหลัก10ไปจนถึงหลักร้อยบาทถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่สร้างประโยชน์ทั้งช่วยคลายความเหงาและยังสร้างรายได้เสริมนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ต่อไวจริงๆค่ะ
3: นอกจากหม้อสาวไหมที่เป็นของใช้งานกันในพื้นที่แล้วนะครับก็ยังดัดแปลงเป็นสินค้าอื่นๆเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายอย่างกระปุกออมสินก็มีด้วยเป็นงานปั้นที่มีเอกลักษณ์นะครับงานแฮนด์เมดตั้งใจทำทุกขั้นตอนเลยครับปิดท้ายกันด้วยหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่จังหวัดสระแก้วก็จัดงานแถลงข่าวตอนนี้เริ่มเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครับตั้งแต่วันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ครับมีการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยทั้งประเภทประชาชนทั่วไปแล้วก็เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไตรรัตน์เทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะพบกันทันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันธนภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ไปติดตามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย7ขวบในพื้นที่สวนยางที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยลงไปตรวจสอบเส้นทางเข้าออกในจุดพบศพแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงบนถุงขนมว่าตรงกับเด็กหญิงวัย7ขวบหรือไม่ค่ะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีเด็กหญิงอังุ่นอายุ7ขวบเสียชีวิตในสวนยางพาราที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่หายตัวไปนาน3วันพลตำรวจเอกธนาประชุมร่วมกับพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตำประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรภาค7และตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นรองผบ.ตร.ก็ได้เดินทางไปยังจุดที่พบศพของเด็กหญิงองุ่นโดยเดินเท้าลัดเลาะตามเส้นทางในสวนยางพาราที่คาดว่าเด็กหญิงองุ่นนั้นอาจเดินเท้าจากบ้านมาที่บริเวณดังกล่าวซึ่งระหว่างเดินเท้าสำรวจรองผบ.ตร.ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเก็บถุงขนมที่พบนะคะเพื่อตรวจสอบว่ามีลายนิ้วมือแฝงว่าตรงกับถุงขนมที่เด็กหญิงองุ่นซื้อก่อนหายตัวไปหรือไม่ทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับหนึ่งในพระสงฆ์ที่พนักงานสอบสวนนั้นได้เชิญตัวมาให้ข้อมูลระบุว่าปกติเด็กหญิงองุ่นและเพื่อนก็จะมาเล่นที่ลานหน้าวัดเป็นประจำค่ะแต่เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่เห็นเด็กหญิงองุ่นจนกระทั่งมาทราบในช่วงเวลา 17:00 น.ในวันเดียวกันว่าเด็กหญิงองุ่นหายตัวไปและก็ไม่ได้กังวลหลังจากที่ตำรวจนั้นเชิญตัวมาสอบค่ะ
1: มีคนกรีดยางเขาไปได้กินแล้วเขาไปเห็นเขาก็มาบอก
2: แล้วกังวลไหมอาจารย
1: ์ไม่กังวลนะเราบริสุทธิ์ใจแล้วทำไมต้องกังวลนะ
2: เขามาตามที่เขาเชิญมา
1: ใช่ถ้าเราไม่มานี่ที่หน้าแปลกจริงไหมล่ะเออมีคดีอยู่แล้วไม่ไปหรอกนี่แหละตัวเนี้ยที่แน่ๆเข้าคุกไปแล้วครึ่งตัวอ่ะพันหนึ่งอ่ะเอาบาทเดียว
2: ถ้าไม่มา
1: เข้าคุกไปแล้วครึ่งตัวถ้าเป็นเยอะ
2: ม
1: าหมดแต่เขากลับไปก่อนแล้วรอให้ประคำอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปแล้ว
0: โดยพนักงานสอบสวนได้เชิญบุคคลมาสอบปากคำประมาณ10คนค่ะมีทั้งแม่ของเด็กหญิงองุ่นน้าชายพี่สาวอายุ13ปีชาวบ้านผู้ชาย2คนพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ที่โคร่ง4รูปแล้วก็นายมนชัยหรือว่ามอนซานผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมาค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงมหาดุษณการชายแดนใต้ค่ะขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาก็ยอมรับว่าการพูดคุยสันติสุขนั้นยังมีประโยชน์นะคะโดยจะเริ่มพูดคุยกันช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังมีมติเห็นชอบนะคะเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการลงทะเบียนรอบใหม่นะคะเพื่อที่จะคัดกรองให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถที่จะใช้โครงการนี้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมจะต้องยืนยันตัวตนใหม่ทั้งหมดเกณฑ์สำคัญคือผู้สมัครต้องอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้และรายจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่คิดรายได้ของครอบครัวเงินฝากสลักออมทรัพย์รวมไปไม่เกินรวมกันนะคะไม่เกิน 100,000 บาทเงื่อนไขเพิ่มเติมคือห้ามมีบัตรเครดิตห้ามมีรถยนต์กลุ่มนักเรียนศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ถือตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินปีละ 12,000 บาทและผู้ที่นำชื่อไปลดหย่อนภาษีไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลหลังจากที่ลงสมัครแล้วในวันที่17กรกฎาคม2569และสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทธาราพงศ์นะคะมลาคำค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมและนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.คาดว่ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐ บาลก็เปิดเผยว่าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเตรียมที่จะมีการประชุมเพื่อจัดวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ปลายเดือนมิถุนายนนี
4: ้ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้ปลาย
3: ส่วนนายชัชชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ระบุว่าการพูดคุยกับกลุ่ม BRN ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วพร้อมเตรียมที่จะดึงกลุ่มเห็นต่างในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการพูดคุยค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของโรงเรียนปนละตาดีกาได้มีปัญหากับทางด้านของแม่ทัพภาคสี่เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะล่าสุดหลังจากมีการหารือแล้วนายประเสริฐจันทละลวงทองก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปทั้งสองโรงเรียนก็คาดว่าจะมีการลงไปทำความเข้าใจรวมไปถึงเรื่องของการดูในทุกด้านนะคะที่จะสามารถเดินหน้าเรื่องของความสงบในพื้นที่ภายในภาคใต้ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะส่วนความคืบหน้าในการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะสวอิสระก็เตรียมยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256กำหนดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะซึ่งก็ต่างจากร่างของพรรคการเมืองที่ไม่มีส.ส.ร.มาดำเนินการแต่ว่าจะมีสภารับฟังความคิดเห็นและกรรมาธิการยกร่างค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยสภารับฟังความเห็นประชาชนจะมี200คนค่ะกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมี35คนค่ะสวอิสระนำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรและคณะร่วมแถลงเกี่ยวกับการเตรียมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการดำเนินการกำหนดให้มี2องค์กรค่ะคือสภารับฟังความคิดเห็นประชาชน200คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต100และแบบบัญชีรายชื่ออีก100คนกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนที่เลือกโดยรัฐสภาค่ะและกำหนดบทบาทของรัฐสภานะคะมีหน้าที่เพียงตรวจสอบการทำงานของ2องค์กรหลักหมายถึงไม่มีอำนาจให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยจะเป็นอำนาจของสภาค่ะในการสภารับฟังความเห็นที่จะโหวตด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนจะส่งให้นายกรัฐมนตรีทำประชามติซึ่งจะเป็นกลไกที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมและทำเพื่อประชาชนค่ะ
6: พวกเรานะครับเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นผู้เล่นในสมการปัจจุบันเองก็คือสมาชิกสภาหรือคนที่เป็นส.ส.หรือแม้กระทั่งส.ว.เราเองเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ห่างจากกระบวนการตรงนี้นะครับก็คือผู้เล่นไม่ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกติกาเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจมากที่สุดในกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ
5: นายนรเศรษฐ์อธิบายว่าทั้งสภารับฟังความเห็นและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องรายงานความคืบหน้าต่อรัฐสภาทุก60วันและการรับฟังความเห็นนั้นจะต้องมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งเว้นแต่ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนให้ประชุมเป็นการลับได้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะได้ประสานเข้าพบแต่ละพรรคการเมืองเพื่อขอสนับสนุนในการลงชื่อเสนอร่างตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยส่วนสัปดาห์หน้าสวอิสระจะหารือกับกลุ่มสวเบื้องต้นขณะนี้ค่ะมีสว10คนที่จะลงชื่อสนับสนุนร่างและก็ยอมรับค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาเสียงสสและสว140คนร่วมเสนอร่างและเห็นว่าในวาระแรกอย่างน้อยค่ะสมาชิกรัฐสภาควรที่จะรับหลักการทุกร่างค่ะเพื่อเข้าไปถกในชั้นกรรมาธิการค่ะส่วนร่างของภาคประชาชนจะยื่นหรือไม่หรือว่าโครงสร้างโครงร่างจะเป็นยังไงเกี่ยวกับโมเดลสสรพรุ่งนี้จะมีข้อสรุปค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะหลังไทยยกเลิก MOU 44นะคะผู้นำกัมพูชาก็ประกาศว่าเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาพบังคับ

0: ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค่ะหวังจะยุติความขัดแย้งกรณีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลค่ะฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกาศว่ากัมพูชาได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไทยและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสผู้นำกัมพูชาย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากไทยยกเลิก MOU 14ทำให้กัมพูชานั้นไม่มีทางเลือกอื่นและระบุว่ากัมพูชายึดมั่นต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างสันติโดยกัมพูชานั้นจะไม่เสนอหรือยอมรับการเจรจาทวิภาคีใดๆนอกเหนือไปจากกระบวนการนี้ค่ะคุณมาเนตยืนยันว่าอันคลอสนั้นเป็นทางเลือกที่สันติและตามกฎหมายขณะที่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเป็นกลไกที่จะเปิดทางให้ทั้งสองประเทศได้แสดงจุดยืนของตัวเองต่อคณะกรรมการอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกระบวนการนี้ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งไม่ได้เป็นการกระทำฝ่ายเดียวและเป็นความพยายามยุติความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและด้วยความสุจริตใจค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองกำลังบูรพาได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสด24ชั่วโมงนะคะตรงบริเวณชายแดนอรัญญประเทศค่ะยืนยันว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการอยู่นะคะก็สวนกระแสกับข่าวปลอมที่บอกว่าเปิดด่านค่ะกองกำลังบูรพาติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดภาพสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงบริเวณด่านชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นได้กำหนดเอาไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดหลังมีกระแสข่าวอ้างว่าเปิดด่านให้ชาวกัมพูชานั้นเข้ามาเรียนในไทยค่ะจึงขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการและร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงป้องกันความเข้าใจที่คาดเคลื่อนค่ะกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.เพื่อไทยได้กล่าวหานายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าอาจจะรู้เห็นการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกทม.17รายโดยเตรียมยื่นปปช.ภายในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งนายชัชชาติก็ชี้แจงขณะที่ลงพื้นที่หาเสียงวันนี้ว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าตนเองนั้นไม่มีความขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยค่ะขออภัยครับตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้เดินหาเสียงในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9นะคะก็พบว่าประชาชนรับฟังปัญหาเป็นการปรับแผนหาเสียงในพื้นที่ห้างสรรพสินค้ามากขึ้นค่ะส่วนกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยเตรียมร้องต่อปปช.ตรวจสอบนายชัชชาติครั้งเป็นผู้ว่ากทม.โยกย้ายข้าราชการในสังกัดไม่ชอบธรรมนายชัชชาติก็ตอบว่าคุ้นเคยกับนายจิรยุเป็นอย่างดีพร้อมกับขอบคุณหากต้องถูกตรวจสอบเพราะจะยืนยันว่าตนเองนั้นไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็เป็นการดำเนินการตามกระบวนการและก็ระเบียบราชการค่ะ
1: ก็ขอบคุณนะท่านจิรยุอย่างแล้วคุ้นเคยกันอยู่แต่ขอบคุณเป็นการแรกเลยก็ช่วยเคลียร์เลยว่าจริงแล้วผมกับเพื่อไทยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนะกินไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ดีก็คือออกมาวิจารณ์กันอย่างเต็มที่ก็ดีครับประเด็นเรื่องแต่งตั้งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตามปฏิบัติแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมานี่คือคณะกรรมการแล้วในกทม.เองก็จะมีเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งก็จะคอยตรวจกระบวนการต่างๆซึ่งในการแต่งตั้งเนี่ยมันมีคณะกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายประจำเขาดำเนินการแต่งตั้งขึ้นมาเราก็เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอขึ้นไปแล้วก็ว่ามีกระบวนการที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมบอกว่าอาจจะมีกระบวนการที่มันคลาดเคลื่อนไปเราก็ทำตามที่เขาแนะนำให้ยกเลิกแล้วก็ให้ทำกระบวนการสรรหาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรฮะแล้วก็ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมทุกอย่างนะผมว่าเราก็ไม่ได้มีข้ออะไรผมว่าเตรียมพร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างเลยนะได้ทำแล้วก็เราก็ดำเนินการกระบวนการใหม่แล้วก็มีการแต่งตั้งกลับไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ก่อนหน้านี้นายจิรยุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะเปิดประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมข้าราชการระดับสูงของกทม.

0: และไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีคำสั่งเพิกถอนผู้อำนวยการเขตและผู้ตรวจราชการระดับสูงของกทม.เกือบ20ตำแหน่งค่ะทำให้สัปดาห์หน้าเตรียมยื่นต่อปปช.ว่านายชัชชาติ สิทธิพันธ์รู้เห็นเป็นใจปล่อยปะละเลยหรือไม่ด้านนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเบอร์10วันนี้ก็ลงพื้นที่ชุมชนทุ่งครุพัฒนาเขตทุ่งครุร่วมกับมหัตถวัฒน์พรเพตราผู้สมัครสก.เขตทุ่งครุพรรคประชาชนเบอร์1ค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโดยนายชัยวัฒน์ระบุว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยติดเตียงกว่า 15,000 คนแต่มีนักบริบาลเพียงประมาณ 3,000 คนเท่านั้นจึงเสนอให้กทม.สร้างงานนักบริบาลเพิ่ม 5,000 ตำแหน่งพร้อมกับเปิดอบรมคนในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบริบาลมืออาชีพค่ะโดยได้รับค่าตอบแทน120บาทต่อชั่วโมงหรือสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือนเพื่อที่จะผลักดันให้กรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่ประชาชนสามารถดูแลคนที่รักได้โดยมีเมืองอยู่เคียงข้างค่ะตำรวจภูธรภาค5ได้สกัดยาเสพติดล็อตใหญ่ขณะที่ลักลอบขนจากชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ทางตอนในของประเทศนะคะก็ยึดยาบ้าได้กว่า15ล้านเม็ดไอซ์279กิโลกรัมค่ะยาบ้ากว่า15ล้านเม็ดไอซ์279กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรภาค5ยึดได้จากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจับกุมผู้ต้องหา7คนและรถยนต์7คันขณะที่ลักลอบขนจากชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่ทางตอนในของไทยค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยกับว่าสืบทราบว่าจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในจำนวนมากจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามพฤติกรรมและด่านตรวจทุกแห่งตรวจรถต้องสงสัยทุกคันจนสกัดกั้นยาเสพติดพร้อมกับจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สาเหตุที่มีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาจำนวนมากเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านผลิตและจำหน่ายนำเงินไปพัฒนาเมืองและสะสมอาวุธค่ะ
1: ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขากำลังพัฒนาเมืองที่เราทราบอยู่นะครับมีทั้งกำลังทางเศรษฐกิจมีทั้งกำลังทหารนะครับในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเดิมตอนนี้เชื่อว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ละนะครับเขาก็ต้องการเงินที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาประเทศของเขานะครับและอีกส่วนหนึ่งความต้องการยาเสพติดในส่วนของในไทยโดยเฉพาะยาบ้าส่วนใหญ่ก็กระจายในภาคกลางภาคใต้ก็ยังมีความต้องการอยู่
0: โดยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68จนถึงเดือนมิถุนายนปี69ตำรวจภูธรภาค5จับกุมคดียาเสพติดได้แล้ว 20,230 คดียึดของกลางยาบ้า360ล้านเม็ดไอซ์ 7,000 กิโลกรัมเฮโรอีน78กิโลกรัมเคตามีน639กิโลกรัมฟิน279กิโลกรัมแล้วก็ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่ากว่า837ล้านบาทค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจวิเคราะห์บาดแผลของนางสาวภัทรธิดาหรือว่าแตงโมนะคะจากภาพถ่ายเพิ่มเติมค่ะเพื่อพิจารณาว่ามีการบิดเบือนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือว่ารับโทษน้อยลงหรือไม่นะคะก็คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีสืบสวนได้ภายในเดือนนี้ค่ะคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์บาดแผลบนร่างกายของนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมผ่านรูปถ่ายพร้อมคณะสืบสวน DSI เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาในคดีตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือว่ารับโทษน้อยลงในคดีการเสียชีวิตของแตงโมหรือไม่ค่ะภายหลังการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เปิดเผยนะคะว่าได้ร่วมกันตรวจสอบภาพถ่ายรวมถึงภาพ3มิติที่ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทำขึ้นเพื่อเพิ่มความคมชัดประกอบกับรายงานบาดแผลจากคำพิพากษาคดีของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมถูกคณะพนักงานสอบสวนในคดีฟ้องหมิ่นประมาททำให้มีความเห็นได้ว่าบาดแผลบนร่างกายของแตงโมนั้นเข้าไม่ได้กับใบพัดเรือค่ะ

0: ลักษณะบาดแผลตอบได้ไหมยังตอบไม่ได้หมดแต่ว่าถ้าจะให้ได้มีการทบทวนดูในรายละเอียดทั้งหมดมันคงจะต้องเอามาดูว่าได้มีการตรวจอะไรไปบ้างเพราะว่านั่นคือคำตอบที่จะต้องตอบว่าแผลเกิดจากอะไรเกิดเมื่อไหร่เกิดอย่างไรนะคะแต่ว่าไอ้เกิดอย่างไรเนี่ยก็เป็นที่ยืนยันโดยทางแพทย์เนี่ยว่ามันเป็นไปไม่ได้จากใบพัดจากการตกเรืออย่างไรนะส่วนใหญ่ว่าจะเกิดที่ไหนนี่ตอบไม่ได้
1: ขณะที่ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม DSI เปิดเผยว่าบาดแผลสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิเคราะห์ก็คือบาดแผลบริเวณด้านหลังขาขวาซึ่งยังไม่เคยถูกพิจารณาในชั้นศาลมาก่อนและก็ยังพบบาดแผลบางตำแหน่งที่ไม่เคยถูกตรวจสอบในสำนวนค่ะซึ่งความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญในวันนี้นะคะก็จะถูกนำมารวมกับสำนวนการสืบสวนเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะสืบสวนซึ่งก็คาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้ค่ะ
2: ในชั้นนี้นะครับเราแค่ว่ามีการบิดเบือนข้อจริงหรือไม่ถ้ามีการบิดเบือนข้อจริงมันก็จะสืบต่อไปว่าแตงโมตายด้วยสาเหตุอะไรอันนี้คือข้อมูลข้อที่จริงในชั้นสืบสวนเนี่ยให้ได้ข้อจริงว่ามีการบิดเบือนนะกระบวนการยุติธรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปว่าสำนวนนี้ DSI จะรับคดีพิเศษเองหรือไม่หรือมีเจ้าที่เกี่ยวข้องมันก็ต้องส่งมาให้ที่กับปปช.ดำเนินการต่อไปก็รอสรุปผลภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีข้อที่จริงและข้อเท็จจริงข้อยุติแน่นอนภายในสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญบอกถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานในคดีแต่แรกว่าผู้โดยสารบนเรือทุกคนนั้นจะต้องถูกตรวจสอบสภาพโดยเร็วแต่กลับพบว่าไม่มีใครเนี่ยถูกตรวจสอบในทันทีค่ะรวมถึงการคงสภาพเรือเพื่อรักษาหลักฐานให้สมบูรณ์มากที่สุดไปจนถึงการชันสูตรพลิกศพควรทำโดยแพทย์นิติเวชในพื้นที่แต่กลับย้ายศพไปชันสูตรนอกพื้นที่ก็ทำให้ใช้เวลามากขึ้นและกระทบต่อสภาพศพค่ะ2วันสำหรับยอดการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40เกือบ 3,000 ล้านบาทแล้วนะคะขณะที่การสำรวจของทางทีมข่าวไทย PBS ก็พบว่าร้านค้าหลายแห่งนั้นขายดีขึ้นมากค่ะและผู้ใช้สิทธิ์บางส่วนนั้นก็ซื้อสินค้าเกินวงเงินที่รัฐร่วมจ่ายค่ะผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายซื้ออาหารทะเลอาหารแปรรูปและอาหารแห้งที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครผ่านโครงการบางคนก็ซื้อปริมาณมากเพื่อตุนไว้สำหรับประกอบอาหารหลายมื้อนะคะเพื่อที่จะประหยัดรายจ่ายส่วนผู้ค้าต่างนำป้ายสัญลักษณ์ของโครงการนั้นมาติดหน้าร้านค่ะประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าใช้บริการบรรยากาศการค้าขายก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่เงียบเหงามานานหลายเดือนโดยเฉพาะรายย่อยที่ต้องเพิ่มปริมาณสินค้ารองรับกับผู้บริโภคในช่วงนี้ค่ะโดยผู้ค้าก็บอกว่ายังไม่พบปัญหาแอปพลิเคชันขัดข้องหรือว่าระบบล่มนะคะและก็ไม่พบปัญหาร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาด้วยส่วนร้านมินิมาร์ทในอำเภอเมืองราชบุรีสินค้าที่ขายดีก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชข้าวสารน้ำตาลทรายและสิ่งจำเป็นในครัวเรือนค่ะส่วนใหญ่ก็เลือกใช้สิทธิ์เต็มวงเงินที่กำหนดในแต่ละวันบางคนก็ยอมจ่ายส่วนเกินมากกว่าที่รัฐร่วมจ่ายแต่ก็มีลูกค้าบางส่วนนะคะที่ยังใช้งานแอปพลิเคชันไม่คล่องในช่วงแรกค่ะผู้ค้านั้นก็คอยช่วยก็มีการช่วยตั้งค่าในโทรศัพท์แล้วก็เติมเงินใน Wallet เพื่อให้สแกนจ่ายได้ค่ะ
3: ผลตอบรับก็ดีครับพี่ก็มีลูกค้ามาใช้โครงการค่อนข้างเยอะครับพี่วันแรกก็อาจจะติดขัดนิดนึงเพราะว่าลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจครับว่าใช้ยังไงอะไรครับเราก็อาจจะต้องอธิบายนิดนึงครับพี่แต่ว่าก็โอเคพออธิบายแล้วลูกค้าก็เข้าใจครับแล้วก็โอเคครับก็ดีลูกค้าก็ว่าดีครับพี่ที่มีโครงการนี้เข้ามาช่วยครับผม
1: ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะผู้ค้าก็จัดโปรโมชั่นนะคะรับกับโครงการนี้ค่ะเช่นร้านทุเรียนเนี่ยก็จัดนาทีทองขายทุเรียนจิ๋วนะคะลูกละ79บาทลูกค้าก็จ่ายเงินสมทบลูกละ31บาท60สตางค์ค่ะเช่นเดียวกับร้านค้าในตลาดนอกสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาร้านค้าสต็อกสินค้าอุปโภคบริโภคไข่ไก่สดเนื้อไก่และอาหารสัตว์ก็รองรับลูกค้าที่มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าและแม้จะเป็นที่2ของการเปิดใช้สิทธิ์แต่ก็ยังคึกคักไม่ต่างจากวันแรกค่ะผู้นำสหรัฐยืนยันนะคะว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าสื่ออิหร่านอ้างว่าอิหร่านนั้นจะระงับการเจรจาแล้วขณะที่กองทัพอิหร่านเปิด

0: ผยว่าได้โจมตีเรือสินค้าใกล้กับท่าเรืออิรักเพื่อตอบโต้สหรัฐค่ะบริษัทท่าเรือของอิรักได้เผยภาพเรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีจนเกิดระเบิดขึ้น2ครั้งขณะที่ลอยลำห่างจากท่าเรืออุมคัสประมาณ40ไมล์ทะเลค่ะโดยรายงานระบุว่าหนึ่งในนั้นมีสาเหตุมาจากการโจมตีด้วยโดรนขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของศัตรูด้วยขีปนาวุธนำวิถีซึ่งเป็นการตอบโต้การโจมตีอย่างก้าวร้าวของกองทัพสหรัฐค่ะด้านประชาชนชาวอิหร่านก็ออกมารวมตัวกันในกรุงเตหะรานเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงพลังสนับสนุนเลบานอนในช่วงเวลาเดียวกับที่สถานทูตเอกอัครราชทูตเลบานอนในสหรัฐออกแถลงการว่ากลุ่มเฮสบอลลายอมรับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐแล้วค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาระบุว่าได้พูดคุยกับกลุ่มเฮสบอลลาผ่านตัวกลางและกลุ่มดังกล่าวยืนยันว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลต่อนอกจากนี้ทรัมป์นะคะยังได้หารือกับผู้นำอิสราเอลด้วยซึ่งก็ยืนยันว่าจะระงับการส่งกำลังทหารเข้าไปในกรุงเบรุตแต่ผู้นำอิสราเอลระบุได้ว่าจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและขู่จะโจมตีกรุงเบรุตหากกลุ่มเฮสบอลลาไม่หยุดโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลค่ะปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนของอิสราเอลถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้สื่ออิหร่านรายงานว่าทีมเจรจาอิหร่านระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐเพื่อประท้วงปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนแต่ทรัมป์ก็ออกมายืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นยังคงดำเนินต่อไปค่ะตำรวจอิสราเอลเข้าสลายกลุ่มชาวยิวที่เคร่งศาสนาที่ออกมารวมตัวประท้วงแสดงจุดยืนไม่ต้องการการเกณฑ์ทหารจนส่งผลกระทบต่อการจราจรแล้วก็การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะค่ะตำรวจอิสราเอลใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมระดมกำลังตำรวจมาเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มชาวยิวออร์โธดอกซ์สุดโต่งที่รวมตัวกันปิดเส้นทางจราจรแล้วก็จุดไฟเผารถยนต์ในเยรูซาเล็มเพื่อประท้วงต่อต้านการบังคับการเกณฑ์ทหารโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงออกจากพื้นที่ได้จำนวนหนึ่งค่ะชาวยิวออร์โธดอกซ์สุดโต่งก็มองว่าการบังคับให้คนหนุ่มเข้ารับราชการทหารจะทำให้พวกเขานั้นต้องเผชิญกับอิทธิพลทางโลกซึ่งอาจทำลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตามหลักศาสนาอันเคร่งครัดที่สืบทอดกันมาค่ะโดยตามกฎหมายของอิสราเอลชายและหญิงชาวยิวส่วนใหญ่มีหน้าที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่ที่ผ่านมาค่ะกลุ่มชาวยิวออร์โธดอกซ์สุดโต่งได้รับสิทธิ์ยกเว้นมาโดยตลอดนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในโรงเรียนศาสนามาตรการดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวอิสราเอลทั่วไปโดยเฉพาะในปัจจุบันที่กองทัพนั้นกำลังเผชิญภาวะตึงตัวอย่างหนักจากการทำศึกหลายด้านพร้อมกันจนต้องเรียกตัวทหารกองหนุนเข้าประจำการซ้ำแล้วซ้ำเล่าและกองทัพกำลังพิจารณาขยายระยะเวลาเกณฑ์ทหารให้ยาวนานขึ้นด้วยค่ะศาลฎีกาของอิสราเอลนั้นได้เคยมีคำพิพากษาว่าข้อยกเว้นดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายมาตั้งแต่ปี2017แต่การขยายเวลาและมาตรการเตะทวงของรัฐบาลส่งผลให้สิทธิการยกเว้นนี้ยังคงมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พวงดื่มน้ำกระท่อมออกฤทธิ์จิตประสาทดื่มประจำเสพติดเหตุล่าสุดคนขับสองแถวชนสองสามีภรรยาเสียชีวิตปรับเกณฑ์เข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มต้องห้ามเริ่มยืนยันตัวตน4มิถุนาหลัง9ปีแบกงบ 400,000 ล้านชัดชาติแจงหลังจิรายุเตรียมร้องปปช.โยกย้ายข้าราชการกทม.ไม่เป็นธรรมตั้งข้อสังเกตเอื้อเลือกตั้งลั่นไม่หวั่นแต่กล่าวหาอะไรต้องรับผิดชอบนายกบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาแจ้นร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ยันไม่เปิดด่านกลาโหมแจงไทยสร้างพระพุทธรูปในเขตอธิปไตยติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 น.

0: ใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: เราไม่ได้รู้สึกว่าผังเมืองเป็นสิ่งที่มีปัญหาที่สุดแต่เราคิดว่ามันคือระบบการจัดการของเมืองมากกว่าที่มันมีปัญหาว่าแบบทำยังไงให้ใช้สิ่งที่มันมีเต็ม capacity
2: ส่วนมากที่เจอจะเป็นเรื่องการเดินทางเพราะว่าจริงๆก็บ้านอยู่ชานเมืองแต่ว่าพอต้องเรียนแล้วก็ทำงานในเมืองมันก็เดินทางไม่ได้แบบไม่ได้เลยไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแพงมากซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขที่มัน make sense อยู่แล้วสำหรับการใช้ขนส่งสาธารณะของเมือง
3: โดยปกติแล้วครับจะเดินทางกลับด้วยแบบเดินผ่านฟุตบาทอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะมีฟุตบาทที่มันแบบไม่สม่ำเสมอมีสิ่งกีดขวางแบบริมทางเดินอะไรเงี้ยครับ
4: เราไปรอรถอยู่ป้ายรถเมล์เราก็พบว่ามีแบบวินมอเตอร์ไซค์แบบย้อนสอนมาบนทางเท้าอะไรแบบเนี้ยค่ะ
5: ปัญหาน้ำขังน้ำรวมระบายเงี้ยบางทีอยากให้แบบน้ำให้มันลงให้มันเร็วกว่านี้หรือวิธีทางจัดการน้ำให้มันดีกว่านี้ครับ
6: อีกหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมืองที่กรุงเทพที่มันซ่อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดี๋ยวก็ถนนเดี๋ยวก็ท่อระบายน้ำซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็จะเป็นพวกฝุ่นควันอะไรเงี้ย
7: สวัสดีค่ะถึงเวลาของพลเมืองขยายเรื่องท้องถิ่นเชื่อมความคิดสังคมในเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเมื่อสักครู่คือเสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงนะคะใช้ชีวิตภายใต้มหานครแห่งนี้ค่ะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองขยับเศรษฐกิจของเมืองไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะคะและตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะไปจนถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันเลือกตั้งคือ28มิถุนายน2569แต่ตลอดทั้งเดือนนี้ทีมข่าวพลเมืองของเราจะลงพื้นที่ตระเวนรับฟังความเห็นรับฟังเสียงจากผู้คนในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพนะคะว่าคนแต่ละพื้นที่เจอข้อท้าทายแบบไหนและเอาเข้าจริงอยากได้ผู้ว่าแบบไหนต้องการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะสื่อสารผ่านหน้าจอภายใต้แคมเปญ Bangkok Voice ค่ะอยากชวนทุกท่านไปฟังเสียงมหาชนคนมหานครนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกเสียงสำคัญหมดค่ะและปัญหาของทุกชุมชนต้องถูกรับฟังไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่กำลังประสบปัญหาความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยในเส้นทางการพัฒนารถไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่มีพื้นที่สาธารณะแต่ไกลเหลือเกินค่ะแล้วก็อีกหลายชุมชนเลยนะคะคุณผู้ชมที่เป็นชุมชนคนอยู่กรุงแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ถูกรับฟังเสียงสู่หน้าจอดังนั้นไทย PBS เราจะลงพื้นที่สำรวจทั้งพื้นที่สีเขียวการพัฒนาย่านต่างๆของเมืองด้วยค่ะนอกจากการรับฟังเสียงจากทุกคนนะคะแฟนอยากชวนผู้ชมทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมกับการสร้างมหานครในฝันไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรือหลายท่านอาจจะเหมือนแฟนค่ะเข้ามาทำงานที่นี่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงแต่เราก็มีปฏิสัมพันธ์มีชีวิตอยู่ในเมืองนะคะอยากชวนทุกท่านจับตาบรรยากาศการเลือกตั้งในฐานะนักข่าวพลเมืองพร้อมกับส่งสัญญาณความหวังผ่านแบบสำรวจออนไลน์นี้ค่ะเป็นการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ผู้ว่าคนใหม่นะคะเพราะเราเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพไม่ได้มีความหมายเฉพาะคนกรุงเทพซึ่งมีประมาณ 5.4 ล้านคนแต่ถ้านับรวมประชากรแฝงทั้งหมดคนกรุงเทพที่อยู่กรุงเนี่ยมากกว่า10ล้านคนทุกคนมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะซึ่งแบบสำรวจนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองค่ะคุณผู้ชมสแกน QR code ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้บนหน้าจอนะคะเนี่ยค่ะกำลังเลื่อนขึ้นมาแล้วสแกน QR code แล้วเข้าไปสำรวจกันว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรต่อกรุงเทพมหานคร เมืองที่เราเชื่อว่าเป็นมหานครเต็มไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยการพัฒนาแต่มีโจทย์ท้าทายหลายเรื่องค่ะอีกไม่ถึง1เดือนนะคะเราจะหย่อนบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่นะคะวันนี้เลยอยากชวนคุยกันว่า4ปีที่ผ่านมาอะไรเปลี่ยนไปบ้างและเมืองกรุงเทพที่เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคนเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับพี่ตุ้มเม้งนะคะเครือข่ายฟิลทริปหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือเครือข่ายสาธารณศึกษานะคะพี่ตุ้มเม้งสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: อีกแล้วเจอกันอีกแล้วจริงๆเรื่องเมืองก็ต้องคุยกับพี่ตุ้มแต่ว่าเลือกตั้งผู้ว่าทีไรก็จะวนมาเจอกันต้องถามพี่ตุ้มก่อนว่าเมืองน่าอยู่ในมุมมองของพี่ตุ้มเม้งเป็นแบบไหนคะ
8: เมืองน่าอยู่ของเราอาจจะไม่หมายถึงเพียงแค่กายภาพเนาะมันคงไม่ใช่การมีตึกรามอาคารบ้านช่องหรือว่ากายภาพของเมืองที่มันเติบโตงอกงามในเชิงของสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นแต่มันอาจจะหมายถึงกระบวนการที่เปิดให้ผู้คนทุกคนเลยค่ะเข้าถึงใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับกายภาพของตัวเองได้อันนี้เป็นทั้งโจทย์ท้าทายแล้วก็เป็นภาพฝันในอนาคต
7: เป็นภาพฝันแปลว่าวันนี้ไม่เกิด
8: มันก็อาจจะยังเป็นโจทย์อยู่ค่ะว่าเพราะมันอาจจะยังมีความเข้าไม่ถึงอยู่บ้างใช้เบื่อยังไม่เกิดขึ้นจริงได้บ้างค่ะ
7: ค่ะค่ะในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเมืองเปลี่ยนแปลงไปในหลายจุดบางจุดทางเท้าก็ดีขึ้นจริงๆนะคะแต่ยังมีอะไรที่พี่ตุ้มเม้งคิดว่ายังต้องไปต่อ
8: จริงๆต้องบอกว่ากายภาพหลายอย่างของเมืองเปลี่ยนไปเราพบว่าเรามีนิเวศของการเรียนรู้เกิดขึ้นมหาศาลภายใต้อาจารย์ชัชชาติใน4ปีที่ผ่านมาเรามีพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นมีพื้นที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นเรามีกระบวนการกิจกรรมเรียนรู้มหาศาลมากมายเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเราเปลี่ยนนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดการศึกษาบนฐานชุมชนเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันค่ะเราก็พบว่าส่วนที่เป็นจุดว่างว่างยังอยู่เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยในเมืองเนาะซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่มากๆพอที่สุดแล้วอะค่ะกรุงเทพกลายเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไปเชื่อมต่อกับว่าเราจะเจอทั้งราลงชุมชนนะคะแล้วก็เจอมันมีความเป็นช่องว่างแล้วช่องว่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุแล้วก็มาเป็นเด็กเล็กเลยแต่มันไม่มีคนที่มาเป็นโซ่ข้อกลางที่เชื่อมระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ดังนั้นหลายชุมชนในพื้นที่ในเมืองค่ะเราจึงเจอความเงียบหงอยของบรรยากาศของเมืองเองก็ดีหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในเมืองก็ดีขณะเดียวกันแล้วก็พบว่าแม้ขณะที่เราเปลี่ยนทางเท้าจัดการเรื่องน้ำท่วมได้เนี่ยแต่หลายเรื่องเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ถูกแก้เรายังเจอการมีถนนหลุมบ่อเรายังเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งแน่นอนเขาว่ามันแก้ปัญหาแบบเป็นทีไม่ได้อะมันต้องการการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างหรือแม้กระทั่งปัญหาใหญ่เลยค่ะปัญหาเรื่องผังเมืองเราจะพบว่าผังเมืองเนี่ยเราอยู่ภายใต้กระบวนการร่างผังเมืองฉบับใหม่แต่ผังเมืองเองก็กลายเป็นผังเมืองที่มันมีข้อจำกัดหรือแม้กระทั่งมีเสียงพูดถึงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมมหาศาลทำอย่างไรกระบวนการนี้ก็ทำให้คนทุกคนมีส่วนร่วมกับมันเนี่ยถือเป็นโจทย์ท้าทายมากๆในเวลาที่เกิดขึ้นในอนาคตนี้
7: โอ้โหผังเมืองเรื่องใหญ่และเป็นโจทย์ท้าทายของไม่รู้แหละใครจะเป็นผู้ว่าคนต่อไปแต
8: ่
7: เป็นโจทย์ที่จะทำใหม่หรือจะทำแบบเดิมหรือจะยังไงพี่ตุ้มเม้ง
8: อันนี้ก็อยากจะบอกว่าด้วยความที่กระบวนการที่ผ่านมาค่ะมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเนาะเราก็ต้องพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยคือมันก็มีเสียงพูดว่าผังเมืองหลายที่ไม่ตอบโจทย์สิ่งสำคัญมากคือการตอบโจทย์นะคะเพราะว่าที่บอกมาแก้เมืองน่าอยู่อ่ะมันไม่หมายถึงเพียงแค่คนมาออกแบบกิจกรรมแล้วก็ให้รัฐเป็นคนดำเนินการแต่มันคือการเปลี่ยนขั้ววิธีการให้รัฐเป็นคนหนุนเสริมกระบวนการและทำให้คนในพื้นที่ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองงั้นเนี่ยผังเมืองที่มันตอบโจทย์เขาคือผังเมืองที่เขามีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ร่วมส่งเสียงเดินไปแล้วก็ประชาพิจารณ์กันแล้วก็ยกมือโหวตแต่มันคือร่วมที่จะปฏิบัติการในพื้นที่ไปด้วยดังนั้นถ้าเรามองว่าโจทย์ของการมีผังเมืองคือการมีส่วนร่วมอะค่ะมันต้องตั้งรำกันใหม
7: ่
8: และการตั้งรำกันใหม่อาจจะหมายถึงการที่เราต้องตั้งต้นเพื่อทำให้คนทุกคนเข้าถึงมันจริง
7: ๆ
8: อันนี้ถือเป็นโจทย์ท้าทายมากๆค่ะ
7: ซึ่งอันนี้คือฐานของเมืองเลยค่ะเรื่องผังเมืองยากท้าทายและเป็นฐานของเมืองที่ผ่านมาเราเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วเห็นคนถูกเปลี่ยนขับออกไปแปลว่าการจริงๆการพัฒนาควบคู่กับคนได้คือต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
8: แน่นอนค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรายังเชื่อว่าเมืองมันไม่ใช่เพียงแค่กายภาพเนาะเมืองคือผู้คนและเมืองที่มันเคลื่อนไหวได้อะค่ะมันก็เคลื่อนไหวได้ด้วยผู้คนนั่นแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากทำให้เมืองให้มันแข็งแรงเติบโตอ่ะมันต้องกลับมาทำงานกับหัวใจของผู้คนและก็ตัวผู้คนที่เขาดำรงอยู่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเวลาเราพูดเรื่องผู้คนในกรุงเทพอ่ะไม่หมายถึงแค่ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพนะแต่คือคนทุกคนในกรุงเทพเพราะว่าอย่าลืมว่ากรุงเทพอ่ะมันคือมหานครแล้วมันโ อบอุ้มผู้คนมหาศาลซึ่งคนเหล่านี้ค่ะเป็นทั้งคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองเป็นทั้งแรงงานเพื่อนบ้านที่เป็นส่วนขับเคลื่อนเมืองอยู่เป็นทั้งชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตในนี้หรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพเองจริงๆซึ่งแน่นอนว่าในนี้ก็ยังประกอบสร้างด้วยความหลากหลายอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กกลุ่มคนวัยทำงานกลุ่มเซอร์วิสเซกเตอร์ภาคส่วนต่างๆนั่นหมายความว่าเมืองนี้ความหลากหลายมากๆแต่งานเนี่ยกระบวนการทำอย่างไรให้มันตอบโจทย์ผู้คนนะคะมันจึงเป็นโจทย์ท้าทายมากๆเพราะว่าเสียงเราไม่เหมือนกันแล้วความต้องการเราก็ไม่มีพันเหมือนกันแน่นอน
7: ดังนั้นเวลาเราฟังหลายๆท่านหาเสียงพูดว่าเมืองสำหรับทุกคนเนี่ยมันต้องทุกคนจริงๆน
8: ะ
7: และกระบวนการ

0: ทำอย่างไรให้เมืองสามารถที่จะอบอุ้มเราได้เนี่ยมันก็ต้องวนกลับไปทำงานกับประสบการณ์ตรงของเราดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงชวนผู้คนค่ะได้ไปสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับเมืองภายใต้โจทย์พาคายก็คือการเอาค่าแรงขั้นต่ำมาเป็นตัวตั้งเพราะเราเชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยกรุงเทพโตเยอะนะคะขณะเดียวกันโตเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำก็เป็นค่าครองชีพที่สูงตามไปด้วยโจทย์คือเราใช้ชีวิตในเมืองกับค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้ได้จริงๆใช่ไหมถ้าคำตอบมันคือได้ได้อย่างไรถ้ามันไม่ได้มันสะท้อนอะไรได้บ้างงั้นเนี่ยค่ะพอวาระของการเลือกตั้งอีกรอบนึงเนี่ยเราจึงคิดว่าเหมือนเดิมค่ะด้วยความที่เราเป็นคนชอบเดินทางแล้วเราก็เชื่อว่าทุกตรอกซอกและซอยเนี่ยมันมีเสียงบางเสียงอยู่เราจึงอยากทำให้ประสบการณ์เนี้ยค่ะมันทำให้ผู้คนมีโอกาสได้พาตัวเองมีสู่การเรียนรู้ร่วมกันห้องทดลอง350ในปีนี้เกิดขึ้นค่ะภายใต้ธีมที่ชื่อว่า Little Big Thing เรื่องเล็กๆน้อยๆมหาศาลเสมอดังนั้นเราเชื่อว่าจุดที่เล็กที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยค่ะแต่มันคือเรื่องการกินอยู่ของผู้คนมันคืออาหารมันคือโรงพยาบาลการศึกษาของลูกหลานการเดินทางของเขาหรือแม้กระทั่งทางเท้าน้ำไฟความปลอดภัยพื้นที่สาธารณะทุกเรื่องมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆมากๆแต่จริงๆแล้วมันมหาศาลในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรก็ทำให้เสียงของผู้คนนะคะซึ่งเขาอาจจะหลบซ่อนอยู่ในตรอกซอกแล้วก็ซอยได้มีโอกาสพูดถึงทำอย่างไรให้ทำให้เสียงของคนที่อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดในเมืองได้ส่งออกมาทำอย่างไรให้คนทุกคนสามารถที่จะเห็นภาพฝันของการมีกรุงเทพที่พัฒนาที่กันได้อย่างไรนั่นหมายความว่าการเดินเท้าของเราค่ะมันอยากจัดความสัมพันธ์ใหม่ทำให้ผู้คนสามารถเห็นผู้คนเห็นเส้นทางเห็นพื้นที่ได้มุมใหม่ๆและมุมนี้ทำให้เขาเห็นได้ว่าเราจะมีส่วนร่วมกับการออกแบบลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเมืองได้ยังไงได้บ้าง
1: โอ้โหเปิดรับสมัครไม่นานวันนี้เต็มละ
0: วันนี้ก็คนล้นแล้วค่ะต้องเหลือต้องอัดเหลือเวลาอีกหลายวันเลยค่ะที่จะปิดรับสมัครก็คิดว่าอาจจะมีคนเข้ามาอีกก็จะมีกระบวนการในแง่ของการคัดกรองถัดไป
1: แต่มันอธิบายถึงคนที่ตื่นตัวต่อการอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองอยากจะรู้จักเมืองนี้มากขึ้นนะคะแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยจะแบ่งการเดินออกเป็น6โซนตามพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมที่สนใจไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านFacebook ของ Field Trip นะคะทิ้งท้ายค่ะพี่ตุ้มเม้งแปลว่าผู้ว่าคนต่อไปโจทย์หินก็มีหลายเรื่องแม้ว่าช่วง4ปีที่ผ่านมาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลายเรื
0: ่
1: องฝากโจทย์หินสักโจทย์หนึ่งที่ต้องแก
0: ้จริงๆโจทย์เห็นหลายเรื่องค่ะเราพบว่ามันก็ค่อยมีความคลี่คลายเนาะแล้วก็เราพบว่าประชาชนก็ลุกขึ้นมาตื่นตัวกับมันมากขึ้นเราจึงเจอพลเมืองตื่นรู้หรือว่ารู้ร้อนรู้หนาวมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราพบว่าเมื่อเอาพลเมืองไปปักกับตัวระบบราชการเนี่ยกลไกรัฐก็ยังเป็นตัวเพนพอยต์สำคัญอยู่เราจึงพบว่าหลายเรื่องเนี่ยแม้ว่าเราจะมีการบริหารปรับปรุงระเบียบราชการเข้ามาใหม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังกลายเป็นปัญหาที่อาจจะยังไม่เชื่อมต่อกันสนิทแนบมันยังมีช่องว่างมันยังมีความไม่เข้าใจหลายชุดทั้งเราคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการทำให้ตัวกลไกบริหารเมืองเองอะค่ะตระหนักเรื่องการกระจายอำนาจและการกระจายเรื่องการจัดการรวมถึงเชื่อในพลังของผู้คนเราเชื่อว่าผู้คนในทุกตอกซอกและก็ซอยเนี่ยเป็นส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเมืองได้เนาะทำอย่างไรอำนาจเนี้ยค่ะมันก็ถูกใช้ในตัวของเขาเองซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขตคงไม่ใช่หน้าที่เพียงแค่เขตลงมือทำอย่างไรให้เขตสามารถเปลี่ยนบทบาทตัวเองได้เป็นผู้สนับสนุนและทำให้ผู้คนตื่นรู้หรือว่าตื่นตัวในแง่ของการลงมือทำได้อันนี้ต่างหากที่ทำให้เมืองมันน่าอยู่แล้วก็แข็งแรง
1: สุดท้ายแล้วเมืองก็ยังต้องมีผู้คนมีชีวิตอยู่ดี
0: ค่ะ
1: เมืองไม่สามารถที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวได้เวลาหาเสียงอ่ะหาเสียงว่าเมืองเพื่อทุกคนแต่ตอนเอาไปทำอยากไปทำเรื่องเมืองเศรษฐกิจ
0: ถือเป็นโจทย์ท้าทาย
1: นี่เป็นโจทย์ท้าทายอีกโจทย์นึงที่ฝากไว้นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกิจกรรมจาก Field Trip นะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะลงพื้นที่ไปด้วยและคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับไทย PBS ด้วยการสแกน QR Code บนหน้าจอนะคะและทำแบบสำรวจความต้องการของคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงไปด้วยกันวันนี้ลารายการพร้อมพี่ตุ้มเม้งเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณไทยบันเทิงวันนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผู้หญิงเก่งเดี๋ยวหลายแนวเลยนะคะทั้งเรื่องของศิลปินค่ะรวมถึงนักเต้นบัลเล่นะคะส่วนคนแรกนี้ค่ะเก่งมาแต่เด็กเลยนะคะปานชีวาค่ะนักร้องลูกทุ่งนะคะสร้างชื่อแต่6ขวบเลยตอนนี้เป็นสาวแล้วนะคะวัย19เธอก็มีผลงานเพลงใหม่เรียกว่าพัฒนาไปตามวัยนั่นแหละรวมถึงชีวิตจริงที่ตอนนี้นะคะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยค่ะเธอเลือกที่จะเรียนเป็นครูนะคะในเรื่องของการขับร้องคีตศิลป์ไทยค่ะ

ขึ้นอีกนะตามประสบการณ์เรียกว่าเฮดโทนโน้ตสูงเสียงใสที่เคยเป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อไว้ตั้งแต่6ขวบยังคงเป็นลายเซ็นของป่านปานชีวาค่ะนักร้องลูกทุ่งวัยทีนนะคะเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงนี้แหละให้แฟนๆได้ฟังแล้วแหมเหงาจับใจสมชื่อเพลงนะคะรัตติการแห่งความเหงาค่ะทั้งเนื้อหาดนตรีไปจนถึงนี่แหละค่ะ MV นะคะจะเห็นได้เลยว่ามีการปรับแนวให้สมวัยนะน้องปั่นเขาก็ดูเป็นสาวสวยเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าจากสาวน้อยเสียงใสเป็นลูกทุ่งเสียงสวยในวัย19ปีดนตรีก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นค่ะในยุคนี้นะคะไม่ได้มีแค่เวทีไว้โชว์เสียงเพราะๆทั้งนั้นนะคะก็เรียกว่ามีช่องทางออนไลน์นี่แหละได้พบปะแฟนเพลงไปด้วยคือน้องป่านเองเพิ่งจะเริ่มจริงจังกับการทำช่องออนไลน์คุณผู้ชมคืออัดคลิปง่ายๆเลยร้องเพลงลง TikTok นะคะยอดวิวอย่างสวยนะคะหลักล้านหลายวิวเลยส่วนหนึ่งค่ะเธอบอกว่าได้เจอแฟนคลับกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มที่อายุน้อยกว่าตัวเองซะอีกนะคะก็มาติดตามแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งน้องป่านเขาเลยร้องกันหลายแนวเลยค่ะรวมถึงลูกทุ่งแท้ที่ตัวเองถนัดนะคะอย่างที่คนจำกันว่าเป็นผ่องสีน้อยเพราะว่าสามารถขึ้นคีย์สูงเลยนะคะเพลงดังของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับได้แบบนี้ค่ะลองไปฟังค่ะ

0: เด็กเจนใหม่หนูว่าหลังๆเขาเริ่มฟังเพลงลูกทุ่งมากขึ้นอาจจะด้วยเพราะแบบรายการอะไรต่างๆนานาอย่างชิงช้าสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาขอเพลงเพราะว่าอยากให้เราร้องเพลงในรายการบ้างแล้วก็ร้องให้เขาใช่
1: พ
0: ี่
1: ก็ว่าหนูเจนใหม่แล้วหนูเจนใหม่กว่าหนูใช่ไหมที่เข้ามาฟัง
0: มีอย่าง
1: ประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้ยอย่างน้องม.1นี่ก็แบบประมาณ14อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีต่ำกว่านั้นอีกเพราะว่าส่วนมากเหตุผลที่น้องมาชอบเราอ่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น้องอีกทีชอบโตขึ้นรู้สึกว่ามันมาจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาค่ะเพราะว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็จะนำมาร้องจากการเรียนรู้หรือว่าการคอมเมนต์จากครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแต่พอตอนนี้เรามาอยู่ในค่ายเรามีความคิดมีแนวคิดที่อยากจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆมากขึ้นที่แบบไม่จำเป็นจะต้องเอาความเป็นแบบแผนทุกอย่างบางทีเอาตามความรู้สึกเราบ้างก็ได้
2: ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะแต่ในพาร์ทของชีวิตวัยเรียนนะคะน้องป่านก็กำลังก้าวมาเป็นเฟรชชี่ค่ะหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาดนตรีศึกษาวิชาเอกคีตศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั่นเองนะคะก็คือเป็นรั้วสถาบันเดิมที่เคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาละค่ะแต่ตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเนื้อหาการเรียนก็จะต้องเข้มข้นขึ้นในเรื่องการขับร้องแม้ตัวเองจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงลิเกไปจนถึงขับร้องนะคะการแสดงโขนเวทีใหญ่อย่างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาแล้วหลายครั้งแต่การเลือกเรียนเป็นครูเนี่ยนะคะน้องป่านบอกเลยว่าเธอมุ่งมั่นเพราะมองถึงการทำเป็นอาชีพในอนาคตค่ะ
0: เราเป็นนักร้องมันก็เป็นความฝันเราแหละแต่ว่าเราก็ต้องเข้ามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยบางทีเราอาจจะไม่หนูว่าอาชีพนักร้องมันแบบค่อนข้างเดายากเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจำเป็นที่ต้องมีอาชีพหลักที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวหนูให้กับครอบครัวเป็นความภูมิใจได้ด้วยซึ่งอาชีพแรกที่เข้ามาในหัวก็คุณครูนี่แหละ

0: เมื่อเธอฝาก
1: อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีนะคะนี่เป็นอีกแนวที่น้องป่านเขาทำไว้เคยประกวดร้องเพลงรายการดังด้วยนะคะแม้จะไม่เข้ารอบลึกแต่ว่าคนก็จดจำแล้วค่ะทุกเวทีจึงมักมีคนขอเพลงแนวลูกกรุงผสมไปด้วยกับการร้องลูกทุ่งแท้นะคะที่ยังคงเป็นแนวหลักอยู่แหละรวมถึงการเล่นลิเกไม่ทิ้งนะคะเพราะอยู่ในสายเลือดน้องป่านบอกจริงๆพอโตขึ้นเข้าใจบทนะเล่นได้ไหลลื่นมากกว่าสมัยเด็กๆที่ต้องเล่นตามโต๊ะโผลิเกบอกค่ะแถมคุณแม่ยังบอกว่าอาจจะลองบทใหม่ๆนะเป็นนางโกงไหมตัวโจ๊กไหมนะคะก็ได้ท้าทายตัวเองค่ะ

มาดูผู้หญิงเก่งอีกคนนะคะในเรื่องของวงการศิลปะเขาบอกว่าบางครั้งการทำงานศิลปะเราอาจจะไม่ได้ค้นพบตัวตนใหม่ๆแต่กลับไปหาตัวตนคนเดิมของเรานี่เองนะคะวันนี้พารู้จักกับศิลปินคนนี้เป็นอดีตนักข่าวแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยนะคะเป้กัลยาวีแววคล้ายหงค่ะเขาบอกว่าได้กลับมาลองทำนะคะในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่กล้าทำมานานนะคะไปติดตามผลงานของเขาค่ะในนามปูเป้พีซนะคะในแลโลกศิลปะค่ะ

0: ราเขียนไดอารี่มาใช่ไหมวันหนึ่งมันตันนะเค้ก
1: ไม่เขียนหรอ
0: ไม่ใช่ไม่เขียนมันวนเรื่องเดิมเราอยู่ได้ว่าอยากทำศิลปะอยากทำสติ๊กเกอร์อยากขายของอยากทำงานศิลปะคือมัน
2: ความฝันที่เขียนซ้ำในไดอารี่เป็นจริงแล้วด้วยความกล้าค่ะเพราะวันนี้เป้กัลยาวีแววคล้ายหงอดีตนักข่าวที่เคยบันทึกเรื่องราวของผู้คนหยิบภาพวาดที่บันทึกเรื่องของตัวเองในสมุดไดอารี่มาสร้างงานศิลปะจากที่วาดแบบดิจิทัลเพ้นท์ทิ้งยาวหลายปีบนแท็บเล็ตผลิตเป็นสติกเกอร์โปสการ์ดและจัดเซตรวมกับเศษกระดาษลายน่ารักเป็นไอเทมตกแต่งสำหรับคนรักไดอารี่ภาพที่วาดไม่ได้ลึกซึ้งจนต้องตีความแต่มีความทรงจำซ่อนอยู่เช่นขนมอร่อยที่แทนความอบอุ่นเพราะไปกินกับครอบครัวเก้าอี้พลาสติกแจกันดอกไม้เฟอร์นิเจอร์ในโรงแรมสำหรับปูเป้ศิลปะพาเธอกลับมาเห็นตัวเองอีกครั้งหลังจากเคยอยากเป็นแม่ที่เสียสละเวลาทั้งหมดเพื่อลูกเป็นสื่อมวลชนที่สื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะทำเพื่อคนอื่นจนลืมให้โอกาสตัวเองได้ตามฝันที่อยากทำมาตลอดคือเป็นศิลปินเดบิวต์ออกบูธครั้งแรกในชื่อปูเป้พีซ
0: เปิดตัวแล้วก็
1: ศิลปินที่ชื่อว่า
0: ปูเป้พีซมั่นใจแล้วตอนนี้มั่นใจแล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเราอ่ะอยากเอาลงอยากเอาลง IG ตอนนั้นน่ะการได้เอาลงอ่ะ
1: มันคือ
0: การได้บอกว่านี่คืองานฉันไม่ว่ามันจะห่วยมันจะแย่มันจะอะไรนี่มันคืองานฉันมันเหมือนว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจว่าแบบสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราวาดมันจะโอเคกับคนอื่นหรือเปล่าแต่งานศิลปะมันเป็นโปรเซสเราพอยนั่นแหละเป็นโปรเซสที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าวาดแล้วต้องออกมาเหมือนเราต้องไม่อยู่ในมุมอ่ะจะดังไม่ดังมันอีกเรื่องนึงนึกออกปะแต่ว่าการที่เราได้ซัพพอร์ตตัวเองให้โอกาสตัวเองที่แบบเอ้ยฉันทำอันนี้

0: าเยี่ยมบูธปุ๊บเป้พีซเอาวันสุดท้ายตอนที่ข่าวออกอากาศเนี่ยปุ๊บเป้อาจจะไปแสดงที่อื่นแล้วหรือว่าถ้าไม่ไปแสดงที่อื่นก็ติดตามใน IG
1: ใช่แล้ว
0: ชื่อนี้แหละใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สมมติเราเป็นลูกค้าปุ๊บเป้เวลาลูกค้ามาดูสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยเขาถามไหมว่าแบบอุ้ยถ้วยอะไรอะไรเงี้ย
1: ก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ถามเขาก็จะบอกว่าอุ้ยน่ารักแต่เขาก็จะไม่ได้เก็ตมากว่าแบบมันเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะบอกแค่ว่าแบบติดแล็ปท็อปได้นะคะหรือติดสมุดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่
0: คือลูกค้าอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันมีความหมายกับศิลปินทุกท่านเลยอาเชฟอันนี้ดีกว่านี้น่ารัก
1: อันนี้อันนี้คือเก้าอี้ที่คาเฟ่ที่หนึ่งที่อุบลราชธานีเป็นคาเฟ่ที่แบบเหมือนเราไปกันทั้งบ้านมีพ่อแม่นอยอนลูกชายแล้วไปเยี่ยมบ้านของแฟนน้องสาว
0: โอ้
1: เยี่ยมบ้านแฟนน้องสาวแล้วเราก็ไปคาเฟ่กันแล้วเราก็เฮ้ยเก้าอี้ตัวนี้มันน่ารักค่ะเราก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็เอากลับมาวาดเราแบบชอบมาก
0: เห็นแล้วจำได้หมดเลย
1: ใช่นอนฝันทุกคืนว่าแบบฉันน่าจะมาทำบูธแบบนี้อยากมาขายของแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ในที่สุดวันนี
1: ้มาแล้ว
0: ความฝันเป็นจริงแล้ว
1: ใช่จัดบูธได้สวยอย่างที่ใจคิดสวยสำหรับเรานะคนอื่นไม่สวยก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้
2: การวาดด้วยหมึกเป็นเทคนิคใหม่ที่เพิ่งเริ่มลองได้หลักเดือนค่ะยังมีสีน้ำสีไม้ที่ปูเป้ใช้สร้างโลกใบเล็กของตัวเองโดยมีศิลปินนักวาดภาพประกอบสายแฟชั่นจี๊ฟภาสินีคงเดชกุลเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญที่เคยส่งข้อความให้กำลังใจสั้นๆผ่านคนรู้จักว่าทำต่อไปจากคนที่เคยคิดว่างานศิลปะต้องเก่งพอถึงจะเริ่มทำได้เพราะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นวันนี้ปูเป้กลับค้นพบว่าสิ่งสำคัญกว่าคือการยอมให้ตัวเองได้ลองทำ

0: และยังไม่สมบูรณ์แบบตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตระหว่างความฝันกับความจริงทั้งการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและความกังวลว่าอาชีพศิลปินอาจไม่มั่นคงพอสำหรับชีวิตแต่เมื่อความกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแรงสนับสนุนจากสามีชาวต่างชาติที่บอกว่า No worry you can try วันนี้เธอจึงกล้าพาตัวเองออกมามีก้าวแรกค่ะ
1: ครอบครัวเรามันมีเงื่อนไขอันนี้ด้วยเขาต้องย้ายประเทศมาเพราะเขาทิ้งทุกอย่างในประเทศเขาแล้วก็มาสร้างทุกอย่างใหม่เขาก็ยังต้องทำงานปรับตัวเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพอวันนึงที่เขาโอเคเขาเราจัดการจัดสรรรายได้แล้วเขาก็ซัพพอร์ตเพราะเขารู้สึกว่าการที่นี่ได้ทำสิ่งที่อยากทำอ่ะก็จะไม่หงุดหงิดไม่ลงกับเขาแต่นอยองนะเขาก็จะบอกว่าแบบไม่คุณต้องแบบทำไปก่อนไม่ว่าผลมันจะเกิดอะไรขึ้นว่าเจอหนี้หลังจากนี้อย่างเช่นจะทำต่อหรือจะทำอะไรมีเรามีอีก 108,000 ไอเดียที่แบบอยากทำ
2: มีทัศนคติสักครั้ง
1: ยากยากมาก
2: ต้องตกผลึก
1: มีเรื่องอยากเล่าแล้วมีหมดแล้ว
0: แม้ไม่ได้หวังร่ำรวยจากเส้นทางนี้แต่สำหรับปูเป้พีซการได้ออกบูธครั้งแรกก็ถือเป็นก้าวสำคัญของคนที่เคยไม่กล้าหลังจากนี้นอกจากวาดลายเส้นน่ารักจากสิ่งของใกล้ตัวปูเป้ยังอยากพัฒนาให้พูดถึงประเด็นสังคมที่ผูกพันกับชีวิตตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องแม่เด็กและครอบครัวเพราะแม้จะเดินออกจากงานข่าวแล้วแต่ความเป็นคนทำงานสื่อที่อยากเล่าเรื่องผู้คนยังอยู่ในตัวของเธอค่ะกฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
3: อาจจะคล้ายกับหลายๆคนนะคะวัยเด็กวัยประถมคือมีสมุดไดอารี่แล้วก็วาดภาพระบายสีเป็นความฝันของตัวเองอยู่เงียบๆซึ่งคุณเป้เขาก็โพสต์ไว้นะปักหมุดไว้เลยใน Facebook ส่วนตัวถึงความรู้สึกที่ได้ทำงานชิ้นนี้จนมาพบงานที่เรียกว่าดีที่สุดในแบบของเรานะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ชื่นชอบเรื่องของงานวาดเขียนด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้คุณผู้ชมก็ติดตามกันได้ต่อนะคะในเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็อย่าลืมค่ะ TikTok ในชื่อเดียวกันด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBSควงดื่มน้ำกระท่อมออกฤทธิ์จิตประสาทดื่มประจำเสพติดเหตุล่าสุดคนขับสองแถวชนสองสามีภรรยาเสียชีวิตปรับเกณฑ์เข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มต้องห้ามเริ่มยืนยันตัวตน4มิถุนาหลัง9ปีแบกงบ400,000 ล้านชัดชาติแจงหลังจิรายุเตรียมร้องปปช.โยกย้ายข้าราชการกทม.ไม่เป็นธรรมตั้งข้อส

ขตเอื้อเลือกตั้งลั่นไม่หวั่นแต่กล่าวหาอะไรต้องรับผิดชอบนายกบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาแจ้งร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ยันไม่เปิดด่านกลาโหมแจงไทยสร้างพระพุทธรูปในเขตอธิปไตยติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลากลับมาท่องโลกกว้างกับเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณเดวิดอัตเทนเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะพาทุกคนท่องโลกใต้ทะเลลึกครับไปพร้อมกับเรือดำน้ำเนปจูนและก็นาเดียเพื่อไปค้นหาปลาซีลาแคนกันครับเจ้าปลาโบราณนี้นะครับที่มีอายุมากกว่า400ล้านปีเนี่ยมีการค้นพบฟอสซิลโครงกระดูกครับอยู่ในก้อนหินซึ่งได้บ่งชี้นะครับว่าปลาพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดรวมถึงพวกเราด้วยนะครับซึ่งการสำรวจเนี่ยเริ่มต้นขึ้นครับเพื่อค้นหาปลาซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักที่เคยอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้เปิดเผยความลับนะครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการของปลาโบราณนี้ด้วยล่ะครับทั้งการปรับตัวแล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เชื่อกันว่าพวกมันเนี่ยสูญพันธุ์ไปในช่วงเวลาเดียวกันกับเหล่าไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนครับซึ่งก็เคยเป็นความลับในหมู่นักวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราวันนี้ครับ Deep Oceans Kingdom of the Coelacanth Coelacanth ราชาโลกใต้สมุทรครับ
1: Summer 2024.
2: Roger.
1: An expedition is setting off in search of a little-known fish that lives in the deep sea.Its fossilized skeletons had been found in rocks that are 400 million years old and suggest that these fish could be the ancestors of all backboned animals, including ourselves. But their fossils disappear at the same time as those of the dinosaurs, 66 million years ago.Then, in 1938, a trawler fishing off the coast of South Africa made an astonishing catch. It was undoubtedly the same kind of fish as coelacanth, but an hour or so earlier, it had been alive. It was a sensation, a true living fossil. But little was known about how and where it lived.A special expedition in a state-of-the-art research ship is setting off to try and discover more about this living fossil.
3: Ready for the water.
1: And they hit lucky.
4: Yeah, what's that?
5: Oh, that's coelacanth.
4: What's that? Is that coelacanth?
5: Oh, yeah, we found coelacanth.
4: Yeah, we found coelacanth.
1: There was a whole group of these ancient fish.
6: Look how they're all moving. So crazy. And look at the white tummy.
1: They even witnessed, for the first time, what appears to be its mating behavior. And the video recordings they made shed light on how primitive fish like the coelacanth may have used their fins to walk on land.
7: It's just gorgeous. And when we look at creatures like this, we see the evolutionary history we share with fish.

คุณผู้ชมครับจุดที่ปลาซีลิแคนเลือกเป็นที่หลบซ่อนเนี่ยก็คือบริเวณที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้คาดคิดเอาไว้เลยนะครับซึ่งนั่นก็คือบริเวณชะง่อนที่ยื่นออกมาจากผ่าถ้ำใต้ทะเลนั่นเองและจากการศึกษานะครับปลาพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยครับที่เราจะได้เห็นวิวัฒนาการอันยาวนานที่คนเนี่ยมีร่วมกันกับปลาด้วยที่พวกมันเนี่ยทั้งทรงพลังแล้วก็สวยงามมากจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมล่ะครับอยากพูดคุยกันต่อมีข้อเสนอแนะข้อติชมรายการนะครับอย่าลืมครับเข้าไปที่แฟนเพจของรายการได้ทุกเมื่อนั่นก็คือที่ทางละกว้างไทย PBS ใน Facebook ของเรานะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันกับ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นซึ่งจะมาในตอนคิอิ Mountains Climbing Uphill with a Smile เทือกเขาคิอิยิ้มสู้ทางชันครับแล้วเดี๋ยวไปร่วมปั่นจักรยานไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในบ้านอาคารและสถานประกอบการนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

0: ควงดื่มน้ำกระท่อมออกฤทธิ์จิตประสาทดื่มประจำเสพติดเหตุล่าสุดคนขับสองแถวชนสองสามีภรรยาเสียชีวิตปรับเกณฑ์เข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มต้องห้ามเริ่มยืนยันตัวตน4มิถุนาหลัง9ปีแบกงบ 400,000 ล้านชัดชาติแจงหลังจิรายุเตรียมร้องปปช.โยกย้ายข้าราชการกทม.ไม่เป็นธรรมตั้งข้อสังเกตเอื้อเลือกตั้งลั่นไม่หวั่นแต่กล่าวหาอะไรต้องรับผิดชอบนายกบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาแจ้งร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ยันไม่เปิดด่านกลาโหมแจงไทยสร้างพระพุทธรูปในเขตอธิปไตยติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: จุดที่บางสิ่งที่งดงามกำลังจะงอกเงยออกมาจากเศษซากแห่งสงครามเหล่านี้

0: ประชาชนที่ได้รับอิสรภาพเป็นครั้งแรกในชีวิตชาติใหม่ที่เขาอยากสร้างกันซีเรียใหม่คือประเทศแบบไหน
1: ไปคนเดียว
0: บ้านนี้
1: ถ่ายคนเดียว
0: รถถังไว้ในบ้าน
1: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad Workทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: หนูชอบดูรายการของไทย PBS Kids มากสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือเสียงจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kidsขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น.ถึง 8:30 น.เพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน

0: งดื่มน้ำกระท่อมออกฤทธิ์จิตประสาทดื่มประจำเสพติดเหตุล่าสุดคนขับสองแถวชนสองสามีภรรยาเสียชีวิตปรับเกณฑ์เข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มต้องห้ามเริ่มยืนยันตัวตน4มิถุนาหลัง9ปีแบกงบ 400,000 ล้านชัดชาติแจงหลังจิรายุเตรียมร้องปปช.โยกย้ายข้าราชการกทม.ไม่เป็นธรรมตั้งข้อสังเกตเอื้อเลือกตั้งลั่นไม่หวั่นแต่กล่าวหาอะไรต้องรับผิดชอบนายกบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาแจ้นร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ยันไม่เปิดด่านกลาโหมแจงไทยสร้างพระพุทธรูปในเขตอธิปไตย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิดสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
1: คดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นอายุ7ขวบที่กาญจนบุรีนะครับคดีนี้เต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยข้อสังเกตครับวันนี้มีประเด็นใหม่ก็คือน้องเนี่ยมีเงินนะครับเป็นแบงค์22ใบไปซื้อขนมที่ร้านชำก่อนที่จะหายตัวไปครับอันนี้ประเด็นที่1เด็กเอาเงินมาจากไหนเพราะแม่ยืนยันไม่ได้ให้เงิน2ครับเรื่องของพื้นที่วัดที่เด็กไปเล่นกันนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลจากพระที่อยู่ในวัดให้ข้อมูลมาเหมือนกันประเด็นนี้ก็ต้องตรวจสอบและประเด็นสุดท้ายครับก็คือกรณีรายงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้ทางตำรวจเนี่ยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
2: วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองนะคะและเบื้องต้นค่ะตำรวจได้ตั้งประเด็นการเสียชีวิตไว้ว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติมีการเชิญบุคคลในครอบครัวและคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ปากคำรวม10คนด้วยกันนะคะนอกจากพยานบุคคลแล้วที่สำคัญก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการคลี่คลายคดีตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณรัตนกรเชิญค่ะ
3: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับเชื่อว่าสังคมยังคงมีคำถามครับว่าน้ององุ่นอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นสามารถที่จะเดินจากบ้านไปถึงจุดที่เสียชีวิตเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรเพียงแค่ตัวคนเดียวได้หรือไม่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีการเดินลัดเลาะเข้าไปในสวนยางพาราเพื่อที่จะตรวจสอบอีกเส้นทางนึงนะครับที่คาดว่าน้องอาจจะใช้ในการเดินทางจากบ้านไปยังจุดดังกล่าวครับแต่ว่าปัจจุบันก็ยังคงไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับแล้วก็ที่สำคัญมีการพุ่งเป้าไปนะครับว่าการเสียชีวิตของน้องนั้นผิดธรรมชาติครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่ถูกพบเป็นศพอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่หมู่4นะครับที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค7และก็รวมไปถึงของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าคดีหลังจากผบ.ตร.มีคำสั่งครับให้เร่งรัดคลี่คลายคดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พนักงานสอบสวนยังคงเรียกนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตำรวจนะครับโดยมีการเชิญนะครับสำหรับคนที่พบเห็นน้ององุ่นก่อนที่จะหายตัวไปแล้วก็พยานแวดล้อมรวมทั้งหมด10คนมาให้ข้อมูลนะครับซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มคุณผู้ชมกลุ่มแรกนะครับนั่นก็คือแม่และก็บุคคลในครอบครัวรวมไปถึงร้านค้าที่เป็นร้านของชําที่น้องเนี่ยเข้าไปซื้อของนะครับกลุ่มที่2เป็นพระสงฆ์จากสํานักสงฆ์บ้านที่โครงนะครับจํานวน4รูปและก็กลุ่มที่3นะครับเป็นชายชาวเมียนมาจํานวน2คนครับโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้มีการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือว่า

0: DNA นะครับเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนอกจากนี้ชุดสืบสวนนะครับยังนำรถยนต์กระบะของสำนักสงฆ์บ้านที่โคร่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยครับเพื่อเก็บลายนิ้วมือแฝงและก็ตรวจหาร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีครับวันนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่น้ององุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าในวันที่เกิดเหตุตัวเองเนี่ยออกไปประชุมภายในชุมชนครับขณะที่ลูกสาวได้ออกจากบ้านไปซื้อของก่อนที่จะบอกกับคนในครอบครัวนะครับว่าจะไปเล่นบริเวณด้านบนหมู่บ้านซึ่งใกล้กับวัดนะครับครอบครัวเนี่ยมาทราบภายหลังแล้วนะครับว่าน้องเดินไปซื้อขนมที่ร้านของชำตรงข้ามกับวัดโดยใช้แบงค์20บาทคุณผู้ชมจำนวน2ใบติดตัวไปด้วยแต่ไม่มีใครทราบครับว่าน้ององุ่นได้รับเงินมาจากใครและตอนนี้แม่บอกว่ายังมืด8ด้านนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องเสียชีวิตครับ
1: คิดแบบคิดไปหมดแล้วคิดยังไงคิดไม่ออกอ่ะคนบ้านเราหรือเปล่ารู้ว่าคนนอกหมู่บ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าเชื่อว่าเป็นมีคนอื่นทำให้น้อง
1: ใช่ถ้าน้องตายเองน้องไม่ตายครับนะ
0: ข้อมูลจากคุณแม่น้ององุ่นนะครับสอดคล้องกับคำให้การของเจ้าของร้านชำในหมู่บ้านซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสุดท้ายที่พบเห็นน้ององุ่นครับโดยระบุว่าน้ององุ่นเดินมาซื้อขนมภายในร้านพร้อมกับแบงค์ใบ20จำนวน2ใบมาชำระค่าสินค้าที่ซื้อนะครับก่อนที่จะเดินออกไปจากร้านเพียงลำพังครับ
2: แม่นี่วันไหนครับ
3: วันที่29ไงไปโรงเรียนทุกวันแหละตอนไปโรงเรียน
2: เช้าก็มากินข้าวที่นี
3: ่ไม่ขึ้นรถที่นี
2: ่แล้วก็มานั่งเล่นกัน
3: นั่งรอไปโรงเรียนไง
2: แล้วมาซื้อของมา29
3: มันมาตอนเช้าก็มาซื้อขนมแล้วก็ขึ้นรถ
2: แล้วซื้อขนมอะไรจําได
3: ้ขนมอะไรที่อนุมซื้อไปขึ้นรถมาซื้อทุกวันแหละซื้อพรุ่งนี้ซื้อใส่กระเป๋าขึ้นรถไปโรงเรียนพักหลับก็ลงมาก็แวะที่นี่แล้วก็กลับบ้าน
0: ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับหนึ่งในพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์บ้านที่โคร่งนะครับที่ชุดสืบสวนได้มีการเชิญตัวมาให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลทีมข่าวแบบนี้ครับบอกว่าปกติน้ององุ่นและเด็กในหมู่บ้านจะมาเล่นบริเวณลานหน้าสำนักสงฆ์เป็นประจำแต่ในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่พบเห็นน้ององุ่นแต่อย่างใดครับกระทั่งมาทราบข่าวการหายตัวไปในช่วงเย็นส่วนการเข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือและก็ไม่รู้สึกกังวลครับ
4: มีคนกรีดยางเขาไปได้กินแล้วเขาไปเห็นเขาก็มาบอก
5: แล้วกังวลไหมอาจารย
4: ์ไม่กังวลนะเราบริสุทธิ์ใจแล้วทำไมต้องกังวลนะ
5: เขามาตามที่เขาเชิญมา
4: ใช่ถ้าเราไม่มานี่ที่หน้าแปลกจริงไหมล่ะมีคดีอยู่แล้วไม่ไปหรอกนี่แหละตัวเนี้ยที่แน่ๆเข้าคุกไปครึ่งตัวอ่ะพันหนึ่งอ่ะเอาบาทเดียว
5: ถ้าไม่มา
4: เข้าคุกไปครึ่งตัวถ้าเป็นเยอะ
5: ม
4: าหมดแต่เขากลับไปก่อนแล้วหรอ
0: ส่วนชายชาวเมียนมาอายุประมาณ40ปีที่ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นครับขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่ตำรวจนะครับยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประกอบการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในคดีนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากรองผบ.ตร.จะมาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีแล้วนะครับยังนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมในจุดที่พบศพน้ององุ่นครับโดยอยู่ห่างจากถนนราว100เมตรได้เดินเท้าเข้าไปสำรวจนะครับเส้นทางในสวนยางพาราที่สามารถเดินลัดเลาะไปยังสำนักสงฆ์ได้ครับซึ่งการเดินเท้าเนี่ยระยะทางประมาณ800เมตรด้วยกันครับจากนั้นก็ได้เข้าไปสอบถามร้านของชำซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับที่ขายขนมให้กับน้ององุ่นก่อนที่จะหายตัวไปแล้วก็พบว่ากล้องวงจรปิดภายในร้านเสียไปประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับนอกจากนี้ยังเดินทะลุด้านหลังร้านของชำไปยังบ้านของน้ององุ่นครับเพื่อพูดคุยกับคนในครอบครัวถึงช่วงเวลาที่น้ององุ่นหายตัวไปรวมถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของน้องด้วยครับคุณผู้ชมครับส่วนแนวทางการสืบสวนของทางตำรวจนะครับกรณีการเสียชีวิตของน้ององุ่นนั้นตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยครับทั้งเรื่องของการออกจากบ้านและเดินไปยังจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองมีบุคคลพาออกจากพื้นที่ก่อนเกิดเหตุครับหรือว่าถูกทำร้ายจากจุดอื่นก่อนนำร่างของน้องมาทิ้งอำพรางคดีและก็เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่ครับ คุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะระบุว่าการเสียชีวิตของน้ององุ่นนั้นเกิดจากอะไรนะครับแต่ตำรวจก็มีการพุ่งเป้าไปแล้วนะครับว่าสาเหตุเบื้องต้นนั้นนะครับเกิดจากการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติซึ่งความชัดเจนคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะมีรายละเอียดออกมาครับและก็ตำรวจเชื่อว่าหลังจากที่ผลออกมาแล้วนั้นจะสามารถสโคบและก็พุ่งเป้าไปยังบุคคลที่คาดว่าทำให้น้องเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นครับ
6: ค่ะขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
7: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมีค่ามากนะครับแต่เรากลับเห็นข่าวความสูญเสียของผู้คนในการใช้รถใช้ถนนแบบรายวันครับกรณีล่าสุดเนี่ยเป็นสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์อยู่ดีๆครับถูกรถสองแถวชนเสียชีวิตนะครับข้อมูลด้านหนึ่งฝั่งของสามีภรรยาเนี่ยข้อมูลที่เราได้ก็คือวันเย็นนี้วันที่เกิดเหตุนะครับออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์บัตรคนจนครับจะไปซื้อกับข้าวมาทำข้าวให้ลูกกินแต่ฝั่งของคนขับรถสองแถวเนี่ยดูจากข้อมูลเขาเป็นคนให้ข้อมูลเองนะครับเพิ่งจะพ้นโทษกรณีเสพยาเสพติดขณะขับรถออกมามาเช่ารถสองแถวขับและวันที่เกิดเหตุนั้นก็ดื่มน้ำกระท่อมจนเกิดเหตุครับลูกทั้ง3คนพร้อมกับญาติๆนะครับนำพวงมาลัยน้ำดื่มและธูปครับมาวางบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อเชิญดวงวิญญาณของพ่อและแม่กลับบ้านตามความเชื่อครับหลังทั้ง2คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถ2แถวพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์จนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าดื่มน้ำกระท่อมมาก่อนแน่นี้ครับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงจุดบางพลีช่วยเหลือรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางฉลงนอกอำเภอบางพลีครับเนื่องจากครอบครัวมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับจัดพิธีศพญาติและคนในครอบครัวยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าจากการสูญเสียอย่างกระทันหันครับโดยผู้เสียชีวิตทั้งสองคนทำงานโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่อยู่กันคนละบริษัทวันเกิดเหตุครับผู้เสียชีวิตขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้ออาหารมาทำกับข้าวแม่เนี่ยบอกกับลูกนะครับว่ารอแม่กลับมาบ้านเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้กินหลังจากเกิดเหตุครับลูกยอมรับว่ากังวลกับอนาคตเพราะพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวครับ
8: ผมก็อยู่กับน้องน้องสาวแล้วก็น้องกายเรียนอยู่ป.4ก็อยู่วันนี้แค่สามพี่น้องแล้วก็มีหลานอีกคน
9: ปกติพ่อแม่ก็คือถือว่าเป็นเสาหลัก
8: พ่อแม่เป็นเสาหลักครับตอนนี้มันไม่เหลือแล้วผมก็เหลือแค่สามคนแค่พี่น้อง
10: โกหกตำรวจด้วยว่าพ่อกับแม่หนูย้อนสอนแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดพ่อแม่หนูไม่ได้ย้อนสอนเขาก็ขี่เลนซ้ายของเขามาปกติแต่ทางสองแถวว่าเขาไม่ขี่แบบอยู่ๆก็เบี่ยงเข้ามาหาพ่อหนูเลยแล้วชนแล้วไม่ได้เบรกด้วย
6: ตัวแทนของบริษัทขนส่งค่ะเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพนะคะพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 20,000 บาทและชี้แจงว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถร่วมสัมปทานไม่ใช่รถของบริษัทโดยตรงแม้จะมีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่และอบรมเรื่องความปลอดภัยอยู่เป็นประจำแต่เรื่องการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายคนขับรถจะดำเนินการเมื่อมีข้อร้องเรียนเท่านั้นค่ะ
11: เอาเงินมาเยียวยาเบื้องต้นนะแค่นั้นก่อน
12: ง่ายๆคือสัมปทานนี่เป็นของเรา
11: ครับแล้วทุกคนมาร่วม
12: เนี่ยมาร่วมบิน
11: ใช่ครับ
12: แล้วแต่ละคันเนี่ยก็บางทีเป็นรถส่วนตัว
11: ก็รถส่วนตัวทั้งนั้นนะสมมุติว่ารถท่านมาคันนึงก็มาขอวิ่งก็มาวิ่งกันก็มีค่าใช้จ่ายบ้างตามนั้น
13: การตรวจประวัติคนที่มาขอวิ่งอะไรนี้มั้ยคร
11: ับ ก็ตรวจนะฮะเพราะว่าที่เค้ามีเนี่ยเค้าก็มีถูกต้องหมดนะ
13: มี
11: แต่เรื่องไอ้จะมาตรวจเยี่ยวตรวจอะไรหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะไปตรวจใช่ไหมนอกจากที่เขาวิ่งมาสักพักแล้วมีคนมาแจ้งมีอะไรเราก็สามารถที่จะนำเขาไปตรวจได
7: ้ส่วนเจ้าของรถคันที่ให้เช่าเนี่ยครับมอบเงินช่วยเหลืออีก 10,000 บาทนะครับยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้เช่ารถเป็นการส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเพิ่งจะเช่ารถได้ 1-2 เดือนครับตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุนะครับเพราะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของตำรวจครับ
14: เขาก็ซึมๆของเขาเราก็อยู่ในกระบวนการของเราเป็นเจ้าของรถเนาะแต่ทีนี้เราก็เป็นหน้าที่ของตำรวจตอนนี้ที่เขายังไม่ได้มาไม่ได้แก้ตัวแทนนะเขาก็อยู่กับตำรวจอ่ะ ก็ยังแต่ถ้าย
12: ังไม่ได้ถามรายละเอียด
14: ใช่เรายังไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่วันนี้เรามาแบบเรามาก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ยังไงต่อเดี๋ยว
6: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะโดยพนักงานสอบสวนจะนำผลชันสูตรจากนิติเวชและเอกสารรับรองการรักษาของผู้บาดเจ็บนำมาประกอบสำนวนคดีด้วยยืนยันจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะพร้อมประสานบริษัทประกันภัยพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปน้ำกระท่อมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่กำลังถูกมองจากอุบัติเหตุครั้งนี้คนขับรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถขนส่งยอมรับพวกเขาเคยดื่มน้ำกระท่อมบางคนให้เหตุผลอ้างว่าเพื่อดูแลสุขภาพบางคนบอกว่าช่วยคลายร้อนแก้ง่วงค่ะ
15: ปกติคนขับรถบริการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นไหมที่เราต้องกินน้ำกระท่อม
16: มันแล้วแต่คนนะพี
15: ่แล้วอย่างเรากินไหม
16: นานๆครับ
15: เพราะอะไรเราถึงต้องกิน
16: คลายร้อนแก้ง่วงครับ
15: อะไรนะ
16: คลายร้อนแก้ง่วงครับ
15: แก้ง่วงใช่ไหมแล้วอย่างเรากินแล้วเนี่ยพอเราขับรถทั้งวันมันง่วงมันอ่อนล้ามันคลายร้อนได้ยังไงลักษณะที่เรากินเข้าไปแล้วอ่ะมันช่วยคลายร้อนได้ยังไง
16: มันก็กินแล้วก็รู้สึกว่าเย็นขึ้นนะครับเ
12: ลยแล้วตอนขับรถเนี่ยมันช่วยเหลืออะไร
17: ไม่มีประโยชน
12: ์
17: ไม่มีประโยชน
12: ์แล้วอย่างคนที่เขากินเยอะๆเนี่ย
17: ไอ้พวกนั้นกินเพราะความมัน
12: มันยังไงอ่ะพี่มัน
17: ไม่รู้เหมือนกันมันก็กินของมันทุกวันแต่นี่กินเช้าแก้วเดียว
12: ถ้ากินเยอะนี่มีความรู้สึกยังไงถ้าคนที่กินเยอะ
17: ๆฮะ
12: คนกินเยอะๆนี่มีความรู้สึกไงครับพี
17: ่โอ้ยผมไม่อยากกินเยอะมันเมานะ
12: เมาอ
17: ่
12: ะ
17: เมา
18: ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอธิบายว่าในใบกระท่อมมีสารออกฤทธิ์ในสมองครับเช่นเดียวกับสารพวกเฮโรอีนและมอร์ฟีนนะครับถ้าใช้ในปริมาณน้อยจะมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทช่วยให้ร่างกายตื่นตัวมีแรงทำงานและแก้ปวดเมื่อยครับแต่ถ้าใช้ในปริมาณมากจะกลายเป็นฤทธิ์กดประสาทถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานและในปริมาณสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจะนำไปสู่การเสพติดได้ครับโดยเฉพาะน้ำกระท่อมที่นำไปผสมกับสารเสพติดอื่นๆนะครับเมื่อหยุดใช้ทันทีหรือถอนยาจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายนอนไม่หลับอาการคล้ายกับคนที่ถอนเฮโรอีนครับ
19: ถ้าคนที่เขาใช้มาเป็นระยะยาวแล้วก็ใช้ปริมาณสูงแต่ยิ่งถ้าไปผสมกับพวกน้ำต้มกระท่อมเนี่ยที่ไปผสมกับพวกสารเสพติดอื่นๆหรือว่าสารที่เขาควบคุมอื่นๆเนี่ยซึ่งก็จริงๆก็เป็นผิดกฎหมายนะคะแต่พวกนี้เวลาหยุดปุ๊บก็จะมีอาการถอนอาการถอนที่มักจะเจอก็จะเป็นอาการปวดเมื่อยนะคะแต่ก็รู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยกับคนที่เขาถอนพวกเฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดที่ค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าก็ในคนที่มีการใช้กระท่อมเป็นนานๆเนี่ยก็จะมีฤทธิ์คล้ายคลึงกันกับคนที่เสพติดเฮโรอีนแล้วก็ถอน
18: แพทย์เนี่ยยังแสดงความกังวลต่อกลุ่มคนที่มักใช้กระท่อมที่เชื่อว่าจะเพิ่มกำลังในการทำงานนะครับถ้าหยุดใช้ทันทีจะส่งผลให้ร่างกายง่วงซึมอ่อนล้าและปวดเมื่อยจนไม่สามารถทำงานได้ครับแล้วก็ยังพบผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตประสาทขั้นรุนแรงนะครับเช่นเกิดภาพหลอนหูแว่วหรือคลุ้มคลั่งเพราะดื่มน้ำกระท่อมที่นำไปผสมสารอื่นๆครับ
6: ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ครอบคลุมเรื่องค่าโดยสารด้วยนะคะไปถามทางผู้เดินทางเขาบอกว่าถ้าเห็นผู้ประกอบการเจ้าไหนเข้าร่วมโครงการมันก็จูงใจอยากจะเลือกใช้บริการก็ตัดสินใจเข้าร่วมใช้บริการได้ง่ายขึ้นนะคะแต่พอไปถามฝั่งผู้ให้บริการก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนลองถามคนที่ขับรถตุ๊กๆรถ3ล้อบางส่วนเขาบอกอายุมากแล้วใช้แอปพลิเคชันไม่ค่อยคล่องกลัวว่าถ้าร่วมโครงการไปเดี๋ยวจะใช้แอปไม่เป็นเงินไม่เข้ากังวลใจแบบนั้นนะคะต่างจากเรือด่วนเจ้าพระยาครั้งนี้ร่วมโครงการด้วยค่ะประชาชนบางส่วนที่ต้องเดินทางไปทำงานโดยใช้เรือด่วนเจ้าพระยาในการเดินทางค่ะก็มาลงเรือกันที่ท่าน้ำนนทบุรีนะคะซึ่งเป็น1ใน10จุดให้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเปิดรับชำระผ่านระบบสแกนของแอปพลิเคชันเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน ผู้ใช้บริการบอกว่าโครงการนี้มันช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าครองชีพค่าเดินทางไปได้เพราะว่าต้องเดินทางไปทำงานไปทำธุระออกนอกบ้านทุกวัน

0: ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำสถานีท่าน้ำนนทบุรีบอกว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่สินค้าบริการหลายอย่างมันปรับราคาสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดหรือวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาผู้ใช้บริการอาจจะบางตาลงไปบ้างค่ะ
1: ที่มาใช้ใช้ชื่อไทยพาณิชย์นะ
2: ใช้ชื่อไทยพาณิชย์ก็เยอะอยู่นะเพราะส่วนมากเขาได้กันเยอะรอบนี้ได้เยอะอยู่นะหนูยังได้เลย
3: ส่วนที่จังหวัดชัยนาทครับแม้ว่าร้านค้าและผู้ประกอบการจำนวนมากจะทยอยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่สำหรับผู้ให้บริการรถสาธารณะบางส่วนยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบครับเช่นรถ3ล้อรถตุ๊กๆที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับพบว่ามีประมาณ6คันครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับให้เหตุผลบอกว่าอายุเยอะแล้วทำให้ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับแล้วก็ห่วงว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงินเดี๋ยวจะกระทบกับรายได้หลายคนเนี่ยยอมรับนะครับเสียดายโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มแต่สุดท้ายเลือกใช้วิธีรับเงินสดหรือโอนเงินแบบเดิมครับเพราะรู้สึกมั่นใจกว่าครับ
4: ไม่ได้เข้าครับ
5: เพราะอะไรครับคุณลุง
4: เพราะเราไม่เก่งหนังสือแล้วไม่เก่งอะไรพวกโทรศัพท์ไม่เก่ง
5: ครับผม
4: ไม่เก่งอะไรสักอย่างแล้วได้รับแล้วก็โทรเข้าโทรออกเฉย
5: ๆครับใช้โปรแกรมไม่เป็น
4: ไม่เป็นครับ
0: ผู้โดยสารหลายคนยอมรับถ้าเลือกได้ก็จะมองผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่ามันช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ
6: ลดค่าใช้จ่ายเยอะค่ะ
7: ครับผม
6: เพราะว่ามันก็จ่ายแค
7: ่ 40% ครับแล้วอย่างค่าโดยสารเนี่ย 50-60 บาทแล้วก็จ่ายแค่ 40% ประหยัดลงไปเยอะครับผมแต่อย่างคุณลุงเนี่ยเขาไม่ถนัดที่จะใช้สมาร์ทโฟนอันนี้ก็ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร
7: ใช้บริการไปก่อน
6: คร
7: ับผมแต่ถ้าเลือกได้คือเราอยากจะใช้ที่ร่วมโครงการ
6: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ยังสะท้อนด้วยบอกว่าถ้าจำเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะที่ไม่ได้ร่วมโครงการก็พร้อมจ่ายเงินตามปกติเพราะว่าก็เข้าใจถึงความจำเป็นของผู้ประกอบการแต่ละรายค่ะ
3: เรื่องนี้เรื่องสำคัญครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบางคนเรียกว่าบัตรคนจนรอบนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมเงินจาก300เป็น 1,000 บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง700บาทท่านผู้ชมครับเงิน 1,000 บาทของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันครับหลายคนบอกว่าเงินจำนวนนี้มันช่วยชีวิตเขาได้มากครับพอรัฐบาลเขาเคาะเกณฑ์ใหม่แล้วจะคัดกรองคนรอบใหม่ที่จะอยู่ในข่ายได้รับสิทธิ์นี้เนี่ยมันก็มีความเห็นใน2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งคนก็หวั่นๆแล้วครับกลัวว่าจะหลุดแต่รัฐบาลก็บอกว่าหลุดเดี๋ยวเอาเข้าไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครกับอันที่2ครับบางคนเขาเห็นด้วยกับการคัดกรองบางคนมันจนไม่จริงหรือบางคนเนี่ยหายจนไปแล้วอาจจะเอ๊ะนะมีด้วยเหรอคนที่หายจนไปแล้วมีครับวันนี้เราได้คุยกับหลายคนที่เขาเห็นด้วยกับการคัดกรองใหม่ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นครับนี่เป็นสินค้าที่นายละมูลแก้วเทศพร้อมกับภรรยาชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปซื้อจากร้านค้าด้วยวงเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายละมูลเนี่ยบอกว่าปกติเขาและภรรยาครับจะได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือน2คนรวมกันก็เป็น600บาทแม้จะไม่ใช่เงินจำนวนมากนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะเพราะอายุเยอะแล้วไม่สามารถทำงานรับจ้างหาเงินได้เหมือนเดิมต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐครับเมื่อถามว่าภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นายละมูลเนี่ยบอกว่าไม่กังวลนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับการมอบสิทธิ์ให้กับคนที่มีรายได้น้อยจริงๆครับ
8: ผมควรจะคัดมั่งครับพวกรวยๆออกให้หมด
9: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
8: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่งเพราะว่าพวกคนรวยๆก็มีเงินยังไงเขาก็ไม่อดอยู่แล้วไม่เหมือนพวกเรา
0: ไม่ต่างจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกหลายคนในจังหวัดพิษณุโลกนะคะต่างดีใจที่ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ700บาทค่ะเขาบอกว่าทำให้มีเงินมาซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้มากขึ้นและพวกเขาก็เห็นด้วยกับการคัดกรองใหม่ทบทวนหลักเกณฑ์เพราะว่าปัจจุบันมองว่ามีคนที่ฐานะยากจนแต่อาจจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกมากสวนทางกับอีกกลุ่มนึงเป็นคนที่มีรายได้แต่กลับได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
10: แต่คนที่จนไม่จริงมันมีไหม
11: มี
10: ที่ถือบัตร

0: มี
1: มีอยู่
0: จ้ะ
1: แล้วตรงนั้นเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้เหมือนเราเลย
0: ใช่เอ๊ะมันมีมันทำไมได้วะนี่ยังนึกเลยเพิ่งจะมาได้ปีที่แล้วก็ปีนี้นะป้านอกนั้นป้าไม่เคยได
1: ้เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มีการคัดกรองเนาะ
0: ใช่
1: ว่าเอาคนเฉพาะคนจริง
0: จริง
1: คนจนจริงเนาะ
0: จ้า
2: ไปถามอีกก็เจออีกนะครับไปคุยกับเจ้าของร้านเขาก็บอกลักษณะเดียวกันครับนางพิญญาดาอัมพาครับที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกว่าคนที่จนจริงๆแต่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยมีอีกมากส่วนคนที่เคยได้สิทธิ์เนี่ยหลายคนเชื่อว่าคงไม่อยากเสียสิทธิ์นะครับรอบนี้ก็หวังว่ารัฐจะคัดกรองอย่างเป็นธรรมครับ
3: เมื่อสักครู่นี้ฟังเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่ไปแล้วนะคะนักข่าวถามว่าคนที่จนไม่จริงมีไหมคนเขาบอกว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำค่ะว่ายึดเอาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังมุ่งเน้นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสสังคมที่ท้วงติงตั้งข้อสังเกตว่าพบคนที่ได้รับสิทธิ์อาจจะจนไม่จริงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยอมรับถึงแนวทางการทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกว่าบัตรคนจนรอบใหม่โดยมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลค่ะแต่ว่ามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีการสั่งการใดๆเพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่เน้นย้ำให้กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากสังคมกรณีคนจนไม่จริงที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะ
4: กระทรวงการคลังท่านรองอนุทินก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: นายอนุทินระบุถึงการเรียกประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ2สัปดาห์และเพื่อให้ส่วนราชการรับทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภายืนยันไม่มีข้อกังวลใดๆทุกอย่างยังเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณค่ะสำหรับงบประมาณปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 7,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจำกัดจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เม็ดเงินกระจายไปถึงมือและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงที่สุดค่ะ
2: ใครรอดใครร่วงมาเช็คเกณฑ์ใหม่กันเลยนะครับคุณธนนชัยครับเกณฑ์ใหม่เคาะมาแล้วใช่ไหมครับ
5: ขอมาแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับจากการเปลี่ยนคำนิยามในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนการตรวจสอบรายได้ครับจากภาคครัวเรือนมาสู่รายได้ส่วนบุคคลครับกระทรวงการคลังครับได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับหลักเกณฑ์ใหม่และหลักเกณฑ์เก่าไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงด้วยกันนะครับหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็คือจากเดิมปี2565มาสู่ปี2569นะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดยังคงไว้นั่นก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยครับ18ปีขึ้นไปยังเหมือนเดิมนะครับยังคงตรวจสอบได้อยู่นะครับส่วนหลักเกณฑ์ใหม่สำคัญที่สุดเลยก็คือนิยามคำว่าเปลี่ยนนั่นแหละครับก็คือเปลี่ยนจากภาคครัวเรือนมาสู่รายได้ส่วนบุคคลแล้วมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับลองมาติดตามนะครับก็คือกลุ่มต้องห้ามครับ4กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น4กลุ่มเดิมนะครับมาเป็น5กลุ่มเท่ากับว่ารวม9กลุ่มด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนครับผู้ที่เบิกจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับ 12,000 บาทต่อปีครับแล้วก็ผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ที่มีตราสารหนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่นำเงินไปลดหย่อนภาษีบิดาและมารดาครับแล้วก็รายได้นะครับต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้นะครับก็คือหลอกปาก็คือหลักทรัพย์ทางการเงินครับเงินฝากต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็มาภาคอสังหากันบ้างครับหลักเกณฑ์ที่จะไม่ได้ไปต่อนะครับนั่นก็คือในส่วนของรถยนต์รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์ครับรวมไปถึงบัตรเครดิตครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมสิทธิ์นะครับรวมไปถึงภาระหนี้สินนะครับหากมีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันเกิน 100,000 บาทถือว่าปัดตกครับ
3: ลองดูหลักเกณฑ์เทียบเดิมกับ

0: ใหม่แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่ามันมีการปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่มีความเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นก็เลยมีคำถามมีคนห่วงใยตามมาว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมกว่า13ล้านคนมันอาจจะมีบางคนที่ต้องหลุดจากสิทธิ์นี้ออกไปใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่แค่การตัดออกนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเกมนี้ก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับซึ่งปลัดกระทรวงการคลังบอกไว้แบบนี้ครับจากข้อมูลเดิมเมื่อปี2565ครับหลักเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีอยู่ประมาณ13ล้าน8แสนสิทธิ์ครับแต่หลักเกณฑ์ใหม่เชื่อว่าจะสามารถคัดกรองที่มีความเข้มงวดบ้างยิ่งขึ้นและสามารถที่จะดึงประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับนำมาเข้าร่วมได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับก็คือจะใช้ข้อมูลการตรวจสอบย้อนหลังก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับเรามาตรวจสอบไทม์ไลน์กันบ้างนะครับไทม์ไลน์การตรวจสอบสิทธิ์หรือว่ายืนยันสิทธิ์นะครับจะเริ่มตั้งแต่ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยืนยันตัวตนเนี่ยผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการครับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับรวมไปถึงธนาคารของรัฐ5แห่งไม่ว่าจะเป็นธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับส่วนผู้ที่ต้องการสมัครใหม่ส่วนนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนนำมาตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่ตกหล่นเนี่ยแล้วก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบนะครับแล้วก็จะประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการรอบใหม่เนี่ยในช่วงวันที่17กรกฎาคมครับหากใครที่ไม่เห็นด้วยก็จะเปิดอุทธรณ์ครับไปจนถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการคัดกรองทั้งหมดนี้นะครับจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569ครับโดยปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไว้แบบนี้นะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยตัวจริงครับ
2: การที่เราคัดกรองกลุ่มคนกลุ่มเดิมใน13ล้าน 180,000 คนเนี่ยแน่นอนข้อมูลชุดนี้มีอยู่แล้วเอาเกณฑ์ใหม่ไปจับก็คัดกรองออกมาได้เลยว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นว่าครับมีผู้ที่มีรายได้น้อยอีกพอสมควรที่ยังเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้คณะรัฐมนตรีเราก็ได้เสนอไปนะครับว่าจะขอให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่เก็บตกละกันใช้คำว่าเก็บตกนะครับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับผู้ที่ยังไม่ได้รับข่าวสารหรือผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันนั้นจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยนะครับทำที่เก็บตก
3: มีเกณฑ์ใหม่มาแบบนี้ถามก่อนเลยคนที่ถือบัตรเดิมอยู่เนี่ยมีหวั่นบ้างไหมหรือเขาบอกไม่จนละไม่เป็นไร
1: มีหลายมุมมองครับวันนี้ผมได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจับจ่ายเป็นบรรยากาศการจับจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในร้านธงฟ้าครับย่านนนทบุรีครับทั้งมีการซื้อของของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าที่จะนำไปใช้ระหว่างเดือนครับไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสบู่แป้งสีฟันยาสีฟันน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงไข่ไก่ครับซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีความหมายกับพวกเขามากจริงๆครับส่วนการสอบถามความรู้สึกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่ามีความกังวลใจนะเพราะว่าหากถูกตัดสิทธิ์แล้วครอบครัวเนี่ยก็ยังคงยากลำบากอยู่อยากให้ภาครัฐเนี่ยถ้าอยากจะคัดกรองจริงๆเนี่ยก็อยากให้คัดกรองอย่างเป็นธรรมเพราะว่าบัตรเนี้ยช่วยแบ่งเบาภาระได้จริงๆนะแต่ก็ยังมีอีกมุมมองนึงครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนเขาก็พร้อมนะครับที่จะสละสิทธิ์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นบ้างแล้วยอมรับว่าตลอดระยะเวลา9ปีที่ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพค่าเดินทางแต่หากถูกตัดสิทธิ์เนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ครับ
4: กังวลใจอยู่เหมือนกันถ้าได้ก็หลังหนึ่งก็ได้สองคนก็ยังดีถ้าไม่ได้เลยนี่กินหลายคนนะที่บ้านน่ะอยู่หลายคนแต่ได้สองคนก็ยังดีถ้าไม่ได้เลยนี่แย่เลยนะแล้วเราไม่ได้ทำงานด้วยดูแลผู้ป่วยก็ได้เดือนละ800แล้วยายก็ได้600อย่างเงี้ย
5: ก็พอปรับก็ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยอมรับเพราะว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาเราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามีก็มีงานทำที่ดีมากขึ้นก็เหมือนกับว่าครอบครัวก็มีรายได้มากขึ้นถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ยอมรับแล้วก็ไปใช้คนละครึ่งเหมือนคนอื่น
0: คุณถนนชัยคะจริงๆแล้วโครงการนี้ทำมานานทำมาตั้ง

0: แต่ปี61นะคะแล้วก็เรื่อยยาวมาจนถึงวันนี้ก็ร่วม9ปีใช้งบประมาณไปก็เยอะเหมือนกันนะคะมันคงจะไม่ได้ทำให้คนหลุดจากความจนแต่มันคุ้มค่าไหมคะมันสามารถช่วยเหลือคนจนได้คุ้มค่าจริงไหมคะ
1: อธิบายกันแบบนี้ครับจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ปี2561ถึง68เนี่ยพบว่ารัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณในการจัดสรรเพื่อที่จะดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอย่างที่คุณวิสาบอกใช้งบประมาณไปประมาณ440,000 ล้านบาทครับ
2: ครับ
1: โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับทำกราฟิกไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วก็คือปี2561ครับใช้งบประมาณ 43,000 ล้านบาทครับพอมาปี2562ครับพุ่งสูงไปถึง 93,000 ล้านบาทเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็อาจจะใช้งบประมาณยากหน่อยครับพอมาปี2563ถึง65ครับจะใช้งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 47,000 ถึง 50,000 ล้านบาทต่อปีครับพอมาปี2566ถึง68เนี่ยงบประมาณจะขยับขึ้นมาเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 55,000 ล้านบาทต่อปีครับแหล่งเงินมาจากไหนมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางงบฉุกเฉินตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลานั้นๆครับที่นำมาท็อปอัพหรือว่าเติมเงินลงในบัตรครับแม้จะใช้งบประมาณจำนวนมากครับแต่ผลลัพธ์จากผลการศึกษาของศูนย์ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรเนี่ยผลลัพธ์น่าตกใจมากครับเพราะว่ามีปัญหารั่วไหลครับหรือว่ามีคนจนไม่จริงเนี่ยแฝงตัวเข้ามาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 20% ด้วยกันแต่ในขณะตัวฝั่งตรงข้ามเลยมีคนจนจริงๆเนี่ยที่ตกหล่นไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีมากถึง 1.4 ล้านคนครับทางป่วยอึ้งภากรเนี่ยก็คือได้มีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐนะครับปรับเกณฑ์การคัดกรองให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับเพื่อลดปัญหาการรั่วไหลและนำงบประมาณที่ประหยัดได้เนี่ยไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่อหัวแทนครับพร้อมกับทบทวนคุณสมบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อคัดคนเข้าและคนออกนะครับรวมไปถึงบูรณาการข้อมูลต่างๆให้ครอบคลุมเพื่อประเมินความยากจนที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ คุณวันวิสาคุณเจษดาคุณผู้ชมครับสรุปให้ฟังกันแบบนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเปราะบางครับแต่หากใช้งบประมาณอยากจะนะครับใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดภาครัฐจะต้องกล้าครับกล้าที่จะปรับเกณฑ์ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่ทิ้งคนจนจริงๆเนี่ยไว้ข้างหลังครับ
2: ครับขอบคุณคุณธนนชัยครับ
0: ขอบคุณค่ะน
2: ั่
0: นเป็นความพยายามในการเยียวยาเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะคุณเจษฎาคะแต่ว่าทีนี้มาดูเรื่องของมนุษย์เงินเดือนบ้างนะคะต้องใช้คำว่ามนุษย์เงินผ่อนเพราะว่าหลายคนซื้อของทางออนไลน์เนี่ย มันมีพฤติกรรมที่เรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า pay now buy now pay later คุณเคยไหมคะซื้อของในออนไลน์
2: เห็นเขาขึ้นให้กดเหมือนกันไม่กล้าเดี๋ยวไม่มีผ่อน
0: แต่ว่าการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยมันทำให้คนเป็นหนี้นะคะก็เลยต้องออกมาดูแลเรื่องนี้กันเพิ่มเติมค่ะล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศหลักเกณฑ์ในการกำกับสินเชื่อเรื่องซื้อก่อนจ่ายทีหลังบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะคาดว่าจะมีการบังคับใช้กันภายในปีนี้ค่ะประชาชนบางส่วนอาจจะเคยเป็นแบบนี้ค่ะผ่อนชำระค่าสินค้าอย่างค่าส้มตำหรือชานมไข่มุกผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีคิดเป็นมูลหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งจะเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุดสอดคล้องกับศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังกลุ่มนี้กระจุกตัวกันในกลุ่มผู้บริโภคที่อายุน้อยแล้วก็เป็นคนที่มีรายได้น้อยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่เริ่มทำงานใหม่ๆอายุ 25-30 ปีมีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นค่ะ แบงก์ชาติพบว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมักจะออกแบบให้มีการชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวเพื่อจูงใจด้วยการให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้ก็ได้เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็ยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนจะน้อยแต่ถ้าลองไปคำนวณดอกเบี้ยรายปีอาจจะทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ18.7

0: บนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดูอันนี้ชั้นที่1ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าแค่นี้พอไหมครับอันนี้ก็บางครั้งมันจะมีปัญหาต่อไปเยอะๆนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการบริโภคเรื่องการเป็นหนี้เป็น NPL เร็วเรื่องหนี้ครัวเรือนต่อไปแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูปัญหาสังคม
1: อีกความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือแบงก์ชาติเตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะเช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือว่าสเตทเมนต์นะคะจากเดิมเคยสูงถึงครั้งละ 1,000 บาทอาจจะเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งกรณีขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตค่ะจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดานะคะก็จะลดลงจากปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทโดยแบงก์ชาติจะทยอยประกาศบังคับใช้บังคับให้สถาบันการเงินต้องลดค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME ครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมด19รายการต้องแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
2: เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คาดว่าจะเข้าสู่สภาเนี่ย5ร่างด้วยกันครับ3ร่างส่งถึงมือประธานรัฐสภาแล้วอีก2ร่างคาดว่าเป็นของเพื่อไทยจะส่งวันที่4มิถุนายนนี้แล้วก็มีสว.นะครับที่เขาประกาศเดี๋ยวมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ด้วยแต่ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับคำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญณขณะนี้เนี่ยเราแก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับในนามสว.อิสระครับนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรแถลงเตรียมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ครับเปิดทางให้มีการจัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเนื้อหาที่จะจัดตั้ง2องค์กรเป็นโมเดลขับเคลื่อนก็คือ1สภารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครับ2คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับโดยสภาเนี่ยรับฟังจะมีสมาชิกรวม200คนมาจากการเลือกตั้งแบบเขต100คนครับแล้วก็บัญชีรายชื่ออีก100คนขณะที่กรรมาธิการยกร่างรวม35คนจะมาจากการคัดเลือกโดยรัฐสภาและทั้ง2องค์กรจะมีรัฐสภาทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการทำงานเท่านั้นจะไม่มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และอำนาจการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นของสภารับฟังผ่านการโหวตเห็นชอบด้วยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดครับจากนั้นจะส่งไปยังครม.เพื่อจัดทำประชามติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีส่วนร่วมจากประชาชนเพื่อประชาชนครับ
3: พวกเรานะครับเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นผู้เล่นในสมการปัจจุบันเองก็คือสมาชิกสภาหรือคนที่เป็นส.ส.หรือแม้กระทั่งส.ว.เราเองเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ห่างจากกระบวนการตรงนี้นะครับก็คือผู้เล่นไม่ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกติกาเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจมากที่สุดในกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ
1: นับจากนี้ไปค่ะนายนรเศรษฐ์บอกว่าจะประสานเข้าพบกับแต่ละพรรคการเมืองเพื่อเสียงสนับสนุนร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับสมาชิกรัฐสภาทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและสัปดาห์หน้าค่ะจะหารือกับสว.โดยขณะนี้มีอยู่10เสียงที่จะเริ่มต้นและยอมรับค่ะว่าไม่ง่ายที่จะไปหาเสียงมาเติมเต็มให้มันครบ140คนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา256ที่เปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาหรือส.ส.และส.ว.ร่วมกันลงชื่อไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้ง2สภาเพื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยเพื่อให้ร่างแก้รัฐธรรมนูญสอดรับกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะนายนรเศรษฐ์ในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาบอกว่า19มิถุนายนนี้จะขอเข้าพบและหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญสำหรับการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60เพื่อแก้มาตรา256เพิ่มหมวดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังจากพรรคภูมิใจไทยประเดิมเริ่มใหม่ด้วยการยื่นร่างฉบับของพรรคต่อประธานรัฐสภามีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่ยื่นร่างฉบับของแต่ละพรรคประกบอีกรวมเป็น3ฉบับด้วยกันค่ะ
2: วันที่4มิถุนายนนี้ครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเตรียมยื่นร่างแก้ไขฉบับพรรคเพื่อไทยนะครับ

0: และถ้านับร่างของสว.อิสระด้วยจะเป็นฉบับที่5ที่ประชุมรัฐสภาครับจะพิจารณาให้ความเห็นชอบวาระแรกตามที่ประธานรัฐสภาเตรียมบรรจุวาระในวันที่7และ8กรกฎาคมนี้นะครับทีนี้ไปดูเนื้อหาสาระแต่ละร่างครับหลักการตรงกันก็คือการจัดตั้งสสร.หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับของพรรคภูมิใจไทยกำหนดเอาไว้100คนครับมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา77คนครับแล้วก็กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ23คนนะครับส่วนเวอร์ชั่นของพรรคประชาชนยื่นไว้2ร่างมีสสร150คนร่างแรกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบเขตครับแล้วก็บัญชีรายชื่อ150คนส่วนร่างที่2กำหนดให้รัฐสภาเลือกผ่านบัญชีรายชื่อรวม150คนนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อครับขณะที่ร่างของประชาธิปัตย์กำหนดให้มีสสร100คนโดยรัฐสภาเลือก80คนครับอีก20คนจะเป็นสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้มีสสร152คนครับมาจากการเลือกตั้งก่อนส่งชื่อให้รัฐสภาเลือก100คนแล้วก็มาจากสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีก52คนครับ
1: สถานการณ์ตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชานะคะล่าสุดเป็นฝ่ายกัมพูชานะคะกล่าวหาว่าไทยละเมิดอธิปไตยด้วยการสร้างพระพุทธรูปค่ะซึ่งประเด็นนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่ายืนยันการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยทำในเขตอธิปไตยของไทยและการที่กัมพูชาจุดประเด็นเรื่องนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสรักชาติหวังที่จะกลบปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเศรษฐกิจในประเทศของตัวเองอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องที่กัมพูชาเขาไปร้องกับ UN กรณีที่ไทยยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ายังไม่ทราบกระบวนการในครั้งนี้แต่ยืนยันว่าไทยยึดหลักการสากลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำถึงการยกเลิกบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาเรื่องการอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544ทำให้กัมพูชาไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับว่ายังไม่ทราบกระบวนการของฝ่ายกัมพูชาค่ะแต่เมื่อฝ่ายไทยแจ้งไปยังผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วเรื่องการยกเลิก MOU 2544และทางผู้นำกัมพูชาก็รับทราบหลังจากนี้ก็จะใช้กฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ดำเนินการต่อไปซึ่งประเทศไทยยืนอยู่บนหลักการสากลและไม่ทำให้ประเทศเสียเปรียบรวมทั้งจะไม่เสียเวลากับเฟคนิวส์เช่นข่าวลือเรื่องการเจรจาเปิดด่านนะคะขอยืนยันเรื่องการเปิดด่านนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
2: ทำไมต้องไปแก้เกมฮะไทยก็ดำเนินการแบบสิ่งที่รัฐบาลไทยได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ไม่ทำให้ประเทศไทยเราเสียสถานะในเวทีนานาชาติแล้วก็ยังดำรงอธิปไตยดำรงเกียรติภูมิดำรงความมั่นคงแล้วก็ความเป็นที่ยำเกรงของคนที่คิดจะมาเป็นอริกับประเทศของเราเราก็มีหลักของเราในการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
0: ส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาครับยื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาด้วยการก่อสร้างพระพุทธรูป36องค์ในหลายพื้นที่หลังการหยุดยิงนะครับประเด็นนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันครับว่าดำเนินการในเขตอธิปไตยไทยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจนะครับสอดคล้องกับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมครับบอกว่าการสร้างพระพุทธรูปอยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างแน่นอนนะครับไม่มีทางที่ไทยจะไปรุกล้ำหรือสร้างในพื้นที่กัมพูชาครับเพราะไทยยึดแนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมหรือว่า Joint Statement แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาหลายกรณีในช่วงนี้เพราะหน่วยงานในส่วนต่างๆของกัมพูชาพยายามแสดงบทบาทของตัวเองให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นครับแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศด้วยการสร้างกระแสรักชาตินะครับ การสร้างพระพุทธรูปบริเวณชายแดนคือส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจของทหารครับแล้วก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์นะครับเช่นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานบริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้คาดว่าเป็น1ใน36องค์ครับที่กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาอ้างถึงจัดสร้างโดยพระธรรมวชิรญาณโกศลหรือหลวงตาเยื้อนเป็นเจ้าวาดวัดเขาศาลาอดุลอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับคณะสงฆ์และประชาชนจากหลายพื้นที่นะครับขึ้นไปถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระพุทธเจ้าจอมสุรินทร์ที่ประดิษฐานบริเวณหน้าผาชายแดนใกล้กับปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ที่สุรินทร์นะครับนอกจากนี้ยังใกล้กับเนิน350แล้วยังมีพระพุทธรูปหน้าปกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามครับโดยประชาชนตามแนวชายแดนมองว่าการสร้างพระพุทธรูปและปักธงชาติบนแผ่นดินไทยไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ได้สร้างบนแผ่นดินกัมพูชาครับ
3: ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้สร้างกำแพงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โดยเฉพาะที่ตะคงตะควายนี่เขาสร้างพุทธรูปบนหน้าผานี่ก็สวยงามใช่ไหมเคยเป็น
3: ใช่ค่ะสร้างสวยงามค่ะก็เอาไว้ให้คนไทยเราไปเที่ยวไปกราบไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วเราก็สร้างบนสันปันน้ำเราด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมันเป็นที่ของไทยเราจะสร้างที่ไทยแล้วว่าเราไม่ใช่เรายึดคือเรายึดมาน่ะเรายึดของเราคืนมาแล้วเราไปสร้างพุทธรูปบนแผ่นดินไทยเราก็ไม่ผิดค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะคะกองกำลังบูรพายังคงมาตรการปิดด่านหลังมีกระแสข่าวบอกว่าไทยเปิดด่านให้นักเรียนกัมพูชาข้ามฝั่งมาเรียนในฝั่งไทยซึ่งกองกำลังบูรพายืนยันไม่เป็นความจริงนะคะก็ใช้วิธีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ถ่ายท่อสดภาพผ่านเพจของกองกำลังบูรพาตลอด24ชั่วโมงบริเวณด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับชายแดนจันทบุรีและตราดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพเรือยังคงปิดด่านทั้งหมดส่วนกรณีการผลักดันบุคคลสัญชาติกัมพูชา47คนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมของไทยจนพ้นโทษแล้วผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีกลับประเทศในวันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจตามกฎหมายในการส่งกลับบุคคลหลังจากพ้นโทษนะคะไม่ใช่การเปิดด่านหรือมีการผ่อนคลายการควบคุมชายแดนค่ะ
0: ตอนนี้ประกันสังคมอยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนนะครับก่อนจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ในเดือนกันยายนนี้ครับวันนี้กรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภานะครับมีข้อห่วงใยถึงการประชาสัมพันธ์ครับอยากจะให้คนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยถึง300ล้านบาทนะครับส่วนประเด็นที่ประกันสังคมยืนยันว่าการจัดทำตัวเลขงบประมาณที่มีการบันทึกบัญชีผิดพลาดไม่ใช่การทุจริตกรรมาธิการชุดนี้บอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับนางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรครับนำทีมคณะกรรมาธิการเข้าหารือกับสำนักงานประกันสังคมนะครับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ไม่แสดงความเห็นต่องบประมาณของประกันสังคมครับเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เป็นไปในทางทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นเรื่องการบันทึกบัญชีที่มีข้อผิดพลาดของประกันสังคมนะครับซึ่งกรรมาธิการเนี่ยจะเชิญสตง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอีกครั้งส่วนแอปพลิเคชัน SSO Plus ที่ใช้งบประมาณ850ล้านบาทสำนักงานประกันสังคมรับปากครับว่าภายในไตรมาส3น่าจะเรียบร้อยถึง 95% โดยภายในเดือนกันยายนนี้การเบิกจ่ายทั้งสิทธิประโยชน์และตัวเลขจะเป็นปกติและจะเกิดความผิดพลาดน้อยลงครับนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับใช้งบ300ล้านบาทซึ่งขณะนี้เปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับแต่พบว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและการลงทะเบียนยังเกิดปัญหานะครับอยากให้ประกันสังคมแก้ไขเรื่องนี้ครับ
5: คือเรื่องการสอบงบของสตง.ซึ่งเราก็ได้เข้าใจว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ได้ไปในเชิงการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีที่มีข้อผิดพลาดนะคะซึ่งตัวสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะทำงานร่วมกับสตง.แล้วก็จะส่งรายงานให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยทุกๆเดือนนะคะการเลือกตั้ง

0: ประกันสังคมเนี่ยมันส่งผลกับความมั่นคงในชีวิตของท่านมันส่งผลกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหรือว่าเลือกไปแล้วเนี่ยท่านเห็นจริงๆว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็อยากจะให้ท่านให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะคะ
1: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับบอกว่าการตรวจสอบงบประมาณและทรัพย์สินยืนยันนะครับไม่ใช่การทุจริตแต่เป็นการลงระบบที่ไม่สมบูรณ์ตั้งเป้าว่าจะเคลียร์ตัวเลขงบให้แล้วเสร็จใน4เดือนครับโดยจากตัวเลขที่เคยคาดเคลื่อนประมาณ 2,600 ล้านบาทตอนนี้สามารถตรวจสอบจนตัวเลขตรงกันได้แล้วประมาณ700ล้านบาทครับส่วนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมข้อเท็จจริงเนี่ยใช้งบ275ล้านบาทนะครับสำหรับการบริหารจัดการการเลือกตั้งทั้งสถานที่เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งซึ่งต้องกระจายให้กับทั้งส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดครับส่วนงบประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งแต่ใช้งบไม่มากนะครับ
2: มีข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านในจังหวัดมุกดาหารนะคะอยากให้ตรวจสอบขบวนการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดริมแม่น้ำโขงโดยที่ไม่ผ่านพิธีศุลกากรค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการตรวจสอบและจับกุมขบวนการขนอะโวคาโดเถื่อนนะคะครั้งล่าสุดนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเชื่อมโยงกับในทุนในพื้นที่โดยคาดว่าแต่ละวันมีอะโวคาโดถูกนำเข้ามาไม่ต่ำกว่า40ตันค่ะ
3: นี่ดิวางครับวาง
4: จะจวดนิดหน่อยพ่อผม
2: ทหารพรานกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตรวจสอบบริเวณริมแม่น้ำโขงในตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารค่ะพบลังพลาสติกแบบนี้นะคะอยู่เรียงรายตามทางภายในบรรจุอะโวคาโดถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ริมทางเป็นทางเดินขึ้นฝั่งค่ะพอตรวจสอบก็ไปพบผู้ชายแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่มากกว่า10คนกำลังขนลังพลาสติกขึ้นมาจากเรือมุ่งหน้าไปยังรถกระบะเพื่อเตรียมขนย้ายออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจยึดและควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารค่ะสอบถามชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาขบวนการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดช่วงเวลากลางคืนมีแบบนี้ทำกันวันละหลายรอบแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีนายทุนในพื้นที่เกี่ยวข้องอะโวคาโดนี้นำเข้ามาจากประเทศเวียดนามแล้วก็จีนนะคะกำลังส่งขายไปในจังหวัดในภาคอีสานแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพมหานครค่ะ
5: พฤติการนะครับก็คือผู้ประกอบการเขาจะใช้บ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ของบางทรายใหญ่นะครับบางทรายใหญ่แล้วก็เขตนาโปนะครับของอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นพื้นที่ในการที่ลำเลียงสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยใช้เรือเหล็กนะครับในการขนข้ามมาแล้วกลุ่มผู้แรงงานที่ทำการขนสินค้าข้ามมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
1: เมื่อช่วงค่ำวันนี้ครับเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนรขอนะครับไปตรวจยึดอะโวคาโดน้ำหนักประมาณ 2,400 กิโลกรัมครับบรรทุกมากับเรือเหล็กติดเครื่องยนต์แล่นมาจากลาวนะครับมาจอดริมตลิ่งจากนั้นก็มีคนช่วยกันลำเลียงส่งสินค้าขึ้นฝั่งครับพอตรวจสอบก็ไปเจออย่างที่เห็นครับหัวหน้าสถานีเรือมุกดาหารเนี่ยบอกว่าพบการลักลอบนำเข้าข้าวสารมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็อะโวคาโดต่อเนื่องนะครับถ้าลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นในได้สำเร็จจะกระทบกับกลไกราคาในประเทศครับ
6: ได้มาตรฐานหรืออาจจะมีสารปนเปื้อนก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางสถานีเรือมุกดาหารเองนะครับกับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆในพื้นที่นะครับเรายังคงบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสุดความสามารถ
2: ตั้งแต่มกราคมปี69จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะพบการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดประมาณ35ตันมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทของกลางที่ตรวจยึดมาได้ทางศุลกากรจะมอบให้ด่านตรวจพืชเอาไปทำลายทิ้งด้วยวิธีการฝังกลบที่ผ่านมาด่านตรวจพืชมุกดาหารก็อนุญาตให้นำเข้าอะโวคาโดจาก4ประเทศก็คือออสเตรเลียเปรูนิวซีแลนด์และจีนส่วนประเทศเวียดนามถ้ามีการนำเข้ามาผู้ประกอบการต้องแจ้งหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรประสงค์ที่จะมีการนำเข้าวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชนะคะ ต้องดำเนิน

0: การตามขั้นตอนก่อนค่ะจึงจะนำไปสู่ขั้นตอนของการอนุญาตให้นำเข้าได้
1: ที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้ทุกภาคส่วนครับช่วยกันผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เข้าเป็นมรดกโลกนะครับแต่ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นครับเรื่องของผังเมืองเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะอยู่กันหลากหลายท่านผู้ชมครับมีสถานประกอบการชุมชนแล้วก็มีอาคารสถานที่ต่างๆครับที่จะต้องคุยกันย่านประตูท่าแพตัวเมืองเชียงใหม่ครับเป็นหนึ่งในพื้นที่8แหล่งมรดกวัฒนธรรมนะครับที่เสนอเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาครับแต่ปัจจุบันในพื้นที่มีสถานบริการห้างร้านสมัยใหม่หลากหลายรูปแบบนะครับที่เข้ามาเปิดตัวถ้ามองดูแล้วเนี่ยมันก็จะแปลกแยกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นย่านเมืองเก่าครับแล้วก็สะท้อนถึงการรุกคืบเข้ามาของธุรกิจต่างชาติในเขตพื้นที่อนุรักษ์นะครับอีกจุดที่ทีมข่าวลงไปสำรวจก็คือถนนสิริมังคลาจารย์ครับเป็นย่านชุมชนดั้งเดิมครับขนานไปกับถนนนิมมานเหมินทร์แต่ปัจจุบันมีร้านค้าคาเฟ่เกสต์เฮาส์เข้ามาเปิดเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการที่นี่บอกว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาจัดระเบียบผังเมืองครับเพื่อควบคุมกิจการในย่านต่างๆให้ชัดเจนนะครับเสนอให้มีการแยกพื้นที่แบ่งย่านสถานบันเทิงย่านวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนดั้งเดิมครับเพราะปัจจุบันมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเปิดกิจการจำนวนมากนะครับแล้วก็ไร้การควบคุมครับ
2: แน่นอนครับอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราโดนทุนจากที่อื่นหรือทุนต่างชาติเข้ามาทำประกอบธุรกิจในพื้นที่เราเนี่ยคนในพื้นที่จริงๆถูกผลกระทบแน่นอนครับหนึ่งจะเรื่องแน่นอนว่าถ้าเกิดเราสายป่านไม่มากพอเราอยู่ไม่ได้แน่นอนดังนั้นน่ะอยากให้ภาครัฐอ่ะจัดโซนนิ่งเกี่ยวกับการจัดธุรกิจของกลุ่มของต่างชาติเกี่ยวกับให้แยกโซนกับคนในพื้นที่ถ้าอย่างนั้นน่ะคนในพื้นที่จะได้ผลตอบรับที่ดีครับถ้าเกิดทางภาครัฐจัดให้เขาหรือในการควบคุมการจัดทำธุรกิจของกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาทำในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: นักวิชาการอิสระบอกว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังขาดความชัดเจนเชิงนโยบายค่ะว่าจะมุ่งพัฒนาเมืองไปในทิศทางใดแนวทางใดระหว่างการเป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่หรือการอนุรักษ์ทำให้การจัดการผังเมืองในปัจจุบันยังขาดทิศทางแล้วก็ดูยุ่งเหยิงพร้อมทั้งอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องในทุนหรือนอมินีต่างชาติให้เข้มงวดค่ะ
3: บ้านคนที่พักอยู่อาศัยซึ่งบางธุรกิจก็ไปรบกวนเขาด้วยแบบนี้ครับมันจึงถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นว่ามันมีความคลุมเครือทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของเมืองที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นเมืองมรดกโลกอย่างเงี้ยถามว่าแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาเจอประสบการณ์ผู้คนภายนอกที่มาเจอร้านแข่งชามาเจอร้านกระท่อมมาเจอสถานบันเทิงที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างเงี้ยอันนี้มันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่เขาสัมผัสได้โดยตรงมากกว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยครับ
1: พื้นที่8แหล่งมรดกวัฒนธรรมนะครับประกอบไปด้วยวัดเจดีย์หลวงวรวิหารครับวัดอุโมงค์วัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจ็ดยอดและแนวคูเมืองกำแพงเมืองและแจ่งนะครับแจ่งนี่ก็คือมุมของกำแพงนะท่านผู้ชมเช่นแจ่งสีภูมิแบบนี้หลายคนคงเคยผ่านนะครับล่าสุดการปรับภูมิทัศน์เนี่ยมีความพร้อมแล้วกว่า 80% ครับก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสจะลงพื้นที่ตรวจประเมินในช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ครับ
0: รัสเซียโจมตียูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนนะคะส่งทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธเข้าไปโจมตีก่อนหน้านี้ก็ออกมาขู่ไปแล้วบอกว่าจะโจมตีครั้งใหญ่มีคำเตือนไปยังพลเมืองต่างชาติบอกให้ออกจากกรุงเคียฟไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต18คนบาดเจ็บกว่า100คนค่ะเกิดเหตุระเบิดดังสนั่นทำให้กลุ่มควันพวยพุ่งทั่วบริเวณหลายจุดในกรุงเคียฟของยูเครนค่ะหลังจากรัสเซียส่งทั้งโดรนและขีปนาวุธเข้าไปโจมตีเมืองต่างๆรวมถึงกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยภาพขณะระดมกำลังเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้หลายจุดซึ่งรวมไปถึงตามอาคารที่พักอาศัยป พร้อมทั้งเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

0: ค้นหาผู้สูญหายเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจกู้ภัยเก็บกวาดซากความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันนี้กองทัพอากาศยูเครนบอกว่าเมื่อช่วงข้ามคืนรัสเซียส่งโดรนถล่มยูเครนมากกว่า650ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกนับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในรอบหลายเดือนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้ยูเครนมีผู้เสียชีวิตแล้ว18คนบาดเจ็บอีกกว่า100คนการโจมตีระลอกล่าสุดของรัสเซียยังเกิดขึ้นค่ะหลังจากรัสเซียประกาศเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายอย่างเป็นระบบเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักในภูมิภาคลูฮันส์ที่รัสเซียยึดครองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21คนขณะที่ยูเครนปฏิเสธการโจมตีดังกล่าว
1: หลายเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นโฉมใหม่ของรัฐบาลเมียนมานะครับหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะบทบาทของมินอองหลายครับที่พยายามแสดงว่าตอนนี้เมียนมากลับใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศที่ให้ความเห็นต่างๆหลังการเลือกตั้งรวมไปถึงการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของผู้นำเมียนมาครับคำถามก็คือทำไมประเทศแรกที่เขาเลือกไปเยือนเลือกไปที่อินเดียติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: การเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ในฐานะประธานาธิบดีเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงนัยยะที่มองข้ามไปไม่ได้จริงๆนะคะทั้งในเรื่องของความมั่นคงชายแดนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปจนถึงการถ่วงดุลมหาอำนาจในภูมิภาคค่ะภาพการจับมือกันของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียกับผู้นำเมียนมาแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องปกติเวลาผู้นำเจอกันนะคะแต่โมดีถือเป็นผู้นำประเทศคนแรกค่ะที่ได้เปิดบ้านต้อนรับมินอองไลน์หลังพลิกบทบาทมาเป็นผู้นำรัฐบาลพลเรือนคนใหม่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการหารือระหว่าง2ผู้นำจัดขึ้นที่ไฮเดอราบัดเฮาส์ในกรุงนิวเดลีนะคะครอบคลุมหลายประเด็นเลยทีเดียวรวมไปถึงเรื่องของเสถียรภาพและสันติภาพในเมียนมาความมั่นคงชายแดนและผลกระทบจากสงครามกลางเมืองผู้นำอินเดียย้ำนะคะว่าอินเดียยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่เชื่อใจได้ของเมียนมาเป็นหุ้นส่วนที่พึ่งพาได้และพร้อมช่วยเหลือเมียนมาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาวิกฤตค่ะนอกจากนี้ยังพร้อมที่จะสนับสนุนสันติภาพและการเจรจาพูดคุยในเมียนมาด้วยเมียนมาและอินเดียมีพรมแดนติดกันยาวประมาณ 1,643 กิโลเมตรนะคะซึ่งนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารจนนำมาสู่สงครามกลางเมืองพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเผชิญกับเหตุรุนแรงมาแล้วเนี่ยหลายต่อหลายครั้งด้วยกันกว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่มากกว่า 7,400 ครั้งนะคะมีทั้งในรัฐชินค่ะสกายแล้วก็ตอนเหนือของมะเกวด้วยนะคะซึ่งมากกว่าครึ่งถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขจะเห็นว่าเป็นเหตุโจมตีและเหตุปะทะนะคะขณะที่มีเหตุวางระเบิด643ครั้งการโจมตีทางอากาศกว่า 1,200 ครั้งและทำลายโครงสร้างพื้นฐานอีกกว่า 1,000 ครั้งด้วยกันโดยในช่วงกว่า5ปีที่ผ่านมากองทัพทำศึกกับทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธนะคะแล้วก็กองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือPDF ซึ่งเหตุรุนแรงเหล่านี้บางครั้งเกิดขึ้นข้ามพรมแดนด้วยค่ะอย่างเช่นในรัฐมิโซรัมและก็มณีปุระของอินเดียขณะที่การสู้รบในฝั่งเมียนมาทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนหนีภัยเข้าไปหลบอยู่ในอินเดียนะคะซึ่งนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้าและโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อินเดียทำร่วมกับเมียนมาด้วยค่ะความมั่นคงชายแดนเป็นวาระใหญ่วาระหนึ่งนะคะที่ทั้งสองประเทศต้องหารือกันซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้อินเดียตัดสินใจเชิญมินอองไลน์มาเยือนแม้จะต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์และการตั้งคำถามนะคะว่าอินเดียยอมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาที่สวมรอยเป็นรัฐบาลพลเรือนหลังการเลือกตั้งหรือไม่ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียมองนะคะว่าอินเดียจำเป็นต้องเดินหน้าสานสัมพันธ์กับเมียนมาเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกันค่ะแต่อินเดียไม่ได้ตั้งใจให้การสานสัมพันธ์นี้แตะไปที่เรื่องทางการเมืองภายในเมียนมาแต่อย่างใดจุดหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมนั่นก็คือการเยือนอินเดียของมินอองไลน์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประจวบเหมาะกับการที่มีรายงานนะคะว่ากองทัพภายใต้การนำของเยวินอูคนสนิทของมินอองไลน์ที่ถูกดันขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้นำกองทัพเมื่อ2เดือนที่แล้วยกระดับการสู้รบเพื่อทวงคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อกระชับผลประโยชน์ทางการค้าและแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ททั้งในรัฐคชินที่อยู่ติดกับพรมแดนจีนรัฐกะเหรี่ยงที่ติดกับไทยและรัฐชินที่อยู่ติดกับอินเดียด้วยค่ะนับตั้งแต่มินอองไลน์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเมียนมาหลังก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021จนถึงปัจจุบันมินอองไลน์เคยเดินทางไปเยือนอย่างน้อย5ประเทศด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ที่อินโดนีเซียค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนนัดฉุกเฉินนะคะเพื่อหารือเรื่องของวิกฤตในเมียนมาโดยถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวค่ะที่มินอองไลน์ได้รับเชิญแล้วก็ก่อนจะถูกอาเซียนเนี่ยคว่ำบาตรขณะที่รัสเซียเองแม้ว่าจะไม่ได้มีพรมแดนติดกันนะคะแต่ทั้งสองประเทศกลับสนิทสนมกันเพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยทีเดียวแซงหน้าพี่ใหญ่อย่างจีนด้วยค่ะโดยมินอองไลน์เคยเยือนรัสเซียแล้วอย่างน้อยเนี่ย5ครั้งด้วยกันในช่วง5ปีที่ผ่านมาเจอปูตินเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2022นะคะส่วนจีนมินอองไลน์เคยเยือน2ครั้งค่ะคือในปี2024ที่คุนหมิงแล้วก็ปีที่แล้ว2025ที่ปักกิ่งปีที่แล้วเนี่ยผู้นำเมียนมาได้เจอกับสีจิ้นผิงผู้นำจีนถึง2ครั้งด้วยกันนะคะทั้งที่ปักกิ่งแล้วก็มอสโกของรัสเซียด้วยรวมไปถึงก็ได้เคยมีการเยือนไทยเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะ การเยือนอินเดียกินเวลา5วันเริ่มตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะโดยมินอ่องหลายไปเยือนหลายเมืองด้วยกันได้ดูทั้งเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งยังได้พูดคุยกับภาคธุรกิจในมุมไบวันนี้ด้วยนะคะหลังจากทั้ง2ประเทศต้องการยกระดับการค้าและผลักดันแผนก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงทางหลวงที่เชื่อมจากไทยผ่านเมียนมาไปอินเดียด้วยมองในด้านหนึ่งคุณผู้ชมการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้เล่นเกมถ่วงดุลอำนาจนะคะโดยอินเดียอาจจะหวังเข้าแทรกแซงอิทธิพลจีนในเมียนมาเพื่อรับประกันการเข้าถึงแร่หายากและในขณะเดียวกันค่ะมินอ่องหลายเองก็อาจจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการอ้างความชอบธรรมของรัฐบาลชุดใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติและอาจจะถือโอกาสนี้ในการหาทางเลือกเพิ่มให้กับตัวเองเผื่อเอาไว้ในยามที่พี่ใหญ่อย่างจีนเล่นแง่ค่ะนับจากนี้เป็นต้นไปเราน่าจะได้เห็นมินอ่องหลายเดินสายเยือนประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ที่ต้องจับตามองกันจริงๆนั่นก็คือท่าทีของอาเซียนค่ะว่าจะอ้าแขนรับผู้นำคนใหม่ของเมียนมาแต่หน้าเดิมคนนี้หรือไม่และจะตั้งเงื่อนไขอะไรมากกว่าฉันทามติ5ข้อที่ผ่านมาแล้ว5ปีก็ยังไปไม่ถึงไหนหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ก่อนหน้านี้ทีมข่าว The Exit ค่ะเปิดประเด็นเรื่องการตรวจสอบน้ำเสียในห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีนะคะมีคนในพื้นที่ส่งข้อมูลส่งเบาะแสเข้ามาให้ทีมข่าวเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะที่น่าสนใจก็คือข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำประปาที่ต้องมีการดึงน้ำจากแม่น้ำป่าสักนำไปผลิตนะคะวันนี้ทีมข่าวเกาะติดลงพื้นที่ไปพร้อมกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในการตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามกับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
3: ดีเอ็กซิตลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำในคลองเพรียวบริเวณก่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำเพื่อออกไปยังแม่น้ำป่าสักซึ่งเห็นได้ว่าวันนี้น้ำเป็นสีเขียวเข้มการลงพื้นที่ของดีเอ็กซิตมาจากมีผู้แจ้งเบาะแสโดยระบุว่าคลองเพรียวมีน้ำดำเหม็นเหมือนกับห้วยตะเข้และกำลังจะไหลลงอ่างเก็บน้ำแบบเงียบๆพร้อมแนบลิงก์วิดีโอที่ถูกเผยแพร่ผ่านเพจสระบุรีซูมระบุวันที่31พฤษภาคมมองเห็นน้ำมีสีดำและมีฟองอากาศลอยอยู่ด้านบนซึ่งจุดนี้ The Exit พบว่าอยู่บริเวณคลองเพียวก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำย้อนเส้นทางน้ำจากภาพมุมสูงจะเห็นว่ามีลำน้ำหลัก5สายที่คณะกรรมการจังหวัดสระบุรีเฝ้าระวังคือคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตคลองห้วยตะเข้คลองผีหลอกและคลองเพรียวโดยทั้งหมดจะไหลไปรวมกันที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่โดยมีประตูระบายน้ำคลองเพรียวกั้นอยู่จากจุดประตูระบายน้ำระยะทางประมาณ1กิโลเมตรน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียวเสาให้บอกว่าปกติจะมีการระบายน้ำออกก็ต่อเมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวมีปริมาณเกินการกักเก็บและจะเป็นการระบายในช่วงเวลากลางคืนและในช่วงที่ผ่านมายังไม่พบน้ำสีดำไหลมาบริเวณประตูระบายน้ำและการระบายน้ำแต่ละครั้ง

0: ะประสานงานกับสำนักงานประปาเทศบาล
1: ณปัจจุบันเลยที่เมื่อวานนี้ที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้มาตรวจน้ำนะครับก็ยังไม่พบความผิดปกตินะครับค่าทุกอย่างที่ตรวจพบก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ปกติดีอยู่นะครับณปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าจุดที่น้ำดำน้ำที่มีว่าน้ำดำจากข้างโรงเรียนสวนกุหลาบมานะครับมันมาถึงจุดนี้ประมาณ 4-5 กิโลปัจจุบันมันอาจจะมีมาบ้างมาลงอ่างบ้างแล้วแต่ความเข้าใจของผมว่ามันพอมาลงปุ๊บมันก็เจือจางไปโดยน้ำในอ่างเราปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 80% ซึ่งคิดเป็นน้ำประมาณ4ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำที่มันไหลมาลงมันก็อาจจะมีการเจือจางมีอะไรไปครับผม
0: ห่างจากจุดนี้ที่น้ำจากคลองเพียวไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักราว200เมตรคือที่ตั้งของสถานีสูบน้ำประปาเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งเป็นสถานีหลักที่จะสูบน้ำไปยังแหล่งผลิตน้ำประปา2แห่งแห่งแรกคือสถานีผลิตน้ำประปาเดิมอัตราการผลิต300ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจุดนี้ผลิตเฉพาะช่วงกลางวันกระจายน้ำให้กับชาวบ้าน 1,094 ครัวเรือนคือชุมชนวัดศรีบุรีรัตนารามชุมชนประปาอีกจุดคือสถานีผลิตน้ำประปาเขาน้อยอัตราการผลิต940ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจุดนี้ผลิตน้ำประปา24ชั่วโมงกระจายให้กับ 3,424 ครัวเรือนดีเอ็กซีสอบถามเจ้าหน้าที่ประปาชำนาญการได้ข้อมูลว่าที่ผ่านมายังไม่พบข้อร้องเรียนจากชาวบ้านแต่เคยพบว่าน้ำประปาที่ผลิตได้จากสถานีผลิตน้ำประปาเขาน้อยบางช่วงมีกลิ่น
2: ปล่อยมา2ครั้งแล้วครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปล่อยตั้งแต่1ทุ่มถึง6โมงเช้าครับผมเราก็ได้มีการปรับใช้สารเคมีให้เยอะขึ้นคือสารส้มคลอรีนและปูนขาวครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ไหมครับว่าเมื่อปรับแล้วค่ามันมีอะไรตกค้างไหมหรือไม่มีอะไรตกค้าง
2: เราจะตรวจวัดค่าความขุ่นค่า pH และค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำครับ
3: เราค่าโลหะหนักกันดี
2: อันนั้นเราไม่มีเครื่องมือตรวจครับจะต้องมีแล็บตรวจซึ่งจะเป็นของกรมควบคุมมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมภาคครับผม
0: หลังมีข้อกังวลว่าน้ำสีดำในห้วยตะเข้จะมีผลต่อน้ำประปาหรือไม่วันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบโดยระบุว่าจะเข้ามาช่วยเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจและหาแนวทางในการเฝ้าระวังระยะยาวเบื้องต้นผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยจะตรวจอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย
4: ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องการตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้คุยกับท่านผู้ว่าตอนเช้านิดหน่อยแต่ว่าผมอยากลงมาดูเองซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเสนอแนะข้อกังวลไปทางท่านผู้ว่าแต่ในเบื้องต้นทางกรมควบคุมมลพิษจะช่วยตรวจให้ก่อนโดยเฉพาะโลหะหนักนะฮะตอนนี้เราอยากดูทั้งคุณภาพในเชิงกายภาพเคมีแล้วก็โลหะหนัก3ตัวครับ
0: ขณะที่ตัวอย่างน้ำในคลองห้วยตะเข้และจุดอื่นๆที่เก็บไปก่อนหน้านี้เบื้องต้นผลตรวจออกมาแล้วบางส่วนจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปลายสัปดาห์นี้ส่วนจะสามารถชี้ไปถึงแหล่งต้นตอได้หรือไม่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าอาจต้องรอดูผลอีกครั้งเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน

นับถอยหลังไม่ถึง3สัปดาห์นะครับจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับวันนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทมหลายคนเลยนะครับปรับกลยุทธ์เวลาหาเสียงเนี่ยพุ่งเป้าเจาะไปที่กลุ่มฐานเสียงเฉพาะกลุ่มมากขึ้นครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระหาเสียงที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9ครับบอกว่าคนกรุงเทพชอบเดินห้างก็เลยขออนุญาตเจ้าของสถานที่นะครับเข้าไปหาผู้คนส่วนชุมชนยังลงพื้นที่ต่อเนื่องครับด้วยการขึ้นรถหาเสียงแล้วก็ใช้รถสาธารณะนะครับการลงพื้นที่ที่เขตห้วยขวางครับมีคนสะท้อนปัญหาหลายเรื่องนะครับทั้งน้ำท่วมบนทางเท้าระบบระบายน้ำบางจุดมีปูนซีเมนต์ไปโบกทับฝาท่อระบายน้ำก็มีนายชัชชาติเนี่ยบอกว่าถ้าได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้ง

0: จะเร่งตรวจสอบครับเพราะเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ควรแก้ไขโดยเร็วครับ
1: อีกคนนึงค่ะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนทุ่งครุพัฒนาไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงค่ะครั้งนี้ปรับการหาเสียงนะคะมุ่งเจาะฐานที่เป็นกลุ่มเปราะบางมากขึ้นนายชัยวัฒน์บอกว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยติดเตียงกว่า 15,000 คนแต่มีนักบริบาลประมาณ 3,000 คนค่ะหากได้รับการเลือกตั้งจะสร้างงานนักบริบาลเพิ่มอีก 5,000 ตำแหน่งพร้อมเปิดอบรมคนในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสส.เพื่อพัฒนาเป็นนักบริบาลมืออาชีพมีค่าตอบแทน120บาทต่อชั่วโมงหรือสูงสุดเดือนละ 15,000 บาทนะคะเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดูแลคนที่รักได้มีกทม. อยู่เคียงข้างค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะครับไปตลาดดินแดงพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เป็นกลุ่มคนเมืองครับให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะนะครับเสนอให้เป็นระบบปิดทั้งหมดรวมไปถึงเสนอการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามนโยบาย5ด้านครับก็คือเดินทางสะดวกบ้านเรือนสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นและตรวจสอบได้ทุกเรื่องครับ
1: เต็งหนึ่งในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะพูดแบบนี้ไม่ผิดเพราะว่าเขาอยู่ในอันดับหนึ่งของโพทุกโพตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยแต่ตอนนี้นายชัชชาติกำลังถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายการเมืองอย่างนายจิรยุห่วงทรัพย์จากพรรคเพื่อไทยถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกทม.ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่านะคะโดยบอกว่าเตรียมจะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบในสัปดาห์หน้าว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมันเพื่อต่อการเลือกตั้งหรือไม่อีกประเด็นนึงค่ะก็ยังถูกเชื่อมโยงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียในสนามเลือกตั้งนะคะซึ่งตัวนายชัชชาติก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงประเด็นที่นายจิรยุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครนะคะโดยระบุกล่าวหาว่ามีระบบอากงเป็นกุนซือหลังบ้านมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายข้าราชการพร้อมตั้งคำถามถึงนายชัชชาติในฐานะผู้บริหารสูงสุดว่ารับทราบหรือไม่ประเด็นนี้นายชัชชาติบอกว่าการตั้งข้อสังเกตครั้งนี้ทำให้ชัดเจนแล้วว่าระหว่างตัวเขากับพรรคเพื่อไทยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันและอยากให้ผู้พูดระมัดระวังว่าเป็นการพาดพิงไม่ให้เกียรติหรือไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้พูดต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองค่ะ
2: ครับก็ขอบคุณนะท่านจินายุอย่างแล้วคุ้นเคยกันอยู่แต่ขอบคุณเป็นการแรกเลยก็ช่วยเคลียร์เลยว่าจริงแล้วผมกับเพื่อไทยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนะกินไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ดีก็คือออกมาวิจารณ์กันอย่างเต็มที่ก็ดีครับประเด็นเรื่องแต่งตั้งเนี่ยจริงแล้วมันเป็นเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายตามปฏิบัติแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมานิ้วกินคณะกรรมการแล้วในกทม.เองเขาจะมีเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งก็จะคอยตรวจกระบวนการต่างๆซึ่งในการแต่งตั้งเนี่ยมันมีคณะกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายประจำเขาดำเนินการแต่งตั้งขึ้นมาเราก็เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอขึ้นไปแล้วก็ว่ามีกระบวนการที่คณะกรรมการพิจารณาบอกว่าอาจจะมีกระบวนการที่มันคลาดเคลื่อนไปเราก็ทำตามที่เขาแนะนำให้ยกเลิกแล้วก็ให้ทำกระบวนการสรรหาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรฮะ
0: นายชัชชาติยืนยันนะครับว่าการลงนามโยกย้ายข้าราชการเป็นการทำตามกระบวนการที่มีคณะกรรมการพิจารณาครับแล้วก็ผ่านคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของกทม.ที่คอยกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องซึ่งผู้ว่าเนี่ยมีหน้าที่ลงนามอนุมัตินะครับถ้าต่อมามีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบก็พร้อมดำเนินการตามคำแนะนำที่ผ่านมาก็ยกเลิกคำสั่งนะครับและใช้กระบวนการสรรหาใหม่ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วซึ่งตนเองไม่กังวลครับแล้วก็พร้อมถูกตรวจสอบ
2: เราไม่สามารถเอาคนที่ไม่มีความสามารถมาทำงานเพื่อให้ทำนโยบายเราได้นั่นก็ต้องแต่งตั้งตามคุณภาพทุกอย่างผมว่าที่ผ่านมานะส่วนที่จะชอบใครไม่ชอบใครมันก็คงมีความผิดหวังบ้างไม่ผิดหวังบ้างอาจจะไม่แต่งตั้งคนที่ท่านชอบนั่นก็เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาแล้วนะแม้ผมว่าจะไปกล่าวหาคนอื่นเขาเลยแล้วผมยิ่งใช้คำที่มันผมว่าฟังแล้วผมเท่าที่เห็นนะมันไม่สุภาพนะก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองนะเพราะว่าไปกล่าวหาคนอื่นก็อย่างนั้นผมว่ามันไม่เหมาะแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยนะครับ
1: สำหรับกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.นายจิรายุเปิดเผยกับไทย PBS ค่ะบอกว่าในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการได้รับข้อมูลเรื่องนี้

0: ประเด็นที่ต้องจับตาก็คือคำสั่งย้ายผอ.เขตล็อตใหญ่เมื่อวันที่29กันยายนปี2568เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเพื่อรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่โดยกำลังทำสำนวนเตรียมส่งปปช.ภายในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งที่ผ่านมาคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหรือกพค.กรุงเทพมหานครมีคำสั่งวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานครเรื่องเลื่อนข้าราชการ17รายที่นายชัชชาติลงนามโดยชี้ว่ากระบวนการคัดเลือกไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมรองปลัดกทม.รักษาราชการแทนปลัดกทม.ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง17คนไปดำรงตำแหน่งผอ.สำนักปลัดกทม.ประเภทอำนวยการระดับต้นซึ่งต่อมานายชัชชาติก็ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการทั้งหมดกลับเข้าตำแหน่งเดิมหนึ่งในกรรมการกพค.กทม.เปิดเผยกับไทย PBS ค่ะว่าหลังจากมีผู้ร้องเรียนมีการตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนใช้เวลา 5-6 เดือนโดยพบว่ามีการให้คะแนนผิดปกติและไม่มีมาตรฐานกพค.กทม.ทั้ง5คนพิจารณาลงมติเห็นด้วยว่าไม่ถูกต้องจึงส่งเรื่องให้กทม.กลับไปดำเนินการใหม่แต่ว่าภายหลังก็มีการให้คะแนนในลักษณะเดิมระหว่างนี้ข้าราชการทั้งหมดย้ายกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมในลักษณะช่วยราชการแต่ว่าไม่มีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่างๆค่ะ
1: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยหลายคนอาจจะสนใจเฉพาะตำแหน่งผู้ว่านะครับแต่จริงๆแล้วตำแหน่งสก.50เขตเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันครับนอกจากการทำงานในระดับพื้นที่แล้วยังทำงานในการตรวจสอบสภากรุงเทพมหานครด้วยติดตามกับคุณอรวรรณสุโขครับ

0: 4ปีที่ผ่านมาในยุคของผู้ว่าชัดชาติสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทำอะไรกันไปบ้างนะคะวันนี้เราจะลองรวบรวมข้อมูลผ่านเพจ The Active แล้วก็ Vivid Election 69มาให้ดูกันค่ะผ่าน4บทบาทใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ติดตามฝ่ายบริหารค่ะบทบาทต่อมาก็คือศึกษาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารนะคะรวมไปถึงเสนอแล้วก็พิจารณาข้อยติเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของพิจารณางบประมาณค่ะถ้าเราจะดูตัวเลขตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าบทบาทนี้มีการอนุมัติปรับลดงบราว 90,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะเรามาดูกันต่อมานะคะว่าแล้ว10เรื่องที่สภาทำมีเรื่องอะไรบ้างค่ะเมื่อสักครู่ถ้าเราจำกันได้เราจะเห็นว่าตัวเลขงบประมาณถึง 90,000 ล้านบาทต่อปีฉะนั้นเรื่องแรกที่สภามีการถกเถียงและพูดกันมากที่สุดก็คือเรื่องของการพิจารณางบประมาณค่ะลองลงมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกิจการภายในกทม.นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจแล้วก็การทำงานต่างๆค่ะปัญหาของกทม.ที่เป็นปัญหาคลาสสิกที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็ยังแก้ไม่ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะอย่างเช่นเรื่องของขยะการระบายน้ำรถติดซึ่งเหล่านี้ล้วนติด1ใน10ที่สภามีการพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันในสภาค่ะมีทั้งการตั้งกระทู้ถามเสนอญัตติมีการศึกษาในรายละเอียดแต่ว่าอาจจะยังไปไม่ถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติค่ะรองศาสตราจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าการเสนอร่างข้อบัญญัติที่ผ่านมามีเพียง14ฉบับเท่านั้นซึ่งถือว่ามีจำนวนที่น้อยนะคะเมื่อเทียบกับกลไกอื่นๆแต่ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พิจารณาเพียงอย่างเดียวค่ะต้องดูให้เห็นถึงรายละเอียดว่าข้อบัญญัติเก่ามีข้อจำกัดหรือไม่แค่ไหนและปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพคนจะสนใจไปที่ตัวผู้ว่าแต่ไม่สนใจสกที่เป็นฝ่ายติดตามตรวจสอบผู้ว่าโดยตรงค่ะ
1: การบริหารราชการของกทม.มันมีข้อบัญญัติเดิมอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่เราต้องวัดให้มันลึกกว่าข้อมูลแบบนี้ก็คือข้อมูลที่ว่ามันมีการถกเถียงเรื่องข้อจำกัดในข้อบัญญัติเก่าแค่ไหนแต่ว่าที่เราเห็นน้อยก็คือข้อกล่าวหาที่มีต่อการบริหารจัดการของอาจารย์ชัดชาติว่าด้วยเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยแต่เราไม่ได้เห็นว่าสกจะมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ถ้าเราเทียบกับการเมืองในระดับชาติใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะเห็นน้อยแล้วจริงๆแล้วพัฒนาการของสกจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังไอ้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือในทางบวกสกก็มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นตัวแทนของเขตใช่ไหมครับการเป็นตัวแทนของเขตมันก็หมายความว่าต้องมั่นใจว่าในทุกโครงการที่อนุมัติเนี่ยในทุกงบประมาณเนี่ยมันจะต้องถูกเฉลี่ยลงไปตามเขตต่าง
0: ๆที่ผ่านมากลุ่มผู้เลือกตั้งของกรุงเทพมหานครนั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายกลุ่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในตลาดชุมชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พึ่งพาการทำงานของสกเป็นหลักค่ะเข้าถึงง่ายแต่ว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านจัดสรรหรือว่าคอนโดกลุ่มนี้จะพึ่งพานิติบุคคลและสกจะเข้าถึงอย่างจำกัดค่ะแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรนะคะสกก็ยังคงมีหน้าที่แล้วก็บทบาทในการลงพื้นที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาของคนในพื้นที่จริงๆค่ะวันนี้เรามีเสียงสะท้อนจากคนที่ทำงานด้านสื่อสารย่านอารีเขาทำงานในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นกระบอกเสียงนะคะว่าอะไรคือความเจริญที่คนในพื้นที่พวกเขานิยามซึ่งล้วนแล้วแต่แตกต่างกันค่ะ
2: ย่านอารีเป็นย่านที่หลายๆคนชอบมากันใช่ไหมแต่เนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่ได้มาลองเดินในย่านนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ชีวิตในอารี1วันแล้วก็ทำความรู้จักย่านอารีค่ะว่าย่านอารีมีอะไร
3: ทั้งทีเราก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะเพราะเราชวนคนที่เข้าใจย่านนี้เป็นอย่างดีมากับเราด้วยนั่นก็คือพี่มิตรจากเพจเพื่อนบ้านอารีค่ะ
2: คนที่อยู่อารีมาเกือบ10ปีแล้วอ่ะเราคิดว่าย่านอารีของเราอ่ะต้องการอะไรเพิ่มอีกไหม
4: คือเราอยากให้ความสำคัญกับการเดินการเดินเนี่ยแหละครับมันจะนำไปสู่ให้คนน่ะรู้สึกว่าเข้าถึงกันมากขึ้นเนาะซึ่งอารีอ่ะครับมันขึ้นชื่อเลยว่าเป็นที่ที่หาที่จอดรถยากถ้าเกิดว่าเรามาจากที่อื่นแล้วเราจะมากินข้าวที่อารีเนี่ยทุกคนก็จะสายหน้ารู้สึกว่าหาที่จอดรถลำบากเหลือเกินเดี๋ยวก็จะโดนล็อกหรือก็จะโดนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่ potential ของย่านจริงๆอ่ะมันคือคนที่แบบอย่างที่เราบอกมียอดมนุษย์อยู่เยอะมากอะไรเงี้ย มันไม่ควรจะกลายเป็นแค่ลานจอดรถเฉยๆอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้ย่านมันสามารถ improve ตัว walkability หรือความสามารถในการเดินของคนได้มากกว่านี้
3: เดี๋ยวเราไปลองฟังมุมมองของคนทำธุรกิจในย่านกันค่ะว่าตอนนี้อารีเป็นยังไงบ้าง
5: เรามีร้านที่แบบดั้งเดิมที่คนแต่ละคนเนี่ยคิดสูตรของตัวเองพยายามทำของตัวเองไม่ได้เป็นร้านที่แบบทำตามสูตรที่ขายดีเพราะนี่ก็เป็นหนึ่งในมุมมองความสร้างสรรค์แล้วเห็นร้านที่เจ้าของเปิดเองที่บ้านตัวเองเพราะที่นี่แต่ก่อนที่มันถูกศิลปินอยู่ที่อื่นไม่ไหวอยู่แถวนี้ถูกครับ
2: ภาพลักษณ์ตอนนี้อาจจะไม่
5: ตอนนี้ก็วาละ300,000กว่า400,000ก็ขึ้นตามครับแต่ก็ยังถูกกว่าทองหล่อคือไปล้านแล้วถามว่ามันก็ยังเข้าถึงได้ง่ายกว่าและความน่ารักที่มันไม่มีตึกสูงเนี่ยที่จริงๆต้องบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ปกป้องพื้นที่ไว้ไม่ให้มันเกิดการขึ้นตึกที่อาจจะผิดกฎหมายเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าอาลีเนี่ยที่อยากจะพัฒนาได้มากกว่านี้ผมว่าความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็การพัฒนาย่านนี้มีความยั่งยืนในตัวของมันเองผมคิดว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่าทำอารีเนี่ยนอกจากการเติบโตทางเชิงเศรษฐกิจนะครับเป็นการเติบโตทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืนเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ย่านที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศไทยแหละอาจจะเป็นย่านที่น่าสนใจในระดับโลกก็ได้ครับ
0: การพัฒนาเมืองหรือการทำให้นโยบายของเมืองเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่จำเป็นที่จะต้องพึ่งทั้งอำนาจและบทบาทของสก.ด้วยดังนั้นทั้งสองส่วนนี้ล้วนแล้วแต่จำเป็นและสำคัญค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกทม.รอบนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาทั้งสองส่วนนี้พร้อมๆกันค่ะ
6: ขอบคุณคุณอรวรรณครับ
7: ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่ะตอนนี้นำเสนอผู้บริหารเมืองชุดใหม่อยากให้เร่งผลักดันทั้งเรื่องการสื่อสารสาธารณะเศรษฐกิจสีเขียวรวมไปถึงการรับมือกับภัยไซเบอร์นะคะขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็กำลังเข้าสู่โค้งสำคัญผู้สมัครแต่ละกลุ่มการเมืองตอนนี้เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นค่ะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข1พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1ลงพื้นที่ชุมชนหนองตะแบกค่ะเป็นการลงพื้นที่หาเสียงที่เขาเรียกว่าเคาะประตูบ้านรับฟังปัญหาจากประชาชนประเด็นที่ชาวบ้านสะท้อนส่วนใหญ่เป็นปัญหาใกล้ตัวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเช่นปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะแล้วก็พูดถึงปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกกระแสไฟฟ้าตกเนี่ยนะคะที่ประชาชนต้องการให้มีการเร่งแก้ไขและบอกว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ถ้าทำงานอย่างจริงจังและโปร่งใสและต้องให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2ค่ะกลุ่มคนรักพัทยานะคะกลุ่มเรารักพัทยาพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1หมายเลข2ถึง7ลงพื้นที่ตลาดสดใหม่นาเกลือไปเจอกับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่มาเดินซื้อสินค้าซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการมุ่งรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและปัญหาที่ประชาชนต้องการให้เร่งแก้ไขเช่นกันนายประเมศระบุว่าการพบปะประชาชนโดยตรงจะเป็นการช่วยให้การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเมืองสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
6: ฟังเสียงคนเสียงภาคธุรกิจกันบ้างครับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาครับสะท้อนมุมมองต่ออนาคตของเมืองพัทยานะครับผ่านข้อเสนอเชิงนโยบายที่อยากเห็นผู้บริหารชุดใหม่ผลักดันครับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาครับบอกว่าหนึ่งในจุดอ่อนที่มาอย่างต่อเนื่องก็คือการสื่อสารข้อมูลของเมืองครับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงนะครับเสนอให้เมืองพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือครับนอกจากนี้ยังเสนอให้ผู้บริหารเมืองเตรียมความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับ
8: ประชาสัมพันธ์เนาะเนื่องจากว่าคนเนี่ยมีหลายวัย แต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันทำยังไงได้บ้างที่เราจะพัฒนาให้มันมีช่องทางการสื่อสารที่อย่างเป็นทางการที่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะอันนี้คืออันแรกเลยนะคะในประเด็นอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของกับการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ
7: อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องของภัยและอันตรายจากมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งกำลังส่งผลกระทบกับประชาชนทุกช่วงวัยนะคะโดยมองว่าเมืองพัทยาก็ควรจะมีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลและความรู้ให้เท่าทันกับภัยไซเบอร์ต้องสร้างความรู้นี้ให้กับประชาชนด้วยค่ะ
6: มีข่าวเจอปลาหมอคางดำทุกวันนะครับและที่น่าเป็นห่วงครับท่านผู้ชมครับบางจุดมันขยายวงไปจุดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่สำคัญอย่างทะเลน้อยที่พัทลุงนะครับซึ่งข้อสังเกตนี้มันก็ตรงกับข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญก่อนหน้านี้ครับที่บอกว่าการระบาดของมันเนี่ยรุนแรงเป็นการระบาดของเอเลี่ยนสปีชีส์ครับแม้จะเฝ้าระวังการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำบริเวณนี้มาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับแต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าลองทอดแหบริเวณด้านล่างประตูระบายน้ำอุทกกับวิภาสประสิทธิ์ก็จะได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากครับแทบทุกครั้งทั้งที่น้ำตรงจุดนี้มีความเค็มมากกว่าน้ำเหนือบานประตูปลาหมอคางดำไม่น่าจะอยู่ได้นานนะครับชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าตอนนี้สัตว์น้ำและปลาประจำถิ่นเช่นปลากระบอกกุ้งปลาขี้ตังเริ่มหายากขึ้นและปัญหาจากการไม่มีมาตรการกำจัดอย่างจริงจังทำให้การระบาดแนวชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชขยายพื้นที่ออกไปหลายจุดนะครับเฉพาะเท่าที่ไทย PBS รวบรวมจากพิกัดที่เคยลงไปทำข่าวตอนนี้พื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำมีที่ตำบลท่าพญาตำบลขนาบนาคตำบลปากพนังอำเภอปากพนังครับแล้วก็ตำบลหน้าสะตนและตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซล่าสุดมีรายงานพบปลาหมอคางดำเป็นครั้งแรกในคลองการะเกดอำเภอเชียนใหญ่ครับห่างจากจุดระบาดเดิมกว่า20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ติดกับป่าพรุควนเคร่งที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงครับ
7: ข้อมูลการระบาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาสัตว์น้ำเคยคาดการณ์ถึงสถานการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำเอาไว้ไม่เกิน10ปีนับจากปี2567จะพบการระบาดในจังหวัดพัทลุงซึ่งนี่ผ่านมาแค่2ปีกว่าๆพบพื้นที่การระบาดเริ่มประชิดตามพิกัดที่ถูกประเมินไว้นะคะและถ้าดูตามกราฟิกค่ะคุณผู้ชมตามกราฟิกข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาสัตว์น้ำประเมินเอาไว้ก็ยังพบว่าพื้นที่ระบาดมันจะเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและอาจจะข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
9: ผมประเมินไว้ว่าจากปีนี้ก็ประมาณออกไปในอนาคตประมาณ10ปีเนี่ยมันอาจจะไปถึงเลาะไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เลาะย้อนกลับมาทางฝั่งอันดามันภูเก็ตอะไรพวกนี้ฮะแล้วอาจจะไปได้ถึงพม่าถึงพม่าบังคลาเทศอะไรพวกนี้ฮะก็ในรอบ10ปีนะฮะถ้าไม่มีการแก้ไขหรือว่าการกำจัดเร่งเร็วนะฮะ

0: เนี่ยถ้าทําในที่ส่วนตัวทั้งหลายเนี่ยในบ่อส่วนตัวของเราเองเนี่ยนะครับไม่ผิดกฎหมายครับจริงๆเราช็อตได้มานานแล้วขอให้เจ้าของที่เจ้าของบ่อเนี่ยจัดการเลยใช้ไฟฟ้าช็อตในบ่อตัวเองเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาทางกฎหมายแต่ทีนี้พอในแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยกรมประมงได้แก้ไขกฎหมายในกรณีเรื่องการช็อตปลาไปแล้วว่าทําได้ถ้าได้อนุญาตนะครับ
1: ข้อมูลจากกรมประมงปี2565ครับบอกว่าพบการระบาดของปลาหมอคางดำใน19จังหวัดนะครับแต่ปัจจุบันมีรายงานจากคนในพื้นที่ครับว่าพบอีกใน2จังหวัดนะครับก็คือสุพรรณบุรีและตราดแต่ยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการครับ
2: ช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกทุกวันนะคะแต่คาดการณ์กันว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ฝนจะตกเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้จะเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะในขณะที่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะคะบริเวณภาคกลางและก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะได้รับผลกระทบรองลงมานะคะก็คือจะมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับช่วงนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะคะปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าวันที่ 4-8 มิถุนายนนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคตั้งแต่คืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเราเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้ยังมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ที่จังหวัดตากและก็กำแพงเพชรอุณหภูมิระหว่าง 22-37 องศาค่ะภาคอีสานนะคะช่วงนี้จะมีฝน 40% ของพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-38 องศาค่ะสำหรับภาคกลางช่วงนี้มีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะโดยมากจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและตอนล่างของรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 23-37 องศาค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะจะมีอุณหภูมิระหว่าง 26-37 องศาค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศานะคะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ 60-80% ของพื้นที่นะคะโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีฝนตกหนักมากค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะไปดูทางด้านฝั่งอันดามันนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปจะมีคลื่นลมแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศที่แปรปรวนนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะแนะนำว่าควรพกร่มแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สุดท้ายแล้วแฟนบอลไทยอาจจะได้ดูฟุตบอลโลก2026นะครับไงเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกไม่เอาแล้วใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่รัฐบาลครับมีเอกชนเจ้าหนึ่งเขาอาจจะทุ่มซื้อลิขสิทธิ์นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครับที่ล่าสุดแจ๊สหรือโมโนครับเตรียมยื่นซื้อลิขสิทธิ์มูลค่าเกือบ700ล้านบาทแฟนกีฬาชาวไทยได้ดูบอลโลกแน่นอนครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกล่าสุดครับโดยเผยว่าบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแจ๊สกำลังเจรจาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกจากฟีฟ่าร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 688.5 ล้านบาทซึ่งคุ้มค่าต่อการลงทุนครับและตอนนี้

0: ยังไม่มีการเปิดเผยแพ็กเกจในการยื่นซื้อฟีฟ่าครับว่าซื้อในแพ็กเกจไหนเพราะหากไทยพลาดการคว้าลิขสิทธิ์บอลโลกในครั้งนี้อาจทำให้แจ๊สเสียผลประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากแฟนบอลอ่านเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมถือเป็นการลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่แจ๊สเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และมีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,730,000 คนและมีรายได้จากค่าสมาชิกประมาณ 3,100 ล้านบาทครับจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้แฟนบอลไทยต้องจ่ายเงินเพื่อดูบอลโลกในครั้งนี้ค่อนข้างแน่ครับต้องติดตามต่อว่าแพ็กเกจไหนครับจะครบทุกแมตช์ไหมหรือบางแมตช์นะครับในการที่แจ๊สซื้อครั้งนี้ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลกเตรียมเปิดฉากขึ้นเกมแรกในวันที่11มิถุนายนล่าสุดคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ IFAB จับมือกับฟีฟ่าครับปรับกฎกติกาใหม่ประมาณ9ข้อดังนี้เริ่มจากข้อแรกครับการใช้ VAR จับฟาวล์ฝ่ายบุกก่อนเล่นลูกเตะมุมและฟรีคิกห้ามใช้มือป้องปากจังหวะเผชิญหน้ากับคู่แข่งแล้วใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับฝ่ายตรงข้ามอาจถูกแจกใบแดงเช่นการเหยียดเชื้อชาติหรือการเหยียดผิวห้ามนักเตะหรือโค้ชประท้วงหยุดเล่นเดินออกจากสนามหรือ walk out จะถูกใบแดงอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุการณ์วุ่นวายเหนือการควบคุมของกรรมการต้องทุ่มบอลภายใน5วินาทีครับหากเกินเวลาสิทธิ์การทุ่มจะเปลี่ยนไปเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีผู้รักษาประตูตั้งเตะบอลจากเขตประตูหรือผู้เล่นที่จะเตะมุมมีเวลาเพียง5วินาทีนะครับห้ามถ่วงเวลาหากเกินเวลาสิทธิ์จะตกเป็นของทีมคู่แข่งทันทีการเปลี่ยนตัวครับต้องเดินออกจากสนามภายใน10วินาทียกเว้นบาดเจ็บหากใช้เวลาเกินผู้เล่นคนใหม่ที่กำลังถูกส่งสนามจะต้องรอให้เกมหยุดในจังหวะถัดไปถึงเข้าสนามได้หากนักเตะนอนเจ็บต้องปฐมพยาบาลนอกสนามและหากเสร็จแล้วต้องรอให้เกมเล่นไปครบ1นาทีก่อนเพื่อป้องกันการแกล้งเจ็บทวงเวลายกเว้นผู้สาประตูบาดเจ็บหรือนักเตะได้รับผลกระทบที่ศีรษะการเพิ่มอำนาจ VAR ครับจากเดิมคือการเช็คใบแดงโดยตรงล่าสุดสามารถเช็คกรณีใบเหลืองที่2ที่เปลี่ยนเป็นใบแดงรวมถึงเช็คกรณีที่กรรมการแจกใบเหลืองหรือใบแดงผิดคนและเช็คการให้ลูกเตะมุมที่ผิดพลาดสุดท้ายครับล็อกเวลาเพื่อดื่มน้ำทุกแมตช์ภายใน3นาทีในช่วงกลางของแต่ละเครื่องเวลาประมาณนาทีที่22ถึง23ในเครื่องแรกและนาที67ถึง68ในเครื่องหลังของทุกเกมเพื่อความปลอดภัยของนักเตะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับมาดูกันที่โอกาสของธีรพัฒน์ปรือทองครับที่ต้องการพิสูจน์ผลงานในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนนี้ครับถือเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเปาธีรพัฒน์ปรือทองครับแนวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีหลังจากลงเล่นไป10เกมให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรในศึกเจลีก2โดยทำไป1ประตูกับ4แอสซิสต์จนได้ต่อสัญญายืมตัวลงแข่งขันต่อเนื่องฤดูกาลหน้าครับส่งผลให้แอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยให้โอกาสธีรพัฒน์ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อลงเล่นฟีฟ่าเดย์2เกมในเดือนนี้กับคูเวตและจีนหลังจากทั้งคู่เคยร่วมกันมาแล้วครับที่บีจีปทุมโดยเจ้าเปาธีรพัฒน์ยอมรับว่าการค้าแข่งในลีกญี่ปุ่นช่วยพัฒนาฝีเท้าและเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากขึ้นซึ่งการติดทีมชาติไทยครั้งนี้ต้องการพิสูจน์ผลงานให้มากที่สุดโดยกองหน้าทีมชาติไทยชุดนี้ครับนำโดยจูดเบลธีรศิลป์แดงดาธีรศักดิ์เผยพิมายและสุรชาติสารีพิมพ์ครับ
1: ดีใจครับที่ติดมาในแคมป์นี้ครับก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของผมครั้งแรกของผมเลยครับก็ดีใจการที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยครับที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับ
0: โดยเปาธีรพัฒน์แจ้งเกิดในฟุตบอลนักเรียนครับกับอัศนธรรมศรีราชาก่อนเซ็นสัญญาอาชีพกับบีจีปทุมพร้อมเคยไปฝึกฟุตบอลกับทีมเบอร์ลี่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจนได้คำชมจากสกอตต์บาร์เกอร์กุนซือของทีมในเวลานั้นทีมชาติไทยเตรียมอุ่นเครื่องเกมแรกพบคูเวตในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมเกมที่2ครับบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นซึ่งทั้ง2เกมถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายในเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดีอาระเบีย

0: ฟุตบอลโลกปีนี้ครับแข่งขันใน3ประเทศทั้งเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเกมแรกครับแข่งขันที่เม็กซิโกเจ้าบ้านเม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้ในคืนวันที่11มิถุนายนเวลา 02:00 ตามเวลาประเทศไทยครับทุกนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณบรรณิสาครับ
1: ขอบคุณคุณยินทัศน์ครับ
2: เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับตำรวจภูธรดอกคำใต้ค่ะจับกุมนักโทษชายหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวร่องห้าได้แล้วนะคะขณะกำลังเดินทางกลับไปที่บ้านพักของตัวเองค่ะนักโทษชายเดชรัตน์นักโทษคดียาเสพติดและอาวุธปืนถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะหลังจากหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวร่องห้าเมื่อช่วงบ่ายวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้จะจับกุมตัวได้ในพื้นที่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นักโทษชายคนนี้ศาลตัดสินให้จำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือนเป็นผู้ต้องขังชั้นดีค่ะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวร่อง5เพื่อฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อเตรียมสำหรับการปล่อยตัวแต่ว่าเขาหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งและไม่มีรั้วกั้นนายอนุกูลมุ้งเงินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาระบุว่าเรือนจำจังหวัดพะเยาได้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามจับกุมตัวตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาจนสามารถจับกุมตัวนักโทษชายได้ขณะเดินทางกลับมาที่บ้านของตัวเองนะคะล่าสุดรับตัวกลับมาที่เรือนจำจังหวัดพะเยาแล้วค่ะและได้ดำเนินการตามขั้นตอนของราชทัณฑ์ทั้งมาตรการเพิ่มโทษการดำเนินการทางวินัยตามพรบ.ราชทัณฑ์ปี2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นการงดเยี่ยมการลดชั้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
3: เปิดรับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจให้ความรู้ดูสนุกสุขทั้งครอบครัวกับรายการพิเศษวันหยุด3มิถุนายนนี้7นาฬิกาภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก9นาฬิกาชมละครไทยรถเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่สารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนา11นาฬิกา5นาทีทำความรู้จักผู้คนในย่านราชพฤกษ์กับเบอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิการ่วมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงนาฏศิลป์ไทยสารคดีไทยศิลป์14นาฬิกา5นาทีย้อนดูประวัติศาสตร์การบันทึกภาพของมนุษย์สังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีอาหารไทยตลาดใหญ่ในญี่ปุ่นเติบโตต่อเนื่องดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลารมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีทางออกเพื่อเปลี่ยนข้าวจากจำเลยเป็นทางรอดจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
4: ญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
5: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
6: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
7: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
8: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
7: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 นถึง 23:00 นที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
9: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
10: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
11: ใช่มีเยอะด้วย
10: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องส่ง
12: ไม่มีบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
9: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเว

ความแห้งแล้งในอีสานกับตำนานความเชื่อในเทพบุตรแห่งสายฝนติดตามได้ในภาพยนตร์วัสกันฝนแล้ง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่6 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569พนาท่านนายแซโจมาตาเรล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจกรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

กลางพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่า

กีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติความประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์บอร์ด SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้สุดทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จในระหว่างการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพระพิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ส่งพระปีชาสามารถและส่งเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ส่งสนับสนุนและส่งร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่

ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ส่งช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพรวมถึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรหน่วยงานและสถาบันที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนปีนี้มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรรวม160รูปคนประกอบด้วยบรรพชิต94รูปคฤหัสถ์52คนและหน่วยงาน14แห่งที่ผ่านมามีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระตรัยไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 น.ที่วัดนามะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระตรัยไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมวโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนามะตูมและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอด
0: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่วัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิรรัตนาภรณ์บวรเจติยกิจธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์มีบทบาทสำคัญโดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุ่มเชื้อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความเรื่องปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้ในวันเดียวกันที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกทวีเกียรติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติ

0: และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษ์เขตธนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเชิญอาหารพระราชทานพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการหลวงสวนจิตรลดาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจำนวน309คนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
0: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1ทับ2569หน้าอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยเลขาธิการกปร.และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ1ปีที่ผ่านมาซึ่งลงพื้นที่ติดตามโครงการพระราชดำริรวม34ครั้งใน33จังหวัดสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีจำนวน112โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ72โครงการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง16โครงการส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีจำนวน198โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ149โครงการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง11โครงการนอกจากนี้ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อยอดซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว46โครงการมีโครงการที่ครบกรอบเวลา3ปีจำนวน9โครงการและมีโครงการต่อยอดเพิ่มเติมอีก6โครงการในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือทั้งนี้สำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานโดยจะเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลในภาคเหนือเป็นลำดับแรก
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคาย วชรประธานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซีบาร์ทานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหะไกรสอนและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์และวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเวลา 19:00 นบริษัทวีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีรวมทั้งบริษัท OPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการอุทิศให้แก่ผู้วายชนและบทสวดยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันโดยสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภาได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนายมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติยังคงโจมตีกันอย่างหนักนะคะพื้นที่นั้นจะอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากของเราค่ะมีผู้ลี้ภัยกว่า 3,000 คนอพยพมาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและมีบางส่วนเข้ามาที่เขตของไทยค่ะ

0: เสียงการปะทะกันระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA กับทหารเมียนมาบริเวณค่ายทิชาแหล่ของทหารเมียนมาตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยฝ่ายทหารกะเหรี่ยงพยายามเข้าโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายทหารเมียนมาอย่างต่อเนื่องค่ะตามรายงานบอกว่าทั้งสองฝ่ายปะทะกันด้วยกระสุนปืนเล็กและอาวุธหนักเสียงดังสนั่นหวั่นไหวและเสียงดังก้องข้ามมายังฝั่งไทยการสู้รบที่เกิดขึ้นทำให้มีชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอชูกาลีและบ้านวาเล่ในฝั่งเมียนมาหนีภัยสงครามเข้ามาในเขตไทยประมาณ200คนและอาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาอีกจำนวนมากนะคะจากผู้ลี้ภัยสงครามในฝั่งเมียนมาที่มีมากกว่า 3,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพบพระและตชด346อำเภอแม่สอดค่ะเข้ามาดูแลผู้ลี้ภัยและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนไทยตามแนวชายแดนค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับเช็คเรตติ้งนายกกันหน่อยนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แม้ทรัมป์บอกยกหูคุยอิสราเอลเฮสบอลเลาะให้หยุดยิงยืนยันการเจรจากับอิหร่านเดินหน้าต่อด้านที่ประชุมความมั่นคงสหประชาชาติประณามการโจมตีของทั้งสองฝ่ายรัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟผู้นำชาติยุโรปกังวลความขัดแย้งอาจกระทบสมาชิกนาโตองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเมินโลกเผชิญวิกฤตอุณหภูมิพุ่งสูงเสี่ยงกระทบระบบนิเวศและการใช้ชีวิต Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายอ่านแนวโน้มการเลย์ออฟพนักงานล็อตใหญ่เพราะอะไรถึงเลี่ยงการปลดผู้บริหารเงินเดือนสูงทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: เราตั้งหัวข้อพูดคุยวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นไปนะครับอนุทินคะแนนลดถามว่าคะแนนลดที่ว่านี้คะแนนอะไรมันไม่ได้มีการสอบปลายภาคเก็บคะแนนอะไรในแบบที่เข้าใจกันนะครับแต่คะแนนลดที่ว่านี้เรานำมาจากผลสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับดัชนีทางการเมืองซึ่งเขาทำมาทุกเดือนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเมื่อลดลงนี่เป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่าเราคงมองข้ามโพไม่ได้เพราะนี่คือการทำผลสำรวจออกมาผ่านระเบียบวิธีวิจัยอย่างเป็นวิชาการนี่คือสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณที่รัฐบาลมองข้ามไม่ได้หรือต้องนำไปปรับปรุงในแง่มุมไหนตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุขุมเฉลยทรัพย์นะครับประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคุณศักดานพสิทธิ์ครับนักวิเคราะห์การเมืองนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์สุขุมครับในแง่ของผลสำรวจนี่มันยังไม่ทัน2เดือนดีเลยนะฮะแต่ว่าคะแนนลดลงแบบนี้ถือว่าพอจะเบาใจได้ไหม
1: จะว่าเบาใจเนี่ยคงยากนะ
0: ครับ
1: ทุกครั้งที่มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเขาก็จะมีช่วงฮันนีมูนพีเรียด
0: ครับ
1: ช่วงที่จะแบบว่าเสพสุขดีอกดีใจฉลองกันพอทุกวันแต่ชุดนี้เข้ามาไม่เลย
0: ฮันนีมูนผ่านไปแล้วเมื่อรัฐบาล3เดือน
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ยิ่งคำพูดของพรรคที่ได้เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ย
0: ครับ
1: พูดไว้ตลอดว่าทำได้ทำทันทีคนก็ตั้งไว้เลยเออถ้าทำทันทีเนี่ยจะมามัวออกแขกมัวทำอะไรต่างๆอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ออกมาแบบนี้กับความคาดหวังของประชาชนหรือกระแสที่มันถาโถมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโดยเฉพาะข้าวยากหมากแพงอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็หวังเกินร้อย
0: ครับ
1: แล้วยิ่งคำพูดที่ล้อเลียนกันตลอดบอกว่าเราจะรวยรวยจนทนไม่ไหวนะครับอันนี้แหละมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกระตุ้นความรู้สึกของประชาชนพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บอกว่าเดือนแรกก็อยากเห็นละเดือนที่สองก็อยากเห็นอีกแต่เมื่อไม่มีอะไรที่มันจะก้าวหน้าไอ้ตรงนี้แหละครับเรื่องของปัญหามันก็ไม่ได้หยุดอ่ะมันก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆยังดีนะครับที่อาจจะบอกว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่ได้เล่นหนักนัก
0: ครับ
1: นะครับมีการปรับตัวอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะมีอะไรต่างๆออกมาบ้างแต่มันก็ยังไม่ได้โหมกระหน่ำฆ่ากันเอาเป็นเอาตายถ้าฝ่ายค้านแข็งกว่านี้แล้วดำเนินแผนแบบชนิดที่เรียกว่าตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องระแวงตัวเองผมว่าสถานการณ์จะยิ่งหนักกว่านี้ครับ
0: 2เดือนที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ครบดีด้วยนะฮะผมบอกว่าดัชนีบทบาทความมีส่วนร่วมบทบาททางการเมืองของคุณอนุทินค่อยๆตกลงตลอด2เดือนมานี้คำถามก็คือพอจะเบาใจได้ไหมเพราะแค่2เดือนเองอาจารย์บอกว่าคงเบาใจไม่ได้หรอกแม้ จะแค่2เดือน
1: ครับ
0: ถ้างั้นถามว่ากลุ่มตัวอย่างเขากังวลเรื่องอะไรทำไมคะแนนคุณอนุทินซึ่งควรจะอยู่ในช่วงฮันนีมูนพีเรียดซึ่งมันไม่มีในสมัยนี้เนี่ยทำไมมันถึงตกลง
1: ความคาดหวังของประชาชนเนี่ยอย
0: ่
1: าลืมว่าจากการหาเสียงว่าจะรวยรวยจนไม่รู้จะเก็บเงินเก็บทองที่ไหนเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าคำพูดแบบประชดประชันมันกลายมาเป็นประชดประชันตอนนี
0: ้
1: แต่ตอนนั้นมันเป็นการสร้างความหวังนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาก็มีความหวังว่ารัฐบาลมาเนี่ยคงจะมีอะไรใหม่ๆนะครับแต่พอเข้ามาแล้วไอ้กี้หลอบเดิมอะแจกเงินแต่ว่าแจกเงินต่างๆเหล่านี้มันก็กลายเป็นแบบที่เรียกว่าเออนึกว่าได้เลยนะครับไม่ใช่ว่า50 50หรือว่า60 40แบบเป็นปัจจุบันไอ้ความคาดหวังต่างๆตัวนี้มันลืมไปคิดไปว่าจริงๆแล้วในกระเป๋าสตางค์ของประชาชนเนี่ยตอนนี้มีสักเท่าไหร่มีพอที่จะไปช่วยกันจ่ายกับเงินที่รัฐบาลกู้ออกมาแล้วก็เอามาสมทบต่างๆตัวนี้ไหมพูดง่ายๆก็คือเงินสมทบของประชาชน
0: ครับ
1: 40% กับเงินที่กู้มาของรัฐบาล 60% เนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนกันคำว่าไม่ได้สัดส่วนกันก็คือว่าแม้กระทั่งรัฐบาลก็ไม่มีเงินคงคลังที่จะเอามาใช้ตรงนี้เต็มที่นะประชาชนยิ่งแย่ไปใหญ่หนี้สินลุงลังอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วจะเอา 40% ต่างๆเหล่านี้มาสมทบให้กับเงินเดือนละ 1,000 เนี่ยได้แค่ไหนนะครับไอ้ตรงนี้มันจึงเป็นจุดหนึ่งแน่นอนตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันต้องการกระตุ้นให้การใช้เงินแต่ขณะที่กระตุ้นมันกระตุ้นได้แน่ๆก็คือเงินจากรัฐบาล 60% 40% จากกระเป๋าคนจริงๆเนี่ยมีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายมันจะสำเร็จแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะถ้า4เดือนผ่านไปนะครับ4เดือนผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงถ้าสมมติมันไม่กระตุ้นเลยนะครับหรือกระตุ้นน้อยแต่ไม่เกิดผลที่ชัดเจนมันจะมีเฟสต่อไปใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการผูกปมของรัฐบาลรัฐบาลจะแก้ยังไงด้วยขณะที่ทำงานไปนะครับเดือนที่5จะทำยังไงเดือนที่6จะทำยังไงถ้ายังจนเหมือนเดิมลำบากแล้วครับ
0: ครับคุณศักดาในมิติทางการเมืองรัฐบาลชุดนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสร้างความนิยมชมชอบจากภาคประชาชนได้มากกว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเลยเหรอครับ
2: ใช่ย้อนไปดูว่าสมัยท่านนายกอนุทินเนี่ยรณรงค์หาเสียงในนามของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือท่านไม่ออกมาดีเบตนำเสนอแนวความคิดในฐานะคนสาธารณะหรือคนที่จะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยคนก็เลยไม่รู้ว่าแนวความคิดจะเป็นอย่างไร
0: โหขนาดไม่ดีเบตได้ไป192นะฮะ
2: ส่วนร่องรอยของการที่จะเป็นรัฐบาลทำอะไรยังไงคนยังพอจดจำได้บ้างนะคร
0: ับ
2: อาจารย์เช่นคนละครึ่งพัดเหล่านี้เป็นต้นหรือความมั่นคงหรือการปราบสแกมเมอร์อะไรเงี้ยการศึกษาเท่าเทียมที่เป็นนโยบายของพรรคส่วนที่สองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยด้วยความเคารพในมุมมองในการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่นำเสนอนโยบายของพรรคเป็นรูปธรรมจับต้องได้และเป็นที่คาดหวังเพื่อผกผันมาถึงเสร็จสิ้นการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลจนกระทั่งเป็นแกนนำและจะเอานโยบายของพรรคภูมิใจไทยมาใช้เป็นนโยบายของรัฐบาลนี่คือสิ่งที่ไม่มีและคงไม่มีต่อไปในเมื่อเป็นท่านอนุทินสองสิ่งแรกที่เห็นปรากฏที่หยิบออกมาเป็นเชิงนโยบายอย่างชัดเจนก็คือไทยช่วยไทยพัฒน
0: ์ครับ
2: แต่ก็มาแปลงนโยบายไปอีกนิดนึงว่า 60-40 แต่ประเด็นที่น่าสงสัยก็คือว่านโยบายอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นนโยบายที่แถลงไว้กับกกต.ว่าเงินเหล่านี้จะเอามาที่ไหนจากไหนในสถานการณ์ที่จะต้องใช้เงินในปรากฏการณ์ที่จะต้องใช้เงินจริงแต่ปรากฏว่ามันไม่ตรงปกพอหลังจากที่นำนโยบายนี้ออกมาใช้แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นเงินกู้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นทรงกับชุดกับการนิยมว่ารัฐบาลไม่ตรงกับมอตโต้ที่พูดแล้วทำ
0: ครับ
2: ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยฝ่าฟันในเรื่องของมิติทางการเมืองหลายรูปแบบมากเลยในเรื่องของความชอบธรรมเมื่อกี้ที่คุณบุรีชัยว่า199เสียง192เสียงเนี่ยมันมาด้วยความชอบธรรมแบบเขาบริสุทธิ์ผุดพองจริงไหม
0: ครับ
2: วันนี้ QR code QR code ก็ยังเป็นที่กังขาอยู่ในศาลบ้างในกกต.บ้างอะไรเงี้ยสองรัฐบาลเนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยไม่ใช้ความชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรมเช่นยังไม่เคารพกฎหมายเท่าที่ควรอย่าคิดว่าการไม่ทำตามกฎหมายอย่างเดียวพอเพราะมันมีกระบวนประมวลจริยธรรมด้วยเช่นการหัวสวก็ดีหรือที่ดินเขากระโดงก็ดี
0: ครับ
2: มันเลยทำให้รัฐบาลนี้ไม่สามารถจะเดินหน้าได้แม้ความรู้สึกของรัฐบาลนี้เนี่ยอยู่มาได้2เดือนถ้านับวันที่11มิถุนายนนี้ครบ2เดือนเต็มแต่คนก็เริ่มมีความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้ทำไมถึงแลอยู่นานจังนานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเรามีความสุขบอกเวลาผ่านไปเร็วเวลาเราอึดอัดเรื่องอะไรเลยเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันช้าจังอะไรเงี้ย
0: เพราะปัญหามันมาเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ครับ
0: ตั้งแต่วันเลือกตั้งเลยพอเลือกตั้งเสร็จมีบาร์โค้ด QR code สักพักมีเรื่องน้ำมันจากตะวันออกกลางฮะ
2: สิ่งที่ฉุดรั้งรัฐบาลมากที่สุดก็คือในช่วงรอยต่อการเป็นท่านนายกอนุทิน2เนี่ยจะตั้งรัฐบาล
0: ครับ
2: รัฐบาลบอกกับประชาชนด้วยการตั้งสปกตั้งคุณวิพัฒน์มาเนี่ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการคงจะทำอะไรไม่ได้มากก็พยายามที่จะปรับพยุงราคาน้ำมันก๊าซเชื้อเพลิงตัวนี้ไว้แต่หลังจากนั้นก็มาบอกว่าอย่าตื่นตระหนกในเรื่องการสำรองน้ำมันเพราะเรามีใช้190วัน100วัน
0: ครับ
2: พอต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีการไม่พยุงค่าน้ำมันและที่สุดก็น้ำมันขึ้น6บาททันทีโต จนวันนี้เนี่ยยังก้องอยู่ในหูว่าเอ๊ะใครรวยที่อาจารย์ว่าเนี่ยรวยจนต้องร้องขออะไรเงี้ยรวยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยซึ่งน้ำมันตัวนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเขามีกำลังซื้อกำลังดูแลตัวเองในเรื่องระบบเศรษฐกิจครัวเรือนอะไรอยู่แล้วระดับหนึ่งแล้วจะไม่มีปัญหาเลยแต่เนื่องจากเขาต้องถอยหลังไปใช้กับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
0: ครับ
2: แม้จะมาเติมเต็มเรื่องไทยถ้วยชายพัดก็ตาม
0: ครับ
2: มันก็เลยเป็นการอีหลักอีเหลือและคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะคาดหวังอะไรกับนโยบายของรัฐบาลนี้ต่อไปอีกถ้าหมดนโยบายไทยช่วยไทยพัดแล้วซึ่งวันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยทำนโยบายคนละครึ่งพัดไทยช่วยไทยพัดก็แล้วแต่นะ
0: ครับ
2: อันเนี้ยเป็นความคาดหวังของประชาชนเพราะประชาชนได้แต่โครงการอย่างสมมุติว่าโครงการยกตัวอย่างเช่นแลนด์บีชอย่างเงี้ยมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการหรือประชาชนต้องการด้วยหรือเป็นความต้องการของรัฐบาลฝ่ายเดียวและเขาบอกว่าอันนี้มันจะทำได้จริงหรือเปล่านโยบายที่ผลิตออกมาลักษณะนี้ไม่ได้เป็นที่ต้องตาต้องใจหรือดนใจตนกับความรู้สึกเพราะไม่เคยประกาศไว้ด้วย
0: ครับ
2: แม้กระทั่งแถลงต่อรัฐสภาไว้ก็ไม่มีคนก็เลยขาดความคาดหวังในเชิงนโยบายของรัฐบาลในเชิงการเมือง
0: ครับอาจารย์สุขุมจริงๆสาเหตุที่ทำให้คะแนนคุณอนุทินหรือคนอื่นๆหล่นคุณสุภาชีหายไปเลยนะจากโพลล่าสุดนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะ
2: ครับ
0: สาเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถผลักดันผลงานใหม่ๆหรือเพราะไอ้เรื่องคาราคาซังค้างเก่ามันไม่เคลียร
1: ์ถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับเราเห็นได้ว่าเรายังหาอะไรที่แม้จะเป็นคำแก้ตัวคำแก้ต่างหรือการที่จะแก้ข้อกล่าวหาต่างๆที่

0: ปัญหามาใหม่มีเรื่องใหม่มาก็ทับเรื่องเก่าๆไปนะครับไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเรื่องของการที่มีข่าวอะไรมาข่าวใหญ่ตรงนี้ก็จะกลบสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ชัดไม่เป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งถึงณวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันก็กลายเป็นสิ่งที่สูงไปว่าไอ้192เสียงเนี่ยมันบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่ามันก็ยังตอบไม่ได้ขณะเดียวกันพอมาเรื่องน้ำมันที่บอกว่ามีไอ้ม่วงไอ้ม่วงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกระชากหน้ากากไอ้ม่วงขึ้นมาได้อย่างจริงจังอาจจะมีการสันนิษฐานว่าเป็นโน่นเป็นนี
1: ่ครับ
0: นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของแลนด์บริดจ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นลักษณะการสร้างข่าวเพื่อกลบอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเมื่อกี้บอกว่าถ้าหมดไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นมาที่สามารถจะกลบข่าวหรือคนไม่รื้อฟื้นว่าแล้วเรื่องนั้นน่ะมันไปถึงไหนแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเรื่องเลือกตั้งมันเป็นยังไงกกต.เป็นยังไงเลยไปถึงเขากระโดงเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงถ้ามันออกมาชัดเจนต่างๆตรงนี้สักเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ผมไม่ได้หวังมากเรื่องเดียวเนี่ยมันก็พอที่จะกู้ภาพให้ประชาชนเห็นว่าเอ้ยเขาทำงานนะมันจริงนะมันได้มาจริงๆนะครับอ
1: าจารย์ผมขออนุญาตดุดปกติจากประสบการณ์ทำโพเวลามีการแจกโครงการแจกแบบนี้นะครับความนิยมรัฐบาลจะดีขึ้นไหม
0: แน่นอนเดือนหน้าเนี่ยผมฟันธงไว้เลยว่ามันจะต้องดีขึ้น
1: คือปกติเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน
0: แต่ว่าดีขึ้นเนี่ยมันจะยั่งยืนหรือไม
1: ่ครับ
0: กับจะต้องมีเหตุผลเข้าว่าช่วยบรรเทาเรื่องของปากท้องได
1: ้
0: ช่วยค่าครองชีพได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางหน้าไอ้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขใช่ไหมอย่างเช่นคุณสุภจีครั้งนี
1: ้ครับ
0: ทำไมหลุดลงไปเป็นถึงที่8นะ
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยเอาจริงไหมนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของกรณีทุเรียนนะที่มันค้างคาใจประชาชนมาแต่ไอ้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้ามันไม่มี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งการที่จะใช้รถพุ่มพวงไปแจกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของการฉาบฉวยมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอนุทินเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นหลักเอาแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆปัญหามันจะตามมาเป็นพรวนเลยแล้วก็ถึงเวลาที่จะแถลงผลงานนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านก็จะแซะเนี่ยสิ่งที่จะเอามาเพื่อกลบคำถามตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องออกมาแก้ตัวอยู่เรื่อยๆครับ
1: ครับคุณศักดาในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองด้วยเวลาที่รัฐบาลเขาติดลมแบบนี้ครับเขามีระยะเวลานานไหมครับหลายเดือนไหมครับในการแก้มือเพื่อไม่ให้ไปสู่จุดที่มีแรงเสียดทานซะจนไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นอีกแล้วนะฮะ
2: มันไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเนี่ยแต่ต้องใช้ถ้อยคำว่าต้องแก้สถานการณ์เรื่องความศรัทธาให้เร็วที่สุด
1: ครับ
2: อย่างที่อาจารย์พูดแล้วครับว่าเวลาเอาอะไรแล้วให้ประโยชน์กับประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายของทุกรัฐบาลในทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นที่พึงพอใจของประชาชนอยู่แล้วแต่ด้วยความที่รัฐบาลนี้เนี่ยมีความมุ่งหวังจะเป็นรัฐบาลแล้วก็มีความเชื่อว่าได้เป็นรัฐบาลนะแต่ไม่คิดแผนเราเห็นว่านโยบายที่ออกมาแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ทำตามแผนนะไม่ได้ทำตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับสภา อย่างเป็นรูปธรรมทำไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็ทำอันนี้เป็นข้อที่ด้วยความเคารพนะอาจารย์เดี๋ยวจะหาว่าเราวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นข้อดีของรัฐบาลเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นความศรัทธาที่น้อยลงไปเนี่ยเราก็เลยอยากจะติงเพื่อให้เห็นรัฐบาลเนี่ยได้แก้ไขยกตัวอย่างเช่นจะทำอะไรต่อไปนี้ถึงแม้ว่าต่อไปนี้จะฟื้นศรัทธาเนี่ยรัฐบาลต้องหยิบยกนโยบายที่เป็นรูปธรรมและอยู่ในกรอบที่แถลงไว้ต่อสภาแล้วบอกว่าจะทำต่อไปนี้เช่นหลังจาก4เดือนนี้ไปเนี่ยนี่เข้าเหลืออีกเดือน3เดือนกว่าเนี่ยประชาชนบอกแล้วต่อไปฉันจะได้อะไรอ่ะฉันจะมีอะไรกับรัฐบาลนี้อันนี้เป็นความคาดหวังนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นรัฐบาลต้องผลิตนโยบายแล้วต้องคิดนโยบายแล้วซึ่งความเป็นจริงมันต้องมีมาตั้งแต่สมัยหาเสียง

0: หรือสมัยที่ช่วงเวลาที่จะแถลงต่อรัฐสภาที่จะทำหน้าที
1: ่
0: ตอนนี้ไม่มีตอนนี้รัฐบาลต้องทำแล้วข้อ2สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือรัฐบาลขาดการสื่อสารแบบไม่หมดจดพูดไม่เต็มคำหรือพูดแค่ครึ่งหรือค่อนก็แล้วแต่ใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างย้อนกลับไปอันนี้เป็นข้อที่คนพอคิดได้หรือคนที่เขาคิดได้อยู่แล้วก็แล้วแต่เขาตั้งคำถามว่าเวลาที่รัฐบาลให้เงินช่วยเงินต่อคนเดือนละพันสี่เดือนแล้วชาวบ้านเติมเต็มเข้าไปอีก 40% เนี่ยรัฐบาลให้เนี่ยใช้ได้วันละ200แต่สิ่งที่รัฐบาลไม่บอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าเมื่อเงินเหลือแล้วเนี่ยมันจะไม่ทบนะ
1: ครับ
0: หายไปเลยแก้นโยบายใหม่อีกนิดนึงได้ไหมว่าถ้าเงินใช้เดือนที่1ไม่หมดจะทบไปเดือน2 2ไม่ได้ทบไป3 3ไม่ได้ทบไป4ถ้า4เดือนแล้วใช้ไม่หมดเพราะเราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพยายามที่จะทำด้วยสำหรับคนที่มีกำลังซื้อกำลังจ่ายเนี่ย30ล้านคนเนี่ยรัฐบาลถึงจะเอาไปกองรวมเพื่อเอาไปทำนโยบายอื่น
1: ครับ
0: วันนี้ต้องพูดให้หมดนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไม่พูดข้อ2ท่านนายกอนุทินเนี่ยด้วยความเคารพท่านนะท่านลอยตัวเวลาเกิดปัญหาเนี่ยท่านไม่นั่นความคาดหวังตอนที่หาเสียงท่านจะบอกว่าจะมีรองนายก3คนที่เป็นหลักแน่นอนเลย1คุณสุปจี
1: ครับ
0: 2คุณเอกนิติและ3คุณศรีหศักดิ์โอเคคุณศรีหศักดิ์เนี่ยว่ากันไปเรื่องความมั่นคงเรื่องการต่างประเทศซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์โลกแต่2คนหลักก็คือพาณิชย์กับคลังเนี่ยโดยเฉพาะคุณสุปจีเนี่ยภาระหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ไปขายทุเรียนลูกร้อย
1: ครับ
0: ไปทำยังไงมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็ได้แค่เป็นงานอีเวนต์เท่านั้นเองท่านต้องไปคู่กับเกษตรและท่านเนี่ยต้องไปหาตลาดต่างประเทศ
1: เกษตรอยู่กับพรรคอื่นเกี่ยว
0: เกษตรเกี่ยวอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลหรือการบริหารงบการบริหารเงินหรือการเก็บภาษีลดภาษีอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ากันเนี่ย
1: ครับ
0: คุณเอกนิติไปว่ากันไปแต่นี่เนี่ยท่านกว่าความหวังไว้ให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อถือกับ3ท่านนี้แต่พอมาถึงเวลาทำการเมืองต้องยอมรับความจริงว่า3ท่านนี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองภูมิต้านทานในทางการเมืองเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: วิธีคิดก็ไม่เหมือนกันแต่ถามว่าเป็นเทคโนแครตที่ดีกว่านักการเมืองไหมผมยอมว่าดีกว่าเพราะนักการเมืองไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
1: ครับ
0: นี่เขาเฉพาะเรื่องมาอยู่แล้วแต่กลายเป็นคนเฉพาะทางทำไม่ได้ความด้อยของรัฐบาลยังน้อยไป
1: ครับ
0: สุดท้ายครับ
1: ครับ
0: ท่านนายกอ่ะต้องอย่าให้ใครคอนโทรลท่านมากเกินไปท่วงทำนองภาวะการนำของท่านเนี่ยบางวันท่านบอกไปอ่านสคริปต์ไม่เอาแล้วถุยอะไรเงี้ยนะท่วงทำนองสองพอบอกว่าไม่พูดแล้วต่อไปไม่ให้สัมภาษณ์พอต่อมาท่านอยากจะให้สัมภาษณ์มันกลายเป็นไม่อยู่กับร่องรอยหรือว่ามันมีสคริปต์ที่ให้นายกว่าอย่างนี้อย่างนี้ภาวะการนำการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำของประเทศเนี่ยมันเสื่อมถอยไปแล้วมันจะทำให้อายุของรัฐบาลเนี่ยไม่ถึง4ปี
1: ไอ้บทบาทที่ดูจะประชาชนให้คะแนนน้อยลงเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่คุณศักดาพูดว่าเอ๊ะนายกเหมือนจะลอยตัว คุณศักดาอาจจะพูดในความหมายที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ แต่ประโยคนี้ครับคุณผู้ชมมันทำให้ผมนึกถึงก่อนหน้านี้ซึ่งเราเคยชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะคุณอนุทินเวลาจ่ายงานเนี่ยไม่ค่อยจะเอาตัวเองไปนั่งเป็นหัวโต๊ะ นะครับหลายคนชมว่านี่ไงใช้คนเป็นเพราะว่าเขาเลือกคนเป็นไปทำงานตัวเองไม่จำเป็นต้องไปทำทุกอย่างไม่มีใครเป็นอัจฉริยะขนาดนั้นบางคนตำหนิว่าทำไมไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวสั่งการไปเลยเพราะว่าเป็นผู้นำสูงสุดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยบทบาทตรงนี้ควรจะพลิกไหมครับเพื่อที่จะให้คะแนนของตัวเองดีขึ้นมาบ้าง
2: ผมว่าบทบาทของเทคโนแครตทั้ง3คนเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าบทบาททางการเมืองเนี่ยสู้นักการเมืองอาชีพเนี่ยไม่ได
1: ้
2: นะครับผมยังคุยนอกรอบกับคุณศักดาว่าถ้าเราดูนักการเมืองในปัจจุบันนะครับมันจะต่างจากนักการเมืองรุ่นเสนันรุ่นหลายๆคนนะครับ
0: คุณชนะ
2: คุณชนะเทียนทองคุณเฉลิมอะไรเนี่ยจะต่างกันมากเพราะเมื่อก่อนนี้ก็คือว่าคำว่านักการเมืองแบบสุภาพบุรุษที่มันมีมันอ่านกันได้ง่ายอย่างมากก็แค่2ชั้น ไม่ถึง3ชั้นหรือ4ชั้นเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันเราเห็นได้ว่านักการเมืองเนี่ยเคี่ยวมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะฉะนั้น

0: พอเป็นอย่างนี้แล้วเทคโนแครตทั้ง3คนเข้ามาเนี่ยความมั่นใจในเรื่องของวิชาชีพตัวเองที่บริหารต่างๆเนี่ยทำได้เต็มที
1: ่ครับ
0: แต่บางครั้งเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองพอไปถูกกระทบเข้ามันลำบากเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำไมคุณอนุทินเนี่ยจึงใช้3คนเนี่ยเป็นหัวหอกแต่พอหัวหอกเข้าไปแล้วไปเจอแรงต้านทางการเมืองหลายๆรูปแบบทั้งภายในพรรคตัวเองพรรคร่วมและโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ซึ่งกำลังจับจุดอยู่ตรงนี้มันจึงกลายเป็นการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคคุณอนุทินเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันไปตามกระแสนะครับปัจจุบันเห็นได้ว่าเรื่องของการแจกเงิน4เดือนเนี่ยอันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะเป็นไปตามกระแสต่างๆถ้าถามความยั่งยืนคืออะไรผมเห็นด้วยคุณศักดาว่า
1: ครับ
0: ไอ้สิ่งที่หาเสียงไว้ตอนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลถามจริงๆว่าไอ้สิ่งที่จะต้องทําเพื่อความยั่งยืนของประชาชนคืออะไรแจกเงินครั้งนี้อ้าวแจกเพื่อบรรเทาเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนมากขึ้นแต่ถึงนี้มันรวยจริงนะ
1: ครับ
0: มันอยู่ได้จริงหรือเปล่าสินค้าต่างๆที่พอจะแจกไปเนี่ยเงินจะแจกเมื่อวันที่1ปรากฏว่าขึ้นราคาตั้งแต่วันที่29 30แล้ว ไอ้ตรงนั้นคือการสกัดกั้นอะไร
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแบ่งหน้าที่ในการทำงานกันเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่า3คนที่เป็นเทคโนแครตเนี่ยทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ถ้าสามารถประกบด้วยการเดินเกมทางการเมืองส่วนอื่นๆทางเรื่องของคุณศรีอาศักดิ์ก็ดำเนินการไปทางการต่างประเทศในแง่ของวิชาการที่เป็นนักวิชาการถ้าผนวกกันได้ประกบกันได้อย่างนี้จะเห็นได้ว่าคุณสุภิจีก็ไม่ต้องหน้าเสียหรือไม่ต้องแอบร้องไห้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะมีคู่คิดคู่หูทางการเมืองเนี่ยช่วยประกบอยู่ตลอด
1: ครับ
0: แต่ก็อย่าลืมว่าคนไทยเนี่ยพอพักไหนได้อะไรต่างๆก็แบ่งเป็นโควต้ากัน
1: ครับ
0: นะครับไอ้คำว่าไม่มีมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีคำว่าโควต้าเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่พอเทคโนแครตเข้ามา3คนแน่นอนมันต้องกินพื้นที่ของคนอื่นออกไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็บอกว่าเอ้ยฉันก็เป็นนักวิชาการนะฉันก็จบด็อกเตอร์นะนะไอ้ตรงนี้ฉันสามารถที่จะทำได้ไอ้ตรงนี้ครับมันจึงแยกกันระหว่างเรื่องของวิชาชีพกับเรื่องของการเมือง
1: ครับ
0: พอแยกตรงนี้มันก็ไปไม่รอด
1: อาจารย์ผมขอโดยสรุปสั้นๆว่าฝ่ายค้านถ้าจะอาศัยโอกาสนี้ในการตีโต้เพื่อที่จะดึงคะแนนฝ่ายค้านขึ้นมาเลยตอนนี้เขาเหมาะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือยังครับ
0: ผมว่าตอนนี้การเก็บข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: ของฝ่ายค้านเนี่ยเก็บได้ดีแล
1: ้
0: วนะครับแต่จะดีเดย์เริ่มเมื่อไหร
1: ่
0: ถ้าดีเดย์เริ่มเดือน2เดือนในระยะ4เดือนนี้เปล่าประโยชน
1: ์ครับ
0: เพราะว่าคนกําลังปรีเปรมกับเรื่องการใช้เงิน
1: คะแนนเขากําลังมา
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ถ้าหลังจาก4เดือนเนี้ยเป็นเรื่องแล้วถ้าไม่มีโครงการอะไรที่มันเด่นๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยให้จับตามองพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้หมด
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเลือกช่วงเวลาที่จะลงมือเท่านั้นเอง
1: คุณศักดามองตรงกันมั้ยในแง่ของการตีโต้ของฝ่ายค้านอย่าลืมว่าคุณอภิสิทธิ์เขานี่คะแนนเขามาในช่วงนี
2: ้ด้วยความเคารพอาจารย์นะ
1: ครับ
2: แต่ไม่ตรงกับอาจารย
1: ์ครับ
2: อาจารย์บอกว่าฝ่ายค้านกำลังเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วย
1: ครับ
2: แต่ที่เห็นต่างเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราดูแบบเชิงสังเคราะห์จริงๆฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพฝ่ายค้านที่เรียกว่าสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปอีกแนวนึง
1: ครับ
2: ฝ่ายค้านที่เรียกว่าสีส้มพรรคประชาชนก็ไปแนวหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่เป็นสีเขียวผมไม่ได้รวมเลยอ่ะเหล่านี้เป็นฝ่ายค้านนะ
1: ครับ
0: นั่นนับว่าเป็นฝ่ายค้านเลย
2: ไม่ดำรงตำแหน่งใดรัฐบาลก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้าน
1: ครับ
2: ประเด็นตรงนี้แหละในเชิงหลักการหรือในเชิงระบบรัฐสภามาเลยทำให้มองว่าฝ่ายค้านอ่อนแ
1: อ
2: มีอยู่สองส่วนที่พองว่าเห็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจริงๆก็คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน
1: ที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
2: ที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแบบเชิงประจักษ์ของพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือการยื่นชื่อเพื่อตรวจสอบว่าการกู้เงิน400ล้านเนี่ยมันชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นกรณีฉุกเฉินไหมหรือมันสมควรหรือเปล่า 200,000 บวกอีก 200,000
1: ครับ
2: แล้วก็เข้าชื่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการติติงรัฐบาลนี้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์ใช้ท่วงทำนองในลักษณะติติงแบบเชิงแนะนำไม่ได้แบบลักษณะคือโจมตีเพื่อให้รัฐบาลล้
1: ม
2: นี่คือบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านที่ทำให้ค่านิยมของคุณอภิสิทธิ์นี่ดีขึ้น
1: ครับ
2: ในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีถ้าพูดถึงเชิงปริมาณได้มากที่สุดแต่หลายคนก็ยังขาดประสบการณ์แต่โอเคเอาละเมื่อเขาเรียนรู้ไปเขาก็จะรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านความเก๋าทางการเมืองสู้นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยไม่ได้
1: ครับ
2: คือต้องพูดผ่านรายการเลยว่าอย่าให้เขาหลอกบ่อย
1: อย่าให้เขาหลอกบ่อยแหมพูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีเสียงคัดค้านมาจากทางค่ายสีส้มต้องรอดูกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคร
0: ับ สมยอมหรือเปล่า
1: สมยอมขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับดัชนีการเมืองที่เราชวนคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของผลสำรวจเป็นเรื่องของการวิจัยนะครับความคิดเห็นต่างๆนานาแต่ว่ามันก็พอจะเป็นสัญญาณได้ว่าทิศทางการบริหารของรัฐบาลทิศทางการทำงานของฝ่ายค้านกำลังเดินไปถูกทางอย่างที่พวกเขาคาดหวังขนาดไหนและตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่นะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ยังคงโจมตีไม่หยุดเลบานอนตอนใต้ระอุหลายจุดนะคะแม้ทรัมป์บอกยกหูคุยอิสราเอลเฮสบอลเลาะให้หยุดยิงยืนยันการเจรจากับอิหร่านเดินหน้าต่อด้านที่ประชุมความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามการโจมตีสร้างความสูญเสียต่อประชาชนยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ค่ะ
1: รัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟผู้นำชาติยุโรปกังวลความขัดแย้งอาจกระทบสมาชิกนาโตองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเมินโลกเผชิญวิกฤตอุณหภูมิพุ่งสูงเสี่ยงกระทบระบบนิเวศและการใช้ชีวิต Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายอ่านแนวโน้มการเลย์ออฟพนักงานล็อตใหญ่เพราะอะไรถึงเลี่ยงการปลดผู้บริหารเงินเดือนสูง
0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะดำเนินรายการแทนคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์นะคะสถานการณ์ในตอนออกกลางเวลานี้ไม่ต่างจากไฟลามทุ่งค่ะหลังจากอิสราเอลบุกเข้าไปยึดพื้นที่ปราสาทโบฟอร์ดอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนกลายเป็นชนวนที่ส่งผลไปถึงข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะแม้ว่าผู้นำอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์นั้นจะตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์จะยอมหยุดยิงบางส่วนแต่ความตึงเครียดก็ยังคงดำเนินต่อค่ะและจากกระแสข่าวว่าอิสราเอลกำลังส่งกองกำลังมุ่งหน้าไปที่กรุงเบรุตของเลบานอนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ทาง Truth Social ระบุว่าได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับบีบีหรือเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลตกลงว่าจะไม่มีการส่งทหารไปยังกรุงเบรุตส่วนกองกำลังที่กำลังเดินทางไปนั้นได้ถูกส่งตัวกลับแล้วขณะเดียวกันทรัมป์ระบุว่าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ผ่านทางตัวแทนระดับสูงและยินยอมที่จะยุติการยิงทั้งหมดฝั่งของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ออกมาเปิดเผยหลังจากคุยกับทรัมป์เช่นกันค่ะเตือนว่าหากเฮสบอลเลาะห์ไม่หยุดโจมตีเมืองและประชาชนของอิสราเอลอิสราเอลจะโจมตีเป้าหมายก่อการร้ายในเบรุตซึ่งจุดยืนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็จะยังคงปฏิบัติการตามแผนในทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปแต่ว่าเบื้องหลังของการสนทนาก็มีข้อมูลนะคะว่าการโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์กับเนทันยาฮูค่อนข้างตึงเครียดเนื่องจากว่าประธานาธิบดีสหรัฐกดดันผู้นำอิสราเอลให้ลดแผนปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนลงในบางช่วงทรัมป์ใช้คำหยาบคายแสดงความไม่เห็นด้วยกับการโจมตีที่วางแผนไว้ซึ่งอาจจะทำให้ความพยายามของเขาในการเจรจาข้อตกลงเบื้องต้นกับอิหร่านต้องล้มเหลวค่ะความเคลื่อนไหวของทางผู้นำสหรัฐนั้นเกิดขึ้นเมื่อเหตุโจมตีในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะการบุกยึดปราสาทโบฟอร์ดจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วก็ยังเป็นการเคลื่อนพลเข้าไปในเลบานอนลึกที่สุดในรอบ26ปีซึ่งเกิดกระแสวิจารณ์จากนานาชาติอย่างมากรวมถึงอิหร่านที่ยกเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่การระงับการเจรจากับสหรัฐด้วยทำให้ทรัมป์ต้องออกมาเทคแอคชั่นทันทีพร้อมกับระบุว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งจุดพลิกผันที่ทำให้ทรัมป์ต้องยกหูคุยทั้งสองฝ่ายก็คือคำสั่งโจมตีของผู้นำอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังชานเมืองทางตอนใต้ของเมืองหลวงเลบานอนซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ค่ะทำให้ประชาชนในแถบใกล้เคียงต้องเร่งอพยพเพื่อความปลอดภัยก็ปรากฏอย่างภาพที่เห็นนะคะการจราจรติดขัดฝั่งอิหร่านออกคำเตือนตอบโต้ให้ชาวอิสราเอลตอนเหนืออพยพหากคำขู่ของเนทันยาฮูที่จะโจมตีกรุงเบรุตเกิดขึ้นจริงเนื่องจากอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพื้นที่ความขัดแย้งในเลบานอนตอนใต้ก็กลายเป็นจุดที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้และการโจมตียังเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายจุดทั้งในเมืองมามูดีเยและเมืองนาบาติเยซึ่งมีรายงานว่าโรงพยาบาลจาบานอาเมลในเมืองทรายได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ50คนค่ะอีกด้านหนึ่งทางกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศก็สามารถสกัดขีปนาวุธ2ลูกที่ยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนอิสราเอลทหารอิสราเอลอย่างน้อย2นายเสียชีวิตบริเวณปราสาทโบฟอร์ดสะท้อนให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างเปิดฉากโจมตีอยู่เป็นระยะ ขณะที่บทบาทของโดนัลด์ทรัมป์เองก็กำลังถูกตั้งคำถามจากรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลอิตามาเบนกูวีที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเซโนปฏิเสธผู้นำสหรัฐทำในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเพื่อโจมตีกลุ่มเฮสบอลเลาะห์และฟื้นฟูความมั่นคงทางตอนเหนือสถานการณ์นี้ถูกยกขึ้นมาในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะทั้งสองฝ่ายถูกวิจารณ์ทั้งการละเมิดเส้นแนวเขตถอนกำลังข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงการถอยห่างเรื่องสันติภาพค่ะ
2: Israel's presence north of the blue line is a clear violation of Lebanon's sovereignty and territorial integrity as well as of Security Council Resolution 1701Israeli forces must withdraw to south of the blue line. Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon must disarm and cooperate with government efforts to extend state security and assert a state monopoly over the use of force. The possession and use of weapons outside of state control is a clear violation of Security Council Resolutions 1559,and 1701. The Lebanese armed forces are the only legitimate armed force in Lebanon.
3: Soutenu par l'Iran, qui porte la responsabilité du déclenchement des hostilités en ayant entraîné le Liban et le peuple libanais dans une guerre qui n'est pas la leur. Nous l'avons condamné sans embâche comme nous condamnons aujourd'hui la poursuite par le Hezbollah des attaques ciblant le territoire israélien.Nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre contre les attaques du Hezbollah. Pour autant, rien ne peut justifier la prolongation et l'ampleur de ces opérations militaires au Liban. Les milliers de morts et de blessés parmi la population civile et les déplacements forcés de population nient son occupation toujours plus profonde du territoire libanais. Il s'agit là, pour Israël, d'une erreur stratégique majeure.
0: ด้านความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว ABC News เชื่อว่าข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งและขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านนั้นสามารถบรรลุได้ภายในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันสื่ออิหร่านรายงานว่าร่างข้อเสนอฉบับสุดท้ายของอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งชี้ว่าการเจรจายังคงดำเนินอยู่แม้จะมีรายงานก่อนหน้าว่าอิหร่านจะระงับการเจรจาเนื่องจากการรุกคืบของอิสราเอลในเลบานอนอย่างไรก็ตามเรื่องที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนเมื่อเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคนั้นมีผลต่อสถานะของการเจรจาที่จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันสมรภูมิรัสเซียยูเครนก็ยังคงร้อนระอุนะคะหลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อกรุงเคียฟท่ามกลางความวิตกของผู้นำยุโรปว่าความขัดแย้งนั้นอาจจะยกระดับเป็นภัยคุกคามต่อประเทศสมาชิกนาโต้ในอนาคตคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ค่ะ
4: เสียงระเบิดที่ดังก้องทั่วกรุงเคียฟช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องไปหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนแม้ชาวยูเครนจะใช้ชีวิตท่ามกลางสงครามมานานถึง4ปีแต่หลายคนยอมรับว่าพวกเขาเหนื่อยล้ากับภัยคุกคามที่ต่อเนื่อง
5: โอ้ยวันนั้นเรียกฉันจะสกุลฉันจะกินเชลเซียแต่นาดีบเรนไม่มาไม่รู้
4: ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นรัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองของยูเครนโดยเฉพาะกรุงเคียฟและเมืองเดนีโปรทางการรัสเซียระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการของยูเครนก่อนหน้านี้รวมถึงออกคำเตือนและคำสั่งอพยพล่วงหน้าในกรุงเคียฟกองทัพยูเครนระบุว่ารัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธวิถีโค้งและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรวม73ลูกพร้อมโดรนโจมตีอีก656ลำในจำนวนนี้ยูเครนสามารถสกัดหรือทำลายขีปนาวุธได้40ลูกและโดรนอีก602ลำก การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่ย่านศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมของประเทศรวมถึงทำเนียบรัฐบาลยูเครนกระทรวงการต่างประเทศโรงโอเปร่ากรุงเคียฟศูนย์ประชุมยูเครเนียนเฮาส์สนามฟุตบอลประวัติศาสตร์ของประเทศและสถาบันสำคัญอีกหลายแห่ง
6: Ya думаю, що Росія не хоче припиняти війну, вона продовжує тероризувати Україну, вбивати наше населення, руйнувати наші будівлі, цивільні об'єкти. Це злочин, це реальний злочин.
4: ขณะเดียวกันความสูญเสียของกองทัพรัสเซียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหน่วยข่าวกรองของสหราชอาณาจักรประเมินเมื่อวันที่27พฤษภาคมว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตแล้วประมาณ 500,000 นายนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นแต่ท่ามกลางความสูญเสียในสนามรบหลายฝ่ายมองว่ารัสเซียกำลังเพิ่มความเสี่ยงและแรงกดดันต่อประเทศที่สนับสนุนยูเครนหลังโดรนของรัสเซียลำหนึ่งพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกนาโตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ2คนแม้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงรัสเซียยืนยันว่ากรณีโดรนรัสเซียหลุดเข้าไปในประเทศยุโรปจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปย้ำว่าผู้นำยุโรปควรหยุดแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากพวกเขาล้วนมีส่วนร่วมในสงครามกับรัสเซียโดยตรง
7: Toate eforturile pe care statul român, Europa a început să le facă de câțiva ani sunt complet justificate. Nu putem să spunem doar suntem o țară NATO și nu trebuie să mai investim nimic. Trebuie pentru amenințare să te pregătești. Ce face România, ce face Europa e corect.
4: ในการแถลงในที่ประชุมสหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียเป็นตัวแทนของ56ประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวมถึงสมาชิกสหภาพยุโรปและนาโตเรียกร้องให้รัสเซียยุติการกระทำดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ผู้นำยุโรปหลายประเทศเคยเตือนว่ารัสเซียอาจมีศักยภาพทางทหารมากพอที่จะโจมตีประเทศสมาชิกนาโตภายใน 3-5 ปีข้างหน้าขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงตั้งคำถามถึงการค้ำประกันความมั่นคงของยุโรปต่อไปสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: ช่วงนี้บ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่ของโลกเนี่ยพบว่าหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะคุณธรณินทร์แล้วน่ากังวลไหมว่าล่าสุดมีรายงานที่ประเมินว่าโลกอาจจะเจออุณหภูมิสูงขึ้นอีกนะ
8: ครับแล้วใกล้จะถึงจุดที่นานาชาติเคยตกลงไว้ในข้อตกลงปารีสด้วยครับคุณพิมพ์บนว่าจะต้องไม่เกินนี้นะครับและจะทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนเร็วขึ้นกว่าในอดีตด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับชวนไปสำรวจสถานการณ์ในประเทศต่างๆที่ต้องอยู่กับอากาศร้อนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ

ที่อินเดียพบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 43-47 องศาเซลเซียสเลยนะครับโดยเฉพาะในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับที่รัฐอุตรประเทศและรัฐชาขันครับอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 3-5 องศาเซลเซียสคนขับรถ3ล้อถีบก็ต้องต่อสู้กับอากาศร้อนจัดนะครับหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากต้องทำงานต่อไปแม้จะต้องอยู่กลางแจ้งก็ตามนะครับเพราะถ้าหยุดงานก็นั่นหมายถึงต้องสูญเสียรายได้ครับเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วนะครับอินเดียมีผู้ป่วยเป็นลมแดดมากกว่า 7,000 คนครับและเสียชีวิต14คนส่วนในช่วงเดียวกันของปีนะครับในปี2024มีผู้ป่วยถึง 40,000 คนและเสียชีวิตมากถึง110คนด้วยกันครับนอกจากคนเราจะต้องเจอผลกระทบของอากาศร้อนแล้วนะครับสัตว์ก็เช่นกันในเมืองโมราดาบาดครับรัฐอุตรประเทศแพะหลายตัวล้มป่วยถูกหามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดเพื่อต่อสู้กับภาวะขาดน้ำและความเครียดจากความร้อนครับอย่างที่เมืองบันดาก็เจอกับสภาพแบบนี้มานานเกือบสัปดาห์แล้วนะครับกับอุณหภูมิสูงถึง 47-48 องศาเซลเซียสซึ่งยาวนานผิดปกติครับแม้ตอนกลางคืนก็ตามนะครับอุณหภูมิยังสูงราว30องศาเซลเซียสทำให้ร่างกายของประชาชนไม่ได้พักผ่อนจากความร้อนครับพื้นที่แถบนี้กำลังกลายเป็นจุดเสี่ยงระดับโลกเลยนะครับเนื่องจากความร้อนผสมผสานกับความชื้นสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์มากกว่าความร้อนแรงทั่วไปด้วยและยังเกิดความเหลื่อมล้ำสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับที่เข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาบรรเทาได้ครับส่วนที่อังกฤษนะครับเดือนพฤษภาคม2026ที่ผ่านมาครับก็ได้ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ นะครับวัดได้ 34.8 องศาเซลเซียสที่สวนคิวการ์เดนส์ครับในกรุงลอนดอนชาวอังกฤษหลายคนออกมาบอกนะครับว่าอากาศแบบนี้ทนไม่ไหวครับต้องหาวิธีคลายร้อนเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในอังกฤษก็มีการประกาศนะครับเตือนภัยฉุกเฉินในระดับสีเหลืองและสีส้มในบางพื้นที่นะครับซึ่งส่งผลต่อสุขภาพเพราะว่าสภาพอากาศนั้น ที่เกิดขึ้นปกติจะเกิดในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนครับในสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือครับก็ปรากฏว่ามีสถิติวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมเช่นกันครับไม่เพียงแค่ในอังกฤษเท่านั้นนะครับหลายพื้นที่ในยุโรปก็กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงผิดปกติทั้งในฝรั่งเศสสเปนอิตาลีผู้คนในเมืองและนักท่องเที่ยวก็ต้องต่อสู้กับอากาศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับและสังเกตว่าอากาศลักษณะนี้กำลังเกิดขึ้นบ่อยทุกๆปีนะครับก็สอดคล้องกับรายงานสภาพภูมิอากาศโลกประจำปี2026ถึงปี2030นะครับสำนักอุตุนิยมวิทยาสหราชอาณาจักรร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับประเมินว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในช่วง5ปีนี้นะครับจะสูงกว่าในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมครับอยู่ระหว่าง 1.3 ถึง 1.9 องศาเซลเซียสนะครับและมีโอกาสสูงมากถึง 86% ครับที่อย่างน้อย1ปีในช่วงนี้นะครับจะร้อนทำลายสถิติปี2024ซึ่งเคยเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ครับถ้าดูตามข้อตกลงปารีสทั่วโลกกำหนดให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับจากรายงานก็ระบุโอกาสที่จะเกินเส้นนี้ก็มีอยู่สูงมากนะครับเป็นการเกินชั่วคราวส่วนปัจจัยเร่งสำคัญก็มาจากปรากฏการณ์เอลนีโญครับคาดการว่าในช่วงปลายปี2026นี้นะครับสีแดงนี้เป็นภาพที่ชัดเจนว่าจะเกิดเอลนีโญและก็ต่อเนื่องไปจนถึงปี2027ก็มีโอกาสสูงสุดที่จะกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดทุบสถิติครั้งใหม่ครับนักวิทยาศาสตร์ย้ำนะครับว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับแต่ทุกๆ 0.1 องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเพิ่มความรุนแรงของภัยพิบัติสภาพอากาศสุดขั้วก็จะทำให้เกิดความร้อนภัยแล้งและน้ำท่วมในระดับที่รุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้นะครับในผังเมืองหรือว่าระบบเกษตรกรรมในปัจจุบันก็อาจจะรองรับสภาวะนั้นไม่ได้ส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นครับระบบนิเวศที่เปราะบางอย่างเช่นแนวปะการังและทาน้ำแข็งก็ไม่สามารถทนต่อความเครียดจากความร้อนได้นะครับกระทบต่อเนื่องไปจนถึงที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิตของสัตว์อื่นๆด้วยนะครับจุดเสี่ยงที่น่ากังวลอย่างเช่นในอาร์กติกนะครับหรือว่าขั้วโลกเหนืออุณหภูมิจะสูงเร็วขึ้นกว่าส่วนอื่นๆ 3.5 เท่าเลยนะครับเนื่องจากหิมะและน้ำแข็งที่เคยช่วยสะท้อนความร้อนละลายหายไปกลายเป็นการเร่งให้โลกร้อนยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่ป่าแอมะซอนจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งผิดปกติครับเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารุนแรงและอาจเปลี่ยนสภาพป่าแอมะซอนที่เคยเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนให้กลายเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนซ้ำเติมโลกแทนนะครับส่วนที่ภูมิภาคซาเฮลในแอฟริกานะครับส่วนทางกับที่อื่นครับคาดว่าฝนจะหนักกว่าปกติแล้วก็เสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมรุนแรงด้วยนะครับแต่ความพยายามในการรับมือปัจจุบันครับ
ยังตามไม่ทันนะครับคุณพิมพิมลครับดังนั้นก็จะต้องเร่งรับมือเพื่อที่จะให้ทันก่อนที่จะสายเกินไปครับ

0: สถานการณ์แล้วน่าหนักใจนะคะว่าเราจะทำอย่างไรในช่วงเวลานี้นะคะค่ะขอบคุณคุณธารณินทร์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะการระบาดของไวรัสสายพันธุ์หายากที่กำลังเกิดขึ้นแถบแอฟริกาจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ250นะคะล่าสุดเริ่มมีพัฒนาเรื่องของวัคซีนขึ้นมาเพื่อหวังจะเร่งสกัดก่อนที่จะเกิดการระบาดหนักค่ะวัคซีนใหม่3ชนิดกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากค่ะโครงการริเริ่มวัคซีนเอสนานาชาติหรือ IAVI ซึ่งกำลังพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่งระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและบริษัทโมเดอร์นาที่กำลังวิจัยวัคซีนต่อต้านเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเช่นกันสำหรับเชื้ออีโบลาจะต้องพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือแต่ละสายพันธุ์โดยเฉพาะซึ่งอีโบลามีทั้งหมด6สายพันธุ์แต่มีเพียง3สายพันธุ์เท่านั้นนะคะที่ทราบกันว่าเป็นสาเหตุของการระบาดปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับอีโบลาสายพันธุ์ซาอีที่ระบาดบ่อยที่สุดแต่ว่าครั้งนี้การระบาดเป็นสายพันธุ์บุนดิโบเกียวยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานIAVI กำลังปรับปรุงวัคซีนอีโบลาสายพันธุ์ซาอีเพื่อนำมารับมือกับสายพันธุ์หายากมีการทดสอบในลิงแล้วค่ะซึ่งช่วยฝึกระบบภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วและให้การป้องกันเกือบ 100% ด้านบริษัทโมเดอร์นาก็กำลังใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งเคยใช้ในการพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็วระหว่างการระบาดของโควิด-19 มาใช้ในการพัฒนาวัคซีนบุนดิบูเกียวมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีวัคซีนของตัวเองนะคะซึ่งช่วยชีวิตผู้คนในระหว่างการระบาดของโควิด-19 เช่นกันเพื่อพัฒนาวัคซีนอีโบลาตัวใหม่น่าจะพร้อมสำหรับการทดลองทางคลินิกในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าวัคซีนป้องกันไวรัสสายพันธุ์บุนดิบูเกียวจะสามารถช่วยควบคุมการระบาดครั้งนี้และเสริมสร้างความพร้อมสำหรับการระบาดในอนาคตได้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ250คนจากไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวขณะนี้กำลังระบาดในดีอาร์คองโกมีผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก็ยังพบในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีก9คนค่ะปีที่แล้วเกิดมหกรรมเลย์ออฟพนักงานในบริษัทต่างๆทั่วโลกนะคะเป็นองค์กรน้อยใหญ่ที่ทยอยปลดพนักงานกันอย่างต่อเนื่องแต่ผู้บริหารระดับสูงกลับไม่โดนปลดนะคะสาเหตุอะไรถึงเป็นเช่นนั้นชวนคุณผู้ชมหาคำตอบใน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีค่ะ
2: ปีที่แล้วเกิดมหกรรมใหญ่ขึ้นมาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับก็คือมหกรรมการเลย์ออฟฮะการปลดพนักงานทำไมจะต้องมาปลดพวกเราล่ะพวกเราก็ทำงานตามพวกคุณสั่งไม่ใช่เหรอในฐานะผู้บริหารฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่ง CEO คือหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มันเป็นทางนี้ไม่ใช่เหรอทำไมคุณพาธุรกิจมาพลาดแล้วคุณมาปลดพวกเราดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีวิธีคิดแบบนี้ครับว่าทำไมบริษัทต่างๆที่เขาจ้าง CEO มืออาชีพเขาถึงเลือกที่จะไม่ปลด CEO และไปปลดพนักงานแทนข้อมูลนี้นะครับเป็นบทวิเคราะห์มาจากทางคุณคริสวิลเลียมรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Microsoft ครับซึ่งเขาถือว่าเป็นคนที่เป็นมือพิฆาตในการปลดพนักงานมาแล้วหลายครั้งและเขาได้แบ่งมิติต่างๆออกมาเป็น3ข้อครับผ่านประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีโดยข้อแรกนะครับการที่บริษัทต่างๆเนี่ยเลือกปลดพนักงานครั้งใหญ่มันคือหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์มันคือหลักเกณฑ์แบบไหนเหตุผลแรกก็คือผู้บริหารเนี่ยมักจะใช้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยคือมีหลักการคิดแบบง่ายๆก็คือว่าการลดเงินเดือนของบุคลากรระดับสูงในบริษัทมันแทบจะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับเรื่องของการที่บริษัทจะมีผลกำไรหรือว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นลองนึกดูนะฮะ Google หรือว่า Microsoft เนี่ยเป็น2บริษัทที่มีหลักคิดทางคณิตศาสตร์ที่คล้ายกันมากองค์กรเหล่านี้มีพนักงานราวๆ 200,000 คนครับทั้ง2บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานไปแล้วประมาณ 10,000 คนในปีที่ผ่านมาและ CEO ของทั้ง2บริษัทก็ได้ค่าจ้างเกือบเท่ากันโดยมีเงินเดือนเนี่ยประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ71ล้านบาทสำหรับบริษัทเหล่านี้เนี่ยการลดพนักงานลง 10,000 คนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นหลักพันล้านดอลลาร์ต่อปีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปไล่ CEO ออกอ่ะต่อให้ไล่ CEO CFO CCO หรือว่าระดับบริหารออกทั้งหมดเนี่ยมันช่วยประหยัดไปได้เพียงแค่ 0.2% เท่านั้นจะเห็นได้ครับว่าการตัดสินใจในการที่จะตัดเงินเดือนของ CEO หรือว่าไล่ CEO ออกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันแทบจะไม่ช่วยปัญหาเรื่องการขาดทุนหรือว่าการได้กำไรหรือว่าการมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นเลยดังนั้นการปลดคนงานออกการลดต้นทุนเลยเป็นหนทางในการเพิ่มกำไรมากกว่า

0: เนี่ยก็เหมือนกันเวลานักวิจัยเขาออกแบบโจทย์ทดลองอ่ะเขาไม่ได้ออกแบบยานอวกาศทั้งลำแต่เขาออกแบบอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันจะต้องไปติดอยู่บนยานอวกาศลำนั้นหรือว่าเอาขึ้นแค่เอาขึ้นไปอยู่บนอวกาศอ่ะก็มีประโยชน์แล้วนะครับดังนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ายุคนึงเนี่ยNASA เนี่ยมีความพยายามในการที่จะออกแบบพวกระบบอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของอวกาศเนี่ยให้มันสอดคล้องกับการที่มันมีโจทย์วิจัยต่างๆเยอะแยะมากมายด้วยการทำยานอวกาศที่มันเป็นยานอเนกประสงค์นะครับก็คือส่งขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเอาพวกการทดลองต่างๆเนี่ยขึ้นไปทำการทดลองได้ทั้งในยานนอกยานนะครับหรือว่าสามารถเอาดาวเทียมไปปล่อยได้ซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่าSpace Shuttle หรือกระสวยอวกาศนั่นเองนะฮะนึกภาพออกไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยการทำยานอวกาศคือการทำยานหนึ่งลำแล้วคุณก็ติดอุปกรณ์ขึ้นไปเยอะๆนะครับซึ่งมันก็มีข้อจำกัดต่างๆมากมายแต่พอเรามาถึงยุคที่อเมริกาทำกระสวยอวกาศขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาเพย์โหลดอ่ะขึ้นไปบนอวกาศเอาไปอยู่เฉยๆเอาไปทดลองเอาไปลอยๆแล้วก็เอากลับลงมาดังนั้นเราจะพบว่ากระสวยอวกาศเนี่ยที่อเมริกาเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะให้มันบินบ่อยๆบินทีๆก็เพราะว่าพวกนี้แหละเขาต้องการที่จะเอาของ
1: ขึ้นไป
0: ให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุด
1: แล้วพอมันขึ้นไปเยอะเราจะ explore โลกได้เยอะ
0: ใช่
1: แล้วพอเรา explore โลกต่างๆที่เราสนใจได้เยอะเราจะเจอโจทย์ที่คมขึ
0: ้
1: น
0: ใช่เราก็จะยิ่งได้อุปกรณ์ใหม่ๆเครื่องมือวัดใหม่ๆแล้วก็โจทย์ที่มันคมมากขึ้นดังนั้นกระสวยอวกาศอ่ะคุณอิงมันก็เลยแทบจะเป็นแพลตฟอร์มแรกๆอ่ะที่เราเรียกพูดได้เต็มปากว่ามันคือแชร์ริ่งอีโคโนมีของวงการอวกาศมันคือครั้งแรกที่เราจะบอกว่าหน่วยงานวิจัยคุณไม่ต้องทำดาวเทียมคุณไม่ต้องทำอะไรเองเลยนะแต่ว่าคุณก็ทยอยส่งอุปกรณ์อ่ะมาติดตั้งบนกระสวยสิ
1: ซึ่งก็เลยเป็นแบบโครงการแบบสปาร์ตา
0: ใช่
1: โอเคmake sense
0: ใช่ๆเพราะว่าย้อนกลับไปแล้วหลายคนอาจจะถามเอ๊ะแล้วทำไมคุณเติ้ลแบบไม่พูดถึงเรื่องของสถานีอวกาศอย่าง Skylab เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยภาพของคืออย่างงี้ภาพของงานวิจัยอ่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะเท่ากับยุคกระสวยอวกาศคือยุคกระสวยอวกาศเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเราทำอวกาศเพื่อการวิจัยจริงๆอ่ะแต่ในยุค Skylab อ่ะมันจะเป็นโจทย์แบบการดำรงชีวิตในอวกาศอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกับยุคปัจจุบันเนาะที่สถานีอวกาศคือมันไม่ได้มีนักบินอวกาศเอาอะไรชุดการทดลองลิควิดคริสตัลหรือว่าการผสมยาในอวกาศมันเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาไปดูว่าบนอวกาศคุณจะดำรงชีวิตยังไงคุณเจอรังสีแล้วร่างกายมนุษย์จะเป็นยังไง
1: ไม่อยู่กับแรงถ่วงนานๆเป็นยังไง
0: เพราะว่าคุณนึกภาพดูดิการเอาอุปกรณ์ยัดเข้าไปในยานอพอลโลซึ่งมันเล็กอยู่แล้วอ่ะ
1: โอเคใช่
0: มันไม่ได้มียานขนส่งแบบเหมือนยานซิกนัสยานดราก้อนปัจจุบันดังนั้น Skylab อ่ะมันก็เลยเป็นสถานีแบบโล่งๆเราก็จะมีภาพนักบินอวกาศแบบไปวิ่งวนๆไปลอยแบบกลมๆเย่สถานีชั้นใหญ่มากเลยแต่สุดท้ายคุณแทบไม่มีการทดลองอะไรขนาดนั้น
1: ผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเป็นโจทย์ใหม่มากนะตอนนั้นนะที่ Skylab มันออกแบบมาเพื่อทำให้มนุษย์อ่ะ
0: อยู่ในอวกาศ
1: ทดลองว่าอยู่ในอวกาศยังไงซึ่งผลลัพธ์ก็คือว่าเละเทะมากเลย คือเอาแค่ออกแบบส้วมก็ได้คือออกแบบส้วมด้วยการเอาพัดลมไปติดเอาไว้แล้วก็ด
0: ู
1: ซึ่งแล้วก็แบบไปสุดท้ายก็แบบเละมากเลยคือมันผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามันไม่มีใครเคยไปอยู่ในอวกาศนาน
0: ๆ
1: คือภารกิจที่นานสุดในสมัยนั้นคือเจมินายเราพบว่ามันไม่เอฟฟิเชียนเลยกับการอยู่ในยานอวกาศเล็กๆสองคนแบบนั้นดังนั้นถ้าเราสร้างพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความไม่รู้และวิธีคิดแบบทหารคุณจะได้ยานอวกาศแบบ Skylab
0: อันใหญ่ๆอ่ะ
1: ใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยฟังก์ชันอะไร
0: หรือว่ามีฟังก์ชันแต่ว่ามันก็จะแปลกๆหน่อยผมชอบมากเลยไอ้ตู้อาบน้ำไอ้ถุงอาบน้ำของเขาอะที่เอาคนยัดเข้าไปแล้วก็ฉันจะอาบน้ำในนี้ คือสุดท้ายมันก็พูดว่าแบบมันไม่เวิร์กสถานีอวกาศนานาชาติก็ไม่มีใครอาบน้ำเลย6เดือน1ปีใช้เช็ดตัว
1: มันไม่เวิร์ก
0: แล้วมันไม่จำเป็นแล้วมันไม่เวิร์ก
1: คือผมจะค่อนข้างแคร์เรื่องแบบว่าเรื่อง
0: แต่ผมอยากอาบน้ำนะถ้าผมต้องไปอยู่บนอวกาศ
1: ผมก็อยากอาบน้ำเลยคือใช่ทุกคนอยากอาบน้ำ
0: เอาเป็นว่ากลับมาที่เรื่องเพย์โหลดการทดลองคือในยุค Skylab อะเราก็เลยแทบไม่เห็นการทดลองที่มันวิทยาศาสตร์จ๋าๆขนาดนั้นใช่ไหมครับหรืออย่างแบบ โซเวีย

0: ญาติเองอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็มีสถานีอวกาศซาลูดนะหรือซันยุทธเนี่ยที่คนไทยชอบเรียกกันเนี่ยก็จะเป็นการทดลองสไตล์เดียวกันก็คือฉันจะดำรงชีวิตในอวกาศได้ไหมหรือว่าถ้าแบบไปไกลๆเนี่ยก็ตระกูลอัลมาสที่บอกว่าฉันจะเป็นแบบสถานีสอดแน
1: ม
0: ก็คือเป็นทางด้านการทหารไปดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้พวกงานด้านวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนที่มันมีกระสวยอวกาศเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการ democratization หรือว่ามันคือการเปิดให้นักวิจัยต่างๆสามารถส่งการทดลองขึ้นมาโดยที่เขาโฟกัสแค่โจทย์ของตัวเองอ่ะแล้ว NASA ก็จัดการให้หมดมีโครงการอย่าง Spartan ที่คุณอิงบอกใช่มั้ยครับหรือว่ามีการเอาพวกสเปกโตรมิเตอร์เอาอะไรไปแบบติดตั้งสแกนโลกเต็มไปหมดดังนั้นแพลตฟอร์มกระสวยมันก็คือแพลตฟอร์มการทดลอง
1: Space Lab เนี่ยSpace Lab ที่ตั้งเป็นโมดูลติดตั้งแล้วก
0: ็
1: ทดลองแบบจัดยัดไปของมัน
0: ใช่เอาไปแผ่ๆตรงนั้นนะฮะมันหมายความว่ามันหมายความว่าตอนนั้นอะเราได้สร้าง sharing economy ของการส่งของขึ้นสู่อวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นพอแนวคิดยุคสถานีอวกาศหลังๆอะมันก็เลยได้รับอิทธิพลจากกระสวยอวกาศนี่แหละว่าโอเคเรารู้แล้วว่าการที่ยิ่งเราเปิดโอกาสให้คนส่งของส่งโจทย์การทดลองไปบนอวกาศได้เนี่ยมันช่วยเปิดโอกาสให้มันเกิดโจทย์ใหม่ๆโจทย์วิจัยใหม่ๆดังนั้นเป้าหมายของสถานีอวกาศณตอนนั้นซึ่งก็ยังเป็นแนวคิดของสถานีอวกาศอย่างสถานีอวกาศฟรีดอมนะฮะก็เลยโฟกัสไปที่ว่าเราจะออกแบบสถาปัตยกรรมยังไงให้คนเอาการทดลองอ่ะขึ้นไปติดตั้งได้เยอะดังนั้นการออกแบบของสถานีอวกาศเนี่ยมันจะมีมาตรฐานที่เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานแรกมันจะเป็นชั้นๆเหมือนกับชั้นเซิร์ฟเวอร์นะฮะถ้าใครที่ทำงานพวกด้านคอมพิวเตอร์ลองนึกภาพตู้เซิร์ฟเวอร์ก็แหละคุณจะเอาอะไรเข้าไปแปะก็แหละคุณซื้อตู้แรกมาอันนึงคุณอาจจะทำให้มันเป็นตู้ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กคุณอาจจะทำให้มันเป็นระบบฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดหรือคุณอาจจะเอาคอมพิวเตอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเข้าไปต่อก็แล้วแต่ว่าคุณจะออกแบบมันยังไงดังนั้นสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเลยถูกออกแบบมาบนปรัชญาเนี่ยแล้วมันก็เลยต้องมีคู่มือว่าโอเคคุณจ่ายไฟยังไงคุณมีมาตรฐานของแรกยังไงแรกต่างๆคุณใครเข้ามาใช้ได้บ้างแล้วก็มีแพลตฟอร์มการทดลองที่อยู่นอกตัวสถานีอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นทำนะฮะที่เป็นตัว
1: Export
0: Facility แล้วก็มีแขนกลมาคอยจับดังนั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นว่าทำไมสถานีอวกาศนานาชาติมันถึงได้บอกว่าเป็นห้องทดลองลอยฟ้าแล้วถามว่าทดลองอะไรไม่ได้ทดลองดำรงชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าทดลองปลูกพืชทดลองเลี้ยงหนูทดลองวัสดุใหม่ๆเอาไปแปะนอกสถานีนะฮะหรือแม้กระทั่งการทดลองที่มันล้ำๆอย่างเช่นการทำเรื่อง DNA sequencing ในอวกาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น zero g นะดังนั้นโจทย์วิจัยเนี่ยมันก็เริ่มหลากหลายขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้เราโอ้บอกว่าส่งการทดลองไปสถานีอวกาศนานาชาติทดลองอะไรทดลองจากโจทย์พวกนี้นี่แหละนะครับแต่ประเด็นก็คือสถานีอวกาศเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นมันก็ยังโคจรรอบโลกใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนที่อยู่ข้างนอกก็จริงแต่ว่ามันก็ออกไปแบบนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้ออกไปดวงจันทร์หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าคุณจะมีการทดลองที่อยู่ข้างในตัวสถานีมันก็ไม่ได้โดนรังสีหรือว่าไม่ได้โดนอะไรเท่ากับไปอยู่ข้างนอกเราก็เลยมีความต้องการในการที่จะพัฒนาพวกแบบแพลตฟอร์มการทดลองอ่ะขนาดเล็กพวกเนี้ยไปติดบนยานอวกาศอื่นๆด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับย้อนกลับมาตอนนั้นอ่ะวงโคจรต่ำของโลกเนี่ยก็เต็มไปด้วยพวกแบบดาว

0: ือเจ้าของยานนะสมมติว่าคุณจะส่งยานไปดวงจันทร์อินเดียจะส่งจันทรยานอย่างเงี้ยอินเดียก็จะคิดแล้วว่าอ่ะฉันจะติดตั้งอุปกรณ์อันนี้นะติดตั้งกล้องอันนี้นะมันแทบไม่มีการเปิดโอกาสให้คนอื่นน่ะที่ฉันบอกว่าฉันอยากทํายานไปดวงจันทร์ฉันอยากทําการทดลองบนดวงจันทร์แต่ว่าฉันมีอุปกรณ์อันนี้ฉันอยากติดไปมากเลยก็อาจจะทําไม่ได
1: ้
0: หรือว่ามีบริษัทนึงบอกว่าเอ้ยผมอยากทํากล้องไปถ่ายภาพบนดวงจันทร์ก็ทําไม่ได้เพราะว่าก็จะติดภาพว่าโอเคคนที่เป็นเจ้าของยานก็คอนโทรลไม่ได้เปิดขายพื้นที
1: ่
0: แต่ช่วงหลังๆอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันมีแนวคิดด้านคอมเมอร์เชียลไลซ์เนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นยานอวกาศยุคหลังๆเนี่ยนะฮะมันก็เปิดรับไอเดียนะครับอย่างเช่นอย่างโครงการชางเออของจีนที
1: ่ใช่
0: จีนเองเนี่ยก็ทำยานไปดวงจันทร์หลากหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์แล้วแต่ว่าซีรีส์ตั้งแต่ฉางเอ๋อ678เป็นต้นมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่จีนบอกว่าเขาเปิดรับ proposal จากนานาชาติบอกว่าประเทศพันธมิตรชั้นนั้นคุณอยากส่งอะไรขึ้นไปมันเกิดการแชร์แล้วดังนั้นถ้าไทยมีโจทย์บอกว่าไทยจะส่งอุปกรณ์การทดลองไปดวงจันทร์เนี่ยไทยไม่จำเป็นต้องทำยานอวกาศเองแต่ว่าไทยก็แค่ทำอุปกรณ์เนี่ยที่มันฟิตกับมาตรฐานของจีนเนี่ยไปติดตั้งดังนั้นต่อสมมติว่าประเทศเรามีโจทย์บอกว่าประเทศไทยอยากสร้างการค้นพบน้ําบนดวงจันทร์เราก็สามารถที่จะทําได้โดยที่เราไม่ต้องทํายานอวกาศเองด้วยซ้ําเพียงแค่เราทําอุปกรณ์ไปติดตั้งอันนี้คือแนวคิดที่มันเป็นดีลแบบรัฐต่อรัฐนะครับก็คืออาจจะมีดีลจ่ายตังค์เป็นในเชิงรัฐไปแต่ช่วงหลังเนี่ยช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันกําลังมาแรงมากๆแล้วมันบูมมากๆและมันจะเกิดเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆก็คือแนวคิดของการเปิดพื้นที่เชิงการค้านะครับบนสถานีอวกาศนานาชาติไม่ต้องพูดถึงมันเริ่มไปแล้วแต่มันก็เบสมาจากแนวคิดเมื่อก่อนนี่แหละว่าโอเคเมื่อก่อนมันก็คือการฝากไปกับ NASA ฝากไปกับหน่วยงานรัฐต่างๆตอนนี้สถานีอวกาศนานาชาติเต็มไปด้วยแรงการทดลองของเอกชนนะครับเวลาเราซื้อเราไม่ได้ไปซื้อกับ NASA เราไปซื้อกับเอกชนแล้วนะครับยานอวกาศก็เหมือนกันเมื่อก่อนพวกยานที่เป็นยานลงจอดดวงจันทร์อะไรดีของสหรัฐอเมริกาในยุคเมื่อก่อนยาน
1: อพอลโล
0: อพอลโลนี่ไปไกลนะเอาเป็นว่าไม่ต้องลงจอดแล้วกันเพราะเราไม่ได้ลงจอดดวงจันทร์นานแล้วยานโคจรแล้วกันลูน่าแล้วก็ Renaissance Orbiter 2009อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีการเปิดพื้นที่เชิงการค้าใช่ไหม
1: มันก็จะเป็นพื้นที่แบบเขาเรียกอะไรฮะเป็นหน่วยงานที่รู้จักกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เช่น AIM Research Center Goddard Space Flight เอาพวกมาติด
0: ใช่
1: อย่างนั้น
0: จริงๆตัว commercial แรกเนี่ยที่มีการส่งยานที่เป็นยานเอกชนไปดวงจันทร์เนี่ยก็คือ Bearsheet ของอิสราเอล
1: โอเค
0: คืออย่างนี้ฮะเรื่องเนี้ยก็ต้องเล่าย้อนกลับไปอีกว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆมีดีมาหรือมีความต้องการที่จะทำยานไปดวงจันทร์คือเมื่อก่อนนะคุณอิงนึกภาพดูว่าผมทำบริษัทสักบริษัทหนึ่งอ่ะผมจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าผมจะทำการทดลองบนดวงจันทร์ได้ยังไงอ่ะถ้าผมไม่ไปคุยกับ NASA ซึ่งแน่นอนว่าก็จะถูกปฏิเสธ นะฮะจน Google มาทำ Google Luna X Prize ซึ่งเป็นการให้เอกชนมาแข่งขันกันพัฒนายานไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับซึ่งไม่มีใครทำสำเร็จแต่มันเกิดการสร้างองค์ความรู้มหาศาลของว่าเอกชนน่ะที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะอาจจะเป็นคนที่เคยทำยานอวกาศจากรัฐมาก่อนแต่มาเปิดบริษัทเงี้ยคุณจะทำยานไปลงดวงจันทร์ยังไงแล้วพอมันเป็นยานเอกชนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาคืออะไรคุณอิง
1: ก็ต้องขายพื้นที่
0: ต้องขายพื้นที
1: ่
0: ไม่งั้นคุณก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือคุณทำยานเองขึ้นมาเองก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเอ้ยบริษัทไหนไหมที่คุณอยากมาซื้อพื้นที่แล้วบริษัทที่เขาทำตัวยานแลนเดอร์ลงดวงจันทร์เนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยากคิดหรอกเขาไม่ได้อยากมีโจทย์วิทยาศาสตร์หรอกแต่ว่าเขาอยากที่จะทำให้เทคโนโลยีเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างคนผลิตรถอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกคุณนี่ว่าคุณซื้อรถไปคุณต้องขับไปไหนคุณต้องขับไปเที่ยวคุณต้องขับไปน้ำตกไปทะเลแต่ว่าเรามีรถแบบที่ขับไปทะเลแล้วดีนะเรามีรถที่ขับไปน้ำตกแล้วดีนะเรามีรถที่แบบว่าโอ้ขนของได้เยอะๆนะคนที่ซื้ออ่ะคือคนที่ตัดสินใจว่าคุณจะเอาฟังก์ชันของมันอ่ะไปทำอะไรยานอวกาศก็เหมือนกันคนที่ทำยานอวกาศอย่างพวกแลนเดอร์นะฮะบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคืออะไรมีอย่างบริษัท iSpace หรือพวก Firefly Aerospace หรือพวกบริษัทต่างๆที่เราเห็นกันที่เขาทำยานไปลงจอดดวงจันทร์ณปัจจุบันน่ะนะครับintuitive machine น่ะถ้าคุณ track back ประวัติศาสตร์กลับไปดูอ่ะคุณจะพบว่าเขามีจุดเริ่มต้นจากพวก Google Luna X Prize นี่แหละ
1: อืม

0: ดังนั้นพวกนี้พอเขาทำยานขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขายพื้นที่ขายพื้นที่ขายพื้นที่คนจากเดิมที่บอกว่าฉันอยากทำงานวิจัยแล้วไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงก็สามารถที่จะไปซื้อพื้นที่พวกนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องทำยานอวกาศเองสิ่งนี้นำมาซึ่งสิ่งที่เราจะชอบบอกกันนะว่ามันคือเศรษฐกิจอวกาศมันคือเศรษฐกิจอวกาศแต่ว่าการที่เราบอกว่าเศรษฐกิจอวกาศอ่ะมันไม่ใช่ว่าให้คุณไปทำยานอวกาศแต่คุณต้องเข้าใจระบบนิเวศตรงนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะมันคืออะไรนะครับดังนั้นตอนนี้ภาพเป็นยังไงเห็นเต็มไปหมดเลยว่าอวกาศการไปดวงจันทร์มันก็คือการค้าเหมือนกัน
1: แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หยุดแค่ดวงจันทร์แล้วตอนนี
0: ้ถูกต้อง
1: ดาวศุกร
0: ์ดาวศุกร
1: ์ดาวอังคาร
0: ดาวอังคาร
1: ร็อกเก็ตแล็บตัวยานที่เขามีความฝันว่าจะส่งไปสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร
0: ์
1: เขาประกาศตั้งแต่2020แล้วถามว่าส่วนเนี้ยผมก็เชื่อว่าเขามองเห็นโอกาสคนหลายๆคนอยากส่งการทดลองไปดาวศุกร์
0: ใช
1: ่คุณไม่อยากส่งไป interplanetary เหรอคุณไม่อยากไปดาวเคราะห์ดวงอื่นเหรอถูกไหม
0: ถูกต้องดังนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังเราถึงได้เห็นข่าวการทดลองของคนไทยไปนู่นไปนี่เยอะจังนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติ
1: ไปดวงจันทร์
0: ไปดวงจันทร์หรือล่าสุดจะมีไปดาวอังคารไหมก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ต้องทำยานอวกาศเองเพื่อที่จะแบบสำรวจอีกแล้วแต่เราแชร์เพโลดแชร์พื้นที่กันแต่ทีนี้มันก็นำมาซึ่งประเด็นทางปรัชญาอันนึงที่สำคัญก็คือแล้วเรายังต้องทำยานอวกาศเองหรือเปล่าแล้วแนวคิดอย่างเงี้ยมันยิ่งลามมาจนถึงแบบตั้งแต่ดาวเทียมขนาดใหญ่มาจนถึงดาวเทียมขนาดเล็กอย่างของประเทศเรา Nexat 2เนี่ยมีเพโลดที่เป็นคอมเมอร์เชียลเดินทางไปด้วยมีบริษัทต้องการที่จะทำในเรื่องของการรับส่งสัญญาณ IoT ก็มาซื้อการทดลองมาซื้อแผ่นแพลตฟอร์มบนนี้ไปดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้คิดถึงแค่ว่าทำยานอวกาศหนึ่งลำจะต้องมีอะไรอยู่แล้วเราฝากกองรวมๆกันไปแชร์พื้นที่กันไปมันก็จะกลับไปถึงปรัชญาที่ผมเล่ามาว่าสถานีอวกาศนานาชาติมันคือการที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ส่งการทดลองขึ้นมาแค่คุณมีเงินอันนี้ก็เหมือนกันการทำยานอวกาศการทำดาวเทียมในยุคนี้มันจะต้องถูกคิดบนฐานนี้ละคุณทำดาวเทียมหนึ่งดวงขึ้นมาไม่ได้มีแค่มิชชั่นเดียวแต่คุณจะมีหลายมิชชั่นมากเลยนี่คือเทรนที่กำลังมาแรงแล้วผมย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเราว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะช่วยให้โจทย์วิจัยของเราหรือว่าโจทย์ด้าน science strategic mission ของเราหรือว่า space economy ของเราอะไรพวกนี้มันคมขึ้น
1: อ
0: ะเพราะเราเข้าใจตลาดว่าเทรนตอนนี้มันกำลังเป็นแบบนี้อยู่จริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยที่เดี๋ยวผมก็คงเขียนเอาไว้แล้วเล่าไว้ทั้งในไทย PBS ใน Space TH ก็คิดว่าน่าจะไปตามอ่านกันได้แต่ผมมองว่าเทรนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาแรงมากๆแล้วก็เราต้องเข้าใจอันนี้จริงๆผมเบื่อและการที่คนบอกว่าต้องทำดาวเทียมต้องทำยานอวกาศผมจะถามเลยว่าทำไมทำแล้วได้อะไรทำเพโหลดไม่ดีกว่าหรอ
1: โจทย์ที่คม
0: ใช่
1: นำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ
0: ถูกต้อง
1: การตั้งคำถามที่ดีนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ
0: เท่มากๆ
1: คร
0: ับ และนี่ก็คือแก่นของวิทยาศาสตร์เพราะผมก็ไม่ได้อยากเห็นประเทศเราแบบว่าอยู่ดีๆก็อ่ะไปเขามีอันนี้มาออฟเฟอร์อ่ะใครอยากทำอะไรมาซื้อพื้นที่ละกันเราตั้งโจทย์ของเราเองดีกว่าแล้วเรามาดูว่าตลาดให้อะไรเราได้บ้างแล้วผมอ่ะชอบนักวิจัยกลุ่มที่ไปหาพื้นที่เองไปแบบบุกบั่นฉันมีโจทย์นี้อยากทำอย่างของเกษตรดีผมชอบนะของอาจารย์เอนะถ้าพอเนี่ยเกษตรเนี่ยเพราะว่าเขามีโจทย์ของเขาอยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านทำงานที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมหรืออย่างของคุณเองเนี่ยนะของดร.วเรศเนี่ยเขาก็เป็นโจทย์ที่เกิดจากการที่ไปมีประสบการณ์ในการทำเพโลดมาก่อนเคยทำงานแข่งสเปซฟู้ดมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำด้านเกี่ยวกับการแพทย์อวกาศอย่างเงี้ยก็มันเป็นโจทย์ที่มันมีอยู่แล้วดังนั้นทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ฝ่าฟันหาของตัวเองไม่ต้องรอให้แบบประเทศมาบอกว่ามีพื้นที่จ้าแจ็คซ่ามีพื้นที่จ้านะซ่ามีพื้นที่จ้าคุณจะส่งไหมแล้วก็ค่อยมาคิดโจทย์กันแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โจทย์จะไม่คมมากนะครับหรืออย่างของอาจารย์เดวิดเองผมก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่มันมีอยู่แล้วแล้วอาจารย์เดวิดท่านก็พูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี
1: ้นานมากปีแล้วเป็น20ปีแล้ว
0: ครับผมอยากทำอุปกรณ์ดีเทคเตอร์ไปติดตั้งบนอวกาศที่ผมพูดไม่ชัดกว่าอาจารย์เดวิดอาจารย์เดวิดต้องพูดชัดกว่านี้นะฮะ ผมอยากทำดีเทคเตอร์ไปติดบนอวกาศและนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยเรากำลังจะต้องเจอ
1: ว ว้าว
0: น่าตื่นเต้นอยากรู้ว่าประเทศไทยของเราจะไปในทิศทางไหนต่อก็ติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับให้ผมและคุณอิงเนี่ยเอาเทรนเอาเรื่องของงานวิจัยหรือว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับวงการอวกาศมาเล่าให้พวกเราทุกคนได้ฟังกันนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวช่องทางที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้ครับบน thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ thaipbs podcast YouTube ของ thaipbs podcast แล้วก็ช่องหมายเลข3บน thaipbs ครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
1: ผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
0: ทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
5: จากกะลาผงวัสดุที่เหลือใช้แล้วนำมาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นของใช้เป็นของที่ระลึกและเป็นโคมไฟเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนไทยก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้เกิดขึ้น
6: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
7: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Stationอนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voiceหามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
8: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
9: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้คดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบที่จังหวัดกาญจนบุรีตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งเรื่องที่น้องออกจากบ้านไปที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองรวมถึงมีบุคคลอื่นพาไปหรือว่าถูกทำร้ายก่อนที่จะทิ้งร่างอำพรางค่ะวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเบื้องต้นตั้งประเด็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติและเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำรวม10คนด้วยกันแม่และบุคคลในครอบครัวพระสงฆ์4รูปจากสำนักสงฆ์บ้านทิโคร่งชาวบ้าน2คนและชาวมอญอีก1คนล้วนเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพบเห็นน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบก่อนที่จะหายตัวไปและภายหลังพบว่าเป็นศพอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราในพื้นที่หมู่4ตำบลปังเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.สังขละบุรีได้เชิญทั้งหมดเข้าให้ข้อมูลและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือว่า DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุแม่ของน้ององุ่นบอกว่าในวันเกิดเหตุได้ออกไปประชุมภายในชุมชนค่ะขณะที่ลูกสาวออกจากบ้านไปซื้อของก่อนที่จะบอกกับคนในครอบครัวว่าไปเล่นที่บริเวณหมู่บ้านใกล้กับสำนักสงฆ์บ้านทิโคร่งต่อมาทราบภายหลังว่าน้องไปซื้อขนมที่ร้านของชำตรงข้ามกับวัดด้วยธนบัตรใบละ20บาท2ใบแต่ไม่มีใครทราบว่าน้ององ ุ่นได้รับเงินมาจากใคร
1: คิดแบบคิดไปหมดแล้วคิดยังไงคิดไม่ออกอ่ะคนหมู่บ้านเราหรือเปล่ารู้ว่าคนนอกหมู่บ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าเชื่อว่าเป็นมีคนอื่นทำให้น้อง
1: ใช่ใช่ถ้าน้องตายเองน้องไม่ตายสักนั้น
0: คือแม่น้องก็ยืนยันนะคะว่าแบงค์22ใบเนี่ยไม่ได้เป็นคนให้สอดคล้องกับคำให้การของเจ้าของร้านชำในหมู่บ้านค่ะเป็นหนึ่งในบุคคลที่พบเห็นน้ององุ่นครั้งสุดท้ายบอกว่าน้ององุ่นนำธนบัตรใบละ20บาท2ใบมาซื้อขนมภายในร้านก่อนที่จะออกจากร้านไปตามลำพัง
2: นี่วันไหน
3: วันที่29ไงว่าไปโรงเรียนทุกวันแหละตอนไปโรงเรียน
2: เช้าก็มากินข้าวที่นี
3: ่ไม่ขึ้นรถที่นี
2: ่แล้วก็มานั่งเล่นกัน
3: ไปโรงเรียนไง
2: แล้วมาซื้อของมา29
3: มันมาตอนเช้าก็มาซื้อขนมแล้วก็ขึ้นรถ
2: จะซื้อขนมอะไรจำได้ไหม
3: ขนมอะไรที่อนุมซื้อไปขึ้นรถมาซื้อทุกวันแหละซื้อพวกนี้ซื้อใส่กระเป๋าขึ้นรถไปโรงเรียนพักหลับก็ลงมาก็แวะที่นี่แล้วก็กลับบ้าน
0: นอกจากสอบถามข้อมูลชุดสืบสวนก็ยังนำรถกระบะของสำนักสงฆ์บ้านทิโคร่งไปเก็บลายนิ้วมือแฝงพร้อมกับตรวจหาร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีค่ะหนึ่งในพระสงฆ์สำนักสงฆ์บ้านทิโคร่งซึ่งถูกเชิญตัวเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนวันนี้บอกว่าปกติน้ององุ่นรวมถึงเด็กๆในหมู่บ้านจะมาเล่นที่บริเวณลานหน้าสำนักสงฆ์เป็นประจำแต่ว่าในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่พบเห็นน้ององุ่นกระทั่งทราบข่าวว่าเด็กหายตัวไปในช่วงเย็น
4: มีคนกรีดยางเขาไปได้กินแล้วเขาไปเห็นเขาก็มาบอก
5: แล้วกังวลไหมอาจารย
4: ์ไม่กังวลนะเราบริสุทธิ์ใจแล้วทำไมต้องกังวลนะ
5: เขามาตามที่เขาเชิญมาใช
4: ่ถ้าเราไม่มานี่ที่หน้าแปลกจริงไหมล่ะ
5: คร
4: ับ มีคดีอยู่แล้วไม่ไปหรอกนี่แหละตัวเนี้ยที่แน่ๆเข้าคุกไปแล้วครึ่งตัวอ่ะพันหนึ่งอ่ะเอาบาทเดียว
5: ถ้าไม่มา
4: เข้าคุกไปแล้วครึ่งตัวถ้าเป็นเยอะ
5: ม
4: าหมดแต่เขากลับไปก่อนแล้วรอให้ประคำอีกนิดหน่อยแล้วก็ไปแล้ว
0: ส่วนชายชาวเมียนมาอายุ40ปีซึ่งถูกเชิญตัวมาสอบปากคำมาก่อนหน้านี้ค่ะเขายังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นและผลตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาประกอบการสืบสวนหาข้อเท็จจริงวันนี้พลตำรวจเอกคณาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค7และตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในจุดที่พบศพน้ององุ่นซึ่งอยู่ห่างจากถนนราว100เมตรค่ะนอกจากนี้ยังมีการเดินสำรวจเส้นทางในสวนยางพาราซึ่งสามารถเดินลัดเลาะไปยังสำนักสงฆ์ได้ระยะทางราว800เมตรร้านขายของชำที่ขายขนมให้น้ององุ่นก่อนหายตัวไปก็มีการตรวจพบด้วยนะคะไปสำรวจค่ะพบว่ากล้องวงจรปิดภายในร้านเสียไปแล้วราว 3-4 เดือนก่อนส่วนแนวทางการสืบสวนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งออกจากบ้านและเดินออกไปยังจุดเกิดเหตุด้วยตัวเอง หรือว่ามีบุคคลพาน้ององุ่นออกจากพื้นที่ก่อนเกิดเหตุถูกทำร้ายจุดอื่นก่อนที่จะนำร่างมาทิ้งศพเพื่ออำพรางคดีรวมถึงประเด็นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือว่าสภาพแวดล้อมค่ะเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะหลังจากมีภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนนำรถยนต์ขับลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยทางอุทยานได้ประกาศให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าชี้แจงภายใน7 วันซึ่งล่าสุดตัวแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวอัดคลิปขอโทษ

0: ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
1: ดูทาง
2: ชิวๆนะ
1: ชิวๆนะเอาชิวๆ
0: จากกรณีเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะโพสต์ภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวขับรถลงไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่สถานีรถไฟสายมรณะสถานีนิเทศอำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีซึ่งถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่อมาทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาแหลมออกประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเทศอำเภอสังขละบุรีตามที่ปรากฏข้อมูลและภาพอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ให้เข้ามาติดต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เผยแพร่ค่ะเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องล่าสุดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ลงไปจอดที่บริเวณดังกล่าวได้ออกมาอัดคลิปขอโทษชาวสังขละบุรีผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตลอดจนคนที่ได้รับผลกระทบจากความรู้สึกจากเหตุการณ์ดังกล่าวและขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
3: ขออนุญาตแสดงความขอโทษและขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยตัวหนูเองไม่ได้ทราบมาก่อนว่าพื้นที่ที่หนูได้เข้าไปนั้นมีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์และมีผลต่อความรู้สึกต่อผู้อยู่อาศัยนะคะต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยหลังจากที่หนูทราบเรื่องทางหนูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและหาข้อมูลน้อมรับคำติทุกอย่างนะคะและขอชี้แจงว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดจากที่เราตั้งใจที่จะเดินทางไปเพื่อช่วยบริจาคเมทัลชีทเพื่อสร้างหลังคาให้กับเด็กในโรงเรียนหมู่บ้านเกาะเสด็จนะคะ
0: คุณผู้ชมคะสถานีนิเทศอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนับเป็นหนึ่งใน6สถานีใหญ่บนทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยและถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของไทยด้วยที่นี่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยแต่ไปด้วยเรื่องราวของฝ่ายเฉลยศึกฝ่ายพันธมิตรและทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะจุดนี้ปกติพื้นที่ทางรถไฟสายมรณะจะจมอยู่ใต้น้ำลึกบางปีน้ำลดลงมามากพอที่ให้เดินสำรวจได้ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำของเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ว่ามีมากหรือว่าน้อยล่าสุดนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับเป็นพินัย 10,000 บาทและให้ดำเนินการตามความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนเกิดพายุงวงช้างที่พัดถล่มในพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะและเป็นพายุงวงช้างที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า40ปีทำให้บ้านเรือนของประชาชนโรงเรียนวัดรวมถึงสถานีตำรวจได้รับความเสียหาย

0: วงจรปิดทำให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นวงจรปิดภายในบ้านในพื้นที่หมู่1ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดบันทึกภาพขณะที่พายุงวงช้างกำลังพัดผ่านตัวบ้านทำให้หลังคาบ้านปลิวแล้วร่วงหล่นเต็มหน้าบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะคะในคลิปก็ยังพบว่ามีแมวกว่า10ตัวที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้ตกใจเสียงพายุที่พัดรุนแรงวิ่งแตกตื่นไปคนละทิศคนละทางบางตัวต้องแอบอยู่ข้างตู้ค่ะบางตัวแอบอยู่ใต้หลังคานะคะเจ้าของบ้านเล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะออกมาเก็บผ้าเห็นพายุงวงช้างกำลังก่อตัวอยู่ที่หลังสะพานแหลมงอบจากนั้นไม่นานพายุพัดมาถึงหน้าบ้านหอบเอาหลังคาปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนแมวที่เลี้ยงไว้แตกตื่นวิ่งหนีหายไปหมดตัวเองและครอบครัวต้องรีบเข้าไปหลบภายในบ้านพอพายุสงบและออกมาดูสภาพบ้านถึงกับน้ำตาไหลค่ะเพราะว่าหลังคาบ้านหายไปเกือบทั้งหมด
1: ยืนดูจนมันสลายไปพี่ก็ถ่ายวีดีโอถ่ายทอดสดแล้วในเฟซบุ๊กแป๊บเดียวค่ะพี่เดินเข้าบ้านเนี่ยจากหลังบ้านเดินเข้าห้องเนี่ยประมาณ2นาทีเองหอบปุ๊บไปทีเดียวหมดเลย
0: และนี่ค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะเห็นได้ชัดเจนค่ะทั้งสภาพบ้านเรือนอาคารภายในโรงเรียนชุมชนแหลมงอบได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากที่ถูกพายุงวงช้างพัดถล่มนางสาวนวรัตน์บุญดีนิติสิงห์ครูประจำโรงเรียนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงปล่อยแถวให้นักเรียนเข้าห้องเรียนสังเกตเห็นพายุงวงช้างก่อตัวที่บริเวณกลางทะเลหน้าเกาะช้างและเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่อำเภอแหลมงอบก่อนที่จะพัดถล่มบริเวณโรงเรียนอย่างรุนแรงใน10นาทีต่อมาขณะที่นายมงคลสังทองอายุ68ปีเป็นเจ้าของบ้านอีกหลังในซอยเดียวกันบอกว่าเห็นถึงสัญญาณความผิดปกติของสภาพอากาศก่อนเกิดเหตุไม่นานจากนั้นพายุงวงช้างพัดเข้ามาอย่างรุนแรงเกิดเสียงแน่นสนั่นก่อนที่จะหายไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้หลังคาบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมกับระบุว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วเมื่อกว่า40ปีก่อนค่ะครั้งนี้จึงถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า40ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนกันบ้างนะคะกองกำลังบุรพาติดกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงบริเวณด่านชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ค่ะยังคงปิดด่านหลังจากมีกระแสข่าวว่าเปิดให้นักเรียนชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งถ่ายทอดภาพสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณด่านชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งกองกำลังบุรพาติดไว้เพื่อประชาชนติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ยืนยันได้ว่าด่านชายแดนยังคงปิดตามมาตรการที่หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีการเปิดด่านให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในไทยได้ขณะที่คุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่ากัมพูชาส่งหนังสือแจ้งกับทางการไทยและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันกรอสผู้นำกัมพูชายืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นและระบุว่ากัมพูชายึดมั่นต่อการแก้ไขความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างสันติโดยไม่เสนอหรือว่ายอมรับการเจรจาทวิภาคีใดๆนอกเหนือไปจากกระบวนการนี้คุณมาเน็ตยังกล่าวอีกว่าอันคลอสเป็นทางเลือกที่สันติและตามกฎหมายขณะที่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเป็นกลไกที่จะเปิดทางให้กับทั้งสองประเทศได้แสดงจุดยืนของตัวเองต่อคณะกรรมการอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกระบวนการนี้ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งไม่ได้เป็นการกระทำฝ่ายเดียวและเป็นความพยายามยุติความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและด้วยความสุจริตใจครม.มีมติที่จะเห็นชอบให้ทบทวนสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะท่ามกลางกระแสสังคมที่ท้วงติงหลังจากพบว่าคนที่ได้รับสิทธิ์นั้นจดไม่จริง นายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะหลังจากมีข้อร้องเรียนจากสังคมกรณีคนจนไม่จริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
2: กระทรวงการคลังท่านรองนิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: สำหรับหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่ในปีนี้ค่ะอย่างเช่นเปลี่ยนจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวเป็นรายบุคคลคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่ถือครองรถยนต์จักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์นะคะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2565คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้าน8แสนล้านสิทธิ์มีเกณฑ์ใหม่จะช่วยคัดกรองให้แม่นยำมากขึ้นค่ะรวมถึงจะสามารถดึงประชาชนบางส่วนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ให้เข้ามาอยู่ในระบบได้มากขึ้น
3: ว่าครับมีผู้ที่มีรายได้น้อยอีกพอสมควรที่ยังเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้คณะรัฐมนตรีเราก็ได้เสนอไปนะครับว่าจะขอให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่เก็บตกละกันใช้คำว่าเก็บตกนะครับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับผู้ที่ยังไม่ได้รับข่าวสารหรือผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันนั้นจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยนะครับทำหน้าที่เก็บตก
0: ปี65เนี่ยมีคนถือบัตรคนจน13ล้าน8แสนสิทธิ์นะคะแต่ว่าตอนนี้

0: มาพูดถึงบัตรดังกล่าวบางคนเขาก็ยอมรับว่ากลัวว่าจะถูกตัดสิทธิ์อยากให้มีการคัดกรองอย่างเป็นธรรมเพราะว่าบัตรนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระได้จริงบางคนก็พร้อมจะสละสิทธิ์ค่ะเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นบ้างแล้วและหากถูกตัดสิทธิ์ก็พร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ก็พอปรับก็ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยอมรับเพราะว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาเราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามีก็มีงานทำที่ดีมากขึ้นก็เหมือนกับว่าครอบครัวก็มีรายได้มากขึ้นถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ยอมรับแล้วก็ไปใช้คนละครึ่งเหมือนคนอื่น
2: กินหลายคนนะที่บ้านน่ะอยู่หลายคนแต่ได้2คนก็ยังดีถ้าไม่ได้เลยนี่แย่เลยนะแล้วเราไม่ได้ทำงานด้วยดูแลผู้ป่วยก็ได้เดือนละ800แล้วยายก็ได้600อย่างเงี้ย
0: สำหรับไทม์ไลน์การทบทวนสิทธิ์จะเริ่มให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะฟังดีๆค่ะแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.และธนาคารอิสลามซึ่งจะเริ่มในวันที่4มิถุนายนนี้เป็นต้นไป5ช่องทางนี้นะคะส่วนผู้ต้องการสมัครใหม่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไปสำรวจและคัดกรองกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนที่ตกหล่นก่อนที่จะส่งรายชื่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมพร้อมกับเปิดให้อุทธรณ์ถึงวันที่16สิงหาคมทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปีนี้ค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์ค่ะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนก็ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดวางกลยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงโดยเจาะไปที่ฐานเสียงเฉพาะของกลุ่มมากขึ้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระหาเสียงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ค่ะพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าคนกรุงเทพชอบเดินห้างก็เลยต้องไปขออนุญาตเจ้าของสถานที่เข้าไปหาเสียงซึ่งมีประชาชนเข้ามาขอถ่ายภาพพร้อมกับให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนายชัชชาติยังระบุถึงกรณีที่นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.โดยเฉพาะที่ระบุว่ามีระบบอากงเป็นกุนซือหลังบ้านมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายข้าราชการนายชัชชาติระบุว่าการตั้งข้อสังเกตครั้งนี้ทำให้ชัดเจนว่าระหว่างตัวเขาเองกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความสัมพันธ์กันและอยากให้ผู้พูดระมัดระวังเพราะว่าเป็นการพาดพิงที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่เพราะว่าสุดท้ายผู้พูดต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง
3: ประเด็นเรื่องแต่งตั้งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายตามปฏิบัติแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมานี่คือคณะกรรมการแล้วในกทม.เองที่มีเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งก็จะคอยตรวจกระบวนการต่างๆซึ่งในการแต่งตั้งเนี่ยมันมีคณะกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายประจำเขาดำเนินการแต่งตั้งขึ้นมาเราก็เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอขึ้นไปแล้วก็ว่ามีกระบวนการที่คณะกรรมการพิจารณาบอกว่าอาจจะมีกระบวนการที่มันคลาดเคลื่อนไปเราก็ทำตามที่เขาแนะนำให้ยกเลิกแล้วก็ให้ทำกระบวนการสรรหาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรฮะ
0: ด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์ก็เปิดเผยกับไทย PBS ค่ะว่าในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการได้รับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.มีประเด็นที่ต้องจับตาก็คือคำสั่งย้ายผอ.เขตล็อตใหญ่เมื่อวันที่29กันยายนปี68เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเพื่อรับการเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่ตอนนี้กำลังทำสำนวนส่งปปช.ในสัปดาห์หน้าด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนวันนี้ลงพื้นที่ชุมชนทุ่งครุพัฒนาไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงโดยปรับรูปแบบการหาเสียงมุ่งเจาะฐานที่เป็นกลุ่มเปราะบางนายชัยวัฒน์บอกว่ากรุงเทพมีผู้ป่วยติดเตียงกว่า 15,000 คนแต่มีนักบริบาลประมาณ 3,000 คนถ้าตัวเขาเองได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าค่ะจะสร้างงานนักบริบาลเพิ่ม 5,000 อัตราพร้อมกับเปิดอบรมให้คนในชุมชนรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครหรือว่าอสส.เป็นนักบริบาลมืออาชีพมีค่าตอบแทน120บาทต่อชั่วโมงหรือสูงสุดเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดูแลคนที่รักส่วนผู้สมัครอีกคนก็คือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคที่ตลาดดินแดงไปพบปะกับผู้ค้าประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะเสนอให้เป็นระบบปิดทั้งหมดรวมถึงเสนอแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามนโยบาย5ด้านคือเดินทางสะดวกบ้านเรือนสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นและตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ขณะที่นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มุ่งเน้นหา

0: เสียงแล้วก็จากไปแต่สิ่งสำคัญคือลงมาดูปัญหาให้เห็นกับตาทั้งเรื่องของการขายกัญชาผิดวัตถุประสงค์ปัญหาขยะรวมถึงปัญหาน้ำท่วมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมการบุกรุกหาดบางเทาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกว่า6ไร่ค่ะพบว่าบางพื้นที่แนวเขตยังไม่ชัดเจนนะคะพร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใหม่ขณะที่ฝ่ายปกครองพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบุกตรวจค้นวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ค่ะคาดว่าวิลล่าหรูแห่งนี้ใช้โดมินีในการถือครองแทนตำรวจฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายค้นศาลจังหวัดกระบี่เข้าตรวจค้นภูวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่7ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่หลังจากตรวจสอบพบว่าน่าจะเข้าข่ายกระทำผิดด้วยการเป็นโดมินีต่างชาติเบื้องต้นไม่พบเจ้าของบริษัทแต่จากการตรวจเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินพบว่าพื้นที่ดังกล่าวครองโฉนดที่ดินโดยบริษัทเอกชนมีกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลสัญชาติสเปน2คนและคนไทย1คนมีพฤติการที่อาจเข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือว่านอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเข้าลักษณะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรล่าสุดนายอังกูลศิลาเทวากุลผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.อ่าวนางเพื่อดำเนินคดีจากข้อมูลของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจังหวัดกระบี่มีบริษัทที่มีบุคคลต่างชาติร่วมถือครองรวม401แห่งซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดค่ะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาหมู่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางหลังจากมีการร้องเรียนว่ามีการปลูกสร้างอาคารและประกอบกิจการร้านอาหารร้านนวดเคาน์เตอร์ทัวร์รวมถึงธุรกิจอื่นๆในพื้นที่สาธารณะโดยผู้ประกอบการบางคนอ้างสิทธิ์ในการเช่าจากผู้ที่อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกบุกรุกกว่า6ไร่ยังไม่มีความชัดเจนในบางส่วนบางพื้นที่มีแนวเขตชัดเจนค่ะแต่ว่าบางส่วนมีลักษณะคาบเกี่ยวกับที่ดินข้างเคียงพร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใหม่โดยระบุว่าต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
1: ส่วนของผู้การตามที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้แล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่เมื่อวันที่10พฤษภาคม69นะก็ขอให้ไปตามนั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่มีหน้าที่ไปสั่งการเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้ไปตามที่จังหวัดได้สั่งการไว้แล้ว
0: ด้านนายกฤชนนท์เจนกิติวัฒนกุลทนายความผู้ดูแลพื้นที่ให้เช่าบอกว่าการปิดกิจการชั่วคราวส่งผลกระทบกับรายได้และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่บางเทาพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายตำรวจจับชายชาวจีนและภรรยาชาวไทยค่ะ2คนนี้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผสมกับยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกับยาเสพติดชนิดออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากปืนพกสั้น1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุน30นัดและโทรศัพท์มือถือ4เครื่องถูกตำรวจภูธรภาค5ยึดเอาไว้ได้หลังจากได้รับแจ้งว่าที่บ้านพักตำบลท่าวังตาลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านของชายชาวจีนและภรรยาชาวไทยมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากตำรวจยังขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกหลังในพื้นที่ตำบลดอนแก้วอำเภอสารภีซึ่งเป็นแหล่งผลิตหัวบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอดเคเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆภายในบ้านพบชายชาวจีนเมื่อตรวจค้นภายในค่ะพบยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาไอซ์บรรจุในหลอดพลาสติกน้ำหนักรวม 2.9 กรัมวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตชนิดน้ำบรรจุในหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบอีก2หัวเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์มีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2คีตามีนและจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตทั้ง3คนให้การว่าได้ติดต่อมาจากชายชาวเมียนมาผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ราคาขวดละ 50,000 บาทโดยไปรับของที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็นำมาแบ่งบรรจุในหัวพอดเคบุหรี่ไฟฟ้าขนาดเล็กขนาด 0.5 cc ต่อหัวเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่สัญชาติจีนเป็นการนำไปขายตามสถานบันเทิงในราคา 1-2,000 บาท
2: คือหลังจากที่เอาวัตถุดิบมานะครับก็มาผสมมีความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็เอาสารเสพติดต่างๆมาผสมนะครับแล้วก็จำหน่ายกันราคาสูงให้กับ

0: กับนักท่องเที่ยวเขาเน้นเป็นคนจีนเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนจีนซึ่งมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของเชียงใหม่นะครับผสมเสร็จก็ไปตามสถานบริการไปขายซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยก็พูดภาษาจีนได้นะครับ
1: กลัวว่าอีกหน่อยถ้าต่อไปเนี่ยถ้าราคามันต่ำลงแล้วก็มันสามารถที่จะเอาไปใช้ในเป็นการทั่วไปได้สังเกตได้ไม่สังเกตได้ยากก็เนื่องจากว่าไม่มีกลิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยหันมานะครับเสพยาประเภทนี้เพราะนั้นก็คงจะต้องผมได้กำชับทางสถานศึกษาไปแล้วนะครับว่าทั้งมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะย้ำในเรื่องของยาเสพติดที่ออกมาในรูปแบบประเภทสูบอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้คอยตรวจสอบนักเรียนตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน
2: สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของยาเสพติดชนิดดังกล่าวค่ะผู้สูบจะไม่รู้สึกตัวมีอาการคล้ายๆกับซอมบี้อย่างที่เคยเกิดภาพขึ้นในต่างประเทศนะคะทั้งนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข่าวดีของแฟนบอลไทยค่ะมีสิทธิ์ได้ลุ้นชมฟุตบอลโลกนะคะหลังจากมีรายงานว่าภาคเอกชนเตรียมทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ก่อนที่การแข่งขันจะเปิดฉากขึ้นในอีก10วันข้างหน้าติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจค่ะ
3: ถือเป็นข่าวดีที่ทำให้แฟนบอลไทยใจชื้นเมื่อบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเผยว่าบริษัท Jasmine International หรือ Jazz กำลังเตรียมเดินหน้าเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจาก FIFA ร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 688.5 ล้านบาทแต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแจ๊สจะยื่นซื้อลิขสิทธิ์มาครอบครองในแพ็กเกจใดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มเปิดฉากทำการแข่งขันวันแรกด้วยคู่ระหว่างเม็กซิโกพบแอฟริกาใต้แต่การในคืนวันพฤหัสที่11มิถุนายนเข้าเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยต่อที่ศึกฟุตบอลเยาวชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการไฮเซนฟุตบอลยูธคัพ2026ที่เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตัวเต็งประจำการแข่งขันพบกับโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นโดยเกมนี้อนุบาลเวียงแก่นที่ยื้อยันเสมอในเกมก่อนจะไปเฉือนเอาชนะในช่วงโดนจุดโทษด้วยสกอร์1-0คว้าแชมป์รายการนี้มาครองพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทส่วนรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของวงศกรแซ่ม้าจากทีมอนุบาลเวียงแก่นศาสตราจารย์ยศชนันท์วงสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาให้โอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมไทยก่อนออกเดินทางไปสร้างชื่อเสียงในกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกซึ่งจะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่8ถึง13มิถุนายนนี้ที่ประเทศบราซิลด้วยการแข่งขันมีชิงชัยทั้งหมด5ชนิดกีฬาทั้งคาราเต้มวยไทยวูซูมวยปล้ำและยูยิสุโดยมีตัวแทนนักกีฬาไทยเดินทางไปแข่งขันทั้งหมด46คนผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์วิสาราภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมที่จะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีรวมไปถึงกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครสี่แควเกมวันที่15ถึง24กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ปิดท้ายที่ศึก2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike เตรียมเปิดฉากทำการแข่งขันสนามแรกวันที่19ถึง21มิถุนายนที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยตนายสิริชาญวิทยารมผู้อำนวยการสนามการแข่งขันมีแผนจะดึงตลกตัวท็อปของประเทศไทยอย่างตั๊กบริบูรณ์และบอลนุ้ยเชิญยิ้มพร้อมด้วยขบวนรถแห่มาช่วยสร้างสีสันให้กับกองเชียร์ในช่วงพิทวอล์กก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
4: Nexter BRIC Superbike 2000
2: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้ดิฉันอัศมีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์สที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6 ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

0: วัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมชินนายมีชัยครับเราจะกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสองสามีภรรยาจังหวัดมหาสารคามหันพ่อเลี้ยงไข่ผำแปรรูปใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพทำไอศกรีมไข่ผำไข่ผำมัทฉะสร้างรายได้สวนทุเรียนหลงลับแลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเปิดฤดูกินทุเรียนจัดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแลในวันหยุดเดือนมิถุนายนนี้จุฑามาศปลูกโพพาไปศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทรายจังหวัดศรีสะเกษชมภูมิปัญญาปั้นดินเผาด้วยมือทุกขั้นตอนมียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปีในช่วงของดีทั่วไทยถ้าพูดถึงพันธุ์ไม้ด่างนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยบางเวลาก็อาจจะไม่ได้มีกระแสหรือว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆไม้ด่างบางตัวบางอย่างยังขายได้ราคาดีแล้วก็ส่งออกนอกด้วยครับอย่างกวักมรกตด่างที่ราชบุรีครับเจ้าของสวนเพาะพันธุ์ด้วยคุณภาพที่ดีครับลวดลายสีสันเป็นที่ถูกใจลูกค้าต่างประเทศส่งขายสร้างรายได้กันยั่งยืนเลยครับการลุ้นให้เกิดลายด่างนี่ถือเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีโอกาสได้ไม้ด่างเพียงประมาณ 16% หรือว่าเฉลี่ย1ใน6เท่านั้นนะครับนี่เป็นความท้าทายของผู้เพาะพันธุ์กวักมรกตด่างเป็นเวลากว่า20ปีที่นายอุดมติตวัฒนสกุลเจ้าของสวนอุดมการ์เด้นตำบลดอนคลังที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพัฒนาสายพันธุ์กวักมรกตมานานนะครับปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้จากทุกส่วนของต้นทั้งใบกิ่งลำต้นแล้วก็เมล็ดนะครับรวมไปถึงทำให้ออกมาเป็นลายด่างหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักปลูกแล้วก็นักสะสมต้นไม้จากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยส่วนสีสันที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกนะครับตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่โทนชมพูม่วงแล้วก็โทนเหลืองส้มแดงนะครับซึ่งเฉดสีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูครับ
1: นี่ความนิยมในเรื่องของสีเฉดสีอะค่ะในระหว่างของคนไทยกับชาวต่างชาตินี่นะคะพี่มันมีความแตกต่างกันไหมคะ
2: ปัจจุบันนี้สีที่นิยมกันเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่าดำด่างเนี่ยขอให้ได้สีสดๆสวยๆโดยเฉพาะในกลุ่มของเฉดสีนี่ก็จะเป็นของชมพูม่วงกลุ่มหนึ่งแล้วก็สีออกโทนเหลืองแดงหรือว่าส้มอีกเฉดสีหนึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งเราที่เราให้เช่นพวกปุ๋ยวิตามินอาหารเสริมหรือว่าธาตุบางตัวนี่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเรื่องของความต้องการของระบบเนี่ยมันอยู่ที่ความสวยของต้นด้วยแต่ว่าทั้งในประเทศเนี่ยก็ใช้ได้ทุกตัวแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยวันนี้เขาก็ต้องบอกว่าขอให้ด่างก่อนนะสีเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะหายากนิด

0: ที่หนึ่งแต่ว่าพอเริ่มมีมากปุ๊บเขาก็จะเริ่มแยกว่าขอซื้อในกลุ่มเฉดสีนี้สีนั้นอันนี้ก็ตามกระแสความนิยมในช่วงเวลานั้นนั่นเหมือนกันครับ
1: วิธีการชำก้านนะครับจะตัดใบออกแล้วก็หั่นก้านเป็นท่อนผ่าส่วนล่างให้เป็นแฉกนะครับจากนั้นก็ทาปูนแดงทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำไปชำส่วนการชำใบครับใช้เทคนิคผ่าตัดแยกแล้วก็ชักนำด้วยสารอินทรีย์อ่อนๆนะครับทำให้ใบเพียง1ใบจะแตกต้นใหม่ได้ถึง 2-6 ต้นเลยครับวัสดุเพาะชำนะครับที่สวนจะใช้พีทมอสนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลท์ผสมกันโดยรองก้นด้วยมะพร้าวสับแล้วก็ถ่านเพื่อช่วยให้วัสดุปลูกนั้นโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีครับมะพร้าวสับก็ต้องล้างสารแทนดินออกก่อนใช้งานนะครับใช้เวลาประมาณสัก 5-6 สัปดาห์ครับรากกับหัวเนี่ยจะเริ่มงอกออกมาแล้วก็อีกประมาณ 3-4 สัปดาห์จะพัฒนาเป็นต้นอ่อนขนาดเล็กนะครับเมื่อต้นเริ่มแข็งแรงก็เปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นมะพร้าวสับผสมถ่านแล้วก็เพอร์ไลท์แทนดินเพื่อให้สะดวกต่อการถอนแล้วก็การส่งออกครับ
2: หักใบอะค่ะหรือว่าเป็นช่วงลำต้นอย่างเงี้ยค่ะพี่เราเลี้ยงไปนานขนาดไหนอะคะถึงจะได้เป็นต้นใหญ่ที่แบบสวยงามเลยอะค่ะ
0: คือจากใบเนี่ยกว่าจะงอกขึ้นมาเป็นลำต้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนแต่ถ้าช่วงเวลานั้นเราเห็นแล้วเราก็แยกออกไปเลยแล้วก็เลี้ยงจนโตที่จะทำตลาดได้วันนี้ที่เราทำต้นที่ส่งออกนะครับก็จะประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีก็จะทำตลาดได้แต่ว่าบางทีงอกขึ้นมาด่างปุ๊บคนก็มาซื้อเก็บกันไปแล้วเพราะว่าคอยไม่ไหวมันนานมากตัวนี้ที่มันคงอยู่ได้เพราะว่าเขามีการขยายพันธุ์ค่อนข้างจะช้านะครับใช้ระยะเวลานานต้นด่างช้ำแล้วบางครั้งงอกขึ้นมาไม่ได้ด่างบางครั้งนะต้นแม่เนี่ยใบเนี่ยด่างแท้ๆเลยแต่ช้ำแล้วบางทีมันไม่ได้ด่างในหน่อแรกต้องคอยหรือว่าไม่ได้ด่างเลยก็มี
1: ปัจจุบันนี้ส่งออกต่างประเทศประมาณ70%นะครับแล้วก็ขายในไทยประมาณ30%ตลาดหลักๆนี่อยู่ที่ตะวันออกกลางยุโรปจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งการส่งออกเนี่ยมีมาตรฐานเข้มงวดนะครับคุณผู้ชมต้นไม้จะต้องมีลายด่างต่อเนื่องกันตั้งแต่เล็กจนโตห้ามเกิดอาการหลุดเขียวหรือว่าหลุดดำนะครับเราก็ต้องเลี้ยงด้วยแสงธรรมชาติเท่านั้นด้วยไม่ใช้ไฟ LED เร่งสีเพราะว่าเมื่อขนส่งใช้เวลานานเนี่ยสีมันจะดรอปจนไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้ครับจริงๆกวักมรกตด่างเนี่ยใช้เวลาเพาะเลี้ยงนานตั้งแต่สักประมาณ1ปีครึ่งจนถึง2ปีครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าแค่เริ่มแทงหน่อออกมาเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาสั่งจองกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ด่างอีกตัวนึงที่ยังถือว่ายังยืนในระยะยาวได้ยังสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องครับส่วนแบบประดับอีกอย่างนึงนะครับก็มีมานานหลายคนก็รู้จักกันนะครับอย่างแคคตัสเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็ยังปลูกกันเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากนะครับอย่างที่จังหวัดตรังก็ปลูกได้ในพื้นที่บ้านตัวเองเขาทดลองเลี้ยงทดลองปลูกนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ต้นได้สีสวยๆเอาไว้ขายสร้างรายได้หลักแสนแล้วด้วยครับใช้พื้นที่ข้างบ้านประมาณสัก1งานเองนะครับสร้างเป็นโรงเรือนปลูกแคคตัสหรือว่าต้นกระบองเพชรอยู่ที่บ้านของนางพะเยาคงน้อยและนายสุรินทร์ศรีหเนินสองสามีภรรยาตำบลบางเป้าอำเภอกำตังจังหวัดตรังนะครับซึ่งเขามีอาชีพค้าขายแล้วก็ทำสวนก็มาเพาะขยายพันธุ์แคคตัสขายมาได้ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วครับโดยเริ่มจากลูกสาวครับที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เวลาที่กลับบ้านมาก็จะเอาแคคตัสเนี่ยมาฝากให้แม่ช่วยเพาะเลี้ยงครับจากนั้นก็เข้ากลุ่มแคคตัสนะครับเพื่อหาความรู้แล้วก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยโพสต์ขายกันก็เลยคิดว่าเพื่อนขายได้เราก็ต้องขายได้เหมือนกันนะครับก็เลยลองขายดูเพื่อเป็นอาชีพเสริมปรากฏว่าขายได้ดีครับจากที่เลี้ยงในเต็นท์เล็กๆนะครับก็เลยขยายเป็นโรงเรือนจริงจังแล้วก็เริ่มศึกษานะครับและขยายพันธุ์ด้วยตัวเองก็เพาะขายมาเรื่อยๆครับทั้งทางออนไลน์ด้วยส่งขายไปทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ขายหน้าร้านที่บ้านด้วยตอนนี้มีกว่า50สายพันธุ์นะครับรวมถึงมีพันธุ์ไม้แปลกด้วยราคาขายมีตั้งแต่หลัก10บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทก็มีครับตอนแรกที่ทำคนเดียวนั้นนะครับเพียงแค่ 2-3 ปีเนี่ยก็สามารถขายได้เงิน 2-3 แสนบาทเลยครับ
3: ตรง
4: อันนี้เท่าไหร่เนี
3: ่
4: ย
3: ไม่กี่บาทค่ะ 3-40 เองอันนี้คือเป็นไม้ที่เพาะปันเองอะค่ะดอกสวยมันจะมีลูกๆที่เราเพาะไว้ค่ะคือเราสามารถมาแยกได้เนี่ยค่ะแบบนี้คือที่เพาะไว้สามารถเอามาแยกลงกระถางได้ค่ะกระถางเดียวค่ะ
4: นี่คนที่ซื้อเขาก็ซื้อที่เลี้ยงแล้วหรือว่าลูกเล็กๆคะ
3: มันจะมีสองประเภทกับบางคนชอบไม้ใหญ่บางคนก็เริ่มจากต้นเล็กๆเลยคือเขาจะอยากเห็นพัฒนาการแต่ละวัน
1: การปลูกบำรุงรักษาครับนี่เป็นพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากนะครับชอบแสงแดดแต่ว่าต้องไม่จ้าเกินไปนักนะครับก็เลยทำระบบปิดเพื่อกรองแสงด้วยจากนั้นก็ยังขายดินปลูกผสมสำหรับปลูกแคคตัสด้วยครับราคากิโลกรัมละ50บาทตอนนี้เจ้าของบ้านบอกว่าทำงานอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าลูกสาวที่เรียนจบแล้วก็มาช่วยกันเพาะพันธุ์อีกแรงหนึ่งก็ถือว่ายังจะตั้งใจเพาะพันธุ์นะครับตัวแคคตัสเหล่านี้ต่อไปเพราะมองว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ครับและพืชที่กำลังมาแรงในตลาดสุขภาพช่วงนี้ครับนั่นก็คือการเพาะเลี้ยงไข่ผำนะครับเป็นตัวอย่างที่โรงเรือนในการเพาะเลี้ยงของสองสามีภรรยาที่มหาสารคามนะครับตอนนี้สามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมมีทั้งไอศครีมมีทั้งไข่ผำมัทฉะด้วยแล้วก็ปลูกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความสะอาดด้วยครับน้ำผงไข่ผำอบแห้งนะครับมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสีมันจะเหมือนกับการชงชามัทฉะเลยครับแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนก็ทำให้ไข่ผำนี่ตอบโจทย์ในเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วก็แปรรูปได้หลายอย่างด้วยอย่างมัทฉะอบแห้งไอศกรีมไข่ผำมัทฉะไข่ผำสดนี่ก็เอาไปแกงหรือว่าทำใส่ไข่เจียวหรือว่าคลุกกับข้าวชงกับกาแฟชงใส่น้ำมะพร้าวหรือว่าใส่เบเกอรี่ก็ได้มันก็จะคล้ายกับขนมปังชาเขียวครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เลยเริ่มรู้จักไข่ผำกันมากขึ้นนะครับนายวุฒิพลประดับวันเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจสำราญโรจน์ที่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเคยเลี้ยงโคกระบือแล้วขาดทุนก็เลยหันมาเลี้ยงไข่ผำสู้ภัยแล้งแทนนะครับเพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีนกรดอะมิโนที่จำเป็นแล้วก็วิตามินแร่ธาตุต่างๆสามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างรวดเร็วครับใช้พื้นที่แล้วก็ทรัพยากรน้อยด้วยจึงมีศักยภาพพัฒนาเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยการนำไข่ผำเนี่ยมาแปรรูปนะครับเป็นการตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ตรงๆเลยครับ
5: ขายเหมือนมัทฉะซึ่งทำให้เด็กๆ เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วพอเขาได้ลองปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเออมันคล้ายกันแต่ว่าไข่ผำเนี่ยมันจะไม่มีคาเฟอีนซึ่งเด็กสามารถทานได้ตลอดแล้วมันให้ฟีลเรื่องของมัทฉะถือแก้วก็เหมือนถือแก้วมัทฉะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าความเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยกลายว่าเด็กๆทุกวันนี้ก็รักสุขภาพมากขึ้นเขาก็มองหาอะไรบางอย่างที่จะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นเขาก็เลยมองว่าไอ้ตัวไข่ผำอบแห้งตัวเนี้ยมันตอบโจทย์อยู่ที่ในเรื่องของโปรตีนเรื่องของวิตามินอะไรต่างๆนะครับ
1: อาจารย์สุภชัยสุทธิเจริญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็เข้ามาสนับสนุนดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงผำนะครับทั้งเรื่องน้ำปุ๋ยแสงซึ่งแต่ละรอบฤดูกาลนะครับก็จะให้ผลผลิตต่างกันไปส่วนตัวโรงเรือนมาตรฐานนะครับก็เป็นบ่อปูนเพราะว่าจะได้จัดการดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายครับซึ่งนี่เป็นโจทย์สำคัญที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ที่ฟาร์มเนี่ยใช้สารอาหารอินทรีย์ครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนำไปสู่การยกระดับการผลิตผำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ครับ
6: ผำในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่น่าจับตามองครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ในบ้านเราเช่นเรื่องของภัยสงครามภาวะฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งสงครามระดับโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งผำก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ให้สารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของผำเนี่ยนะครับจุดเด่นของผำก็คือเรื่องของโปรตีนเรื่องของวิตามิน B12 ซึ่งวิตามิน B12 เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นพืชชนิดเดียวที่มีวิตามิน B12 นะครับ
1: ตอนนี้ออเดอร์หลักๆนะครับมีผำอบแห้งนะครับราคาผงผำแห้งเนี่ย1กิโลกรัมมาจากไข่ผำสด 25-30 กิโลกรัมก็จะขายกันกิโลกรัมละ200บาทนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเลี้ยงไข่ผำจะทำให้สะอาดที่สุดเลยโดยมีการล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็ยังสามารถรับประทานสดได้ด้วยครับแต่ว่าไข่ผำที่เลี้ยงเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งศัตรูสำคัญเลยนั่นก็คือตะไคร่น้ำนะครับถ้าเกิดตะไคร่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตัวผำผำก็จะแตกตัวออกไปไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้ที่กลุ่มเนี่ยเปิดให้มาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กันได้ทั้งประเทศเลยจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่พิษณุโลกนะครับได้เวลาของฤดูการทุเรียนหลงลับแลนะครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมแล้วไปเรียน

0: รู้กันได้ด้วยครับสวนที่นี่ถือเป็นหลงลับแลใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับตอนนี้เปิดให้เข้าชมกันแล้วแล้วก็ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับจัดโปรมีบุฟเฟ่ทุกวันหยุดด้วยครับ
1: ภูทุเรียนก็คือว่าอย่างลูกนี้เนี่ย5ภูเต็ม1 2 3 4แล้วก็5ภูอย่างนี้ถือว่าเกรด A นะครับครับ

0: การสังเกตว่าทุเรียนหลงลับแลแบบพรีเมียมที่จะเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของคุณภาพจริงๆเลยนะครับส่วนเนื้อข้างในผ่าให้ดูได้ว่าน่ากินมากๆรสชาติอร่อยเนื้อละเอียดแบบครีมมี่เลยครับที่เป็นทุเรียนของศูนย์การเรียนรู้การปลูกทุเรียนนอกถิ่นสวนไฮฮิลฟาร์มบ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับของนายสอนกันตรัตนากุลอายุ82ปีเป็นเจ้าของสวนทุเรียนหลงลับแลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพื้นที่อยู่บนภูเขาสูง450เมตรจากระดับน้ำทะเลครับถือว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารสำหรับพืชเป็นอย่างดีอากาศก็เย็นสบายครับเหมาะกับการปลูกทุเรียนอย่างมากจึงได้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลที่มีคุณภาพเสมือนต้นเดิมทุกประการเลยครับและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP กรมวิชาการเกษตรเปิดให้มาศึกษาหาความรู้การการปลูกทุเรียนเพื่อเอาไปปรับใช้ในสวนกับผู้สนใจด้วยปีนี้ได้ผลผลิตเป็นทุเรียนหลงลับแลอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับส่วนหลินลับแลเนี่ยได้ผลผลิตเยอะกว่าปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือทำให้ได้เนื้อเยอะถูกใจคอทุเรียนนะครับราคาขายทุเรียนหลงลับแลกล่อง5กิโลกรัมราคา 1,750 บาทส่วนทุเรียนหลินลับแลครับถือว่าหากินยากนะครับวันนี้เนื้อเนียนละเอียดดุดครีมนะครับหวานมันเมล็ดรีบกลิ่นหอมละมุนด้วยกล่องหนึ่ง4กิโลกรัมราคา 2,400 บาท
1: หลินลูกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทุเรียนที่ได้คุณภาพลูกนี้ได้ทั้ง5ภู1 2 3 4 5 5ภูครับถ้าหลินลูกนี้เวลาแก่จัดแล้วก็จะได้เนื้อทั้ง5ภูครับแต่ปกติแล้วหลินเนื้อจะบางกว่าหลงหลินจะมีเนื้อประมาณ 15% ของน้ำหนักลูกถ้าเป็นหลงก็จะมีน้ำหนักประมาณ 35% ของน้ำหนักลูกครับ
0: ทางสวนไฮฮิลฟาร์มจะเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแล 100% เลยครับคนละ499บาทในวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับถ้าสั่งจองล่วงหน้าก็จะลดราคาเหลือคนละ450บาทเพื่อเป็นการเปิดฤดูการกินทุเรียนหลงลับแลตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยครับหรือว่าใครอยากไปซื้อที่หน้าสวนก็ไปลองสอบถามกันได้ครับไปดูว่าหลงกับหลินนะครับมีความแตกต่างกันยังไงอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแล้วก็มีผลไม้อื่นๆตามฤดูการเริ่มวางขายที่หน้าสวนไปด้วยครับหน่วยงานราชการในหลายพื้นที่รับช่วงนี้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตรวมถึงสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยไปด้วยครับอย่างอบต.หัวสำโรงที่ฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมการสานขันโตกจากวัยให้กับบรรดาแม่บ้านผู้สูงอายุทั้งหลายได้มาพบมาเจอกันแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับมาร่วมอบรมกันอย่างคึกคักผ่านกิจกรรมฝึกอบรมการทำขันโตกจากหวายเทียมนี่เป็นงานหัตถกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงนะครับที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงซึ่งจากโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสนะครับประจำปีงบประมาณ2569มุ่งพัฒนาเรื่องทักษะอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนนายธนเกียรตินพเกตนายกอบต.หัวสำโรงบอกว่าโครงการนี้นี่เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมฝึกอาชีพที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อบรมการทำฝาชีครอบอาหารมาก่อนแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่นะครับก็เลยสานต่อมาสู่การเรียนรู้ด้านงานจักสานเพื่อสร้างกลุ่มวิชาชีพของอบต.หัวสำโรงให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ
2: มากนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการต่อเนื่องนะฮะเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะถึงวันที่สุดที่เราได้ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับระหว่างแต่ละหมู่บ้านนะครับมาเจอกันมาพบปะกันสร้างความสามัคคีนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างอาชีพให้กับพวกเขานะครับแล้วก็ทำให้เขามีกิจกรรมนะครับซึ่งโลกปัจจุบันนี้คือเป็นโลกผู้สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับผู้สูงวัยนะครับให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีนะมีสุขภาพร่างกายใช้สมองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์นะครับ
0: แล้วทางอบต.หัวสำโรงก็ยังมีแนวคิดคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดนะครับอย่างตะกร้าฝาชีกระเป๋าแล้วก็ขันโตกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนต่อเอาไปผลิตชิ้นงานได้จริง

ก็ต่อยอดเป็นอาชีพเอาไว้ขายได้จริงครับบรรยากาศในงานก็บรรดาผู้สูงวัยครับต่างตั้งใจที่จะมาเรียนรู้กันเพราะว่าการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรก็ตามนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปแน่นอนแล้วก็ได้มาพบปะเพื่อนวัยเดียวกันเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพจิตไปด้วยครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปที่ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทรายที่ตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีการปั้นดินเผาด้วยมือทุกขั้นตอนเลยครับของที่ทำส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมเป็นหม้อสาวไหมแบบดั้งเดิมซึ่งมียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปีเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: แม้วัยจะล่วงเลยมากว่า70ปีแล้วแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับยายบุญนาทองแก้วชาวบ้านโพนทรายอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษที่ยังคงนั่งปั้นหม้อสาวไหมด้วย2มืออย่างชำนาญหม้อทุกใบออกมามีรูปทรงและขนาดเท่ากันราวกับจับวางค่ะปัจจุบันที่นี่ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปั้นหม้อดินเผาบ้านโพนทรายเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะ
1: ยายหัดปั้นแต่15ปีพุ่นมันก็ปั้นมาเรื่อยๆก็แม่ผ้าเฮ็ดบัดนี้แต่ตอน15ปียายหัดแบบคือต้องมาหัดนี่ล่ะก็มาตีแท้ก็20ปีตีเป็นเฮ็ดอยู่เฮ็ดซุมื้อนั่นล่ะเฮ็ดมื้อละนิดละหน่อยคือยายเฮ็ดนี่ล่ะ
0: วัสดุสำคัญที่ขาดไม่ได้คือดินเหนียวที่ได้จากในหมู่บ้านโพนทรายเพราะเนื้อดินมีความเหนียวเป็นพิเศษเมื่อนำมาปั้นและเผาจะทำให้หม้อดินเผามีความคงทนแข็งแรงค่ะ
1: แต่เขาก็ขุดเอาสันหนึ่งสันสองนี่บ่ได้เด้สันที่สามผลที่สี่ผลจากสิมีดินซุ่มนี
2: ่โอ้ต้องขุดลงไปลึกเลย
1: ถ้าแม่นลงไปโคก็เอามือหนึ่งออกก่อนมือหนึ่งโจกออกมือสองเขาจังสีเอาใดซุ่มนี่
2: ค่ะ
1: จังสีเอาตีหม้อใดเด
2: ้ค่ะแล้วดินเขามันมีความเหนียวยังไงบ้างนะคะยาย
1: เหนียวอีนี่เหนียวจะปั่นหมอแล้วนั่นที่ว่าปั่นบ่ติดปั่นตีออกตีออกขึ้นบนนั่นปั่นหน่อยๆตีออกตีออกก็มันก็ใหญ
2: ่ค่ะ
1: ดินเหนียวอีหลีเฮ็ดกระถางเฮ็ดหมอเฮ็ดโอ่งเฮ็ดหยังได้เบิด
2: ค่ะดินเหนียวนี่คือถ้าเกิดเราจะไปปั้นหม้อได้เราต้องทํายังไงก่อนนะคะต้องมีการหมักยังไงบ้างคะ
1: นี่สิหมักนี่อันหมักให้มันอ่อนๆเขาจังเอาไปหนวดกับเสือมันนี่เสือต่ําไปขู่นี
2: ่ค่ะหมักเอาน้ำใส่ไว้นี่นิดประมาณสักกี่วันได้คะใส่นี
1: ่บ่อแล้ว30นาทีมันก็เปื่อยเลยนี
2: ่โอ้มันก็เปื่อยเลยอะคะ
1: นี
2: ่ต้องปั้นได้เลยอะคะ
1: มันเข้ากับไปหนวดก่อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่กว่าจะขึ้นรูปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะต้องนวดดินเหนียวจนเข้ากันดีแล้วยังต้องนำดินที่ผ่านการเผาและบดละเอียดมาคลุกเคล้ากับดินเหนียวสดอีกรอบแบบนี้เพื่อเพิ่มความแกร่งให้กับเนื้อดินค่ะ
1: ลุยเสื่อก่อนแล้วนี่ลุยเอาตัวนี้ก่อนนี่เริ่มแรกนี่ลุยกับมะเผากับไปตั้มกับฮอนเอาพุ่นมันกับเป็นหนวดจะดิ้นคือย่ายผ้าหนวดนั่นละหนวดกับหนวดได้ถึงได้ขนวดว่าถึงกับแตกหนวดในแย่ๆแล้วก็จังสีว่าแตกก็จะได้มาปั่นหม
0: ้อหลังจากเตรียมดินพร้อมแล้วก็ถึงขั้นตอนการขึ้นรูปยายบุญหนาและชาวบ้านใช้เวลาเพียงไม่นานก็ปั้นออกมาเป็นปากหม้อที่สวยงามค่ะจากนั้นต้องนำไปพักไว้ให้ดินแห้งหมาดๆก่อนจะนำมาตีกระทบให้ได้รูปทรงหม้อที่กลมมนและสมบูรณ์แบบนี้ค่ะ
1: นั่นล่ะเฮ็ดรูปปากขึ้นก็มารูปตีจะได้มาเผานี่
0: เมื่อปั้นหม้อสาวหมายสะสมได้หลายสิบใบแล้วก็ได้เวลาขนขึ้นรถเข็นย้ายไปยังลานโล่งแจ้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญนั่นคือการเผาหม้อแบบโบราณค่ะหม้อดินเผาโบราณแบบนี้ต้องใช้ความประณีตในการจัดเรียงหม้อทีละใบอย่างเป็นระเบียบโดยวางไม้ฟืนไว้ใต้พื้นก่อนจุดไฟเผาแล้วค่อยๆนำฟางข้าวมาคุมทับใช้เวลาเผาประมาณ 10-20 นาทีจากนั้นจะปล่อยทิ้งไว้ให้หม้อคลายความร้อนจนเย็นจึงจะรื้อออกเพื่อเตรียมส่งขายค่ะ
1: เดี๋ยวเผาโบราณที่นี่เอามีเต่าคือเจ้าย่ายเผาเทือนละร้อยกว่าหน่วยธรรมดานี่กระเพาะยังสี่ลาข้าวเดียวกันแล้วเพราะว่าเขาเจ้าเทศกิจเขาบ่เฮ็ดได้ย่ำฝนเขามาเฮ็ดลำบากย่ายก็เฮ็ดย่ำฝนย่ายก็เฮ็ดย่ำแรงก็เฮ็ดเท่านี้เท่าน้อยสิละบ่ได้เฮ็ดหลาย
0: นอกจากหม้อสาวใหม่แล้วยายบุญนายังสามารถปั้นหม้อดินเผาได้อีกหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยยายจะใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเรื่อยๆค่ะ
1: มีหม้อแอ่งน้ำก็มีแอ่งใส่น้ำใส่ตีนแอ่งใส่น้ำมีหมอหลอกมีหมอรับทานมีหมออีนาคมีอมศิลป์มีกระถางเห็นบอกกระถางอยู่เฮือน2หน่วยพวกเพิ่นพากันเฮ็ดกระหมอเนื้อจิ้มจุ่มนั่นกระทรวงนี่ชุดนึงกระทรวง50หมอแอ่งน้ําก็60หมอรับทานก็30หมอจิ้มจุ่มกับเต้าสุดนั่นก็100นึงก็จะมาสร้างให้เฮ็ดเข้าไปใส่แล้วถอยย้ายแล้วอยู่บนท่าไหกับพวกคุณหารบ่คุณหารผมได้เข้ามาสั่งหมออีนาคน้อยน่าคือเข้ามาหมอไปใส่กระดูกกันหน้ารุ่นน้อยเข้ามาสั่งเท่าละ200-300ผมได้คุณหาร
0: ราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบตามคำสั่งซื้อมีตั้งแต่ราคาหลัก10ไปจนถึงหลักร้อยบาทถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่สร้างประโยชน์ทั้งช่วยคลายความเหงาและยังสร้างรายได้เสริมนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ต่อวัยจริงๆค่ะ
3: นอกจากหม้อสาวไหมที่เป็นของใช้งานกันในพื้นที่แล้วนะครับก็ยังดัดแปลงเป็นสินค้าอื่นๆเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายอย่างกระปุกออมสินก็มีด้วยเป็นงานปั้นที่มีเอกลักษณ์นะครับงานแฮนด์เมดตั้งใจทำทุกขั้นตอนเลยครับปิดท้ายกันด้วยหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่จังหวัดสระแก้วก็จัดงานแถลงข่าวตอนนี้เริ่มเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครับตั้งแต่วันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ครับมีการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยทั้งประเภทประชาชนทั่วไปแล้วก็เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: างใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ซูมเอต่อฮังเล
1: เจนขอโทษนะคะที่คิดว่านาเป็นผีอะ
0: ฮาเห็นซูนั่งทอผ้าอยู่สายตาเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจไม่แพ้แม่ซูเลยนะได้แม่มาเหมือนกันนะเนี่ย
1: ค่ะเห็นว่าเขาจะมีประกวดหมู่บ้านดีเด่นอะไรสักอย่างใช่ไหมฉันว่านะ
2: ไม
3: ่ไอ้ทิวน่ะมันทำอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วมันก็ช่วยเองตั้งหลายอย่างแล้วเองจะทะเลาะกันให้ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาวะ
1: งั้นก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ตายไปเหมือนแม่ใช่ไหมตาแล้วโรงพยาบาลอ่ะตารู้ดีไม่ใช่หรอว่ามันต้องเดินทางเป็นชั่วโมงอ่ะนี่หรอหมู่บ้านที่ตากับไอ้หลังเขาชอบนักชอบหนามันถึงไม่พัฒนาสักทีไง

ะเราเล็กวันนี้มีประชุมเรื่องสำคัญที่เรือนตะโชดนะครับมาไวๆเนอร์นำโอ

0: จนนี่ในฐานะหลานตาโชต
1: คนที่ว่าไปไหนก็มีแต่เรื่องอ่ะนั่นแหละนั่นแหละ
0: คนที่ไปไหนก็มีแต่ความตั้งใจทำเต็มที่ต่างหากค่ะแล้ววันนี้นะคะที่เจนนี่เนี่ยเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากจะชวนทุกคนลงประกวดหมู่บ้านดีเด่นค่ะ
2: โอ้ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยแข่งกับใครเลยแล้วเนี่ยการประกวดครั้งเนี้ยจะให้พวกเราเตรียมตัวยังไง
0: นี่เลยค่ะเกณฑ์การเลือกหมู่บ้านดีเด่นนะคะก็จะมีอยู่เย็นเป็นสุขชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ
1: คุณเจนนี่ครับช่วยพูดอะไรเนี่ยให้พวกเราเข้าใจมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขค่ะชุมชนเข้มแข็งนะคะก็คือชาวควันหลงเนี่ยจะต้องมีความสามัคคีกันค่ะส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy นะคะคือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมค่ะคือมันหมายถึงว่าเหมือนกับเราเนี่ยเอาผ้าลายแตงโมไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่ทันสมัยอะค่ะนึกออกใช่ไหมคะโอเคส่วนเรื่องอื่นๆนะคะหน้าบ้านของเราเนี่ยก็ต้องน่าอยู่แล้วก็สะอาดค่ะเราจะมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยค่ะแล้วก็ระบบแยกขยะค่ะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะนำไปรีไซเคิลนะคะเป็นซีโร่เวสต์ค่ะ
3: โอ้ยหน้าบ้านพวกเราก็สะอาดสวยงามดีอยู่แล้วขยะเราก็ทิ้งลงถังแล้วจะพวกเราทำอะไรอีก
0: เมื่อหน้าบ้านเราอ่ะน่ามองแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทำเรื่องอื่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะคนในชุมชนของเราเนี่ยก็ต้องสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทำให้หมู่บ้านของเราโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นค่ะเช่นการออกแบบธงประจำหมู่บ้านค่ะนี่เลยค่ะนี่คือตัวอย่างการออกแบบธงประจำหมู่บ้านของเรานะคะเราจะใช้ผ้าเปียวปักลายจั่วบ้านไทยทรงดำค่ะแล้วเราก็จะมีสัญลักษณ์เป็นกวางน้อยตัวเล็กๆนะคะนอนหมอบอยู่ส่วนรอบๆเนี่ยก็จะเป็นไห่5ใบค่ะนี่เห็นมั้ยคะ
1: ดีเนาะเดี๋ยวๆครับไอ้คุณเจนนี่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วไอ้ธงที่เราทำออกมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปติดที่ไหนกันล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิติดที่ไหนธงสวยๆแบบนี้นะคะเราจะนำไปติดทางเข้าหมู่บ้านของเราค่ะแล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ตามร้านค้าของพวกเราด้วยค่ะ
1: วีอาร์ทีเอสอยู่จู้มือนี่กับเออยู่ละยังมาเพิ่มงานไม่จำเป็นอีกขั้นประกวดแล้วบอชนะเฮ็ดยังไง
0: ทุกคนไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะถ้าเราประกวดแล้วไม่ชนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถือว่าเราได้พัฒนาหมู่บ้านของเรานะคะแต่ถ้าเราชนะหมู่บ้านของเราจะเป็นที่รู้จักคนจะรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากขึ้นคนเข้ามาซื้อของเราก็มีรายได้ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่เสียหายอะไรเนาะพวกเราเนาะเดี๋ยวช่วยกันจัดการ
0: ช่วยกันค่ะ
1: ไม่ยากหมู่บ้านดีเด่น

0: ได้แล
1: ้
0: ว
1: นะเฮ็ดอังเลย
2: ปักธงประจำหมู่บ้านจ้า
1: เอาเป็นสังเล่มีธงประจำหมู่บ้านล่ะ
3: ปีนี้นางหนูหลานเท่าโชดอ่ะจะให้ควันหลงอ่ะส่งหมู่บ้านเข้าประกวดดีเด่นด้วยนะ
2: แล้วหมู่บ้านผู้ใหญ่ไม่ส่งเข้าประกวดด้วยเหรอจ๊ะ
1: เฮ้ยความลับเขาบอกจะดอก
2: ไ
1: อ้เปิดเท่าโชดคิดจะแข่งดีกับฮามันจะเอาหมู่บ้านควันหลงนี่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านดีเด่นแล้วถ้ามันชนะมันก็ยามฮาแล้วชาวบ้านเราก็ไปอยู่กับมันหมดทำไงแล้วใครจะช่วยฮาเฮ็ดเวียกใครจะช่วยฮาปลูกข้าวลีฮะ
4: แต่ชาวบ้านบอกว่าหลานไอ้เท่าโชดน่ะเป็นคนเอาเข้าประกวดนี่ครับ
1: ใช่หลานไอ้โชดมันก็ยามหาคือกัน
4: ระวังเลยรถยังพร้อมไม่ได้หมด

0: เดี๋ยวลมมันตีเข้ามาเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกอ่ะนาย
1: แน่ใจนะว่าอยากคุยไม่ได้อยากเปิดแอร์
0: อืม
1: ใส่เข็มขัดด้วย

0: ฉันกลัวความรวยจริงๆเนี่ยฉันจะขนของมาขายทำไมต้องเยอะแยะ
1: ก็ใช่นะสิฉันก็เลยอยากจะผลักให้หมู่บ้านของเราเนี่ยเข้าประกวดพวกเราจะได้รวยขึ้นไง
0: ความรวยเนี่ย
1: มันไม่ใช่ทุกอย่างฉันรู้แต่ว่าการประกวดเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านเราดีขึ้นแล้วนี่ก็คือสิ่งที่นายกับตาโชติพยายามทำอยู่ไม่ใช่หรอฉันก็พยายามช่วยอยู่แต่

0: วิธีของฉันไงนี่ให้ฉันลองทำหน่อยไม่ได้หรอนายกับตาโชดอ่ะก็ลองทำมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เวิร์กอ่ะวิธีของฉันมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะ
1: ตามใจอยากทำก็ทำ
0: จริงไหมเนี่ยพูดแล้วนะ
1: เออ
0: พูดจาหน้าเราก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: นั่นมันรถขนของของพวกหมู่บ้านควันหลงเนี่ยครับคนขับเนี่ยมันไอคิวเขาแต่ผู้หญิงที่สวยนั่งอยู่ข้างอ่ะนี่คุณหน้าซะเลยไม่ใช่เป็นเมียไอคิวเขาครับ
3: เอ้ยไม่ใช่หรอกถ้าไอทีเขาจะแต่งงานนะอย่าเยวนีแม่เข้ามาหน่อยต้องประกาศแล้วก็เชิญหาไปร่วมงานแต่งสิ
2: ไม่คุณหน้าซะเลยหรือว่า
4: หลานตะโชด
3: มึงขับรถไปตามไปเลยเว้ยอย่าให้พลาด

0: ขวดนึงนะ
1: เดี๋ยวจะเอาไปไหนของซื้อของขายเอามาน
0: ี่ไงเดี๋ยวฉันขายให้
1: ยายเจี๊ยบ
2: สวัสดีฮะ
3: เอากาแฟดำน้ำตาลสดที่นึงค่ะ
2: ของเราไม่มีอะฮะ
3: นี่ค่ะลองใช้ขวดนี้ดู
2: กาแฟกับน้ำตาลสดมันจะอร่อยเหรอฮะ
3: ลองดูดีไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีกาแฟน้ำมะพร้าวกาแฟน้ำส้มลองกาแฟน้ำตาลสดดูไหมคะ
2: งั้นเดี๋ยวลองก็ได้ฮะ
3: ได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดชอบเนี่ยเดี๋ยวมีมาให้อีกนะคะ
2: โอเคเลยครับขอบคุณฮะ
3: งั้นเดี๋ยวไปหยิบมาให้เพิ่มดีกว่า
4: ครับกระเสือกกระสนเลขขายตรงแบบนี้ก็แปลว่าต้องการให้หมู่บ้านควันหลงชนะหมู่บ้านดีเด่นจริงๆสินะ
3: โทษนะคะเป็นใครเหรอคะทำไมพูดจาไม่น่ารักเลย
4: เปิด
5: สวยซะเปล่าแต่ไม่รู้จักท่านผู้ใหญ่คมกริบ
6: ที่ฉันกำลังสงสัยอยู่เนี่ยว่าจริงๆเธอเป็นหลานตาโชดหรือเปล่า
3: ถ้าฉันไม่ใช่หลานตาโชดแล้วฉันจะเป็นหลานใคร
6: ก็คงเป็นหลานสตูตาโชดแล้วมั้งเนี่ยอ
3: ะไร
7: นี่ฉันต้องเป็นหลานตาลุงคนนี้จริงเหรอเนี่ย
4: นี่เดี๋ยวเป็นหลานฉันแล้วเป็นไงก็ยังดีกว่าเป็นหลานตาโชดแล้วกัน
3: ไม่จริงอ่ะต่อให้ตาโชดจะดื้อนะคะแต่เขาก็ไม่ทำตัวเสียมารยาทกับคนที่ไม่รู้จักแบบนี
4: ้โอ้ปากคอดีนี่แบบนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้เรื่องมันตาโชดนั่นแหละใช่ไหม
3: หมายความว่ายังไงคะ
4: หมายความว่าตาโชดทำสหกรณ์มาตั้งนานแต่ไม่เคยมีใครรวยขึ้นเลย
3: เดี๋ยวก็รวยค่ะslow but sure รู้จักไหมคะช้าแต่ว่ายั่งยืนมั่นคง
4: คิดอย่างนั้นเหรอถ้างั้นในการประกวดหมู่บ้านดีเด่นปีนี้ฉันให้เวลา5ปี10ปีหรือจะ20ปี
3: ปีนี้ได้แน่นอนค่ะรางวัลหมู่บ้านดีเด่นปีนี้ต้องเป็นหมู่บ้านควันหลงแน่นอนค่ะ
4: โอ้ยใจเย็นไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครหวังว่าควันหลงจะเจริญขึ้นอยู่แล้ว
3: แล้วถ้าปีนี้หมู่บ้านควันหลงได้รางวัลผู้ใหญ่จะว่าไงคะ
4: ฉันก็คงจะหาอะไรไปขอโทษตาโชดนั่นแหละ
3: งั้นก็เตรียมได้เลยนะคะเอาเป็นหัวหมูเล่าโรงแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนะคะเพื่อที่จะมาขอโทษตาโชด
4: เดี๋ยวแล้วถ้าควันหลงแพ้ฉันจะได้อะไร
3: หัวหมู
4: ไม่เอาเบื่อแล้ว
3: เราจะเอาอะไรคะ
4: ตาโชดต้องเลิกทำสหกรณ
3: ์ได้ค่ะงั้นทุกคนตรงนี้เป็นพยานนะคะว่าถ้าหมู่บ้านควันหลงเนี่ยไม่ได้หมู่บ้านดีเด่นตาโชดจะเลิกทำสหกรณ
4: ์สัญญาแล้วนะอย่าลืมคำพูดล่ะไปเว้ยเปิด
1: ยายเจี๊ยบจะไม่สัญญาอะไรกับผู้ชายของกรีดอ่ะนี่รู้ตัวหรือเปล่าตัวเองทำอะไรลงไปเนี่ยฮะ
3: ก็ทำเรื่องท้าทายเหมือนกาแฟน้ำตาลสดไง

0: ในที่สุดไอ้โชติอย่างนี้สิวะเขาต้องบอกว่าแก่แค้นร้อยปีไม่มีสาย
1: เรียกมาทำไมอะจ๊ะวันนี้
2: เสีย
3: อัน
2: น
3: ี้
2: ม
3: ัน
2: เส
3: ีย ไง
4: พี่น้องครับพี่น้องครับเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนคืออย่างนี้เมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์พิเศษไม่เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เราเคยปลูกโรงงานเขาบอกว่ามันจะเพิ่มผลผลิตให้เราถึง3เท่า
1: อุ๊ยจริงเหรอเป็นไปได้เหรอ
4: นี่ที่สำคัญนะคืออะไรรู้ไหมเราปลูกเสร็จไม่ต้องขนเองเขาจะมารับซื้อถึงที
1: ่แบบนี้ก็ดีสิทุกทีต้องเสียเงินค่ารถขนเนี่ยเราเอาเงินค่าน้ำมันอะไปกรึ๊บแทนอะแบบนี้ดีกว่าเห็นใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช่ใช่
5: เอ๊ะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้เราจะโดนทางโรงงานเขากดราคาได้นะลองคิดดูนะถ้าเราปลูกเหมือนกันหมดขายเหมือนกันหมดไอ้การกำหนดราคามันก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงงานอย่างเดียวอย่างนี้เราจะไปต่อรองอะไรกับเขาได้แล้วใช่ไหม
6: ใช
4: ่พูดเหมือนกับว่าเรากำหนดราคาได้กันแหละทุกคนก็รู้อยู่เราทำมาตลอดราคาพืชผลทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับใครพ่อค้าคนกลางใช่ไหมแล้วมันจะโครงการนี้มันดีกว่านั่นตั้งเยอะเลยเขามารับซื้อถึงที่เพิ่มผลผลิต3เท่าไม่ดีตรงไหนวะอะ
5: แล้วไอ้เมล็ดพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะทนโรคทนฟ้าทนฝนเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านของเราหรือเปล่าไหนยังจะต้องมาเสียค่ายาค่าปุ๋ยมาบำรุงพวกมันอีกอ่ะแทนที่เราจะได้เงินเต็มๆก็ต้องมาเสียกับเรื่องพวกนี
1: ้แต่ถ้าลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อยาค่าก็ไม่ไหวนะหรือเราจะลองให้ทางอื่นอ่ะเขาทำดูก่อนแล้วถ้ามันดีแล้วค่อยทำตามสิบ
7: ่เอ้าถ้ารอผู้อื่นเฮ็ดก่อนเฮาก็สิรวยช้าเนอะเฮาว่ากล้าเสี่ยงมันก็รวยเร็วกว่าใช่ไห
1: มแต่ถ้ามาลองทางนั้นแล้วมันบอกคุ้มพวกเขาจะชิบหายไข่ตัวกันหมดเด้อ
4: พี่น้องทุกคนถ้าใครคิดว่าไอ้ที่ทำกันอยู่นี้มันอับจนอยากหาหนทางใหม่เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นยกมือเลย
1: เลือกได้ด้วยเหรอจ๊ะถ้าใครอยากปลูกพันธุ์ไหนก็เลือกอันนั้นได้ด้วยเหรอจ๊ะ
4: โอ้อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยสำคัญมากๆเพราะข้าวรีพันธุ์เนี้ยเป็นข้าวรีพันธุ์ทดลองมีสิทธิบัตรคุ้มครองชัดเจนถ้าเกิดมันปรีไปตกแปลงใครใช่ไหมแล้วคนนั้นปลูกโตขึ้นมาเอาไปขายผิดกฎหมายเลยใช่ติดตารางวิธีการแก้ง่ายมากวิธีการแก้ง่ายมากเราทุกคนทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันแล้วปลูกให้หมดไปเลยใช่ไหมทุกบ้านจบ
5: เอาละผู้ใหญ่คงจะไม่ต้องเสียเวลายกมือโหวตกันแล้วล่ะก็เห็นกันอยู่ว่าพวกเราเนี่ยจะใช้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเหมือนเดิม
4: ในเมื่อฮาเนี่ยเอาของดีมาให้แต่พี่น้องควันหลงไม่เอาฮาก็จะเป็นฝ่ายไปลาก่อนชาวบ้านควันหลงส่วนสู้ไอ้ชนไอ้คนขวางความเจริญเองกับข้าไม่ต้องมาเผาผีกันไปปึ๊ดลาก่อนควันหลงขอให้โชคดีไอ้ชนไอ้พวกควันหลงคราวนี้มึงต้องสิ้นชื่อทั้งคนทั้งหมู่บ้าน
8: ไม่เป็นไรครับ
2: ครับ

0: แกคิดจะมาจกเลือดกุ๊บบี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรอกแกเป็นยุงบ้านควันหลงจริงปะเนี่ยนี่ฉันกำลังตั้งใจทำให้หมู่บ้านของเราได้หมู่บ้านดีเด่นเลยนะและแกจะมาทำฉันเสียสมาธิเนี่ยนะยังเรียกเพื่อนมาอีกเหรอยังไม่เข็ดหรอยังอีกเหรอเห็นไหมเนี่ย
1: ทุ่มเทขนาดนี้กลัวจะแพ้ไอ้คมกริบหรือว่ามันอยากจะกลับมาอยู่ที่ควันหลงจริงๆว่ะไม่ว่าจะทางไหน

0: นายช่วยดูข้อมูลพวกนี้ให้หน่อยดิ
1: ฉันไม่ช่วยเธอหรอกไอ้เจี๊ยบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปท้าทายผู้ใหญ่คมกริบแบบนั้นอะรู้ตัวหรือเปล่าไอ้ความคิดที่อยากเอาชนะแบบนี้มันจะทำให้ชาวบ้านควันหลงเดือดร้อนทำให้อ้ายเท่าของเธอเดือดร้อนแค่เรื่องประกวดหมู่บ้านก็วุ่นวายพอละไอ้แนวความคิดเร่งรีบแบบนี้มันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นความคิดแบบคนเมืองคิดแยกส่วนไม่รู้จักประสานกันฉันไม่เอาด้วยอ่ะก็กลับไปเถอะ

0: ไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยใจร้ายอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องมาคุยกันอีกความคิดแบบคนเมืองคิดแยกส่วนไม่รู้จักประสานกันอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะ
1: เหนื่อยก็ไปพักอย่ามาใช้อารมณ์ตรงนี้ที่สำคัญอย่าพูดคนเดียวดูเพื่อร่วมงานสิเขาตกใจกันหมดแล้วอ่ะทอกันต่อ

นั่นแหละนั่นแหละโมโหอะไรก็ระบายมันออกมาด้วยการเคี้ยวกะละแมเลยนะเจี๊ยบนะ

0: โถดิกรไม่เอานะใครไม่ช่วยสู่หาช่วยเอง
1: จริงนะ
0: อืม
1: มันอร่อยฉันหยุดกินไม่ได้อ่ะเอา
0: ตักกะนี่นา
1: ก็ทำให้มันอร่อยทำไมล่ะแต่ที่บอกว่าจะช่วยอ่ะสัญญาแล้วนะ
0: สัญญาเฮ้ยว่าแต่ต้องทำอะไรบ้างอ
1: ่
0: ะ
1: อันดับแรกสำรวจเศรษฐกิจครัวเรือน
0: อ๋อซูอยากรู้ว่าเขาซื้ออะไรกินกันในครัวใช่ไหม
1: ไม่ใช่เราอ่ะอยากจะเก็บข้อมูลว่าชาวบ้านอ่ะเขามีรายได้มาจากอะไรรายจ่ายจากอะไรแล้วก็เป็นหนี้จากอะไรอ่ะ
0: รู้ไปทำไมอ่ะซูจะช่วยเขาจ่ายหนี้หรอ
1: ไม่ใช่ข้อมูลพวกนี้นะเราจะเก็บข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปชนะหมู่บ้านดีเด่นยังไงหรอช่วยด้วยนะ
0: ช่วย
1: แกะให้อีกได้ไหม

0: ร้านไอ้โชคโชตนี่อยากรู้อะไรถามมา
1: คุณลุงมีรายได้มาจากอะไรคะแล้วรายจ่ายเยอะไหมคะลุงคุณลุงคะหนูรบกวนขอถามข้อมูลเพื่อนำไปประกวดเรื่องหมู่บ้านดีเด่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: คุณลุงมีรายได้จากอะไรบ้างคะ
2: มีรายได้จากการขายข้าวรีแล้วก็ลูกส่งมาให้ส่วนปลาเนี่ยไม่ได้ขายหรอกเอาไปกินเองแบ่งไปกินไหมล่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะลุงขอบคุณนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ขอบคุณค่ะขอให้ได้ปลาเยอะๆนะลุง
4: รายได้ก็ลุงก็รับจ้างทั่วไปแถวๆบ้านอะรายจ่ายมันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะปลานี่ลุงก็ตกเอาผักเนี่ยลุงก็ปลูกกินเองมันจะมีก็ค่าน้ำมันรถแหละนะไปทำงานแล้วก็ค่าซ่อมแซมบ้านแหละหนู
5: ก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สส่วนค่ากับข้าวอ่ะทำกินเองก็ไม่ต้องเสียอะไรนี่ผ่อนรถอ่ะถือเป็นรายจ่ายไหมล่ะ
6: รายจ่ายที่บ้านก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถจิปาถาสารพัดที่จะหาผ่อนนะลูกเห็นเขามีก็อยากมีกับเขาบ้างที่บ้านเนี่ยหม้อมีเป็น10 ใบทำได้อยู่อย่างเดียวขายก๋วยเตี๋ยวไปวันๆลูกเอ้ย
1: คุณป้าคะหนูขอเวลาถามนิดนึงนะคะ
7: จ้าร
1: ายได้มาจากอะไรหรอคะ
7: ป้าก็เอ็ดนาแล้วก็เพิ่มหวังจากเอ็ดนาป้าก็มาตำฮู้เป็นรายได้เสริม
8: ตำฮู้คืออะไรส้มตำ
9: ไม่ใช่ทอผ้าทอผ้า
1: อ๋อดึกว่าขายส้มตำด้วยเราป้ามีหนี้ไหมคะ
7: นี่ป้าก็กู้มาส่งเพื่อนกว่าแล้วก็ไอ้กามือถือเฮาหลานจ่ายแ
8: หอเอานี่เป็นหนี้ก็คือมาซ่อมเรือนแล้วก็ซ่อมบ้านแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้หลานเขาอะไร
7: แล้วอันนี้เลยมันเบาะป่ามแล้วว่ามันจะซื้อรถเครื่องกันหมา
1: ซื้ออะไรนะ
8: หัวไซหัวไซ
1: อ๋อโหกู้มาซื้อของมาเลยใช่ไหมขอบคุณนะจ๊ะป้า
7: จ้า

0: ือดำ
1: พี่ดำนะคะเจนนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจนนี่จะขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านควันหลงหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะประกวดหมู่บ้านดีเด่นกันค่ะเดี๋ยวขอถามคำถามแรกเลยนะคะว่ารายได้พี่เนี่ยมาจากไหนคะ
2: มาจากในฟาร์มจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อมาจากในฟาร์มนี้เลยนะคะแล้วรายจ่ายเป็นยังไงบ้างคะ
2: เพียบ
1: อุ้ยเพียบเลยเหรออย่างนี้ก็เหนื่อยแย่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่คนควันหลงเนี่ยเป็นหนี้กันเยอะมากเลยเนาะ
3: เป็นการขนาดเนี้ยช่วยปลดหนี้ไหวไหมจ๊ะ
1: ไม่ไหวอ่ะใครไหวไปก่อนเลย
3: เอ้าจะไม่ได้รางวัลหมู่บ้านดีเด่นแล้วหรอท่านผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้ใหญ่บ้านนี่ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหรอ
3: ทุ่มเทขนาดเนี้ยเป็นกำนันไปเลย
1: ฉันได้เป็นกำนันแล้วเหร
3: อกำนันเจี๊ยบ
1: นี่กำนันเจนนี่ไม่ได้หรอกำนันเจนนี่
3: แต่เจนนี่มันเรียกยากนะเจี๊ยบมันเรียกง่ายกำนันเจี๊ยบน่ารักออก

0: นี่นี่เห็นไหม
1: โหผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยพี่เจนนี
0: ่ก็ชาวบ้านนะพอเขาว่างจากงานประจำเขาก็ทำของพวกนี้มาขายหารายได้เสริมมาเลยมี
1: ่ขยันกันจังเลยอ่ะแบบนี้ก็ไม่เห็นต้องกังวลเรื่องประกวดหมู่บ้านดีเด่นเลยนี
0: ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะอะไรรู้ปะชาวบ้านทุกคนเนี่ยเขาทำของขายเหมือนกันหมดเลยโปรดักต์เดียวกันดูนี่อ่ะเนี่ยสบู่มีทุกบ้านอย่าว่าแต่ขายเลยนะใช้กันเองใช้ไม่หมดเลยแจกเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเขาเอาหรอกสรุปก็คือทุกบ้านทุกชุมชนทำสบู่สมุนไพรขายกันหมด
2: ปัญหาเรื่องซัพพลายล้นตลาด
0: รายได้หลักก็น้อยรายได้เสริมก็ไม่ค่อยจะมีแถมเป็นหนี้เยอะมากเลยจะไปชนะหมู่บ้านดีเด่นยังไงได้เนี่ย
2: เอาไหนว่าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรไงคะ
0: ไม่ได้งานนี้ต้องชนะเท่านั้นไม่งั้นนะตาโชดเดือดร้อนต้องปิดสหกรณ์ขายขี้หน้าเขาหมด
2: ไหนว่างานไม่ใหญ่ไงคะโอเคเอาเป็นว่าคำแนะนำเบื้องต้นนะหาตลาดใหม่อย่าขายกันเองแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อยแต่ที่สำคัญกว่าทุกสิ่งก็คือ
0: คืออะไร
2: คืออ
0: ย่าบอกนะว่าจะหมายถึงเรื่องที่กรุงเทพอ่ะถ้าเป็นเรื่องนั้นอ่ะพี่ไม่สนใจแล้วใครจะคิดยังไงก็ช่างเพราะว่าตอนเนี้ยเรื่องของหมู่บ้านควันหลงสำคัญที่สุด
1: คือ
2: ก็หน้าพี่อ่ะสิ
0: หน้า
1: ดูดิมันแดงๆอ่
0: ะ
2: เอ้าพี่เจนนี่ฮัลโหล
3: เจี๊ยบ
0: มีอะไร
3: ฉันขอโทษนะที่ไม่ยอมช่วยเธอแล้วก็พูดกับเธอแรงไปหน่อยอ่ะ
0: ไม่เป็นไร
3: เห็นเธอกำลังรวบรวมผลิตภัณฑ์ของคนในหมู่บ้านเนี่ยนี่ฉันเอาครีมพอกหน้าที่ทำจากรังชนโรงมาให้นี่เพิ่งออกจากศูนย์วิจัยเลยนะ
0: ขอบใจนะ
3: เจี๊ยบเดี๋ยวฉัน
4: ปล่อยมันไปเถอะมันก็แค่ยักษ์ใหญ่ทำตัวเป็นเด็กน้อยไปได
3: ้ถ้าเห็นมันเอาไปป้ากับชาวบ้านจากทุกเขื่อนหาว่างานนี้เจ้าเจี๊ยบคงไม่ได้ทำเล่นๆนะครับไอ้เท่า
4: เจี๊ยบ
3: เจี๊ยบเจี๊ยบไปเลยหรือเปล่าเจี๊ยบ

0: จี๊ยบเจี๊ยบเปิดประตูหน่อยสิถ้าเธอไม่เปิดประตูฉันจะเข้าไปแล้วนะเอานะ
1: โอเค

0: เป็นตาหังเล
1: ยไม่มีอะไรตาแค่ของตกอ่ะ
0: นี่มือไม้อ่อนจนทำของหล่นเลยนะ
1: ก็นี่ไงก็หนูเห็นกบแล้วหนูตกใจแล้วก็เซแล้วพัดทำของตกมาเลยอ่ะ
2: เธออยู่ข้างในแต่เธอกลัวกบที่อยู่ข้างนอกนะ
3: นอนนอนโอ้ย
0: นอน
1: แค่หน้ามืดเองตาไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อย
0: ซูอย่าดื้อนอนผักยิ
1: โอ้ย
2: มาชิวท่านนรงผสมน้ำอุ่นจีบหน่อยจะได้ดีขึ้น

0: อะไรกันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อยทำยังกับป่วยใกล้ตายเนี่ย
1: สู้นะต้องพักเอ๋เ
0: อโอเคก็เนี่ยจะนอนละกลับไปได้เลยหนูจะพักแล้ว
1: เอาเอาเอานอนนอนนอนได้แล้ว
0: ตาโตแล้วเดี๋ยวผมพาเองได้ตาไปได้แล้วไปเลย
1: โอเคไป
0: รู้แล้วตาไปตาก็ไปนอนได้แล้ว
1: รีบนอนนะ

0: ครอบเจ้าเล่ทิ้วที่ต้องพลอยมาลำบากเพราะเจ้าเจี๊ยบมันอีก 2-3 วันเนี่ยมันก็คงเบื่อแล้วก็เลิกไปเองนั่นแหละ
1: โอ้ยบ่ลำบากหรอไอ้เฒ่าหาว่านะงานเนี้ยเจี๊ยบไม่อยากทำจริงๆนะครับบางทีเฒ่าจะอยู่หมู่บ้านนี้มานานจนมันคุ้นชินเกินไปเลยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วการที่มีสายตาคนข้างนอกมองเข้ามาอย่างเช่นเจ้าเจี๊ยบเนี่ยมันอาจจะทำให้เฒ่าเห็นบางสิ่งที่เฒ่ามองข้ามไปทั้งที่มันอาจจะอยู่ใกล้ๆก็ได้แล้วมันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับหมู่บ้านเราก็ได้นะครับ
0: พ่อทิวจะคิดว่าฮาบ่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยฮาคิดว่าทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าแต่ที่ตากังวลอยู่ตอนนี้มันก็มีอยู่เรื่องเดียวคือไอ้เรื่องการประกวดหมู่บ้านดีเด่นเนี่ยมันจะเป็นแค่การหนีของเจ้าเจี๊ยบอีกก็ต่อนั่น
1: เจ้าเจี๊ยบหนีทหารมาเลย
0: บ่ฮู้ฮาก็หวังว่าสักวันมันจะบอกฮาคือกัน

0: ัลโหลเจนนี่ตื่นเช้าจังเลยนะ
1: เช้ามากวันเนี้ยเราโทรมาทำไมคะแต่เช้าเนี่ย
0: ก็วันนี้มีถ่ายงานทำคอนเทนต์นอกเมืองอะสิก็เลยต้องออกเช้าเออนี่คุยเรื่องสำคัญก่อนฉันจะบอกว่าพี่อะส่งตัวอย่างผ้าทอมาให้ฉันหน่อยฉันจะเอาไปให้เพื่อนที่เป็นดีไซเนอร์ช่วยดูให้อะ
1: จริงปะเนี่ยเดี๋ยวรีบส่งไปเลยน้องรักขอบคุณมากเลยนะคะเรมี่มีพระคุณกับพี่มากจริงๆเออเรมี่สนใจโปรดักต์ตัวอื่นไปลงรายการด้วยปะเอาไหม
0: โน no, ค่ะถึงจะดีแค่ไหนแต่ถ้าหน้าตาไม่น่าครบเอ๊ะไม่น่าซื้อแนะนำยังไงก็ขายยากอยู่ดี
1: แต่ว่าเมื่อคืนพี่ลองใช้ตัวนี้ดูนะโลชั่นน้ำผึ้งชนโรงตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าฉ่ำมากเรมี่เลมี่อยากลองปะอันนี้ดีจริง
2: เฮ้ยๆอะไรอ่ะอย่าอุบอิบไม่บอกน้องนะ
3: เลมี่คะต้องไปแล้วค่ะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปโทรหากันไป
1: สรรพคุณชนโรงมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำหากใช้เป็นประจำได้เจอกันอีกแน
4: ่เอตาห่างแต่เจ้าเลยหอมใส่แล้ววะ
1: ฮะว่าไงนะคะตา
4: ตาหมายถึงว่าทำอะไรแต่เช้าแล้วนี่หายไข้แล้วเหรอ
1: ไม่ได้ไข้ซะหน่อยแค่มึนเดี๋ยวพักก็หายแล้วแล้วอีกอย่างนะหนูก็ต้องรีบตื่นเช้าเดี๋ยวจะมีคนหาว่าเล่นๆไม่จริงจังอีกไปทำงานดีกว่า

ลงไปไหนอ่ะตัวนี้หรือเปล่าอยู่ไหนนะ

0: แม่ก็จะจับได้เหนื่อยแทบแย
1: ่เออแล้วมันมาไงวะ
0: นั่นสิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวะงี้งี้งี้งี้งี้งี้งี้งี้งี้ไอ้กวางน่ารักจังเลยตัวเล็กเนี่ย
2: เจ้าหลงอยู่ไหนเนี่ยกลับบ้านได้แล้วเจ้าหลงเจ้าหลงปล่อยเจ้าหลงเร็วนี้นะจับมาอย่างนี้ได้ยังไงปล่อยเจ้าหลงเดี๋ยวนี้เลย
3: โอ้โหทำไมไร้มารยาทอย่างนี้สงก็เป็นหลานจะโทษจริงๆเลยเนี่ยฮะฉันอุตส่าห์ดูแลไว้ให้แต่ทำไมไม่ขอบคุณสักคำขอบคุณบ้างสิ
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านภาษาอะไรฮะทำไมขี้ขโมยอย่างนี้เนี
3: ่
2: ย
3: ใครขโมยกันแน่ฮะเขาจะหลงมันวิ่งมาในที่ของฉันเองแล้วตอน

0: นี้เธอก็มาด้วยแปลว่าทั้งเธอและมันบุกรุกที่ของฉันฉันจะสั่งสอนเธอยังไงก็ได
1: ้เอาเลยจะพูดอะไรก็พูดไว้เลย

0: ิธีกรดังบิวตี้บิวตี
1: ้บิวตี้บิวตี
2: ้ไหนไหนเธอก็มีข้อมูลอยู่บนคลาวบนก้อนเมฆและมันไม่หายไปไหนแต่ฉันสงสัยละเกิดตาโชตกับชาวบ้านควันหลงรู้เรื่องสาวเธอหรือเปล่าฮะรู้เปล่า
3: แกต้องการอะไรคะ
2: ยังนี่แปลว่ายังไม่รู้ใช่ไหมตายแล้วตายแล้วแล้วถ้าเกิดทุกคนรู้เข้าจะทำยังไงเขาจะร่วมมือกับเธอคนที่มีประวัติเฉาๆพัฒนาหมู่บ้านนี่เหรอเอารู้ไหมเอารู้ไหมฉันว่าเธอหายไปเลยหายไปจากหมู่บ้านนี้หายไปเหมือนกับว่าไม่เคยกลับมามาก่อนหายไปเหมือนกับว่าเธอไม่เคยมาที่นี่มาก่อนฉันหวังดีนะในฐานะฉันเห็นกตโชตว่าไง
3: เอาเลยแกจะทำอะไรก็ทำเลยฉันไม่หนีแล้วก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นด้วยไอ้ผู้ใหญ่บ้าไอ้ผู้ใหญ่ขี้โกงไอ้ผู้ใหญ่ขี้ขโมยไอ้ผู้ใหญ่จองปองไอ้แฟคคาร์บอย
2: เฮ้ยไอ้พวกซู
4: ครับ
2: พวกมึงปล่อยให้มันด่าหัวห้าอย่างนี้เหรอจับมันตบไปสาสมแล้ว
4: เฮ้ยหยุดหย
5: ุดเดี๋ยวเจฟขึ้นรถขับให้หน่อย
3: ตาหลงนายเร็ว
5: เอารถเลย
6: เฮ้ย
5: มาแล้วครับน้ำมึงชันโลครับผู้ใหญ่ผมรีบไปก่อนนะครับ
7: น้ำพึ่งชันรุ่งจากเกสรดอกไม้ 100%
2: เปิดมึงนี
7: ่ตามไหมครับ
2: ไม่ต้องหาจะไปบอกขยี้พวกควันหลงในงานนี้
8: คือการละเล่นอะไรล่ะคะพี่ทิว
9: อันนี้เขาเรียกว่าอินกอนฟอนแคนครับจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโยลูกมากรให้ฝ่ายหนึ่งรับถ้าโยให้อีกฝ่ายหนึ่งรับได้เขาก็จะถือว่ามีใจ
8: แบบนี้มันก็คือการสารภาพรักกลางชุมชนเลยนะคะเนี่ย
9: เฮ้ย
8: โอ้ยหญิงสาวละมากรได้ค่ะ
10: แล้วพี่ศิระอ่ะไม่มาเยี่ยมมั้งเหรอท่าทางจะยุ่งใช่ไหม
8: ที่ยุ่งสุดๆตอนนี้นะคะก็คือตามเรื่องคดีพี่เจนี
7: ่นี่เกิดอะไรขึ้นกับยายเจี๊ยบอยู่ๆก็กลับมาควันหลงมีใครทำอะไรมันหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่มีใครทำอะไรมันหรอกมีแต่มันไปทำคนเดินไปยั่วสวาดเจ้านายจนมีเรื่องต้องลาออก
11: นี่มึงอย่าพูดอะไรพ่อยๆแบบนี้นะ
2: เฮ้ยหลักฐาน
3: นี่มันเป็นอาชญากรรมทางเพศเลยนะเขาขอให้ฉันเงียบเรื่องนี้เพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของแบรนด์เขาฉันก็เลยโพสต์เรื่องนี้ก็หวังว่าจะเตือนคนที่ทำงานเหมือนกัน

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application
3: นี่ครับคุณฮันนี่ชีสพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
4: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แต
5: ่กูอ่านเนี่ยของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
6: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
1: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ททอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์ส

0: ตรวจให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากตรวจครั้งเดียวและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทะกะนะมะคารังโร

ระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน3มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่ว่าข่าวไม่มีวันหยุดนะคะมีให้คุณผู้ชมติดตามกันเรื่องใหญ่วันนี้ที่เราจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยก็คือการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าคือสิทธิ์ที่ได้ถือมาเนี่ยค่ะนานถึง9ปีนี่มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนเพราะว่าบางคนเนี่ยรวยขึ้นแล้วบางคนเนี่ยคือเป็นคนรวยที่ได้รับบัตรมา9ปีแต่ว่ารอบนี้ที่ทบทวนใหม่เนี่ยคุณผู้ชมเงื่อนไขทำให้หลายๆคนบอกว่าคือถึงขั้นร้องอู้หูออกมาสงสัยจะลดได้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะจาก13ล้านคนเนี่ยค่ะ
3: คือเงื่อนไขที่ออกมาหลายคนบอกว่าโอ้โหเงื่อนไขล่าสุดนี่มันจะดูเข้มนะเข้มกว่าคนที่ได้รอบก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเพราะอะไรคือเงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยเขาจะเป็นการคัดนะว่ากันง่ายๆก็คือจนไม่จริงถูกคัดออกส่วนใครถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงๆกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอันนี้ได้แน่ๆหลายคนบอกว่ารอมาหลายปีถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขอันนี้ได้แน่ๆอยากชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันหน่อยว่าดูจากกฎเกณฑ์ที่ออกมาเมื่อวานนี้แล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือหลายคนบอกว่ายังไม่เห็นหลักเกณฑ์เลยมันมีอะไรบ้างติดตามวันใหม่ไทย PBS วันนี้รับรองว่าได้ทราบรายละเอียดกันแน่นอนนะครับ
1: ครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็จนบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้รวยแต่ก็ต้องใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการวัดนะครับคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมที่จะใช้นำมาคัดกรองตรวจสอบคนที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คือรอบนี้มันจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับและก่อนหน้านี้หลังจากที่มีกระแสท้วงติงนะครับเพราะพบว่าคนได้รับสิทธิ์มาก่อนหน้านี้อาจจะจนไม่จริงหรือเปล่าครับนายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปทบทวนสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะครับโดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับหลังจากที่มีการร้องเรียนจากสังคมกรณีที่ว่าคนจนไม่จริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับ
4: กระทรวงการคลังท่านรองอยู่นิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: มาดูรายละเอียดกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมเราขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เราเทียบให้ดูเกณฑ์ปี2565กับล่าสุด2569คือถ้าเห็นตัวหนังสือเนี่ยก็จะพอเดาได้แล้วว่ามันดูน่าจะละเอียดขึ้นชัดเจนเลยนะครับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ปรับในปีนี้เช่นเปลี่ยนจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวเป็นรายบุคคลอายุ18ปีขึ้นไปกำหนดรายได้ต้องไม่เกิน100,000 บาทต่อปี

0: ีครับเพื่อให้สะท้อนถึงสถานะของแต่ละคนชัดขึ้น
1: ครับ
0: ใครรายได้เกินแสนบ๊ายบายครับตัดออกไปกลุ่มแรกเลยนะครับและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามหรือผู้ถูกตัดสิทธิ์จาก4เป็น9กลุ่มมีอะไรบ้างกลุ่มผู้ที่มีหุ้นหรือมีตราสารหนี้ถูกตัดทันทีครับคนที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อปีโดนตัดสิทธิ์ครับผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาโดนตัดสิทธิ์ด้วยอันนี้ต้องมาขยายความนะครับคุณผู้ชมเช่นสมมุติว่าคุณผู้ชมเคยใช้ชื่อพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยหลังจากนี้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมอ่ะโดนตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนแล้วนะครับไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมนี่เป็นเกณฑ์ใหม่ที่ตอนปี65ยังไม่มีแต่ปีนี้มีแล้วนะครับนอกจากนี้นักเรียนนักศึกษาและกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลก็ไม่ใช่กลุ่มคนจนเหมือนกันโดนตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับรวมถึงจะเพิ่มเงื่อนไขด้านทรัพย์สินและพฤติกรรมทางด้านการเงินเช่นห้ามถือครองรถยนต์อู้ถ้ามีรถยนต์ปุ๊บนี่ไม่ถือว่าเป็นอะไรนะคนจนแล้วนะ
2: ค่ะ
0: รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ไม่ได้ครับคุณผู้ชมถ้ามีปุ๊บไม่ถือว่าเป็นคนจนเหมือนกัน
2: คือถูกตัดสิทธิ์เลย
0: ถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับนอกจากนี้คนที่มีบัตรเครดิตคนที่มีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทถูกตัดสิทธิ์เช่นกันรวมทุกบัญชีนะ
2: แปลว่ามีเครดิตไงสามารถกู้เงินได
0: ้ก็แสดงว่าแบงค์หรือว่าสถาบันการเงินปล่อยให้คุณได
2: ้
0: คุณน่าจะต้องมีรายได้ระดับหนึ่งหรือเปล่าเนาะสินเชื่อเกิน 100,000 เนี่ยแล้วรวมกันทุกบัญชีนะคุณผู้ชมแบงค์ A คุณอาจจะกู้ 50,000 แบงค์ B 20,000 แบงค์ C 30,000 อันนี้เกินแล้ว
1: รวมกันแล้วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ละเกินแสนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกไปเช่นเดียวกันมีเรื่องคอนโดด้วยผมเห็นคอนโดเนี่ยถ้าเกิน35ตารางเมตรถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ครับคือมันจะละเอียดมากๆเลยนะครับสำหรับเกณฑ์ใหม่ในเกณฑ์ใหม่นี้ปลัดกระทรวงการคลังท่านเชื่อว่าจะช่วยคัดกรองได้แม่นยำมากขึ้นและจะสามารถดึงประชาชนบางส่วนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ให้เข้ามาในระบบได้มากขึ้นโดยจะใช้ข้อมูลย้อนหลังเดือนพฤษภาคมในการตรวจสอบครับคุณผู้ชม
3: เราคัดกรองกลุ่มคนกลุ่มเดิมใน 13,180,000 คนเนี่ยแน่นอนข้อมูลชุดนี้มีอยู่แล้วเอาเกณฑ์ใหม่ไปจับก็คัดกรองออกมาได้เลยว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นว่าครับมีผู้ที่มีรายได้น้อยอีกพอสมควรที่ยังเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้คณะรัฐมนตรีเราก็ได้เสนอไปนะครับว่าจะขอให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่เก็บตกละกันใช้คำว่าเก็บตกนะครับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับผู้ที่ยังไม่ได้รับข่าวสารหรือผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันนั้นจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยนะครับทำหน้าที่เก็บตก
0: เรื่องนี้มาย้ำกันเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนพอเห็นเกณฑ์ใหม่ปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเตรียมไปจัดการตัวเองเลยเพื่อที่จะได้เข้าเกณฑ
2: ์ค่ะ
0: พฤษภาคมครับคุณผู้ชมข้อมูลเดือนที่แล้ว
2: คือไม่ต้องตกแต่งบัญชีอะค่ะคุณผู้ชม
1: ไม่ทันแล้ว
2: เขาตรวจสอบย้อนหลังหมดค่ะ
0: ครับใครที่ไปยื่นลดหย่อนภาษีนะฮะยื่นภาษีไปก่อนหน้านี้แล้ว
2: ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ตามนั้นเลย
2: ข้อมูลที่ขึ้นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเงินที่อยู่ในธนาคารของรัฐ5แห่งหรือว่าไปกู้เงินจากธนาคารของรัฐพวกนี้ค่ะกระทรวงการคลังรู้ข้อมูลหมดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเชื่อมโยงเลขที่บัตรประชาชนของเราเนี่ย13หลักกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ย20หน่วยงานครอบครองอะไรรู้หมด
0: ครับดังนั้นก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชมไม่สามารถจะไปทางไหนได้หลบไม่ได้นะครับหลบเลี่ยงไม่ได้นะฮะตรวจสอบได้แน่นอนนะครับสำหรับไทม์ไลน์การทบทวนสิทธิ์เนี่ยครับจะเริ่มให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.และธนาคารอิสลามก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ4มิถุนายนส่วนผู้ที่ต้องการสมัครใหม่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไปสำรวจและคัดกรองกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ตกหล่นก่อนที่จะส่งรายชื่อให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้

0: พร้อมกับเปิดให้อุทธรณ์ได้จนถึง16สิงหาคมเผื่อใครอาจจะแบบยื่นไปหรือว่าข้อมูลตกหล่นทำไมไม่มีชื่อฉันอะไรแบบนี้อุทธรณ์ได้นะครับถึง16สิงหาโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จทุกอย่างภายในวันที่30กันยายนปีนี้นะครับ
1: ค่ะและสำหรับคนที่อาจจะบอกว่าไม่ได้รับบัตรคนจนและไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทางรัฐบาลเนี่ยค่ะยังให้สิทธิ์อยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก
0: ็
1: คือใช้สิทธิ์60-40แทนนะ คุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะว่ารัฐบาลจะมีการคัดกรองใหม่เขาคิดเห็นอย่างไรนะคะหลายคนบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เห็นด้วยจริงๆเพราะว่าคนที่ถือบัตรมาก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้จนจริงๆนะคะทีมข่าวของเราได้มีการไปสอบถามพูดคุยกับกลุ่มคนที่ไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมเท่าที่สำรวจดูคุณผู้ชมสังเกตนะคะในรถเข็นเนี่ยก็จะมีข้าวของเครื่องใช้จำเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สินค้าอื่นๆที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณผู้ชมเอาไปห้อยเต็มรถเลย
0: ครับ
1: มีข้างหน้าที่ว่างก็เอาไปวางไว้คุณผู้ชมไหนๆมาซื้อแล้วซื้อให้มันครบนี่เต็มรถเข็นเลยนะคะนายละมูลแก้วเทศกับภรรยาเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปเลือกซื้อจากร้านค้าด้วยวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตัวเองแล้วก็ภรรยาเดือนนี้เนี่ยมีการโอนเงินเพิ่มจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายละมูลเปิดเผยนะคะว่าปกติแล้วเขาและภรรยาเนี่ยจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมเป็น600บาทแม้จะไม่ใช่เงินจำนวนมากแต่ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความสำคัญกับครอบครัวเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็ไม่สามารถทำงานรับจ้างหารายได้เหมือนในอดีตจึงต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐส่วนกรณีที่รัฐเตรียมคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนายละมูลบอกว่าไม่กังวลนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆค่ะ
2: คนที่จะคัดมั่งกับพวกรวยๆออกให้หมด
3: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
2: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่งเพราะว่าพวกคนรวยๆก็มีเงินยังไงเขาก็ไม่อดอยู่แล้วไม่เหมือนพวกเรา
1: ไม่ต่างจากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอีกหลายคนที่พิษณุโลกค่ะดีใจที่ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ700บาททำให้มีเงินซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็นได้มากขึ้นแล้วก็เห็นด้วยกับการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าปัจจุบันยังมีคนที่มีฐานะยากจนแต่ว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกมากขณะที่คนที่มีเงินมีรายได้มากแต่กลับได้รับสิทธิ์ใช้บัตรคนจนก็มีอยู่อีกมากเช่นเดียวกันค่ะ
4: แต่คนที่จนไม่จริงมันมีไหม
5: มี
4: ที่ถือบัตรอ่ะนะ
5: มี
4: มีอยู่
5: จ้ะ
4: แล้วตรงนั้นเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้เหมือนเราเลย
5: ใช่เอ๊ะมันมีมันทำไมได้วะนี่ยังนึกเลยเพิ่งจะมาได้ปีที่แล้วก็ปีนี้นะป้านอกนั้นป้าไม่เคยได
4: ้เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มีการคัดกรองเนาะ
5: ใช่
4: ว่าเอาคนเฉพาะคนจริง
5: จริง
4: คนจนจริงเนาะ
5: จ้ะ
1: ส่วนนางพิญญดาอัมพาเจ้าของร้านค้าซึ่งเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยทำให้ยอดขายดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปัญหาเศรษฐกิจราคาข้าวตกต่ำทำให้ทางร้านเนี่ยค่ะขายสินค้าได้น้อยลงโดยลูกค้าส่วนใหญ่อยากให้ขยายเวลาโครงการค่ะจาก4เดือนบอกว่าอยากให้ขยายไปเลยนู่นค่ะ1ปีนะคะส่วนกรณีที่รัฐบาลจะทำการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคนที่จนจริงๆแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ยังมีอีกมากแต่คนที่ได้ไปแล้วก็คงไม่อยากเสียสิทธิ์ถ้าหากว่ามีการคัดกรองใหม่ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรค่ะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะนำบัตรประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐต่อเนื่องพฤติกรรมเนี่ยจะแตกต่างจากการใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังที่จ่ายเป็นเงินค่าอาหารรายวันแต่ว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะจับจ่ายซื้อสินค้าที่นำไปใช้ระหว่างเดือนอย่างเช่นผงซักฟอกสบู่แปรงสีฟันน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ไข่ไก่เป็นต้นนะคะจากการสอบถามผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบอกว่ายังไม่กังวลกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะคัดกรองผู้มีสิทธิ์ในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้ว่าการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: เนี่ยค่ะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาได้ตลอด9ปีเนื่องจากครอบครัวมีรายได้มากขึ้นค่ะ
1: ไม่ได้กังวลค่ะก็พอปรับก็ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยอมรับเพราะว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาเราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามีก็มีงานทำที่ดีมากขึ้นก็เหมือนกับว่าครอบครัวก็มีรายได้มากขึ้นถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ยอมรับแล้วก็ไปใช้คนละครึ่งเหมือนคนอื่น
0: ขณะที่ผู้ประกอบการร้านซุปเปอร์มาร์ทในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีก็บอกนะคะว่าการจับจ่ายในช่วงนี้คึกคักเต็มไปด้วยประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยอมรับนะคะว่ายอดขายเนี่ยพุ่ง3เท่าตัวร้านค้าเพิ่มจุดรับชำระเงินแล้วก็สต๊อกสินค้ามากกว่า6เท่าเพื่อรองรับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นค่ะ
2: ต้องยอมรับว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้นะครับกำลังซื้อซบเซาลงนะครับเพราะว่ารายได้ไม่เพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายรายวันเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยอดขายลดแต่ว่าพอรัฐบาลประกาศวันที่20พฤษภาเนี่ยจะมีโครงการรัฐประชาชนรอครับไม่ซื้อกับยอดขายกับลดลงเพราะประชาชนรอจะใช้วันที่1อันนี้เราวันที่2เห็นมั้ยฮะลูกค้ามาใช้มากมายเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะบอกประชาชนเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเป็นครอบครัวครับบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยมาหลายๆท่านนะครับเหมารถมาจ้างรถมาจะได้ช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าขนส่งค่าเดินทางอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหน้าที่ร้านค้าของเราก็คือนอกจากการเตรียมสินค้าแล้วเนี่ยในเรื่องของบริการผมว่าเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเช่นเพิ่มจุดแคชเชียร์นะครับเดิมเรามี3จุดเราเพิ่มเป็น7จุดนะครับเพิ่มเป็น7จุดเราเพิ่มตะกร้าเพิ่มกำลังคนเพื่อที่จะรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
0: สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้มีมากกว่า13ล้าน2แสนคนที่ได้รับสิทธิ์ในปัจจุบันหลังจากนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์บางส่วนค่ะเพราะว่าครม.เนี่ยพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติใหม่อย่างที่เรารายงานไปในช่วงต้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าจะไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยทีมข่าวเนี่ยเขาไปหาข้อมูลมานะคะบอกว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดำเนินการมา9ปีนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยใช้เงินไปแล้วกว่า 440,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะ
3: ครับวงเงินที่ใช้ไปกับโครงการนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยยังบอกด้วยบอกว่าหวังว่าคราวนี้เนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ในการคัดคนจนจริงๆบางคนเนี่ยชี้พิกัดมานะบอกว่าคนแถวบ้านเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีรถยนต
0: ์
3: บ้านติดแอร์มีที่ดิน100ตารางวาบ้านบางคนเนี่ยบ้าน2ชั้นหลังใหญ่เลย
4: ต้องไปดูว่าชื่อของผู้ถือครองอ่ะเป็นใครสมมุติบางคนอาจจะอยู่บ้านแบบหลังใหญ่โตแต่ถ้าเป็นชื่อลูกอ
0: ่
4: ะเครื่องปรับอากาศนี่ไม่นับนะฮะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ด้วยนะครับบ้านไหนติดเครื่องปรับอากาศติดได้เนาะยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างอื่นอ่ะอันเนี้ยจะอยู่ในเกณฑ์แล้วถ้าเกิดว่าลูกใช้ลดหย่อนภาษีพ่อแม่อาจจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่ก็จริงอันนี้ก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับ
0: อยากจะให้คุณผู้ชมดูเกณฑ์กันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเกณฑ์หนึ่งที่ในโลกออนไลน์คุยกันเยอะมากๆก็คือกรณีที่ยกตัวอย่างอย่างเราเนี้ยถ้าเรามีพ่อมีแม่แล้วก็พ่อแม่เราเนี้ยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคุณผู้ชมแล้วเราเองเนี้ยก็เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี้ยกลุ่มนี้เนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันแต่คุณผู้ชมคะคนที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอาชื่อไปลดหย่อนเนี่ยต้องมีอายุที่60ปีขึ้นไปก็คือเกษียณอายุแล้วนะคะ คุณผู้ชมแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าพอเขาไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาเลยหรือว่าไม่เคยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมาก่อนเนี่ยค่ะการเข้าสู่แอปพลิเคชันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้กันใหม่หรือว่าศึกษากันใหม่อย่างคุณพ่อของดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนยกตัวอย่างสมมติถ้าหากว่าคุณพ่อถูกตัดสิทธิ์นะแอสเซว่าคุณพ่อดิฉันมีบัตรคนจนนะถูกตัดสิทธิ์คือเขาก็จะไม่สะดวกในการที่จะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแม้ว่าจะมีชื่อที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็ตาม
4: อย่างน้อยก็ต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม
0: ่ถูก
4: ใช่ไหมที่มันรองรับอะไรนะ Android หรือว่า iOS ที่มันสามารถลงทะเบียนได
0: ้ค่ะต้องเติมเงินเป็นต้องเดินทางไปซื้อที่หน้าร้านจะฝากโทรศัพท์ให้คนอื่นไปซื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันถูกตรวจสอบด้วย GPS
4: โอ้ใช่
0: ถูกไหมคะคุณผู้ชมและเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมีอีกเยอะ
4: ครับ
3: สิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวเพราะบางคนบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันสะดวกที่อะไรถือบัตรปุ๊
4: บ
3: เอาไปซื้อของได้เลยไม่ต้องมีสมาร์ทโฟน
0: แล้วก็ไปครั้งเดียวซื้อได้ทั้ง 1,000 บาท

0: ครับอันนี้อาจจะต้องมีมิติในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับคุณผู้ชม คือต้องไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นยังไงใช่ไหม เราใช้คุณพ่อคุณแม่ในการใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าพอมาแบบนี้มันเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะบางทีลูกหลานแบบมาอธิบายเดี๋ยวไม่เข้าใจบอกว่าอ้าวทำไมฉันเคยได้สิทธิ์แล้วอยู่ไม่ได้สิทธิ์อะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกณฑ์ใหม่ของรัฐบาลนะคะ
1: ค่ะอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดือนละ300บาท
2: เติมให้หน่อย
1: เติม
2: ให้ท่านเพราะว่าท่านไม่ได้บัตรก็จะได้สบายใจขึ้นนะคุณผู้ชมอยู่ที่เรื่องของการเงินกันต่อวันนี้เปิดวันใหม่ไทย PBS มามีแต่เรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนอกจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามคุณผู้ชมกันหน่อยคนที่ชอบซื้อก่อนผ่อนทีหลังทุกวันนี้มันสะดวกสบายเหลือเกินเข้าแอปพลิเคชันไปเนี่ยวงเงินเสนอมาแล้วนะช้อปปิ้งบ่อยๆอย่างคุณศิริมาช้อปปิ้งบ่อยเขาเสนอวงเงินไหม
1: เขาก็จูงใจพอเปิดขึ้นมาก็สามารถกดรับได้เลยเพราะว่าป๊อปอัพมันจะขึ้นเลยบางทีเราไม่ได้อ่านแล้วก็อุ๊ยเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหรือว่ามีวงเงินเพิ่มโดยไม่รู้ตัว
2: ใช่คือบางคนบอกเขาเห็นวงเงินมันจงใจคุณเชิญสารคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะผ่อนสมมติบางคนบอกซื้อแอร์ตั้งใจจะกดโอนเงินสดนี่แหละพอเห็นวงเงินปุ๊บอัพผ่อนหน่อยละกันแต่ว่าทีเนี้ยข้าวของเครื่องใช้ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่พีคกว่านั้นคือซื้ออาหารการกินก็ผ่อนได้เหมือนกันหลายคนเลยตั้งคำถามว่าเอาแล้วผ่อนได้ตอนนี้มันเป็นปัญหาอะไรคือทีนี้พอไปดูเรื่องของดอกเบี้ยรายปีคุณผู้ชมมันสูงมากส่งผลทำให้บางคนเนี่ยหนี้เสียหนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังนะครับในการออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็คาดว่าน่าจะบังคับใช้ภายในปีนี้แหละครับถามคุณผู้ชมกันหน่อยใครบ้างที่เคยซื้อส้มตำชานมไข่มุกบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้วกดผ่อนบ้างหลายคนบอกมันผ่อนได้เหรอผ่อนได้คุณผู้ชมหลายคนที่ใช้แอปพลิเคชันบ่อยๆซื้อสินค้าออนไลน์ซื้ออาหารจะเด้งขึ้นมาเลยครับแบนเนอร์จะเด้งขึ้นมาว่าสามารถผ่อนได้ผ่อนได้นะอาหารก็ผ่อนได้เหมือนกันเรื่องนี้ก็เลยทำให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 199.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึง38%ต่อปีคิดเป็นมูลหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทซึ่งมันสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีอยากให้คุณผู้ชมโฟกัสอายุช่วงนี้กันหน่อย 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มผู้ที่มีหนี้เสียสูงสุด20เนี่ยบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเรียนมหาลัยอยู่
1: ครับ
2: แต่ว่าเข้าถึงเรื่องของการที่ซื้อก่อนผ่อนทีหลังได้เป็นนักศึกษาเป็นหนี้กันแล้ว
1: การพิจารณาให้สินเชื่อของแพลตฟอร์มเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ดูจากยอดที่เราซื้อก่อนหน้านี
2: ้
1: พอเห็นเราซื้อสะสมเยอะเนี่ยค่ะเขาก็มีการเสนอเป็นสินเชื่อให
2: ้
1: หลังจากนั้นบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวนี่เป็นโอกาสที่ดีนะที่จะไม่ต้องเอาเงินเดือนของตัวเองมาซื้อกดรับไปเลยกดรับสิทธิ์ไปเลย
2: เพราะมันง่ายมันง่ายมันเข้าถึงได้ง่ายซื้อก่อนจ่ายทีหลังเดี๋ยวรองเงินเดือนออกก็ค่อยจ่ายก็ได้แต่ทีนี้หลายคนพอกดติ๊กแล้วผ่อนนานๆเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีปัญหาเรื่องของหนี้เสียด้วยเหมือนกันประเด็นนี้มันก็สอดคล้องกับศูนย์วิจัย EIC ธนาคารพาณิชย์นะครับเขาไปสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยด้วยครับโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาผู้เริ่มทำงานใหม่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25-30 ปีมีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆผมเห็นในโลกออนไลน์คุณศิริมาคุณเชิญสารบางคนเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาปรากฏว่าเขาแชร์กันบอกว่าเนี่ยรู้หรือยังซื้ออาหารก็ผ่อนได้บางคนยอด300ผ่อนไปเลย10เดือน
0: ปีที่แล้วอะที่มีข่าวออกมาซื้อส้มตำ50บาทผ่อน 0% 10เดือนนะเดือนละ5บาทใช่แล้วเป็นโหแชร์กันเยอะมาก
2: ครับ
0: คือฮาสุดๆ
2: กลายเป็นประเด็นที่เด็กๆก็ให้ความสนใจแล้วก็แชร์ข้อมูลกันบอกว่าไม่ต้องจ่ายนะผ่อนไปได้ทีเนี้ยคุณผู้ชมถ้าไปดูข้อมูลของแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็พบว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมักจะออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวครับจูงใจให้ใช้ส่วนลดหรือว่าส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อนอกจากนี้เนี่ยยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนน้อยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะอะไรถ้าเกิดผ่อนรายเดือนตัวเลขดูเหมือนจะน้อยใช่ไหมแต่บางคนยังไม่รู้ไงว่า ดอกเบี้ยมันเท่าไหร่

0: พราะถ้าไปคำนวณดอกเบี้ยรายปีเนี่ยอาจจะสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับกลุ่มคนที่อาจจะมีรายได้น้อยเป็นนักศึกษาหรือว่ากลุ่มคนที่จะเพิ่งทำงานแบงก์ชาติเขาเลยบอกว่าเตรียมที่จะยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำเป็นต้นและก็คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปีนี้แหละครับ
1: เดิมเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะไม่เคยคุมการให้สินเชื่อถ้าไม่ใช่แบงก์พันธุ์กับแบงก์รัฐถ้าให้สินเชื่อที่ไม่ใช้ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ตามประมวลกฎแบงก์แพ่งพาณิชย์ใช้ประมวลกฎแบงก์แพ่งพาณิชย์แบงก์ชาติปกติแทบจะไม่เข้าไปดูเลยครับวันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดูอันนี้ชั้นที่1ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าแค่นี้พอไหมครับอันนี้ก็บางครั้งมันจะมีปัญหาต่อไปเยอะๆนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการบริโภคเรื่องการเป็นหนี้เป็น NPL เร็วเรื่องหนี้ครัวเรือนต่อไปแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูปัญหาสังคม
0: กฎเกณฑ์ใหม่นี้อาจจะเริ่มใช้ได้ภายในปีนี้นั่นหมายความว่าคนที่ชอบซื้อก่อนผ่อนทีหลังติดตามข่าวให้ดีด
2: ู
0: เงื่อนไขกันหน่อยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้าง
3: เรื่องของมูลค่าสินค้าขั้นต่ำเนี่ยคือผมก็สงสัยว่ามันแบบถูกที่สุดเลยเนี่ยมันสามารถผ่อนได้ตั้งแต่กี่บาทคือผมก็พยายามหาสินค้าที่แบบน่าจะต้องใช้อย่างปากกาที่ราคาไม่ค่อยแพงก็มีนะปากกาแท่งละ4บาทแต่ว่ามันจำกัดว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องซื้อกี่แท่งขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็เลยลองไปหาสินค้าอื่นปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ไปเจอเป็นกิฟต์ติดผม
2: อ
3: าจจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่าก็ลองกดเข้าไปกิฟต์ติดผมมา4บาทปรากฏว่าสามารถผ่อนได้5เดือนผ่อนได้5เดือนกับ4บาทอ่ะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าขั้นต่ำเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีไงก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยเขาก็จะต้องไปหาหลักเกณฑ์แบงก์ชาติก็ต้องไปออกหลักเกณฑ์ว่าขั้นต่ำที่คุณจะสามารถเริ่มผ่อนได้อ่ะมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ไม่ใช่2บาท3บาท4บาทก็สามารถผ่อนได้พอไปผ่อนปุ๊บโอ้โหตัวเลข80สตางค์ต่อเดือนนะคุณผู้ชมมันเหมือนน้อยแต่ถ้าเกิดว่าผ่อนสัก10อย่าง20อย่างมันน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆละ
0: ครับ
2: ค่ะและในแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมคือมีทุกอย่างจริงๆนะคะของกินของใช้ของชิ้นเล็กๆไปจนถึงของชิ้นใหญ่ๆอย่างที่คุณภัทรชัยบอกไปว่ามีแม้กระทั่งแอร์คุณผู้ชมแอร์คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปกดซื้อแล้วก็สามารถที่จะเลือกช่างได้ด้วยนะคะช่างที่จะมาติดตั้งให้เนี่ยก็สามารถผ่อนค่าช่างได้ด้วยคุณผู้ชมคือมันถึงขั้นนั้นแล้วนะคะ
0: คือในมุมของคนที่อยากจะซื้อของก็อาจจะมองว่าดีแต่จริงในยะของมันก็คือการที่จงใจให้ทุกคนเนี่ยสร้างหนี
3: ้
0: แล้วบางทีอย่างที่คุณเชอสารบอกไปว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมปากกากิฟต์ติดผมราคามันไม่ได้แพงมันหลักบาทอะคุณผู้ชมหลักหน่วยแต่กลายเป็นว่าคนก็เอาไปผ่อนกันซึ่งมันก็อาจจะดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สำหรับการสร้างหนี้หรือเปล่านะครับนอกจากเรื่องของการสร้างหนี้แล้วซื้อก่อนผ่อนทีหลังแล้วหลายคนก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยบางทีไปกดถอนเงินต่างๆที่ผ่านมามันมีค่าธรรมเนียมสูงใช่ไหมครับเรื่องนี้แบงก์ชาติเขาบอกว่าเตรียมที่จะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มเนี่ยเดือนหน้านะครับ1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือว่าสเตทเมนต์จากเดิมเนี่ยเคยสูงถึงครั้งละ 1,000 บาทบางคนขอสเตทเมนต์ย้อนหลังติ๊กหมดเลยติ๊กครบทุกช่องปรากฏว่าราคามันก็สูงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับลดนะครับเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีที่เป็นเรื่องของค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาจะลดลงจากปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทลดลงไปเยอะเลยนะครับนอกจากนี้แบงก์ชาติเขาบอกว่าจะมีการทยอยประกาศกฎการบังคับใช้ให้สถาบันการเงินเนี่ยลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนแล้วก็ SME ให้ครอบคลุมธุรกรรม19รายการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ด้วยคร
2: ับ ค่ะค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้ของธนาคารส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ารายได้หลักๆเนี่ยเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยสินเชื่อต่างๆนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีเจตนาที่จะต้องการให้ประชาชนที่ไปใช้บริการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเนี่ยค่ะประหยัดค่าธรรมเนียมต่างๆมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าคือเอาไปลดค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยมันจะกระทบการดำเนินธุรกิจของธนาคารหรือเปล่านะคะให้คุณผู้ชมรอดูประกาศผลการดำเนินงานของธนาคารโดยเฉพาะธนาคาร

0: พาณิชย์เนี่ยค่ะมีกำไรทุกปีการลดค่าธรรมเนียมเท่านี้เนี่ยแบงก์ชาติก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์นะคะ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการเป็นหนี้ไปแล้วนะครับมาดูการทวงหนี้กันบ้างครับเป็นเรื่องวุ่นๆของตำรวจศูนย์วิทยุสภ.เมืองพัทยาครับช่วง3วันต้องรับสายโทรศัพท์จากกลุ่มทวงหนี้200กว่าสายครับหลังจากมีใครก็ไม่รู้ไปตั้งโอนสายเข้ามาที่เบอร์มือถือสำหรับไว้ใช้แจ้งเหตุของสถานีตำรวจนะครับบางช่วงจึงมีการปะทะกันปะทะคารมกันเกิดขึ้นแบบนี้เลยครับ
2: อันนี้มันเป็นเบอร์เจ้าตัวแล้วทำไมโทรไปพี่ถึงรับสายคะ
3: ก็บอกว่าเขาตั้งโอนสายมาเบอร์โรงพักวันนี้รับกันไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: ร
3: ับ
2: ลงพักลงพออะไรครับพี่เนี่ยเบอร์เจ้าตัวชัดๆแล้วพี่มารับสายของเขา
4: ก็บอกว่าโรงพักบอกว่าโรงพัก
3: ก็ยังไม
4: ่เออเขาโอนสายมาเอ้ยวุ่นกับพวกเนี่ยโอ้โหเอ้ยไปจะทำงาน
1: มันอาจจะมีบางช่วงที่เราจำเป็นต้องดูดเสียงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีคำค่อนข้างไม่สุภาพเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์วิทยุต้องรับสายโทรศัพท์จากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้แม้เจ้าหน้าที่จะชี้แจงว่านี่เป็นเบอร์ของสถานีตำรวจแต่ยังถูกด่าถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงก่อนที่คลิปนี้จะถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าคนที่โทรเข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดตามทวงหนี้จากการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันมีทั้งพูดภาษาไทยชัดและอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันมีข้อสังเกตอ
0: ่ะ
1: เหมือนพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร
0: ่สำเนียงไม่เหมือนไม่เหมือนคนไทย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งเหมือนกันนะครับก็บางทีพูดไทยไม่ชัดเอ๊ะเป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีข้อมูลบอกในส่วนนี้โดยกลุ่มทวงหนี้เหล่านี้ถูกโอนสายมาจากเบอร์มือถือของลูกหนี้ที่เขาจะโทรไปทวงอีกทีหนึ่งมันเป็นตั้งโอนอัตโนมัติครับบางสายนะครับถึงขั้นต่อว่าตำรวจเลยบอกว่าเอ้าถ้ารู้ว่าตำรวจรู้ว่าถูกตั้งโอนสายมาเนี่ยแล้วทำไมตำรวจไม่ไปตามหาเจ้าของเบอร์ตัวจริงล่ะว่าตั้งโอนสายมาที่ตำรวจทำไมลองไปฟังบางช่วงบางตอนฮะ
3: ก็มันโอนมาโรงพักพัทยานี่วันนี้ไม่รู้กี่สายแล้วทำไมเยอะแยะไปหมดเลย
5: ทำไมพี่ไม่ไปสืบแต่มันโอนมาทำไมเขาโทรหามันเนี่ยมันติดหนี้เขาไม่ยอมจ่ายนะพ
3: ี่เขากู้เองนี่สมควรแล้ว
1: จริงๆก่อนตัดสายคุณผู้ชมอ้าวแล้วมันจะตามมาด้วยคำด่านะฮะเราออกอากาศไม่ได้จริงๆนะครับต่อมาครับพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาเดินทางเข้าพบพร้อมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นปรากฏว่าระหว่างที่พูดคุยกันก็มีรายงานนะครับว่าในช่วงเช้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีสายโทรศัพท์ทวงหนี้โทรเข้ามาโทรต่อเนื่องเป็น10ครั้งนะคุณผู้ชมก็ยังไม่จบอะครับพันตำรวจเอกอเนกท่านบอกว่าปัจจุบันสภ.เมืองพัทยาเนี่ยเปิดให้ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นสายตรงของสถานีได้นอกเหนือจากสายด่วน191เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขอความช่วยเหลือแต่ว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีตั้งโอนสายจากโทรศัพท์ของตนเองมายังเบอร์ของโรงพักเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงหนี้ส่งผลให้ตลอด3วันที่ผ่านมามีสายโทรเข้ามาทวงหนี้200กว่าสายจนเกิดการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุกับคนที่โทรมาจึงได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจไปใช้ในทางที่ผิดหรือโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนแบบนี้ครับ
6: ขอความกรุณานะครับให้กับคนที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะได้ติดต่อสื่อสารกับทางเจ้าที่ตำรวจเพื่อจะได้นะไประงับเหตุหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเรื่องตรงนี้เนี่ยคนที่รู้ว่าโทรมาแล้วเป็นเบอร์ของเจ้าที่ตำรวจนะก็ขอให้วางสายหรืออะไรต่างๆในกรณีที่ไม่มีเหตุเดือดร้อนหรือมีความจำเป็นนะครับอย่าโทรมาก่อกวนหรือทำให้เกิดความเสียหายเลยเพราะฉะนั้นคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในทันท่วงทีนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนและนะคนที่ทำที่ไม่ดีอยู่นะครับก็ขอให้งดเว้นในการกระทำตรงนี้นะครับเพื่อให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆได้ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้ครับ
1: ตอนนี้นะครับล่าสุดทางตำรวจก็รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้โทรเข้ามาก่อกวนแล้วแล้วก็บล็อกเรียบร้อยครับและจะส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อที่จะติดตามผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
7: ครับคือหลายคนอาจจะไม่

0: เข้าใจวิธีการของการทวงหนี้ของกลุ่มแอปพลิเคชันอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมแอปพลิเคชันทุกวันนี้การกู้เงินมันง่ายมากนะครับ อยู่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วพอเวลาเข้าไปกดสมัครแล้วก็รับเงินเนี่ยโอนเข้ามาง่ายแต่ขณะเดียวกันวิธีการทวงหนี้คือจะโหดแบบนี้เลยคือเขาจะรู้ข้อมูลสมมติว่าสมมติอย่างผมเนี่ยคุณผู้ชมไปกู้เงินมาใช่ไหมเขาจะมีข้อมูลของเราหมดเลยเขาจะทวงไปที่ญาติโทรทวงไปที่คนที่ทำงานและในกรณีแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีของคนที่ไปกู้มาจริงๆแล้วก็ตั้งโอนสายเป็นเบอร์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทีเนี้ยคุณผู้ชมคือพอมันมีหลายเคสรวมๆกันพอโทรเนี่ยวิธีการโทรสมมุติว่าอย่างเช่นเขาโทรมา1สายพอเขาไม่ได้รับเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่โทรอีกนะเขาจะโทรอีกทั้งวันโทรเรื่อยๆแล้วพอมันมีหลายเจ้ารวมๆกันเนี่ย200สายเข้าไปแล้วทีนี้ต้องบอกลูกหนี้ด้วยอย่าไปตั้งโอนสายแบบนี้เพราะอะไรตำรวจทำงานทุกวันนี้ก็หนักอยู่แล้วนะบางพื้นที่ต้องมารับสายแบบนี้ไม่ไหวนะ
2: แล้วตำรวจบอกโอเปอเรเตอร์ได้ไหมว่าให้ยกเลิกสายที่โอนมาเบอร์นี้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าโอเปอเรเตอร์จัดการได้เนี่ยตำรวจเนี่ยก็จะได้เอาเบอร์นี้เนี่ยไปให้บริการประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงๆ
3: ครับและรับเฉพาะสายที่ตั้งใจจะโทรมาจริงๆแต่ไม่รับที่โอนสายมา
2: ได้ไหม
3: อันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขเน
2: า
3: ะ
2: อาจจะต้องลองสอบถาม call center ดูนะคะว่าสามารถจัดการลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่นะคะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าล้วงคองูเห่าเหมือนกันนะคะหลังจากที่มีชายคนนึงขี่จักรยานค่ะขี่ไปตะเวนเก็บของเก่าไปแต่เขาตัดสินใจเข้าไปขโมยทรัพย์สินบ้านหลังนึงซึ่งเป็นบ้านของตำรวจที่ชลบุรีนะคะแต่พอโดนจับได้อ้างแบบนี้ค่ะ
4: บ้านเปิดอยู่แล้วก็มีร้านผมก็เลยถามเข้าไปเอาเก่า
5: แล้วเราเข้าไปแล้วแล้วจริงๆบ้านเขามันเข้าไม่ได้นะรู้ป่ะ
4: ครับผมไม่รู้ครับผมรู้ว่ามันล้างมันไม่มีคนเจ้าของ
5: ครับแล้วเราได้ไปเอาอะไรออกมา
4: ก็เนียมหน่อยครับ
5: มีเป็นพวกเนียม
4: ครับ
5: ครับ
2: นึกว่าเป็นบ้านร้างอะค่ะคุณผู้ชมเป็นคำกล่าวอ้างของนายจิรพันธ์แสงพวงอายุ35ปีนะคะคนนี้เนี่ยเขามีอาชีพเก็บของเก่าเข้าไปก่อเหตุขโมยเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมในบ้านของตำรวจนายหนึ่งภายในหมู่บ้านบางแสนทาวเวอร์ซอย2ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่รับแจ้งเหตุตำรวจสภ.แสนสุขก็นำกำลังเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ติดตามตัวก่อนที่จะพบผู้ก่อเหตุนะคะขี่รถจักรยานอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุพร้อมกับของกลางที่เป็นอลูมิเนียมที่ขโมยมาอลูมิเนียมเนี่ยเอาไว้ท้ายรถจักรยานนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาขี่อยู่ภายในซอยตำรวจก็เรียกให้หยุดรถแล้วก็เข้าทำการตรวจค้นค่ะจากการสอบถามนายจิรพันธ์เปิดเผยนะคะบอกว่าเข้าไปขโมยอลูมิเนียมภายในบ้านของตำรวจนายดังกล่าวจริงแล้วก็อ้างนะคะว่าเข้าใจว่าเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่จึงเข้าไปรื้อไปค้นทรัพย์สินนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็สารภาพนะคะว่าก่อนที่จะเข้าไปก่อเหตุเนี่ยเสพไอซ์มาค่ะและต้องการนำของที่ขโมยมาไปขายเพื่อซื้อไอซ์มาเสพตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ดูคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจนะครับกรณีของน้ององุ่นวัยเพียง7ขวบที่ไปพบว่าเสียชีวิตซึ่งจุดที่ไปพบเนี่ยห่างไม่ไกลจากบ้านพักของน้องนะครับเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีหลังจากน้ององุ่นเนี่ยหายตัวออกจากบ้านเป็นเวลา3วันแล้วก็ไปพบเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตำรวจตั้งประเด็นเสียชีวิตบอกว่าผิดธรรมชาติครับแล้วก็มีการเชิญบุคคลในครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ปากคำรวมแล้ว10คนด้วยกันครับพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค7และตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบโดยลงพื้นที่ไปที่จุดที่ไปพบศพน้องอยู่บริเวณใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่หมู่4ตำบลปลังเพนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสภ.สังขละบุรีก็ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ที่พบเห็นน้ององุ่นก่อนหายตัวไปรวมทั้งหมด10คนด้วยกันเข้าไปให้ข้อมูลนะครับประกอบไปด้วยแม่ครับแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวมีพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์บ้านทิโครง4รูปแล้วก็มีชาวบ้านที่เป็นชาย2คนแล้วก็ชายชาวมอญอีก1คนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้มีการไปเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือว่า DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังนำรถยนต์กระบะของสำนักสงฆ์บ้านทิโครงไปตรวจสอบอย่างละเอียด

0: เพื่อเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ไปตรวจหาร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนะครับส่วนชายชาวเมียนมาอายุ40ปีซึ่งถูกเชิญตัวมาสอบปากคำก่อนหน้านี้ยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและก็ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาประกอบการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของคดีนี้ต่อไปครับ
1: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อหาความเชื่อมโยงกับหลักฐานที่มีอยู่นะครับครับเพราะว่าต่างๆเนี่ยต้องพิสูจน์กันด้วยทางนิติวิทยาศาสตร์
2: เขามีเพื่อนยืนยันว่าตอนที่เกิดเหตุเขาอยู่กับเพื่อนนั่งดื่มนั่งอะไร
1: อันนั้นก็คงเป็นคำให้การของคนที่เขามาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าทางตำรวจเก็บข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดครับแล้วก็พยายามสังเคราะห์ว่าอันไหนที่มีความเชื่อมโยงกับการเกิดเหตุต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าเรามีการตรวจตรงจุดที่เกิดเหตุที่พบศพนะครับเส้นทางที่คาดว่าน้องที่เสียชีวิตจะเดินมาหรือถูกพามาอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งไปถึงบ้านพักของน้องเขาอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามเก็บข้อมูลทุกอย่างหมด
0: แนวทางการสืบสวนการเสียชีวิตของน้ององุ่นตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งการออกจากบ้านแล้วก็เดินไปยังจุดเกิดเหตุด้วยตนเองมีบุคคลพาออกจากพื้นที่ก่อนเกิดเหตุหรือไม่ถูกทำร้ายจากจุดอื่นก่อนนำร่างมาทิ้งอำพรางเสียชีวิตจากเหตุเกี่ยวกับสัตว์หรือว่าสภาพแวดล้อม4ประเด็นนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับแม่ของน้ององุ่นเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าในวันเกิดเหตุตนเองออกไปประชุมภายในชุมชนขณะที่ลูกสาวเนี่ยออกจากบ้านไปซื้อของก่อนจะบอกคนในครอบครัวบอกว่าจะไปเล่นบริเวณด้านบนหมู่บ้านซึ่งใกล้กับวัดนะครับโดยครอบครัวมาทราบภายหลังบอกว่าน้องเนี่ยเดินไปซื้อขนมร้านขายของชำตรงข้ามกับวัดโดยนำแบงค์20จำนวน2ใบติดตัวไปด้วยแต่แม่บอกว่าไม่มีใครทราบเลยว่าน้องเนี่ยได้เงินมาจากใครครับ
3: แล้วตรงนั้นปกติตรงจุดที่เขาเจอน้องใช้ในการไปเที่ยวเล่นอะไรเง
4: ี้ยไม่เคยไปเลยไม่เคยพาไปน้องก็ไปไม่ถูกเลยตรงนั้นน่ะ
3: ตรงนั้นน่ะ
4: ถ้าตรงสันเจ้าน้องเคยไปดูนางอยู่ไปก็ไปกับตาน้อง
3: แต่ว่าถ้าไปเที่ยวเล่นเองคือน้องไม่
4: ไปไม่ไปน้องกลัวน้องกลัวคนแปลกหน้าตัวรถตู้
3: แล้วแม่สงส
4: ั
3: ยใครอะไรบ
4: ้
3: าง
4: เลยสงสัยใครบ้างนึกยังไงก็หนูนึกไม่ออกเลยอ่ะแบบวันนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านด้วยวันนั้นอ่ะตอนน้องอยู่อ่ะนะไปกันหมดเลยอ่ะเหลือแต่คนแก่สองสามคนเขาก็ไม่ได้ขึ้นข้างบนเนาะเขาก็อยู่แต่บ้านเขา
3: ก็คือหมายความตอนนี้คือแม่ก็ไม่รู้เลยว่า
4: ไม่รู้หรือคิดแบบคิดไปหมดแล้วคิดยังไงคิดไม่ออกอ่ะคนหมู่บ้านเราหรือเปล่ารู้ว่าคนนอกหมู่บ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ย
0: ข้อมูลที่แม่ให้กับคุณรัตนกรเมื่อวานนี้ก็สอดคล้องกับคำให้การของเจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสุดท้ายที่ไปพบเห็นน้ององุ่นโดยร้านขายของชำให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าน้ององุ่นเนี่ยเดินทางมาซื้อขนมภายในร้านพร้อมกับนำแบงค์ใบละ20บาทจำนวน2ใบเนี่ยมาชำระค่าสินค้าก่อนจะเดินออกจากร้านไปตามลำพังเจ้าของร้านขายของชำให้ข้อมูลแบบนี้ขณะที่ชาวบ้านอีกคนหนึ่งครับออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้สงสัยเพียงคนเดียวก็คือชายต้องสงสัยที่ตำรวจนำมาสอบปากคำเนื่องจากชายคนนี้หายไปพร้อมกับน้ององุ่นและก็กลับมาตอน6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นครับพอกลับมาก็มาทำท่าทีมาช่วยค้นหาน้ององุ่นแล้วก็หายตัวไปช่วงเที่ยงและก็กลับมาช่วยค้นหาอีกครั้งในเวลา 17:00 น.จากนั้นก็เดินหายไปอีกในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น.ก่อนที่จะมาเจออีกทีก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คนในหมู่บ้านบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวมากเพราะว่าตนเองก็มีลูกสาวอายุน้อย13ปีด้วยก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดโดยชายที่ชาวบ้านบอกก็คือชายที่อายุ40ปีที่ตำรวจนำไปสอบปากคำ2วันแล้วแล้วก็ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์ที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจคือตลอด3วันที่ชาวบ้านเขาออกกันตามหาเนี่ยคือชายคนนี้หายไปเป็นพักๆ แล้วก็ชาวบ้านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชายคนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับ

0: เหตุรถสองแถวชนรถจักรยานยนต์จนมีผู้เสียชีวิต2คนที่สมุทรปราการตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับคนที่ก่อเหตุนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแทนของบริษัทที่ได้รับสัมปทานการขนส่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติดของคนขับแต่อย่างใดอีกมิตินึงก็คือครอบครัวของคนที่เสียชีวิตนะครับเขามีลูก3คนลูกๆบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อครับลูกๆทั้ง3คนนะครับพี่ชายคนโตอายุ27แล้วก็จะมีน้องสาวอายุ22มีน้องชายคนเล็กอายุ10ขวบเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับญาตินำพวงมาลัยน้ำดื่มและธูปไปวางบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีสมุทรปราการเชิญดวงวิญญาณของพ่อและแม่กลับบ้านตามความเชื่อหลังทั้งคู่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถ2แถวพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์จนเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าดื่มน้ำกระท่อมมาก่อนหน้านี้ครับทางอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงจุดบางพลีได้ช่วยเหลือรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางฉลงนอกอำเภอบางพลีเนื่องจากทางครอบครัวมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการจัดพิธีศพญาติและคนในครอบครัวก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าจากการสูญเสียอย่างกระทันหันโดยทั้งคู่นะครับที่เป็นผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ในโรงงานที่สมุทรปราการแต่ว่าอยู่กันคนละบริษัทครับในวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้ออาหารมาทำกับข้าวแม่บอกกับลูกว่ารอแม่กลับบ้านเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้กินหลังจากที่เกิดเหตุลูกก็ยอมรับนะครับว่ากังวลกับอนาคตเพราะพ่อและแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวครับ
1: ผมก็อยู่กับน้องสาวแล้วก็น้องชายเรียนอยู่ป.4ก็อยู่วันนี้แค่สามพี่น้องแล้วก็มีหลานอีกคน
2: ปกติพ่อแม่ก็คือถือว่าเป็นเสาหลักของ
1: พ่อแม่เป็นเสาหลักครับตอนนี้มันไม่เหลือใครผมก็เหลือแค่สามคนแค่พี่น้อง
3: โกหกตำรวจด้วยว่าพ่อกับแม่หนูย้อนสอนแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดพ่อแม่หนูไม่ได้ย้อนสอนเขาก็ขี่เลนซ้ายของเขามาปกติแต่ทางสองแถวว่าเขามาขี่แบบอยู่ๆก็เบี่ยงเข้ามาหาพ่อหนูเลยแล้วชนแล้วไม่ได้เบรกด้วย
0: เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาแต่วงจรปิดมันชัดเจนไม่ได้ขับย้อนครับเขาขับมาตามปกติเลยขี่มาตามปกติตัวแทนบริษัทขนส่งก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 20,000 บาทและชี้แจงนะครับว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถร่วมสัมปทานไม่ใช่รถของบริษัทโดยตรงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่และอบรมด้านความปลอดภัยเป็นประจำแต่ประเด็นเรื่องของการจะไปตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายคนขับรถยังไม่มีอำนาจและจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีข้อร้องเรียนเท่านั้นนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถ2แถวเพราะว่าต้องรอผลชันสูตรจากนิติเวชและเอกสารรับรองการรักษาของผู้บาดเจ็บเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีแต่ก็ได้ยืนยันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณาการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวผู้สูญเสียต่อไปครับ
4: คุณผู้ชมคะปรับอารมณ์มาดูการช่วยเหลือเกษตรกรกันหน่อยนะคะที่จังหวัดตราดแล้วก็พาณิชย์จังหวัดค่ะเร่งจัดงบประมาณรับซื้อเงาะในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดในราคากิโลกรัมละ2บาทค่ะนำร่อง7วันนะคะเพื่อเป็นการกดดันให้พ่อค้าคนกลางปรับราคารับซื้อหลังจากที่ราคาเงาะในพื้นที่ตกต่ำเกษตรกรขาดทุนค่ะคนงานสวนเงาะในตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเร่งเก็บเงาะตามคำสั่งซื้อแบบเหมาสวนในราคากิโลกรัมละ12บาทนะคะขออภัยคุณผู้ชม12บาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีพ่อค้าคนกลางมาวางเงินมัดจำเพื่อเหมาสวนในราคากิโลกรัมละ35บาททำสัญญาซื้อขายกันที่ 600,000 บาทค่ะมัดจำล่วงหน้า 100,000 บาทแต่เมื่อราคาเงาะเหลือกิโลกรัมละ 8-9 บาทพ่อค้าต้องทิ้งเงินมัดจำไม่มารับซื้อตามที่ตกลงกันเอาไว้ทำให้ต้องหาผู้ค้ารายใหม่แทนค่ะ
5: คือเหมาความสวน
4: ค่ะ
5: ความสวนมันก็คล้ายๆว่าถึงเวลาก็เราทำสัญญากันก็ว่ามาหักนี่ไหม
6: กี่แสนเหมากี่แสน
5: เหมาเป็น 600,000 กว่าครับ
7: 600,000กว่าเรามัดจำเท่าไหร่ครับ
5: มัดจำ 100,000 ครับ
7: มัดจำ 100,000 เขาทิ้งมาจำ
5: ครับ
8: เขายอมทิ้งมาจำเลยด้วยราคาเงาะมันลงมาก

0: ใจจัง
1: ส่วนนายชัยพฤกษ์ปัญญาทิพย์ชาวสวนบ้านทุ่งกระบอกหมู่ที่7ตำบลสตอบอดนะคะว่าพ่อค้ามารับซื้อแบบเหมาสวนตกลงราคากันอยู่ที่ 1.7 ล้านบาทสุดท้ายราคาเงาะตกต่ำค่ะผู้รับเหมาเนี่ยขอซื้อราคา

0: คในรอบ20ปี
1: นายสาครนิลลัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมระหว่างพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดค่ะพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ประกอบการผลไม้และก็เกษตรกรชาวสวนเงาะประชุมรับฟังปัญหาราคาเงาะตกต่ำแล้วก็ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะผลผลิตนะคะเบื้องต้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะมีการจัดงบประมาณเปิดจุดรับซื้อผลผลิตเงาะจากชาวสวนโดยให้ราคารับซื้อเป็นการซื้อนำตลาดกิโลกรัมละ2บาทโดยแบ่งจุดรับซื้อในตำบลประณีตตำบลเทพนิมิตจุดละ10ตันต่อวันส่วนตำบลสะตอเป็นพื้นที่ใหญ่ของการปลูกเงาะจึงให้โควต้ารับซื้อเงาะนำตลาดวันละ20ตันจะเริ่มทำการรับซื้อในวันนี้นะคะรวมเวลาทั้งสิ้น7วันหรือว่าจนกว่าราคาเงาะจะขยับตัวสูงขึ้นแต่ถ้าครบกำหนดแล้วราคาเงาะยังตกต่ำอยู่ก็จะเพิ่มงบประมาณค่ะแล้วก็ไปนำไปซื้อเพื่อนำตลาดต่ออีกแต่เมื่อราคาเงาะขยับมาถึงกิโลกรัมละ15บาทก็จะปิดโครงการนำตลาดเพื่อเป็นการนำร่องทันทีนะคะจาก2บาทเพื่อนำไปสู่15บาทเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่า7วันจะเพียงพอหรือเปล่านะคะดังนั้นต้องติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะคะ
2: ยังอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับนอกจากประเด็นเรื่องของสินค้าเกษตรตกต่ำแล้วชาวบ้านบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากพายุเหมือนกันเมื่อวานนี้มีภาพของพายุงวงช้างพัดถล่มพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยรวมถึงอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนแหลมงอบที่ถูกแรงลมพัดหลังคาปลิวเลยครับ
3: วิไม่เคยเห็นลมงวงใกล้บ้านเรานานมากแล้วว่าตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆอ่ะหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดยั้งพอยั้งเบาได้แล้ว
2: คนเห็นก็ตกใจครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพนี่เป็นคลิปที่นางสาวเบญจพรมหาโสมชาวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดถ่ายคลิปพายุงวงช้างกลางทะเลจากนั้นไม่นานครับพายุพัดมาที่บ้านหอบเอาหลังคาเนี่ยปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเสียงเนี่ยเขาบอกดังสนั่นมากนะครับส่วนแมวที่เลี้ยงไว้12ตัววิ่งแตกตื่นหนีหายไปหมดเลยครับ
4: 5ตัว

0: ก็เนี่ยค่ะมีหลังคาหลังคาหลุดไปทั้งแถบเลยพอพายุสงบปุ๊บเดินออกมาปั๊บน้ำตาไหลเลยมันผักมันหมดเลยอ่ะมันหายไปในชั่วพริบตาเดียวอ่ะยังเดี๋ยวต้องตามหาแมวอีก
1: โอ้นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านที่บันทึกได้ชัดมากนะครับคือทั้งเสียงทั้งแรงของลมพัดหลังคาปลิวไปหมดเลย
2: โอ้โหลมมาทีเดียว
1: นี่เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับที่เจอพายุเหมือนกันบริเวณร้านแหลมงอบวัสดุพันโดยหลังคาเมทัลชีทขนาดใหญ่เนี่ยถูกพายุหอบปลิวข้ามถนนไปตกอีกฝั่งนึงเลยแรงมากๆนะครับรวมถึงถังน้ำขนาด500ลิตรก็หลายใบด้วยถูกแรงลมพัดกระจัดกระจายไปด้วยดูภาพอีกมุมที่เห็นเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ

0: แรงแค่ไหนดูจากคนที่อยู่ในรถเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับปลิวไกลขนาดนี้เลยนายธนวัฒน์แน่นหนาคนงานของร้านแหลมงอกวัสดุพันออกมาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีลมแรงพัดต่อเนื่องครับจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นก่อนที่พายุจะหอบเอาหลังคาเมทัลชีทน้ำหนักรวมกันกว่า 1,000 กิโลกรัมลอยข้ามถนนไปตกฝั่งตรงข้ามครับ
1: มันมีลมมาได้ยินเสียงแบบปุกกับปุกกับมาเลยนะแต่เราก็ไม่คิดว่าจะมาถึงนี่หรอกพักเดียวมาเนี่ยแล้วก็เปิดนี่นะข้ามเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นนี้ไปเนี่ยก็ไปตกฝั่งนู้นแค่ช่วงแป๊บเดียวเองครับ
2: อะไรมันจะข้ามไปครับ
1: เนี่ยหลังคาเนี่ยหลังคานี่เปิดหมดเลยไปถึงฝั่งนู้นหมดเลยครับตกล้ำเข้าไปนู่นเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีทครับ
2: หนักประมาณเท่าไหร่พอเข้าได้ไหม

0: ก็น้ำหนักไปตันเหมือนกัน
1: นอกจากบ้านของประชาชนร้านค้าได้รับผลกระทบแล้วโรงเรียนได้รับผลกระทบเหมือนกันครับเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนชุมชนแหลมงอบก็พบว่าหลังคาอาคารเรียนหลังคาห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์โดมสนามโรงจอดรถเสาธงกระถางต้นไม้คือทั้งโรงเรียนนะครับได้รับความเสียหายหมดเลยมีกระเบื้องแล้วก็เศษวัสดุกระจัดกระจายทั่วบริเวณโรงเรียนนางสาวนวรัตน์บุญดีนิธิสิงห์คุณครูโรงเรียนแห่งนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงปล่อยแถวให้นักเรียนเข้าห้องเรียนพอดีแล้วก็สังเกตคุณครูไปสังเกตเห็นพายุงวงช้างกลางทะเลก็แล้วพายุงวงช้างเนี่ยเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่อำเภอแหลมงอบจากนั้น10นาทีต่อมาครับพัดถล่มพื้นที่อย่างรุนแรงตนเองก็เลยรีบนำนักเรียนเข้าห้องเรียนแล้วก็สับคัดเอาครับ
2: ให้เด็กเอาลงก่อนค่ะเพื่อว่าป้องกันที่เกิดไฟรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารุนแรงมากค่ะเพราะว่าปกติจะไม่แรงขนาดนี้ค่ะแต่ว่ารอบนี้คือหนักมากๆเลยค่ะ
1: ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องเร่งลงพื้นที่เข้าไปซ่อมแซมสายไฟที่ถูกหลังคาปลิวใส่จนขาดแล้วก็ไปตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟตามจุดต่างๆของอำเภอแหลมงอบด้วยนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ต่อไปครับ
3: ที่ไหนมีฝนตกหนักต้องระวังน้ำป่าด้วยนะครับมีเหตุการณ์ที่จอมบึงจังหวัดราชบุรีรถเก๋งกำลังนำพระมาสวดพระอภิธรรมที่วัดแห่งหนึ่งปรากฏว่าถูกน้ำป่าซัดนะครับทำให้มีพระจมน้ำมรณภาพ1รูปครับนักประดาน้ำจากมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์และมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีเข้าค้นหาพระสงฆ์ของวัดพระผู้แข่ที่จมน้ำขณะที่รถยนต์ถูกน้ำป่าซัดตกบ่อน้ำหน้าวัดหนองตาเนิดตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงส่วนรถเนี่ยคือชาวบ้านเขาสามารถดึงขึ้นมาจากบ่อได้นะครับก็พบว่าเป็นรถเก๋งและบริเวณดังกล่าวพบว่าน้ำสูงท่วมถนนที่จะเข้าวัดครับจากการสอบถามพระก็ทราบว่ารถคันดังกล่าวได้พาพระ2รูปจากวัดผู้แคซึ่งอยู่ห่างจากวัดหนองตาเนิดแค่ประมาณ3กิโลเมตรเพื่อมาสวดพระอภิธรรมที่วัดหนองตาเนิดซึ่งช่วงนั้นฝนตกหนักครับน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาท่วมถนนหน้าวัดทางเข้าวัดลูกศิษย์ที่ขับรถพาพระมาก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำเข้าไปในวัดทำให้น้ำมันซัดรถเก๋งตกลงไปในบ่อน้ำหน้าวัดทั้งลูกศิษย์และพระก็ว่ายน้ำขึ้นมาได้อีกรูปหนึ่งนะครับเพราะว่าเปิดกระจกได้ทันแต่พระอีกรูปซึ่งท่านก็อายุมากแล้วครับออกมาจากตัวรถได้ทันก็จริงแต่ท่านว่ายน้ำไม่เป็นทำให้จมหายไปพร้อมกับรถเลยครับ
4: ตอนที่ลงไปมันมีอยู่นิดเดียวครับแล้วจังหวะมันพัดมาเราจะหลบถูกสิบล้อในทางอ่ะพัดแล้วรถมันก็ลงข้างทาง
5: ลงไปเลย
4: ครับ
5: แล้วขึ้นจริงๆขึ้นมาได้แล้วไม่ใช่หรอ
4: ขึ้นขึ้นออกจากรถกันได้ครับแต่ขึ้นนะตะเกียกตะกายกันนะผมต้องต่อเสื้อผ้าหมดแล้วผมก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วพระอีกองค์ก็ว่ายน้ำไม่เต็มเลยครับใช่ครับเพราะว่าบ่อลึกมากลึกนิดเดียว
5: รอพี่ตกใจมากไหมครับช่วงนั้น
4: โอ้โหจะช็อกอะ
5: ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยใช่ไหมคือน้ำมันซัดลงไปเลยเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ขับฝากกระแสน้ำเข้าไปเหรอคือไม่คิดว่ามันจะขนาดนั
4: ้
5: น
4: ใช่ครับตอนแรกน้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยครับคือมันก็ยังแบบนิดๆครับแต่พอขับเข้าไปในน้ำมันเริ่มเยอะแล้วจังหวะที่มันพาดำมันก็ลงไปเลย
3: ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ช่วยกันงมค้นหาร่างของพระที่จมอยู่ในบ่อน้ำนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือพระบรรเจิดวัย60ปีเป็นพระลูกวัดของวัดผู้แคใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงพบร่างก่อนจะนำขึ้นมาเพื่อส่งไปชนะสูตรและมอบให้กับทางญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
1: พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าแล้วนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อวันนี้พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกถึง80%นะครับปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทั้งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนอกจากพื้นที่ภาคใต้แล้วที่เจอกับฝนตกหนักวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศให้ในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยเหมือนกันอย่างในพื้นที่ภาคเหนือ3จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังพื้นที่เหนือตอนบนคือแม่ฮ่องสอนจะมีฝนตกหนักมากที่สุดส่วนพื้นที่เหนือตอนล่างอย่างขยับลงมาอย่างตากอย่างกำแพง

0: พชรเพชรบูรณ์ก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าในพื้นที่ภาคเหนือเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็พื้นที่อีสานใต้อย่างบุรีรัมย์และอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักครับโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้จะมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับที่บอกไปอย่างที่จังหวัดชลบุรีระยองสระแก้ววันนี้จะมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดร้อยละ80ก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่33ถึง34องศาเซลเซียสครับ
1: ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าสร้างความกังวลให้กับใครหลายคนไม่น้อยเหมือนกันครับยิ่งเห็นตัวเลขของผู้ป่วยต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะยิ่งวิตกกันไปใหญ่แต่คุณวินิษฐาครับล่าสุดเนี่ยองค์การอนามัยโลกออกมาปรับตัวเลขของผู้ป่วยแล้วหายไปหลายร้อยคนเลยนะ
2: ก็ต้องบอกว่าเขาอธิบายว่าจริงๆเมื่อมีการตรวจตัวเลขจะผันผวนได้เรื่อยๆทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยอยู่ที่หลักประมาณ300คนแล้วก็ต้องสงสัยอีกราวๆ100คนแต่ว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดยังไม่ได้หายไปไหนโดยเฉพาะที่เคนยาที่กระแสต่อต้านแผนตั้งศูนย์กักกันผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาของสหรัฐที่เคนยากำลังค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวผู้ประท้วงชาวเคนยาแต่งกายด้วยชุดป้องกันโรคหรือชุด PPE นะคะแบกวัตถุที่เขาทำเลียนแบบมาคล้ายๆลงศพมาชุมนุมกันตรงนี้อยู่ด้านหน้าที่ทำการกระทรวงสาธารณสุขเคนยาที่กรุงไนโรบีเพื่อจะแสดงพลังคัดค้านแผนการจัดตั้งศูนย์กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเคนยาเพื่อรองรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่เป็นพลเมืองอเมริกันผู้ประท้วงบอกว่าการตัดสินใจแบบนี้ของทางการเนี่ยเปรียบเสมือนการนำเข้าเชื้ออีโบลามาในประเทศเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเคนยาเองต้องเข้าไปวางกำลังขวางไม่ให้กลุ่มผู้ประท้วงเข้าไปด้านในที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ประท้วงบางส่วนด้วยกระแสต่อต้านแผนการนี้แพร่ขยายเป็นวงกว้างด้วยนะคะโดยเฉพาะที่เมืองนันยูกีในจังหวัดไลคิเปียตอนกลางของประเทศเมืองนี้เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศที่ระบุว่าจะใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์กักกันโรคตามแผนนะมีคนออกมาเดินขบวนประท้วงเหมือนเมื่อสักครู่นี้หลายร้อยคนด้วยกันชุมนุมกันค่อนข้างดุเดือดนะคะมีการเผายางรถเดินหน้าปิดถนนต่างๆต่อเนื่องตำรวจต้องเอาแก๊สน้ำตามาใช้สลายการชุมนุมและล่าสุดมีรายงานเข้ามาด้วยว่ามีประชาชนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการประท้วงไปแล้วอย่างน้อย2คนแม้ว่าจะเจอเสียงวิจารณ์อย่างหนักนะแต่ว่าวิลเลียมรูโต้ประธานาธิบดีของเคนยายังออกมาปกป้องแผนการจัดตั้งศูนย์กักกันโรคอีโบลาที่สหรัฐสนับสนุนย้ำว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของเคนยาที่ขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในด้านนี้ระหว่างเคนยากับสหรัฐที่มีมา

0: ยาวนานและย้ำว่ารัฐบาลรู้ดีกำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นประชาชนวางใจได้ขณะที่ศาลสูงเคนยาสั่งขยายเวลาบังคับใช้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่เป็นคำสั่งระงับแผนการจัดตั้งศูนย์กักกันโรคอีโบลาเอาไว้ก่อนนี่แหละและยังสั่งให้รัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาเผยรายละเอียดข้อตกลงเรื่องของแผนนี้ที่ไปทำไว้กับสหรัฐด้วยรวมถึงข้อมูลการประเมินด้านสุขภาพความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วก็การอนุมัติแผนการตามระเบียบปฏิบัติทั้งหมดให้สาธารณชนได้รับทราบนะคะส่วนถ้าไปดูบรรยากาศที่สนามบินในเมืองบูเนียของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกศูนย์กลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตอนนี้เนี่ยทางการดีอาร์คองโกตัดสินใจกลับมาเปิดบริการสนามบินสำหรับให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้ใช้การได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดเมื่อวานนี้หลังจากปิดมานาน1สัปดาห์เพื่อควบคุมการระบาดของอีโบลาเจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยบอกว่าเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโรคหลายอย่างเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดสนามบินแล้วมีติดตั้งเป็นจุดล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าการเปิดสนามบินบูเนียอีกรอบนึงนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีของการรับมือการระบาดด้วยเหมือนกันความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นพร้อมการเปิดเผยพัฒนาการล่าสุดของการแพร่ระบาดของอีโบลาในแอฟริกาทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาระบุเมื่อวานนี้บอกว่าพบผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้ออีโบลาในดีอาร์คองโกแล้ว321คนมีต้องสงสัยอีก116คนตัวเลขต้องสงสัยเนี่ยลดลงจากก่อนหน้านี้หลายร้อยคนด้วยกันทางโฆษกองค์การอนามัยโลกชี้แจงแบบนี้บอกว่าสาเหตุที่ตัวเลขลดลงอย่างมากเป็นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยการที่นับยอดผู้ป่วยต้องสงสัยจะต้องนับรวมทุกคนที่มีอาการหรือว่าอยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังแต่พอตรวจหาเชื้อทราบผลชัดเจนแล้วตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเสริมด้วยว่าตัวเลขผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อล่าสุดนี้นับเฉพาะแค่คนที่ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจเท่านั้นส่วนทางด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจการไปลงพื้นที่แพร่ระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกเนี่ยตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้เสริมสร้างระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากปัญหานี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการตรวจหาเชื้อและควบคุมโรคนะคะต้องบอกว่าจริงๆการจะยับยั้งการแพร่ระบาดของอีโบลาได้เนี่ยไม่ใช่แค่พัฒนาวัคซีนและมีวัคซีนต้องใช้เรื่องของชุดตรวจหรือว่าการตรวจหาเชื้อสารเคมีต่างๆที่ต้องใช้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะแล้วก่อนหน้านี้ต้องบอกว่า DR คองโกขาดแคลนในเรื่องนี้อย่างมากก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้มีการระบาดน่าจะเกิดขึ้นก่อนที่โลกจะรู้ตัวกันมานานอาจจะหลายเดือนแล้วด้วยซ้ำ
1: ถ้าย้อนกลับไปช่วงโควิด-19 เราก็อาจจะยังจำกันได้นะครับแมสก็หายากชุดตรวจอันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับส่วนสถานการณ์ในบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคก็มาอัปเดตด้วยนะครับก็พบว่าหลังจากที่เราปรับใช้มาตรการกักตัวคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง21วันก็โดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะมีคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงประมาณวันละ1คนแล้วก็บางคนบางกรณีกักตัวไป3วันไม่มีอาการขอกลับประเทศตัวเองเลยก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของบ้านเรานะครับ
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องเกี่ยวกับคลื่นความร้อนกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานนะคะว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกับคลื่นความร้อนนะคะล่าสุดทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเตือนปรากฏการณ์เอลนิโญและลอกใหม่เตรียมที่จะกระหน่ำซ้ำเติมวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะ
0: เป็นสัญญาณเตือนอีกครั้งนึงที่ว่าทั่วโลกอาจจะต้องรู้ตัวหรือว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แน่ด้วยว่าเอนิโญที่เกิดช่วงปลายปีนี้เนี่ยอาจจะทำให้ปีหน้ากลายเป็นปีที่อากาศร้อนที่สุดทุบสถิติเดิมเมื่อปี2024ค่ะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนนะคะว่าตอนนี้ปรากฏการณ์เอนิโญกำลังก่อตัวและคาดว่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะอากาศสุดขั้วทั่วโลกในปีนี้โดยมีปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเข้ามาทำให้ผลกระทบเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่ามีโอกาส 80% นะคะที่เอนิโญจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงสิงหาคมนี้แล้วก็โอกาสสูงกว่านั้นคือ 90% ว่าจะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปกติแล้วเอนิโญมักจะเกิดทุกๆ2ถึง7ปีเกิดในจังหวะที่ลมค้าอ่อนกำลังลง น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกก็จะอุ่นขึ้นทำให้อุณหภูมิโลกภาพรวมสูงขึ้นนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็จะกระทบต่อฝนที่ตกตามที่ต่างๆบางจุดในโลกอาจจะเกิดภัยแล้งบางจุดอาจจะฝนตกมากขึ้นแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปก็จะกระทบต่อการก่อตัวของพายุเฮอริเคนหรือว่าในจุดต่างๆพายุชนิดต่างๆด้วยแต่ที่เอลนีโญปีนี้เนี่ยน่าจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญปีนี้อาจจะแรงกว่าปกติไปอีกโดยการคาดการณ์ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดซึ่งองค์ประกอบที่ทำให้เชื่อว่าเอลนีโญปีนี้อาจจะแรงเป็นพิเศษเนี่ยคืออุณหภูมิที่ผิวทะเลในแปซิฟิกฝั่งตะวันออกนะคะวัดได้สูงกว่าปกติเกิน 1.5 องศาเซลเซียสอีกปัจจัยหนีไม่พ้นเรื่องนี้คือโลกร้อนค่ะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เราจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่แหละทำให้โลกเนี่ยร้อนขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 1.3 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยนะคะทำให้ผลจากเอลนีโญชัดเจนขึ้นก็ตามความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นภัยแล้งจุดไหนแล้งเจอคลื่นความร้อนก็อาจจะแล้งกว่าเดิมเมื่อแล้งมากก็อาจจะเกิดไฟป่ามากขึ้นรุนแรงมากขึ้นบางจุดที่มีฝนตกมากขึ้นน้ำท่วมรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้ทำให้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเมินว่าปี2027ปีหน้านี้อาจจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการทุบสถิติเดิมเมื่อปี2024ซึ่งปี2024ที่ร้อนที่สุดเนี่ยก็เป็นปีเอลนีโญเช่นกันนอกจากนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยังเตือนนะคะว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดภัยแล้งรุนแรงในออสเตรเลียอเมริกากลางอินโดนีเซียไปจนถึงบางส่วนของเอเชียใต้ได้และความร้อนที่รุนแรงก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดที่มีแมลงหรือว่าจำพวกเห็บหมัดเป็นพาหะและกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารและน้ำดื่มของประชากรโลกส่วนผู้บริโภคอย่างเราๆปัจจุบันเจอเงินเฟ้อปัญหาข้าวของแพงจากผลกระทบของสงครามต่างๆอาจจะต้องเตรียมใจรับมือกับราคาอาหารที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นอีกถ้าเกิดว่าพืชพันธุ์ต่างๆได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็เมื่อวานนี้ออกแถลงการเรียกร้องให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงสัญญาณเตือนภัยภูมิอากาศที่เร่งด่วนที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่โลกของเราจะต้องละทิ้งเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้จริงจังมากขึ้นนะคะเอนิโยที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยกูเตเรสบอกด้วยว่าเหมือนกับเทน้ำมันลงบนกองเพลิงคือโลกเนี่ยร้อนอยู่แล้วมาเกิดเอลนีโญปีนี้ยิ่งร้อนหนักขึ้นไปอีกความแปรปรวนต่างๆอากาศสุดขั้วที่จะได้เห็นจะยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมด้วย
1: ครับของบ้านเราทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสค.
3: ครับ
1: ก็คาดการณ์แล้วนะครับว่าตั้งแต่ไตรมาส3ของปีนี้ก็จะพบเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเอลนีโญชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายปี3เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็น่าจะเห็นผลกระทบชัดขึ้นค่าเฉลี่ยของฝนทั่วประเทศจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติดังนั้นนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกัน
3: ใช่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการส่งสัญญาณบอกว่าเราอยู่ในช่วงหน้าฝนแต่ว่าช่วงปลายมิถุนายนเนี้ยจนถึงกรกฎาคมเนี่ยฝนอาจจะทิ้งช่วงเราอาจจะอยู่ในช่วงหน้าฝนที่ไม่มีฝนด้วยก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของสภาพอากาศไปดูกันที่เหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในชุมชนแออัดใจกลางกรุงจาการ์ตากันหน่อยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้บ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างถูกไฟไหม้เสียหายกว่า300หลังคาเรือนแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าจากรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการไม่มีที่อยู่อาศัยเยอะมากเลยนะครับ
0: ชุมชนที่เกิดไฟไหม้อยู่ใกล้ตลาดด้วยนะคะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยมีกว่า600คนที่เขาต้องอพยพหนีตายกันโกลาหลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วคาดว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะจะเห็นถึงกลุ่มไฟที่ไหม้อย่างค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวโหมลุกไหม้ในชุมชนเกอร์โบนโกซงอยู่ในย่านชื่อว่าเกอร์มิโยรันในใจกลางกรุงจาการ์ตานะคะเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาไฟเนี่ยลุกไหม้รุนแรงต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า175นายและรถดับเพลิงอีก35คันเข้าไปฉีดน้ำสกัดเปลวไฟไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนชุมชนที่ค่อนข้างแออัดบ้านเรือนจะติดกันนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงได้สำเร็จก็คือเช้ามืดเมื่อวานนี้สำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยจาการ์ตาระบุว่าแม้จะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยแต่ว่าประชาชนได้รับผลกระทบไปราว 620คนจาก300กว่าครัวเรือนที่ต้องกลาย

0: เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ไร้ที่อยู่อาศัยทันทีนะคะนี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุเสียหายหนักทีเดียวสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วรัฐบาลท้องถิ่นจัดตั้งเป็นเต็นท์สนามกับโรงครัวเคลื่อนที่รองรับเรื่องของอาหารการกินต่างๆแล้วก็ดูแลเสื้อผ้าให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นนะคะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านพักหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครอยู่ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านรอบๆที่มักจะสร้างแบบไม่ใช่บ้านที่เป็นบ้านปูนดีๆสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกแน่ให้แน่ชัดอีกครั้งนะคะจะได้สรุปหาสาเหตุต่อไปก็ที่เกิดในชุมชนแออัดควบคุมเพลิงยากใช้เวลาข้ามคืนกว่าจะแล้วเราเห็นภาพภายหลังเนี่ยกระทบหลายร้อยคนนะคะ
1: ครับก็อยู่กลางจาการ์ตาเลยด้วยนะครับปิดท้ายข่าวต่างประเทศไปดูเทคโนโลยีหุ่นยนต์กันบ้างนะครับนับวันนี้จะยิ่งก้าวหน้ายิ่งใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆทุกทีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้อยากจะให้หุ่นยนต์ทำอะไรก็มีหมดเลยครับช่วยเราได้หมดแล้วทำได้แทบทุกอย่างรวมถึงเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ
0: อย่างพ่อบ้านแม่บ้านที่เป็นเวอร์ชันหุ่นยนต์ทำความสะอาดได้แต่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ทำงานบ้านนะจะเป็นเพื่อนคุยก็ได้ไม่ติดเหมือนกันแล้วก็เตรียมจะเข้าทำงานได้จริงช่วงปลายเดือนนี้แล้วค่ะอู่ฮั่นออปติกส์แวลลี่เป็นย่านเทคโนโลยีสุดล้ำในเมืองอู่ฮั่นหูเป่ยเขาเปิดตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเป็นฮิวมานอยด์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาให้ออกแบบมาให้ทำงานบ้านโดยเฉพาะก็จะเห็นไปอย่างข้างต้นคือความสามารถครบครันจัดเตียงปูที่นอนพับผ้าห่มทำกับข้าวได้ทำความสะอาดครัวได้เตรียมอาหารให้ได้ด้วยนะคือเนี่ยตีไข่เจียวไข่อะไรใดๆลงมือทำอาหารให้ได้ด้วยเหมือนกับมีพ่อบ้านแม่บ้านที่เป็นคนมาดูแลเลยนะคะฮิวมานอยด์อเนกประสงค์เขายังออกแบบมาให้พูดคุยคลายเหงาเป็นเพื่อนผู้สูงอายุได้ด้วยและจะลงสนามทำงานจริงที่อพาร์ตเมนต์อู่ฮั่นซียู่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพื่อทดลองใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เป็นบ้านเรือนจริงๆเร็วๆนี้ด้วยก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการพาฮิวมานอยด์ก้าวข้ามจากการเป็นแค่เทคโนโลยีต้นแบบเนี่ยใหม่ไปใช้งานในชีวิตจริงนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อยากแนะนำให้รู้จักกันตัวนี้ชื่อว่าวอลบีเป็นหุ่นยนต์จากบริษัทชื่อว่า X Square Robotหุ่นยนต์ตัวนี้พิเศษตรงที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์อยู่ในตัวนะคะคนทั่วไปคือเขาเปิดให้ใช้งานได้ด้วยนะจองผ่านแอปพลิเคชันเข้าไปคือเรียกให้เขาไปทำงานที่บ้านได้ให้ไปช่วยงานในบ้านได้เลยก็จะช่วยอะไรแบบนี้จัดรองเท้าจัดระเบียบอะไรต่างๆให้ก็มีคนในปักกิ่งเขาก็ลองกดใช้บริการดูนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าประทับใจเพราะเก่งเกินคาดหุ่นยนต์เนี่ยอย่างของเธอที่เราเห็นไปคือหุ่นยนต์ช่วยแยกช่วยเรียงรองเท้าได้แล้วก็รู้ด้วยว่าต้องวางรองเท้าตรงไหนถึงจะเหมาะนะคะแล้วความสามารถไปได้มีแค่นี้เก็บของเข้าที่ให้ก็ได้ในบ้านเนี่ยถุงขยะเต็มเขาเปลี่ยนให้ได้นะพับผ้าอะไรต่างๆเขาใช้มือที่เป็นเหมือนคีบแบบเนี้ยจัดให้เนี่ยของเล็กๆน้อยๆจัดได้หมดเลยนะคะแต่อย่างที่เห็นเขาเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าดังนั้นเรื่องความเร็วยังไม่ใช่จุดเด่นแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่มาช่วยเบาแรงมนุษย์ได้นะฮะที่สำคัญคือความที่มีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในตัวเนี่ยก็เลยเรียนรู้งานเพิ่มเติมได้เรื่อยๆระหว่างทำงานจริงคือบริษัทก็คุยว่ายิ่งทำยิ่งเก่งขึ้นนะคะสำหรับตัวหุ่นยนต์ไม่ได้เหมือนหุ่นยนต์รูปแบบเดิมๆที่อาศัยการตั้งค่าอย่างเดียวมีอะไรอยากพัฒนาก็ต้องกลับเข้าโรงงานไปตั้งค่าใหม่แต่อันนี้เรียนรู้เองทำเองเพิ่มได้เลยแต่คุณลูกค้าที่เรียกไปใช้บริการนะคะเธอบอกว่ามีสะท้อนนิดนึงอยากจะฟีดแบคบริษัทคือหุ่นยนต์ตัวใหญ่ไปหน่อย เพราะว่าไม่ค่อยคล่องตัวอย่างที่เห็นในภาพคือด้วยความที่อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะอาจจะเป็นห้องพักที่ไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นขนาดของเขาก็มีผลกับการเข้าซอกเข้ามุมต่างๆแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องแขนกลอาจจะยังไม่ยืดหยุ่นมากพอพื้นที่เล็กๆอาจจะลำบากเนี่ยแต่เขาพับผ้าทำอะไรได้เป็นระเบียบนะถือว่า AI เข้ามามีส่วนพัฒนาวงการหุ่นยนต์ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวต้องบอกว่าไปทุกวงการจริง
2: ๆเหลืออะไรบ้างที่ยังทำไม่ได้ดีกว่านี่คือคำถามพอเมื่อสักครู่ดูอะไรฮะ
1: ก็เมื่อกี้เนี้ยผมอ่ะดูอยู่แล้วถ้าเป็นผมนะยังไม่ซื้อ
2: ครับ
1: 1ไม่มีตังค์อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว2

0: งานบ้านที่ผมขี้เกียจที่สุดคือล้างห้องน้ําแล้วผมนั่งดูเลย2ตัวเนี้ยทําได้หรือยังยังไม่เห็นล้างห้องน้ําเลย
1: หรือมี
0: ซึ่งมันอาจจะแบบใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยมันก็อาจจะซับซ้อนเพราะมันต้องอยู่กับน้ํา
2: ดูแล้วไม่มีล้างห้องน้ําอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามันต้องหนีไม่พ้นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วละอองน้ําอะไรต่างๆปัญญาประดิษฐ์อาจจะหมดปัญญาได้
0: แล้วการขัดคราบอะไรต่างๆเนี่ยมันยากมากมันเป็นงานที่แบบโอ้ผมเบื่อที่สุดในสัปดาห์เลยอะที่ต้องล้างห้องน้ํา
1: ถ้ามีเนี่ยจะที่เราได้พับผ้าให้เราได้นี่สุดยอดแล้วนะเอาจริงๆนะ
2: แต่แม่บ้านที่เป็นคนจะยังได้จะยังไม่ตกงานไงคะดูแลห้องน้ำให้คุณได้อยู
0: ่ทำเองต่อแล้วก็เอาเวลาให้ไปทำอย่างอื่นแล้วให้คนอื่นทำอย่างอื่นไปแทนเนาะซักพงซักผ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนำมาฝากกันเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผู้ชมคะเหลือเวลาอีกไม่นานค่ะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วนะคะก็คือวันที่28มิถุนายนทุกวันจึงมีค่านะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนปรับกลยุทธ์หาเสียงค่ะตอนนี้ลงพื้นที่เจาะฐานเสียงเฉพาะกลุ่มมากขึ้นค่ะไปดูการหาเสียงของคนนี้ก่อนเลยนะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคค่ะไปที่ตลาดดินแดงไปพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่เป็นกลุ่มคนเมืองให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะโดยเสนอให้เป็นระบบปิดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงเสนอการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามนโยบาย5ด้านก็คือเดินทางสะดวกบ้านเรือนสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นและตรวจสอบได้ทุกเรื่องค่ะส่วนทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าอดีตผู้ว่านะคะแล้วก็เป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระหาเสียงในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9โดยบอกว่าคนกรุงเทพชอบเดินห้างจึงขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เข้าไปหาคนส่วนชุมชนก็ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องด้วยการขึ้นรถหาเสียงโดยใช้รถสาธารณะในการลงพื้นที่เขตห้วยขวางก็มีคนสะท้อนปัญหาหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นน้ำท่วมบนทางเท้าระบบระบายน้ำบางจุดใช้ปูนซีเมนต์บกทับฝาท่อระบายน้ำนายชัชชาติบอกนะคะว่าถ้าได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจะเร่งตรวจสอบเพราะไม่ควรเกิดขึ้นควรแก้ไขปัญหาโดยเร็วค่ะส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ชุมชนทุ่งครุพัฒนาไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงครั้งนี้ปรับการหาเสียงค่ะมุ่งเจาะฐานที่เป็นกลุ่มเปราะบางนายชัยวัฒน์ระบุนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยติดเตียงกว่า 15,000 คนแต่มีนักบริบาลประมาณ 3,000 คนหากได้รับเลือกตั้งจะสร้างงานนักบริบาลเพิ่ม 5,000 ตำแหน่งพร้อมกับเปิดอบรมคนในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสส.เพื่อพัฒนาเป็นนักบริบาลมืออาชีพมีค่าตอบแทน120บาทต่อชั่วโมงหรือสูงสุดเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่ดูแลคนที่รักได้โดยมีกทม.อยู่เคียงข้างค่ะ
1: วันหยุดนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามมุมการเมืองนะครับมีประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันหลังจากราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องราชทานได้กลับตนเป็นพลเมืองดีและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในมหามงคลซึ่งเคยมีมาแล้วในหลายวาระนะครับครั้งนี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าเป็นบุคคลทางการเมืองที่ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับคุณอุรชัยครับ
4: คุณทักษิณชินวัตรนั่นเองครับ เรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำวานนี
1: ้
4: นะครับมีการเผยแพร่ออกมาแล้วก็บอกกันว่าเอ๊ะในช่วงมหามงคลแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณทักษิณได้อานิสงส์คนเดียวนะนี่เป็นกติกาโดยทั่วไปแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณว่าแต่พอคุณทักษิณได้เนี่ยต้องคุยกันหน่อย ในมิติทางการเมืองนะครับเพราะกติกามันเป็นอย่างนี้ครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะชวนคุณผู้ชมดูตัวกติกาก่อนนะครับในตัวพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เริ่มจากมาตรา7ก่อนครับมาตรา7เนี่ยเขาระบุว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤตินะครับซึ่งคุณทักษิณเข้าเงื่อนไขนี้เขาอยู่ระหว่างคุมประพฤตินะครับผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับตั้งแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8คือถ้าจบแค่นี้เนี่ยคุณทักษิณจะยังเหมือนกับไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยหาร3เหลือ1เหลือ1ส่วนแต่เขามีติ่งไว้ เว้นนักโทษมีขออภัยนะครับเว้นว่ามีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ซึ่งในมาตรา8นะครับเขาระบุว่านักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปนะครับเงื่อนไขที่1นะครับก็คือผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้อันนี้คุณทักษิณเข้า
1: ครับ
4: นะครับหรือวงเล็บ2ครับวงเล็บ2เนี่ยต้องดูข้อฉอชิงนะครับฉอชิงบอกว่าเป็นคนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้คุณทักษิณเกินนะครับด้วย2เงื่อนไขนี้โอ้โหเมื่อวานนี้โทรศัพท์ผมดังเลยคอการเมืองโทรมาเมากัน
1: ครับ
4: บอกว่าแบบนี้คุณทักษิณก็ได้รับอานิสงส์จากมหามงคลนี้นะคุณทักษิณก็มีแนวโน้มสูงที่จะได้รับการปล่อยตัวนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวรอถอดกำไร EM อะไรประมาณนี้คือโดยเงื่อนไขเนี่ยก็เหมือนเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณเคยได้ก่อนโดนเรื่องคดีชั้น14นะครับอภัยลดโทษเพื่อให้มาทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอะไรทำนองนี้เดี๋ยวรอดูกันว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยจะไปในทิศทางนี้ซึ่งก็คือได้รับการปล่อยตัวตามที่บรรดาคอการเมืองกูรูนักวิชาการบางท่านคาดการหรือเปล่าซึ่งถ้าได้รับการปล่อยตัวมาตอนนี้เลยช่วงเวลานี้มันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่น่าสนใจว่าคุณทักษิณจะเป็นสมการที่ไปขับเคลื่อนเหตุการณ์ทางการเมืองเหล่านี้ด้วยหรือไม่นะครับ
0: นี่น่าจะเป็นคำถามสำคัญแหละว่าถ้าสมมติว่าคุณทักษิณได้รับอิสระภาพจริงณเวลานี้นะฮะหลังจากนี้ฉากกระทัดทางการเมืองผมใช้คำสวยไหมฉากทัดทางการเมืองในอนาคตหรือว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้าง
4: ผมนะโดยส่วนตัวรอดินเนอร์ทอล์กก่อนเลย
0: อาจจะต้องมีงานดินเนอร์ทอล์ก
3: ต้องมีเล่าประสบการณ
4: ์ต้องมีสักแมตช์นึง
1: ไ
4: งเล่าประสบการณ์ในคุก
3: ใช่ไหม
4: แล้วก็อะไรนะวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ คือผมไม่รู้นะตอนนี้คุณทักษิณเวลาพูดอะไรเนี่ยมันจะคล้ายเป็นการเข้าไปสาวหมัดใส่รัฐบาลได้ถ้าจะคิดกันเจ้าตัวอาจไม่ตั้งใจสมมุติเจ้าตัวแสดงวิสัยทัศน์เรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจดีไหม
1: ครับ
4: ผมเชื่อว่าคอการเมืองหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาปากท้องของรัฐบาลนี้คุณทักษิณเวลาสื่อสารมาเนี่ยมันจะมีบางแง่มุมที่กระทบรัฐบาลแน
1: ่ครับ
4: นะครับแล้วครั้งนี้เวลาพูดอะไรไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะโดนคนไปจับโยงว่าไอ้คุณชี้นำนี
1: ่
4: นายกไม่ใช่ลูกตัวเองซะหน่อย
3: แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาร่วมรัฐบาลอยู่นะ
4: เขาเงียบๆไงไม่ค่อยจะสูงสิงอะไรกับใครเขานะครับตอนนี้ใครๆก็เติมเชนกันไปเชนก็ลุยเดียวไปนะฮะคือถ้าคุณทักษิณมาให้จับตาที่การสื่อสารนะครับคุณผู้ชมการสื่อสารของคุณทักษิณรวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์นะครับอย่างที่ผมบอกรัฐบาลมีช่องให้ทิ่มแทงเยอะมีนโยบายหลายข้อซึ่งรัฐบาลได้ขายไว้แล้วยังไม่บรรลุนะครับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานี่อาจจะน้ำท่วมปากหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องมันมาเกิดขึ้นสมัยลูกสาวตัวเองอ
3: ะ
4: แต่ณตอนนี้มันยังไม่จบมันยังมีเรื่องของการยกเลิก MOU 4 ทีนะครับมีเรื่องของการเข้าไปใช้อัน
3: คร
4: อสมีเรื่องสถานการณ์ตอนนี้จริงๆสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูจะมีกลิ่นทะแม่งอยู
3: ่
4: ไม่รู้คุณทักษิณจะพูดไหมเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องคุณทักษิณเคยพูดในช่วงรัฐบาลคุณแพทองธารเหมือนกับกล่าวแสดงวิสัยทัศน์คนก็มองว่าโอ้โหแสดงวิสัยทัศน์พี่แสดงเสร็จรัฐบาลรับไปทำต่อเลยแสดงแบบใดแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นรัฐบาลนี้ไม่ต้องกลัวไงก็วิสัยทัศน์ของทักษิณชินวัตร
3: อ
4: ดีตนักธุรกิจอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลทำไม่ทำไม่รู้แล้วแต่พูดในฐานะประชาชนแต่มันจะมีคู่เปรียบเทียบครับแฟนคลับคุณทักษิณก็อาจจะตีฟูด้วยว่าเอ้ยเนี่ยก็เขาแนะนำมาอย่างเนี้ยแล้วคุณทำอะไรอยู
3: ่
4: เป็นผลลบแก่รัฐบาลเข้าไปอีก
3: จริงๆมันก็จะย้อนกลับไปตอนที่คุณทักษิณเคยแนะนำแล้วก็บอกว่ารัฐบาลที่มีลูกสาวของตัวเองเป็นนายกเนี่ยนำไปทำต่อแต่นำไปทำต่อที่ว่าเนี่ยคุณอุรชัยมันทำไม่สำเร็จนะ
4: มันยังไปไม่ถึงไหน
3: ใช่ไหม
4: มีแต่เรื่อง
3: แล้วจะกล้าพูดเหรอ
4: ผมว่ากล้า ต้องพูดเพราะว่าการพูดเป็นอาวุธสำคัญของคุณทักษิณเพราะเวลาพูดแล้วมีคนพร้อมจะฟังเวลาพูดแล้วมีคนพร้อมที่จะนำไปขยายต่อนะครับแต่ว่าโจทย์สำคัญก็คือคุณทักษิณต้องทิ้งระยะห่างจากพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังไปได้สวยกับอาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสด
1: ิ
4: ์นะครับในฐานะที่เป็นแม่เหล็กคนสำคัญเลย
3: คุณอวยเกินไปหรือเปล่า
1: พูดจากตามเนื้อผ้าที่เวลาลงพื้นที่ใช่ไหมเพราะอย่างที่คุณบอกไงใครๆก็อยากเติมเชน
4: นี่ตั้งคำถามก็ผมสีแดงพาดหน้าตุ้มเข้ามาเลยคือที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าเวลามีการทำโพลนะครับตัวชื่อของอาจารย์ยศนันท์เนี่ยจะเป็นชื่อที่โดดเด่นที่สุดในฝั่งของเพื่อไทยที่สำคัญคือหลายคนมองตรงกันครับว่าพรรคเพื่อไทยมาถึงจุดนี้ ได้เพราะอาจารย์เชน

0: จุดๆนี้อะไรสสก็ไม่ถึงร้อยก็ถ้าไม่มีอาจารย์เชนดีไม่ดีต่ำกว่านี้ไง
1: ครับ
0: เพราะมียศชนันวงสวัสดิ์นี่คือตัวชูโรงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณยศชนันยังทำหน้าที่ได้ดีในฐานะแคนดิเดตนายกและตัวความหวังของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเนี่ยต้องเว้นระยะห่างถ้าไม่เว้นระยะห่างมันจะกลายเป็นความอีหลักอีเหลือกันนะครับคุณทักษิณจะไปโดนกล่าวหาไปเนี่ยอะไรนะทักษิณมาแล้วก็ไปครอบงำอาจารย์เชนเข้ามาทรงดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับสองคือขออนุญาตอาจารย์เชนเนี่ยเขาเคยเหมือนกับไม่ใช่อาจารย์เชนคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณพ่อเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่านักข่าวถามไงแนะนำอะไรลูกชายบ้างลูกชายจะลงสมัครแล้วเล่นการเมืองคุณสมชายบอกก็แนะนำแต่ว่าปกติเขาก็ไม่ค่อยฟังเพราะว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองคือด้วยความที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ถ้าคุณทักษิณไม่เว้นระยะห่างให้ดีๆอาจจะเสียแม่เหล็กตัวนี้ไปก็ได้ไง
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ
1: หรือว่าคุณทักษิณจะเลิกเล่นการเมืองไปเลยล่ะ
0: โอ้ยาก
2: เอาแต่คุณจำได้ไหมวันที่10พฤษภาคมที่ออกจากเรือนจำอ่ะผมจำอะไรไม่ได้แล้วเอาอัลไซเมอร
1: ์
3: พูดสองรอบเลยนะ
0: ก็ตอนกลับเข้าประเทศก็ก่อนกลับเข้าประเทศก็พูดทำนองว่าไม่เล่นไม่ยุ่งอ่ะแหละก็ไอแสดงวิสัยทัศน์ก็ไม่ยุ่งไงแล้วแสดงวิสัยทัศน์มาเล่นการเมืองที่ไหนใช่ไห
1: ม
0: คือมันก็พูดได้คุณทักษิณก็คงเลิกเล่นการเมืองพอๆกับพี่คุณเนวินเลิกเล่นการเมืองนั่นแหละคือผมมองว่าคุณทักษิณเนี่ยคงจะออกจากวังวนนี้ยากหรือเจ้าตัวอาจจะออกไม่ได้จนกว่าภารกิจชั่วชีวิตจะสำเร็จนั่นคือการพาคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับบ้านเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมอะไรอยู่ณขณะนี้ก็อาจจะด้วยการชักนำเชิญชวนของคุณทักษิณก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันไอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ข่าวเงียบหายไปอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้เดินทางมาอะไรทั้งนั้นน
1: ะ
0: อันนี้น่าจะเป็นอีกโจทย์นะครับส่วนที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์คาดการณ์การความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในกรณีที่คุณทักษิณออกมาผมมองย้อนไปถึงการตั้งรัฐบาลชุดนี้ของคุณอนุทินเริ่มหลังเลือกตั้งปัญหามาเลยบาร์โค้ด QR โค้ดแล้วก็ไม่เคลียร
1: ์
0: ตอนนี้ยังไม่เคลียร์อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจบบาร์โค้ด QR โค้ดสงครามในตะวันออกกลางมันปะทุดุเดือดบ้านเราเจอผลกระทบจากน้ำมันนะครับวิกฤตเศรษฐกิจเอาแค่เรื่องน้ำมันก่อนตอนนั้นคนก็ตั้งคำถามการบริหารจัดการพลังงานของรัฐบาลชุดนี้ทั้งคุณอนุทินและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการจบเรื่องนั้นมีอะไรบางคนบอกเขาก็โดงก็ไม่เคลียร
1: ์
0: หัวสวก็ยังไม่เคลียร์นะครับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้นโยบายที่ดันออกมาก็ดูจะไม่ค่อยได้รับการซื้อสักเท่าไหร่เหมือนกับคนไม่เชื่อแต่ว่า4เดือนนับจากนี้ตัวสถานภาพของรัฐบาลอาจจะอยู่ในช่วงที่ประคองและดีขึ้นนิดนึงเพราะว่ามี
1: ไทยช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทยพลัส4เดือนใช่มั้ย4เดือนเดือนละ 1,000 บาทแต่คือหลังจากนี้จะเอาอะไรมาต่
3: อ
0: จะผลักดันอะไรเพราะต้องไม่ลืมว่าต่อให้คุณทักษิณไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้เดือน9เขาก็ออกแล้วนะ
1: เขาก็พ้นโทษ
0: ก็4เดือนไทยช่วยไทยพลัดหมดปุ๊บทักษิณมาเลย
3: กันยายน
0: สำคัญนะครับ เพราะว่าถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะเป็นพันธมิตรในการตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยแล้วในทางนิติในถือว่าเป็นรัฐบาลกันอยู่2พรรคนะครับพรรคอื่นที่บอกว่าร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลแต่ไม่มีตำแหน่งแห่งที่กับเขาเนี่ยในทางนิติในไม่ใช่
1: ค่ะ
0: นะฮะแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาคุณทักษิณปรากฏตัวคนก็มองว่าทักษิณคือเพื่อไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นการสื่อสารของคุณทักษิณเลยสำคัญเราก็เลยมองว่าถ้าคุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวณวันนี้เลยประโยคแรกที่จะพูดคืออะไรการแสดงออกครั้งแรกที่จะพูดคืออะไรคนการเมืองคนแรกที่จะเข้าบ้านจันทร์สองล่า
3: คือใคร
0: คือใครปฏิญญาบะหมี่กึ่งอะไรของเขาจะมีอีกไห
1: ม
0: นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามอง
1: ค่ะคำแรกที่คุณทักษิณพูดก็อาจจะบอกว่าผมจำทุกอย่างได้หมดนะครับ
0: เอาอยู่ๆจำได้คือ
1: เพราะพ้นโทษแล้วไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ก่อนหน้านี้ลืมนะฮะคือทั้งหมดนี้มีนัยยะก็เลยชวนติดตามกันนะครับ
3: จะรอติดตามกันสำหรับบทบาทของคุณทักษิณด้วยนะครับ
0: ครับ
3: ขอบคุณคุณอุรชัยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อเลยนะครับล่าสุดครับทหารต้องไปติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมกับถ่ายทอดสดครับเพื่อให้ประชาชนติดตามภาพบริเวณจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาดูได้แบบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องของการเปิดด่านได้อย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ชาวสุรินทร์ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเขาบอกว่ายังไม่ค่อยไว้วางใจสถานการณ์ครับ
4: ลอย
5: ลอยไปนี่เลยลอยมานี่เลย
4: ดูระวังเชือกนะครับเอ้ยสายไฟนะฮะ
5: ลอยไปแล้ว
4: อันนี้กล้องอยู่เฉยๆนะครับดูตรงเสาไฟนะฮะ

0: เคลื่อนเลยครับเคลื่อนขึ้นนี่ครับเคลื่อนเลยครับเคลื่อนเร็วมากครับเป็นโดรนนะเคลื่อนไปทางฝั่งโอเ
1: คที่ชาวบ้านบอกว่ายังไม่ไว้วางใจสถานการณ์เพราะว่าเจอสิ่งนี้ครับเขาบอกว่าเป็นโดรนนะครับภาพที่นักข่าวไปเจอก็คือแม่ค้าย่านตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่กับเชิงสุรินทร์เขายืนจับกลุ่มพูดคุยกันบริเวณริมทางหลังจากพบโดรนปริศนา1ลำบินผ่านครับมีสัญญาณไฟแต่ว่าไม่พบว่ามันกระพริบแต่อย่างใดก็เคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วจากทิศเหนือของหมู่บ้านไปยังทางทิศใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนช่องจอมก่อนจะปิดไฟแล้วก็หายลับไปกับความมืดชาวบ้านเนี่ยบอกว่า 2-3 สัปดาห์มานี้พบโดรนบินเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาถี่ขึ้นผิดปกติขณะที่ผู้นำชุมชนและชรบ.หมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ชายแดนก็ยังคงเดินลาดตระเวนในหมู่บ้านเพื่อตรวจรักษาความเรียบร้อยพร้อมกับตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเฝ้าระวังโดรนต้องสงสัยอย่างเข้มงวดทุกคืนครับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นปกติแม้ว่าจะมีกระแสข่าวความเคลื่อนไหวและการยั่วยุของทหารกัมพูชาในหลายพื้นที่ชายแดนก็ตามนะครับทีนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเปิดด่านชายแดนล่าสุดกองกำลังบูรพาจึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดถ่ายทอดภาพสดผ่านเพจกองกำลังบูรพากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก1เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่ก็เป็นภาพเช้านี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็มีการถ่ายทอดในเพจ Facebook แต่ว่าล่าสุดทีมงานแจ้งว่าเหมือนจะหยุดไลฟ์ไป
2: เอาลงไปตอน 6:00
1: น.ตอน 6:00 น.ค่ะเข้าใจว่าอาจจะกลับมาไลฟ์ใหม่หลังจากนี้หรือไม่เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้แต่เมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูในคอมเมนต์น่ะหลายคนเข้าไปนะแล้วไปรอดูแล้วก็คอมเมนต์กันบางคนบอกว่าถึงเวลานี้ประชาชนไทยก็จะได้สามารถมาเฝ้าชายแดนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูชายแดนได้แล้วนะฮะก็ไปไลฟ์แล้วก็มีการไปดูกันแบบนี
2: ้คล้ายๆกับดูกล้องวงจรปิดที่บ้านอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
2: ช่วยกันเป็นหูเป็นตาผ่านทางออนไลน
1: ์ครับมันอาจจะเหมือนภาพนิ่งนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมลองดูมุมภาพเวลามันจะขยับเนา
3: ะ
1: เพราะว่ามันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรไม่ได้มีการเปิดด่านแต่อย่างใดนะครับกองกำลังบูรพาเนี่ยขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการช่วยกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนกองทัพเรือก็เช่นเดียวกันครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือสำนักงานโฆษกกองทัพเรือก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนมาตลอดนะครับว่ายังปิดด่าน 100% และคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการผ่อนปรนมาตรการหรือว่าดำเนินการใดๆนอกเหนือจากกรอบกฎหมายและเช่นกันครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก็ต้องไลฟ์เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: แล้วกองทัพเรือไม่ได้ไลฟ์ที่เดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ย3ที
2: ่
1: 3มุมเลยแล้วทีมงานบอกว่านี่คือภาพสดจาก Facebook นะฮะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เลย3จุดที่มีการไลฟ์คือบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กครับคุณผู้ชมเข้าไปในเพจ Facebook โฆษกกองทัพเรือจะเจอไลฟ์นี้อยู่นะครับไลฟ์กันแบบ24ชั่วโมงกลางค่ำกลางคืนก็มาดูได้นะครับก็จะเป็นภาพสดนะครับกองทัพเรือบอกว่านี่เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เองนะครับดังนั้นก็สามารถเข้าไปดูกันได้สำหรับใครที่อาจจะได้ข้อมูลข่าวสารมาเนาะว่ามีการเปิดด่านอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างๆกองทัพก็พยายามจะสร้างความมั่นใจด้วยวิธีนี้นะครับ
2: ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันนะคะว่าขณะนี้ทางกัมพูชากำลังจุดประเด็นเก่าอ้างว่าไทยสร้างพระพุทธรูปละเมิดอธิปไตยกัมพูชาหวังจะสร้างกระแสรักชาติกลบปัญหาการเมืองเศรษฐกิจในประเทศของตัวเองนะคะขณะที่ชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ออกมายืนยันนะคะว่าไทยสร้างพระในเขตอธิปไตยของไทยค่ะ
4: เพราะว่าเราสร้างหรือตั้งพระพุทธรูปในดินแดนของเราค่ะทหารทำถูกค่ะใช่ค่ะ
5: แล้วจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวด้วยใช
4: ่ไหมใช่จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทหารแล้วก็คนไทยด้วยค่ะ
5: ที่ได้ไปกราบไ

0: เที่ยวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่จุดที่ไทยสร้างเนี่ยคือเรายึดกลับขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่เรายึดได้เป็นของไทยค่ะ
0: ไม่ใช
1: ่ของเขมรเข้าใจใหม่ด้วยนะคะเขมร
2: แม่ค้าขายข้าวที่หน้าตลาดการค้าชายแดนท่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ยืนยันนะคะว่าทหารไทยสร้างพระพุทธรูปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตอธิปไตยของไทยหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาค่ะไปยื่นหนังสือประท้วงอ้างว่าไทยเนี่ยละเมิดแล้วก็บูรณภาพแผ่นดินแดนของกัมพูชาเนี่ยค่ะถูกไทยละเมิดเช่นเดียวกันด้วยการก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์หลายพื้นที่ในจังหวัดพระวิหารแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยมีการติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังจากที่มีการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ล่าสุดวันที่1มิถุนายนนะคะคณะสงฆ์และประชาชนจากหลายพื้นที่ได้ขึ้นไปถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระพุทธเจ้าจอมสุรินทร์ที่ประดิษฐานบริเวณหน้าผาชายแดนใกล้กับปราสาทตาควายและเนิน350ที่มีความสวยงามนอกจากนี้ที่เนิน350เนี่ยค่ะยังมีพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมพระพุทธรูปนาคปลกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามอีก2องค์ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมที่ทำร่วมกับกัมพูชาทุกประการและไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงทั้งการวางกำลังทหารวางแนวรั้วลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นไปตามข้อตกลงหลังหยุดยิงคืออยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นโดยไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องการเจรจาเขตแดนโฆษกกระทรวงกลาโหมยังย้ำด้วยนะคะว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันให้ไทยเปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นพร้อมกับยืนยันนะคะว่าการสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่ชายแดนอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยแน่นอนไม่มีทางที่ไทยจะไปลุกล้ำหรือว่าสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่ของกัมพูชาขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการยกเลิกบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาเรื่องของการอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544ทำให้กัมพูชายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติเริ่มกระบวนการไกล่เกี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับว่ายังไม่ได้ทราบกระบวนการของฝ่ายกัมพูชานะคะแต่เมื่อฝ่ายไทยได้แจ้งผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เรื่องของการยกเลิก MOU 2544และทางผู้นำกัมพูชาก็ได้รับทราบหลังจากนี้อะค่ะก็จะใช้กฎหมายทางทะเลดำเนินการต่อไปซึ่งประเทศไทยยืนอยู่บนหลักการสากลและไม่ทำให้ประเทศเสียเปรียบรวมทั้งจะไม่เสียเวลาไปกับเฟกนิวส์อย่างเช่นข่าวลือเรื่องของการเจรจาเปิดด่านซึ่งนายกบอกนะคะว่าขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
3: ทำไมต้องไปแก้เกมฮะไทยก็ดำเนินการแบบสิ่งที่รัฐบาลไทยได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ไม่ทำให้ประเทศไทยเราเสียสถานะในเวทีนานาชาติแล้วก็ยังดำรงอธิปไตยดำรงเกียรติภูมิดำรงความมั่นคงแล้วก็ความเป็นที่ยำเกรงของคนที่คิดจะมาเป็นอริกับประเทศของเราเราก็มีหลักของเราในการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
2: เรามีหลักของเรานะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะโดยไม่ทำให้ประเทศเนี่ยค่ะเสียสถานะในเวทีนานาชาติรวมไปถึงยังดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยเกียรติภูมิและความมั่นคงตลอดจนเป็นที่ยำเกรงของอริต่อประเทศของเราซึ่งไทยก็มีหลักการในการดำเนินการอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้เกมอะไรนะคะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณวิริยะตันนุกูลกิจเราเริ่มกันที่การเช็คความพร้อมของวอลเลย์บอลสาวไทยกันหน่อยวันนี้เจอกับเซอร์เบียนะครับ
5: ใช่ครับวันนี้แมตช์แรกของปีนะครับเจอกับเซอร์เบียทั้งกัปตันคนปัจจุบันก็คือชมพู่พรพันธ์และก็อดีตกัปตันอย่างแนนทัศน์ดาวนึกแจ้ง สู้เต็มสูบหวังเอาชัยชนะนัดแรกให้ได้นะครับไปดูนะครับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงที่หนานจิงเรียบร้อยแล้วนะครับด้านโค้ชออสพอใจภาพรวมทุกคนฟิตสมบูรณ์และโฟกัสกับเกมเต็มร้อยครับสถิติที่สถิติ5นัดหลังสุดแม้เซอร์เบียจะเหนือกว่าแต่ว่าทัศดาวแล้วก็พรพันธ์มั่นใจพร้อมสู้สุดใจในเกมนัดเปิดสนามบ่าย 2:00 วันนี้ครับความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยล่าสุดลงประเดิมฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงวันแรกภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงประเทศจีนครับซึ่งนี่เคยเป็นสังเวียนรองรับการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกมเมื่อปี2014มาแล้วการซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การเสิร์ฟและก็การรับเสิร์ฟแล้วก็มีการติวเข้มระบบทีมทั้งการทำเกมลุกจากบอลรับแล้วก็จังหวะสวนกลับเพื่อเปลี่ยนเป็นแต้มนะครับโดยโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนแสดงความพอใจกับศักยภาพของทีมที่ทำผลงานได้ตามแผนที่วางเอาไว้ทุกคนตอนนี้มีสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์และก็มุ่งมั่นโฟกัสกับการเจอเซอร์เบียมาตั้งแต่ตอนซ้อมที่เมืองไทยนะครับซึ่งเวลานี้ทุกคนเข้าใจระบบเป็นอย่างดีเหลือเพียงแค่ลงไปลุยในสนามแข่งขันจริงเท่านั้นโดยทีมเนี่ยพยายามเน้นเรื่องการมีสมาธิและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมตั้งเป้าจะเล่นให้สนุกในทุกๆแต้มและทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดนะครับแนนทัศดาวบอลเร็วตัวเก่งดีกีผู้เล่นยอดเยี่ยมจากลีกญี่ปุ่นและก็กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราศเซตเตอร์จากลีกสหรัฐยอมรับว่าแม้การซ้อมในสนามจริงจะมีเวลาค่อนข้างจำกัดแต่ว่าทุกคนตั้งใจกันเต็มที่นะครับจนสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากๆยอมรับว่าตื่นเต้นกับนัดแรกของปีที่แฟนๆรอคอยและพร้อมจะลุยกันเกินร้อยแน่นอนครับ
6: เรามีเวลาจำกัดด้วยแค่แบบชั่วโมงครึ่งอาจารย์ออสเขาก็ได้ให้แบบเราซ้อมระบบแล้วก็คอมมิวนิเคชันก
7: ับ
6: การเล่นรูปแบบเล่นของเราค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
7: ใช่ก็ได้ค่ะได้เลยแล้วก็ทุกคนก็ได้ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ได้พละกำลังแล้วก็รู้ว่าแบบรู้สึกก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรมากเนาะเรื่องไฟเรื่องอะไรแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าทุกคนปรับตัวได้ดีซ้อมดีเลยแหละ
6: รอดูรอเชียร์ร้องให้กำลังใจพวกเราอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ
7: ใช่ค่ะก็ถือว่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นแมตช์แรกของปีเลยนะคะเริ่มฤดูกาลมายังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ
8: แล้วก็ในการฝึกซ้อมวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมสนามแข่งจริงนะครับซึ่งทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจก่อนที่เราจะมาฝึกซ้อมเราก็ได้ประชุมทีมนะเตรียมเกมแพลนที่จะเล่นกับเซอร์เบียเราโฟกัสกับเซอร์เบียค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้นักกีฬาทุกคนเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะเล่นกับเซอร์เบียยังไงนะครับพวกเราก็พยายามที่จะคอนเซนเทรตกับทุกสกิลให้มันสักเซสนะครับเราก็พยายามที่จะทำคอนฟิเดนซ์ของเราให้ได้ทำความเชื่อมั่นของเรานะครับในทุกความเชื่อมั่นความเป็นคาแรคเตอร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็ยังคงอยู่นะครับคือเราเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับทุกโมเมนต์ของการแข่งขันในทุกๆแต้ม
5: มาดู head to head นะครับการเจอกัน5นัดล่าสุดระหว่างไทยกับเซอร์เบียเป็นฝั่งเซอร์เบียชนะไป4เราชนะไป1นะครับ2024 Nation League เซอร์เบียชนะ3เซตรวด2023 Nation League นะครับเซอร์เบียชนะไป3-2คิงแชมป์โลก2022เซอร์เบียชนะไป3เซตรวดแต่ว่า Nation League 2022นะครับเราชนะไป3-2ตอนนั้นชมพู่ทำหน้าที่กัปตันทีมเหมือนวันนี้นี่แหละครับและ2021 Nation League นะครับเซอร์เบียชนะเราไป3เซตรวดสำหรับเราเจอเซอร์เบียวันนี้นะครับ14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่18ของโลกถ้าวันนี้เราชนะ3เซตรวดหรือว่า3-1เนี่ยมีสิทธิ์ทำคะแนนขึ้นไปอยู่อันดับที่17ของโลกนะครับแทนที่อาร์เจนตินาที่เขาไม่ได้มาแข่งขันในรายการนี้ครับ
9: ครับดูเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026อาทิตย์หน้าแล้วเนาะจะเตะกันก่อนหน้านี้เราได้ดูแน่นอนสักพักหนึ่งไม่น่าจะได้ดูละสักพักอดีตได้ดูละแน่นอนนะ
5: ครับจากกระแสเงียบๆนะ
10: คึ
5: กคักขึ้นมาทันทีคือแฟนบอลไทยก็มีลุ้นน่ะถามว่าถ้าดูแบบเสียตังค์ตอนนี้ยังไงก็อยากดูนะขอให้มีภาคเอกชนเนี่ยเอาเข้ามาสักทีนะครับไปดูนะครับข่าวดีของแฟนบอลไทยที่คือมีแนวโน้มนะฮะว่าจะได้ดูฟุตบอลโลก2026ผ่านหน้าจออย่างแน่นอนหลังจากมีรายงานว่าภาคเอกชนรายนึงครับเตรียมทุ่มงบซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก่อนที่การแข่งขันจะเปิดฉากขึ้นในอีก8วันต่อจากนี้ครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกล่าสุดนะครับเผยว่าบริษัท Jasmine International หรือว่า Jazz เนี่ยกำลังเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจาก FIFA ร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่างบนะฮะตอนแรกก็ประมาณ 1,300-1,400 นะครับตอนนี้ FIFA ลดเลยฮะเหลืออยู่ที่ประมาณ600

188.5 ล้านบาทเม็ดเงินขนาดนี้นะครับก็คุ้มค่าต่อการลงทุนและตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแพ็กเกจที่แก๊สเนี่ยไปยื่นกับฟีฟ่าเพราะหากใครพลาดคว้าลิขสิทธิ์บอลโลกครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้แก๊สเนี่ยเสียประโยชน์มากที่สุด

0: ผู้ที่การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาเตรียมเปิดฉากวันแรกในวันที่11มิถุนายนล่าสุดคณะกรรมการฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่า IFAB นะครับจับมือร่วมกับฟีฟ่าปรับกฎกติกาใหม่นะครับประมาณ9ข้อดังนี้นะครับเริ่มจาก VAR นะครับสามารถจับฟาวฝ่ายบุกก่อนเล่นลูกเตะมุมแล้วก็ลูกฟรีคิกด้วยนะครับข้อที่2นะครับห้ามใช้มือป้องปากระหว่างเผชิญหน้ากับคู่แข่งแล้วใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับฝ่ายตรงข้ามอาจจะโดนใบแดงเลยนะครับเพราะว่าคำพูดมันอาจจะเป็นพวกการเหยียดผิวหรือว่าการเหยียดเชื้อชาติได้นะครับและข้อ3ครับห้ามผู้เล่นหรือว่าโค้ชเนี่ยประท้วงเดินออกจากสนามหรือว่า walk out นะครับถ้า walk out โดนใบแดงอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายเหนือการควบคุมของกรรมการข้อ4ต้องทุ่มบอลภายใน5วินะครับหากเกินเวลาสิทธิ์การทุ่มจะเปลี่ยนเป็นไปของฝ่ายตรงข้ามทันทีอันนี้สนุกนะครับเหมือนกับฟุตซอลครับแต่ว่าฟุตซอลเนี่ยเขาใช้4วินะครับสนามเล็กกว่านะครับข้อ5ผู้รักษาประตูตั้งเตะบอลจากเขตประตูหรือว่าผู้เล่นที่จะเตะมุมมีต้องเตะเนี่ยภายใน5วินะครับหากเกินเวลาสิทธิ์จะเป็นของทีมคู่แข่งทันทีอันนี้แน่นอนนะครับป้องกันการถ่วงเวลาครับมาดูการเปลี่ยนตัวนะครับต้องเดินออกจากสนามภายใน10วินาทียกเว้นบาดเจ็บหากใช้เวลาเกินผู้เล่นคนใหม่ที่กำลังจะถูกส่งลงสนามต้องรอให้เกมหยุดในจังหวะถัดไปถึงเข้าสนามได้นะครับข้อ7นะครับหากนักเตะนอนเจ็บต้องปฐมพยาบาลนอกสนามและหากเสร็จแล้วต้องรอให้เกมเล่นไป1นาทีก่อนนะครับเพื่อป้องกันการแกล้งถ่วงเวลานะครับยกเว้นกรณีผู้รักษาประตูบาดเจ็บหรือว่านักเตะได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือว่าที่หัวนะครับอันนี้ถือว่ารุนแรงนะครับข้อ8นะครับคราวนี้เขาเพิ่มอำนาจ VAR จากเดิมคือการเช็คใบแดงโดยตรงครับล่าสุดสามารถเช็คกรณีใบเหลืองที่เปลี่ยนเป็นใบแดงรวมถึงเช็คกรณีที่กรรมการเนี่ยแจกใบเหลืองหรือว่าใบแดงผิดคนนะครับแล้วก็การเช็คให้ลูกเตะมุมที่ผิดพลาดและมีการล็อกเวลาพักดื่มน้ำนะครับทุกแมตช์ภายในเวลา3นาทีซึ่งในช่วงกลางแต่ละครึ่งของเวลานะครับครึ่งเวลาของการแข่งขันประมาณนาทีที่23หรือว่า22ของครึ่งแรกนะครับแล้วก็ถ้าครึ่งหลังเนี่ยก็นาทีที่67หรือ68ของครึ่งหลังเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬานะครับเตะสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้นะครับสำหรับฟุตบอลโลกปีนี้จัดขึ้น3ประเทศนะครับเกมแรกของทัวร์นาเมนต์มีขึ้นในวันที่11มิถุนายนเม็กซิโกเปิดบ้านเจอกับแอฟริกาใต้วันที่12มิถุนายนแคนาดาเปิดบ้านเจอกับบอสเนียและวันเดียวกันนะครับสหรัฐเปิดบ้านเจอกับปารากวัยนะครับมั่นใจว่าได้ดูแน่นะครับคือฟีฟ่ายอมลดแล้วนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยฮะถูกไหมฮะ600กว่าล้านไม่เอาเหรอฮะถูกไหมฮะเดี๋ยวจีนก็โอ้โหแล้วไม่ดูฟีฟ่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ดูสภาพเศรษฐกิจเลยนะฮะโอ้โหเรายังเนี่ยต้องโอ้โหปากกันทีแบบนี้นะฮะแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดูก็ได้แต่ถ้าดูแล้วดูเสียตังก็ได้เหมือนกันอันนี้แหละที่มันจะทำให้เอกชนน่ะกล้าซื้อเดินทางต
1: ่อเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็น breaking news เลยนะคะเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันออกมาเนี่ยค่ะ Jazz เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนนะคะการที่มีการเปิดเผยข่าวออกมาอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้าหากว่าสามารถซื้อฟุตบอลโลกซื้อลิขสิทธิ์ได้จริงๆหุ้นของเขาเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันเห็นกำไรแต่ถ้าคือเปลยๆออกมาแล้วอ่ะไม่ซื้อเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียกับทางบริษัทเขาเหมือนกันนะดังนั้นต้องติดตามดูเพราะว่ายังมีเวลาอย่างที่คุณต้องบอกอ่ะคนไทยเนี่ยน่าจะได้ดูไม่งั้นเนี่ยต้องไปดูช่องทางทางธรรมชาติมันเสียประโยชน์นะคะ
0: ใช่และครั้งเนี้ยแฟนบอลไทยส่วนใหญ่เลยนะครับพร้อมจ่ายตังค์เพราะเข้าใจกับระบบแล้วไงฮะว่าจ่ายตังค์เนี่ยมันดีกว่าดูเถื่อนดูเถื่อนเนี่ยดูไปกระตุกแล้วไม่รู้นะมันชอบกระตุกตอนลูกยิงอ่ะโคตรหงุดหงิด
2: เสียอารมณ
0: ์เขาจะง้างปั๊บเนี่ยมันต้องหยุดไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะ
2: เหมือน
0: ก
2: ับ
0: ทางฝ่ายลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็ดูอยู่แล้วเดี๋ยวมาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันรอแบบนี้แหละ
3: เป็นไปได้เป็นไป
0: นะฮะเอาละแต่ว่าต้องขอจุดนึงนะฮะถ้าซื้อระบบซื้อผู้ซื้อบอลโลกมาโหทำให้มันเสถียรหน่อยน
1: ะ
0: ฮะอย่าแบบโอ้โหมาแบบดูเสร็จปั๊บเสียตังค์ด้วยแล้วกระตุกเงี้ยโอ้โหเต็ง
1: มาดูอันนี้เสถียรนะคุณผู้ชมหนูน้อยเจ้าเวหาค่ะเขาไปติวโดรนจิตอาสาครั้งแรกนะคะ
0: นี่เป็นมิติใหม่เลยนะครับของการฝึกโดรนเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับกับโดรนจิตอาสานะครับไปดูสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุคับนะครับนำทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS จับมือกับกองทัพภาคที่2เปิดหลักสูตรพิเศษฝึกอบรมการบินโดรนบรรเทาสาธารณภัยให้กับจิตอาสาพระราชทานเป็นครั้งแรกเพื่อนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับประยุกต์ใช้ในภารกิจกู้ภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนครับนี่คือภาพความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่ได้นำทีมนักกีฬาเยาวชนจากโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ร่วมกับกองพันสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2

0: ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครับให้กับกลุ่มจิตอาสาพระราชทานซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุหลักสูตรการบินโดรนเพื่อสาธารณภัยอย่างเป็นทางการบรรยากาศในการฝึกอบรมเป็นไปอย่างคึกคักนะครับผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นการจับรีโมทและบังคับการบินโดรนเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทางด้านของพลตรีสุพันธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ได้ลงสนามฝึกบินในครั้งนี้เปิดเผยว่าส่วนตัวไม่เคยมีพื้นฐานการบินโดรนมาก่อนแต่เมื่อได้ลองฝึกฝนก็พบว่าสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและมองเห็นถึงประโยชน์ชัดเจนซึ่งเวลานี้เทคโนโลยีโดรนนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อภารกิจทางยุทธวิธีทางการทหารครับทางด้านของอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองก็ระบุว่าแม้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะเริ่มจากศูนย์เลยนะครับแต่ทุกคนก็มีศักยภาพและก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วครับโดยการอบรมครั้งนี้จะเน้นไปที่สถานการณ์จริงทั้งการบินสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะโดรนดับเพลิงที่สามารถเข้าถึงจุดเสี่ยงภัยที่มนุษย์เข้าไม่ถึงได้นะครับนี่จะเป็นกำลังสำคัญและมีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: มีความจำเป็นมากนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องการเรียกว่ายุทโธปกรณ์ก็ไม่ใช่แต่ว่าต้องการเครื่องมือประเภทนี้มากเพราะว่ามีประโยชน์มากในการรบในภารกิจทางยุทธวิธีก็แล้วแต่นะครับในกองทัพก็คงจะต้องมีการฝึกอบรมกำลังพลบินโดรนมากขึ้นแล้วก็จัดหาโดรนเนี่ยมาให้มากขึ้นหลายๆประเภทก็แต่ละประเภทก็ใช้ภารกิจแตกต่างกันก็จะเป็นประโยชน์กับกองทัพแล้วก็การป้องกันประเทศมากครับ
2: ก็ต้องขอขอบพระคุณทางแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ให้โอกาสสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุครับในการนำทีมมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับโดยเฉพาะคนที่มาเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับในโครงการจิตอาสา904ครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการนำโดรนไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโดรนถ่ายภาพโดรนดับเพลิงนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องของโดรนดับเพลิงนี่สำคัญมากที่ต้องใช้ในการช่วยระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในบริเวณที่สำคัญสำคัญของประเทศครับ
0: สำหรับแฟนๆการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาก็เตรียมลุ้นกันต่อนะครับกับการแข่งขันในสัปดาห์นี้แล้วในประเภทบินโดรนฝ่าภารกิจที่สนามโรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี 6-7 มิถุนายนนี้โดยไทยพีบีเอสถ่ายรอบสดรอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับ14:05 เป็นต้นไปครับประปักหมุดรอเชียร์ได้ครับ
3: ก็มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องด้วยเหมือนกัน
4: ครับผม
3: นะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมชอนแกะซ่าจอมสนนะครับแล้วก็8:00 ติดตามชมรายการวันใหม่วาไรตี้ช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS